0: เดินการตั้งแต่วันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่เปิดให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเข้ามายืนยันสิทธิ์ภายในเวลา23นาฬิกาผ่าน5ช่องทางได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์ของโครงการ welfare.mof.go.thหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th เครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยรวมทั้งธนาคารของรัฐได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสำหรับขั้นตอนหลังจากปิดลงทะเบียนแล้วกระทรวงการคลังจะคัดกรองคุณสมบัติผู้ถือบัตรและผู้สมัครรายใหม่ทั้งหมดตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ทั้งรายเดิมและกลุ่มผู้ตกสำรวจที่ลงทะเบียนโดยกระทรวงมหาดไทยในวันที่17กรกฎาคมนี
1: ้การส่งออกของไทยไตรมาสแรกปีนี้ยังขยายตัวได้ดีโดยกระทรวงพาณิชย์จะเร่งเปิดตลาดใหม่และผลักดัน FTA เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางการค้าควบคู่มาตรการไทยช่วยไทยดูแลค่าครองชีพช่วย SME ให้เข้าถึงตลาดมากขึ้น
2: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าภาพรวมการส่งออกของไทยในช่วงไตรมาสแรกปีนี้ยังคงขยายตัวได้ดีและเป็นสถิติที่น่าพอใจโดยเฉพาะในหมวดสินค้าเกษตรที่กลับมาเติบโตอย่างโดดเด่นมีการส่งออกขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยเฉพาะทุเรียนซึ่งเป็นสินค้าเกษตรมูลค่าสูงที่สร้างรายได้จากการส่งออกเกือบ 150,000 ล้านบาทอย่างไรก็ตามแม้สถานการณ์การค้าโลกจะมีพัฒนาการเชิงบวกจากการเจรจาและข้อตกลงระหว่างประเทศในบางพื้นที่ของโลกแต่รัฐบาลยังไม่สามารถวางใจได้เนื่องจากยังมีช่วงเวลาการดำเนินการตามเงื่อนไขของข้อตกลงต่างๆที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดอีกทั้งสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ยังคงมีความไม่แน่นอนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการค้าและการส่งออกของไทยได้ในอนาคตกระทรวงพาณิชย์จึงยังคงเดินหน้านโยบายกระจายความเสี่ยงทางการค้าโดยเร่งเปิดตลาดใหม่และขยายตลาดส่งออกเพิ่มเติมเพื่อสร้างความสมดุลทางการค้าและลดการพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งมากเกินไปทั้งในทวีปแอฟริกาลาตินอเมริกาและตลาดศักยภาพอื่นๆเพื่อรักษาเป้าหมายการส่งออกตลอดทั้งปี
3: เรื่องของตลาดส่งออกที่เรามีความเป็นกังวลก็คงยังจะต้องรุกเปิดตลาดใหม่เพื่อให้ความสมดุลมากขึ้นเช่นข้าวเนี่ยค่ะในช่วงต้นปีที่ผ่านมาพอมีปัญหาเรื่องสถานการณ์ไม่สงบที่ตะวันออกกลางเราก็ส่งข้าวไปที่ตะวันออกกลางอย่างประเทศอิรักไม่ได้ตรงๆเราก็ต้องส่งผ่านไปทางตุรกีแต่ว่าการที่ส่งไปทางนั้นเนี่ยก็ได้ปริมาณไม่มากเท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องเร่งหาตลาดใหม่อย่างถ้าเป็นข้าวเนี่ยเราก็ดูตลาดที่แอฟริกาใต้เพิ่มเติมลาตินอเมริกาเพิ่มเติมแล้วก็ตลาดอื่นเพื่อทำให้เป้าที่เราจะต้องการทำทั้งปียังเป็นไปตามที่เราตั้งใจเอาไว้
2: นอกจากนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการรักษาการส่งออกให้เติบโตอย่างต่อเนื่องกระทรวงพาณิชย์ได้เร่งผลักดันข้อตกลงการค้าเสรีหรือ FTA และพิธีสารรวม5ฉบับซึ่งรัฐสภามีมติเห็นชอบไปแล้วเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาได้แก่ FTA ไทยกับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปหรือ EFTA FTA ไทยภูฏาน FTA อาเซียนจีนความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนและพิธีสารแก้ไขความตกลงมาราเกช
3: เมื่อวันพุธเราได้นำเอา FTA แล้วก็พิธีสารเข้าในรัฐสภาสมัยร่วมระหว่างสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็สภาวุฒิสมาชิกในการดูทั้งหมด5พิธีสารด้วยกันมีทั้งเอฟตามีทั้งภูฏานมีการยกระดับในเรื่องของอาเซียนด้วยกันเองคืออาปิก้าการยกระดับในเรื่องของอาเซียนกับจีนแล้วก็มีในเรื่องของการเข้าร่วมตกลงข้อตกลงในเรื่องของพิธีสารของมาราเกชก็เป็นการเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องมั่นใจว่าเราสามารถจะยังทำตลาดส่งให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องให้ได้เต็มที่ค่ะ
2: สำหรับแนวโน้มราคาน้ำมันเชื้อเพลิงนางสุภจีกล่าวว่าแม้จะมีทิศทางลดลงแต่ต้องใช้เวลาอีกระยะกว่าจะกลับสู่ภาวะปกติเนื่องจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางส่งผลกระทบอย่างมากต่อแหล่งผู้ผลิตซึ่งไทยยังต้องพึ่งพาโครงสร้างพื้นฐานน้ำมันจากตะวันออกกลาง โดยต้นทุนน้ำมันที่เคยสูงส่งผลต่อต้นทุนสินค้านำเข้าในปัจจุบันที่มีผลต่อค่าครองชีพทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินโครงการไทยช่วยไทยและไทยช่วยไทยพลัสเพื่อดูแลค่าครองชีพประชาชนพร้อมทั้งมุ่งเน้นการยกระดับ SME และผู้ประกอบการรายเล็กทั่วประเทศให้มีพื้นที่จำหน่ายสินค้ามากขึ้นโดยพบว่าตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นมามีผู้ประกอบการ SME เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสะท้อนถึงความสำเร็จของมาตรการที่ไม่เพียงช่วยดูแลค่าครองชีพ

0: ประชาชนแต่ยังช่วยสร้างโอกาสทางการตลาดและเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการไทยควบคู่กันไปปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมปรับมาตรการควบคุมการขนย้ายยางพาราป้องกันการลักลอบนำเข้ายางก้อนถ้วยยางเครปยางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางในประเทศนายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการหารือกับภาคเอกชนเพื่อทบทวนและปรับปรุงมาตรการควบคุมการขนย้ายยางบริเวณชายแดน5จังหวัดได้แก่ตากกาญจนบุรีประจวบคีรีขันธ์ระนองและเชียงรายได้มีข้อพิจารณา3แนวทางได้แก่การยกเลิกเขตควบคุมทั้ง5จังหวัดการยกเลิกเฉพาะอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับเส้นทางโลจิสติกส์จากภาคใต้และแนวทางที่เห็นว่าเหมาะสมที่สุดคือการปรับมาตรการเข้มงวดเฉพาะสินค้ายางที่มีความเสี่ยงสูงต่อการลักลอบนำเข้า4ชนิดได้แก่ยางก้อนถ้วยยางเครปยางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันในทุกด่านที่เกี่ยวข้องขณะที่ยางที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้และมีความเสี่ยงต่ำเช่นยางแท่งน้ำยางสดน้ำยางข้นและยางแปรรูปบางประเภทจะมีการกำกับดูแลตามความเหมาะสมเพื่อลดภาระที่ไม่จำเป็นต่อผู้ประกอบการโดยยังคงหลักการสำคัญคือการป้องกันยางเถื่อนและรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรทั้งนี้กรมวิชาการเกษตรจะเร่งจัดทำร่างแนวทางปรับปรุงประกาศพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นก่อนนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาออกเป็นประกาศกระทรวงตามขั้นตอนโดยระหว่างนี้มาตรการเดิมยังมีผลบังคับใช้และในทางปฏิบัติยังคงตรวจเข้มสินค้ายางกลุ่มเสี่ยงสูงอย่างต่อเนื่อง
2: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มในอนาคตมุ่งผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุน Data Center นายนรินทร์ เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ร่วมเสวนาพิเศษภายในงาน Earth Jam 2026โดยกล่าวว่า Data Center เป็นโครงสร้างพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์สำคัญที่จะดึงดูดการลงทุนด้านธุรกิจดิจิทัลอื่นๆปัจจุบันภาครัฐอยู่ระหว่างกำหนดเงื่อนไขการลงทุน Data Center เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศทั้งนี้ในมุมมองของกฟผ.มี3ปัจจัยสำคัญที่จะต้องคำนึงเพื่อรองรับการเข้ามาของ Data Center ซึ่งกฟผ.มีความพร้อมรองรับได้แก่ด้านคุณภาพไฟฟ้าประเทศไทยนับว่ามีระบบไฟฟ้าที่มีความเสถียรที่สุดในเอเชียส่วนด้านความเพียงพอของระบบไฟฟ้ากฟผ.ได้ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานโดยพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งไฟฟ้าในภาคตะวันออกนำร่องแล้ว3พื้นที่สามารถจ่ายไฟฟ้าเพิ่มได้550เมกะวัตต์อีกทั้งมีแผนที่จะขยายระบบส่งไฟฟ้าเพิ่มเติมในอนาคตและด้านความยั่งยืนในการจ่ายไฟฟ้าสีเขียวให้กับ Data Center ได้อย่างต่อเนื่องโดยกฟผ.ได้ยกระดับระบบไฟฟ้าสู่การเป็นGrid Modernization รองรับการเพิ่มขึ้นของพลังงานหมุนเวียนทั้งนี้กฟผ.มั่นใจว่าระบบไฟฟ้าไทยพร้อมรองรับการลงทุนในธุรกิจ Data Center พร้อมเดินหน้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มในอนาคต
1: กรุงเทพมหานครพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้
3: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.แบบผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขณะนี้ภาพรวมการดำเนินงานในทุกส่วนมีความพร้อมโดยกรุงเทพมหานครได้จัดอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทั้ง 6,628 หน่วยเพื่อให้เสร็จสิ้นทั้ง50เขตภายในวันนี้มุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างแม่นยำสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรม นอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังบริหารจัดการพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกและลดความแออัดของประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยในบางเขตมีจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์หนาแน่นต่อหน่วยค่อนข้างสูงได้มีการพิจารณาปรับเปลี่ยนและย้ายสถานที่ตั้งหน่วยเลือกตั้งให้เหมาะสมรวมทั้งเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินในช่วงฤดูฝนอย่างรัดกุมเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่จะเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้
4: ตอนนี้สังเกตเนี่ยเราก็มีการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วย 6,628 หน่วยทั่วกรุงเทพมหานครประชาชนเกือบแสนทั้งหมดเลยแล้วก็ค่อนข้างเยอะนะครับเราก็เลยตอนนี้ก็มาดูเรื่องของความพร้อมด้วยในทุกส่วนณวันนี้ก็มีการอบรมนะครับในเรื่องของคนเจ้าหน้าที่ที่ประจำหน่วยเลือกตั้งเนี่ยนะครับให้มีความเข้าใจมีความรู้มีขั้นตอนในการดำเนินการต่างๆนะครับให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็สุจริตโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมในส่วน
3: สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้มีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทั้งสิ้น 4,428,736 คนและมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสกจำนวน 4,384,713 คนโดยมีกลุ่มผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกที่จะออกมาร่วมกำหนดอนาคตเมืองหลวงอีกจำนวน25,548 คนเขตที่มีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุดคือเขตคลองสามวาส่วนเขตที่มีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งน้อยที่สุดคือเขตสัมพันธวงศ์ณรุมนอุดมพรรายงาน
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเนี่ยดูบอลโลกให้สนุกหลีกเลี่ยงการพนันเตือนผู้ปกครองช่วยกันสอดส่องดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบโดยเฉพาะการพนันทายผลฟุตบอลมีโทษทางกฎหมายดังนี้ผู้เล่นมีความผิดตามพรบการพนันต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนเจ้ามือผู้จัดให้มีการเล่นมีความผิดและอาจเข้าข่ายความผิดฐานฟอกเงินซึ่งเจ้าหน้าที่จะดำเนินการยึดอายัดทรัพย์สินอย่างเด็ดขาดสำหรับผู้โปรโมทอินฟลูเอนเซอร์ผู้แปะลิงก์หรือโฆษณาชักชวนในโซเชียลมีเดียมีความผิดตามพรบการพนันและพรบคอมพิวเตอร์ซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด5ปีหรือปรับสูงสุด 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: กราบต้นบังคมบาปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจ

0: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ต.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of Wood เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bank of Wood มาเราจะใช้สิทธิ์โหวต
1: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายลุคชโรเดอร์โฆษกของนายเจดีแวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่ระบุว่านายเจดีแวนส์ออกเดินทางจากกรุงวอชิงตันดีซีไปยังสวิตเซอร์แลนด์แล้วเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นพร้อมด้วยนายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาริดคุชเนอร์บุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเพื่อเข้าร่วมการเจรจาข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านโดยนายเจดีแวนส์แสดงความมั่นใจว่าสหรัฐและอิหร่านจะสามารถรักษาสันติภาพในปัจจุบันไว้ได้ทางด้านกระทรวงการต่างประเทศของปากีสถานระบุว่าการเจรจาระดับเทคนิคระหว่างสหรัฐกับอิหร่านจะมีขึ้นในวันอาทิตย์นี้ตามเวลาท้องถิ่นที่เมืองเบอร์เกนสต็อกของสวิตเซอร์แลนด์ภายใต้กรอบการดำเนินงานของบันทึกความเข้าใจของปากีสถานซึ่งทำหน้าที่คนกลางเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่าน
2: กองบัญชาการกลางกาตัมอัลอาวิยาของกองทัพอิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอีกครั้งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาภายหลังจากที่สหรัฐละเมิดข้อตกลงและอิสราเอลละเมิดข้อตกลงหยุดยิงในเลบานอนอย่างต่อเนื่องพร้อมเตือนเรือพาณิชย์ไม่ให้แล่นผ่านด้านน้ำดังกล่าวมิฉะนั้นความปลอดภัยของเรือเหล่านั้นจะตกอยู่ในอันตรายถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีเลบานอนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาแม้การหยุดยิงในพื้นที่ทางใต้ของเลบานอนจะเป็นเงื่อนไขในข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านอย่างไรก็ตามอิสราเอลและกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนต่างกล่าวโทษกันไปมาว่าอีกฝ่ายละเมิดข้อตกลงหยุดยิง
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ของกองทัพอิสราเอลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากองทัพอิสราเอลได้รับคำสั่งและแนวทางปฏิบัติจากทางการอิสราเอลให้ระงับปฏิบัติการทางทหารในเลบานอนแล้วซึ่งเป็นปฏิบัติการที่เป็นการป้องกันตนเองภายใต้พื้นที่เขตความมั่นคงบริเวณทางตอนใต้ของเลบานอนเท่านั้นเจ้าหน้าที่ของกองทัพอิสราเอลกล่าวเพิ่มเติมว่ากองทัพอิสราเอลกำลังปฏิบัติการอยู่ในเมืองคาฟาเตบนิดทางตอนใต้ของเลบานอนซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ที่คุกคามกำลังทหารและพลเรือนอิสราเอลโดยตรง
2: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
3: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E นัดที่2อินซีเล็กเยอรมันเฉือนเอาชนะโคติวัว2ประตูต่อ1ขณะที่การแข่งขันในกลุ่ม F เนเธอร์แลนด์ไล่ถล่มสวีเดน5ประตูต่อ1สำหรับโปรแกรมในวันนี้เอกวาดอร์พบกัวราเซากำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้และตูนิเซียพบญี่ปุ่นเวลา11นาฬิกาศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากทีมชาติไทยทีมอันดับ20ของโลกลงสนามพบกับทีมชาติแคนาดาทีมอันดับ10ของโลกผลปรากฏว่านักตบสาวไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะไปได้3ต่อ1เซต25 21 22 25 25 18และ25 20เก็บชัยชนะไป2แมตช์หลังผ่านไป6แมตช์มีเพิ่มเป็น9คะแนนขยับขึ้นมาอยู่อันดับ12ของตารางทิ้งห่างโซนตกชั้น6คะแนนนัดต่อไปไทยจะพบกับเนเธอร์แลนด์ในวันนี้เวลา 20:30 นาทีที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ที่อำเภอทองผาภูมิสร้างความคึกคักให้เศรษฐกิจท้องถิ่นได้อย่างเป็นดั่งดีติดตามได้จากรายงาน
4: การแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ภายในสวนสุขภาพชลาจิตเขตวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีในอนุสรณ์สง่าแสงในอำเภอทองผาภูมิเป็นประธานเปิดการแข่งขันซึ่งผลปรากฏว่ารุ่นประชาชนชายโกเมสสุขประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20ทำคะแนนเป็นอันดับ1ตามมาด้วยพุทธภูมินาคแป้น และนพดลคล้ายมณีหารผ่านรอบชิงชนะเลิศทั้ง3คนขณะที่รุ่นประชาชนหญิงเขมิกาศรีโสภาทำคะแนนเป็นอันดับ1ตามมาด้วยชุติการกิจวณิชเสถียรและหทัยเพชรใจสว่างผ่านรอบชิงชนะเลิศด้านนายอนุสรสง่าแสงนายอำเภอทองผาภูมิเปิดเผยว่าการแข่งขันรายการนี้สร้างความคึกคักให้เศรษฐกิจท้องถิ่นมีนักกีฬาและผู้ติดตามกว่า 2,000 คนพร้อมเชิญชิมทุเรียนเงาะและมังคุดของดีประจำอำเภอทองผาภูมิท่านนายชลาวุฒิศรีทันดรนายกเทศมนตรีตำบลทองผาภูมิยืนยันพร้อมสนับสนุนสมาคมกีฬาจักรยานจัดแข่งขันต่อเนื่องในปีหน้าพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
3: การแข่งขัน Second Asian Relay Atlantic Championship 2026ระหว่างวันที่20ถึง21มิถุนายนที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศวิ่งผลัดผสม 4x100 เมตรทีมลมกรดไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ด้วยเวลา 41.14 วินาทีพร้อมทำลายสถิติประเทศไทยที่เคยทำไว้ในการแข่งขัน4เกมปี2562ที่ประเทศฟิลิปปินส์ด้วยเวลา 41.99 วินาทีอีกด้วยปู่ริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไปด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:24 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.22 เซนติเมตรและเวลา 10:05 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 55 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:35 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 41 เซนติเมตรและเวลา 17:36 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง 58 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาที
5: 1นาทีกับกปท.
2: การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนอย่างไม่ถูกวิธีนอกจากจะส่งผลให้ผู้ประสบเหตุบาดเจ็บรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตแล้วยังอาจทำให้ผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือกลายเป็นผู้ประสบอุบัติเหตุเสียเองวิธีการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนอย่างปลอดภัยนั้นให้เปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินของรถคันที่ประสบเหตุนำกิ่งไม้มาวางโอบคลุมหรือทำสัญลักษณ์อื่นๆเพื่อเตือนให้รถคันอื่นเพิ่มความระมัดระวังชะลอความเร็วและสามารถเปลี่ยนช่องทางได้ทันหลังจากนั้นก็ให้สังเกตสภาพแวดล้อมและสภาพจราจรบริเวณที่เกิดเหตุโดยรอบเสียก่อนเมื่อเห็นว่าปลอดภัยจึงเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุแต่ถ้าไม่มีความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุก็ไม่ควรเคลื่อนย้ายผู้ประสบเหตุด้วยตนเองนะคะ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
8: ์วันนี้เสนอคำว่าโกรธคำว่าโกรธเขียนสระโอกอไก่ทอฐานมาจากภาษาบาลีว่าโกรธะเป็นชื่อเครื่องยาสมุนไพรจำพวกหนึ่งได้จากส่วนต่างๆของพืชในตำรายาไทยแบ่งโกรธเป็นกลุ่มเช่นโกรธทั้ง5โกรธทั้ง7และโกรธทั้ง9โกรธทั้ง5ได้แก่โกรธหัวบัวโกรธสอโกรธเขมาโกรธเชียงและโกรธจุฬาลัมพาถ้าเป็นโกรธทั้ง7เพิ่มอีก2ชนิดคือโกรธกระดูกและโกรธก้านพร้าวถ้าเป็นโกรธ9ชนิดก็เพิ่มโกรธกักกราโกรธกักกริ้งและโกรธน้ำเต้าคำว่าโกรธซึ่งสะกดด้วยทอสันฐานนี้โบราณเขียนหลายรูปเช่นโกรธดอชดาสะกดโกรธตอปตักสะกดโกรธดอเด็กสะกด
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
9: สาระนานากับสารานุกรมไทย
10: วันนี้เสนอตอนประเพณีเดือน3และเดือน4เดือนกุมภาพันธ์หรือเดือน3ของไทยมีงานบุญมาฆบูชาซึ่งเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์อันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนามีการทำบุญตักบาตรฟังธรรมธรรมจักกัปปวัตตนสูตรและเวียนเทียนรอบอุโบสถเพื่อบูชาพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เดือนมีนาคมหรือเดือน4มีประเพณีฟังเทศมหาชาติเพื่อเพิ่มพูนศรัทธาในการบำเพ็ญบุญกุศลและตระหนักในภัยของวัฏสงสารอันเป็นห้วงทุกข์ของสรรพสัตว์ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการวิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์ในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองค่ะ
1: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและบุญมาสีมาศ
11: น เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
12: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
13: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
12: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
13: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
12: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
13: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับความขัดแย้งของประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาและจีนพร้อมมองมุมกลับว่าหากทั้งสองประเทศหันมาร่วมมือกันพัฒนาโลกแทนการแข่งขันจะเป็นการสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนได้เชิญติดตามรับฟังครับ
0: แปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ
14: ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับรายการสร้างบ้านแปลงเมืองเราคุยกันแต่เรื่องปัญหาเราคุยกันคราวที่แล้วว่าถ้าเราไม่มีองค์การสหประชาชาติแล้วใครจะเข้ามายื่นมือมาช่วยแก้ไขและมาช่วยทำให้ภาระปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นลดลงวันนี้เราก็ต้องมาคิดถึงว่าเอ๊ะปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรเมื่อก่อนนู้นในสมัยเมื่อประมาณ 3-40 ปีก่อนความขัดแย้งหลังจากสงครามโลกครั้งที่2ยืดเยื้อกันมาเพราะว่ามียักษ์อยู่2ตัวตอนสมัยก่อนก็คือสหภาพโซเวียตและอเมริกาตอนนั้นเกือบจะนำไปสู่สงครามโลกครั้งที่3เพราะว่าทางคุชชอฟซึ่งอยู่ในฝากของสหภาพโซเวียตเอาขีปนาวุธไปตั้งไว้ที่คิวบาซึ่งก็เหมือนกับที่สหรัฐอเมริกานำเอาฐานทัพไปตั้งไว้ที่เกาหลีใต้กับโอกินาวาซึ่งรัสเซียสหภาพโซเวียตรู้สึกไม่ปลอดภัยฉะนั้นสหภาพโซเวียตก็เอาขีปนาวุธไปตั้งไว้ที่คิวบาปรากฏว่าตอนนั้นเกิดความขัดแย้งถึงขั้นที่จะนำไปสู่สงครามโลกนะครั้งที่3ซึ่งตอนนั้นถ้าไม่ได้มีการไกล่เกลี่ยกันว่าให้อเมริกาถอนฐานทัพหรือขีปนาวุธออกจากตุรกีและรัสเซียก็ถอนขีปนาวุธออกจากคิวบาแล้วก็โอกาสที่จะนำไปสู่สงครามโลกครั้งที่3มีสูงเป็นอย่างมากฉะนั้นตอนนี้เราก็กลับมาดูปัจจุบันอเมริกาก็ยังเหมือนเดิมคือยังเป็นเจ้าโลกอยู่และอเมริกาก็ยังต้องการเป็นเจ้าโลกแต่ในขณะเดียวกันจีนก็เติบโตขึ้นมาอย่างมากไล่อเมริกาขึ้นมาเรียกว่าเร็วเหลือเกินจนกระทั่งทำให้อเมริกามีความกลัวว่าจีนอีก3ปี5ปีนั้นเศรษฐกิจจีนยังโตขึ้นอย่างนี้ไปเรื่อยๆอเมริกาสงสัยมีปัญหาอย่างแน่นอนฉะนั้นวันนี้ถ้าเรามาคุยกันว่าปัญหาก็เกิดขึ้นที่ตรงนี้แหละครับว่าถ้าเกิดว่าอเมริกากับจีนจับมือกันล่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรแน่นอนความขัดแย้งย่อมลดลงวันนี้เราก็มาดูนะครับว่าทรัมป์เพิ่งไปจีนมาและได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้นำของจีนก็คือท่านสีจิ้งผิงวันนี้ถ้าเกิดว่าทั้งสองคนสามารถจับมือกันแล้วก็สามารถที่จะร่วมมือกันในการพัฒนาโลกใบนี้โดยเริ่มจากที่ประเทศทั้งสองเริ่มจากตัวของตัวเองก่อนว่าจะพัฒนาอย่างไ และก็ไม่หาเรื่องซึ่งกันและกันวันนี้ถามว่าตรงนี้นั้นจะเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดว่าเรามาคิดดูว่าในแต่ละปีทั้งสองประเทศนี้สูญเสียค่าใช้จ่ายในเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณกลาโหมไปเป็นอย่างมากซึ่งถ้าเกิดว่าเรามาดูว่าเงินทองสูญเสียไปโดยใช่เหตุอันที่สองก็คือเมื่อเป็นความขัดแย้งกันสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาก็คือเรื่องของมหาภัยถ้าวันนี้เราจะเห็นได้ว่ารัสเซียก็ขู่ฟอดว่าจะใช้อาวุธนิวเคลียร์ยุโรปก็เป็นพะวงเพราะว่ายุโรปอยู่ติดกับรัสเซียนาโต้ได้ขยายอาณาจักรเข้าไปอยู่ในพื้นที่ของยูเครนซึ่งชายแดนของยูเครนไปถึงมอสโกเป็นเส้นตรงแค่500กิโลเมตรวันนี้เราก็คงจะเห็นแล้วครับว่าโดรนของยูเครนนั้นบินเข้าไปสู่ในมอสโกแล้วถ้าเกิดว่าเป็นขีปนาวุธล่ะอันนั้นก็คงจะยิงให้กับรัสเซียได้อีกระยะไม่ไกลเลยฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เรากำลังเป็นห่วงก็คือเรื่องของความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นแต่เราก็เชื่อได้ว่าความขัดแย้งของโลกที่จะนำไปสู่สงครามโลกครั้งที่3จะลดหายไปถ้าเกิดประธานาธิบดีสีกับประธานาธิบดีทรัมป์จับมือกันแล้วก็ร่วมมือกันในการที่จะไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งที่มันบานปลายขึ้นไปเรื่อยแน่นอนครับอันนี้ก็เป็นความคิดที่ผมมองเห็นแหละครับว่าถ้าเกิดว่าไม่มีความขัดแย้งของสองยักษ์ในโลกนี้ก็ย่อมจะทำให้โลกนี้มีความปลอดภัยและก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกันด้วยสันติสุขนั่นเองขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ
15: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
2: ท่านผู้ฟังคะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนรับมือฝนทิ้งช่วงปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคมนี้โดยเฉพาะพื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทานภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ตอนบนพร้อมแนะนำเร่งหาแหล่งน้ำใต้ดินสำรองและวางแผนใช้น้ำอย่างรัดกุมรายละเอียดติดตามได้จากรายงานค่ะ
16: ปรากฏการณ์เอลนิโยที่กำลังถูกจับตามองไปทั่วโลกขณะนี้กำลังก้าวเข้าสู่ระดับความรุนแรงที่น่ากลัวโดยจากการติดตามเกณฑ์ดัชนีขององค์กรชั้นนำอย่างโนอาพบว่าในปีนี้เอลนิโยจะมีระดับความรุนแรงสูงและอาจลากยาวไปจนถึงช่วงกลางปีหน้านายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าสำหรับประเทศไทยแม้จะได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์นี้แต่ไทยยังมีโชคเนื่องจากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ไม่ได้อยู่ขอบนอกของมหาสมุทรแปซิฟิกเหมือนประเทศฟิลิปปินส์หรือออสเตรเลียที่ได้รับผลกระทบโดยตรงนอกจากนี้ประเทศไทยยังมีแหล่งความชื้นสำคัญจากมหาสมุทรอินเดียผ่านลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่คอยช่วยข่มและบรรเทาอิทธิพลของเอลนิโยในบางช่วงทำให้ยังมีฝนตกลงมาช่วยเติมน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันตกภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17: สิ่งที่น่าห่วงก็คือทางประชาชนที่อาจจะทำการเกษตรนะครับที่อยู่ในเขตนอกชลประทานนะครับโซนนี้ก็จะค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดโอกาสขาดแคลนน้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำเพื่อการเกษตรที่จะเป็นน้ำที่ใช้ปริมาณที่เยอะเนี่ยตรงภาคกลางภาคอีสานนะครับภาคอีสานตอนกลางนะครับรวมถึงภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนเนี่ยอาจจะมีในช่วงที่เป็นช่วงกลางๆของฝนทิ้งช่วงก็คือประมาณปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคมช่วงนี้มันจะเป็นโอกาสที่จะเกิดฝนน้อยที่สุดนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนทิ้งช่วงได้นานในช่วงนี้ครับก็อาจจะต้องจัดการหาแหล่งน้ำหรือหาชดเชยน้ำเพื่อจะไปลดผลกระทบในเรื่องของเกษตรกรรมในช่วงนี้เป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่นำเรียนเมื่อกี้นะครับส่วนพื้นที่ส่วนอื่นๆถ้าเป็นภาคเหนือเนี่ยถือว่าฝนอยู่ในเกณฑ์ปกติเลยนะครับซึ่งก็ไม่ได้มีข้อแตกต่างหรือมีผลกระทบจากตัวปรากฏการณ์เอลนิโยนะครับ
16: ด้านแผนบริหารจัดการน้ำกรมชลประทานระบุว่าในพื้นที่เขตชลประทานได้มีการนำน้ำต้นทุนที่สะสมไว้ตั้งแต่ต้นปีมาใช้ชดเชยเพื่อบรรเทาผลกระทบแล้วส่วนพื้นที่นอกเขตชลประทานจำเป็นต้องเร่งหาแหล่งน้ำสำรองเช่นน้ำใต้ดินมาเตรียมพร้อมรับมือทั้งนี้ความหวังสำคัญอยู่ในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมซึ่งคาดว่าร่องความกดอากาศต่ำจะเลื่อนกลับลงมาพาดผ่านไทยอีกครั้งประกอบกับการคาดการณ์ว่าจะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยประมาณ 1-2 ลูกซึ่งจะเป็นตัวช่วยสำคัญในการเติมน้ำในเขื่อนและบรรเทาความรุนแรงของเอลนีโญให้เบาบางลงได้ทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้เตือนประชาชนว่าควรตื่นรู้แต่อย่าตื่นตระหนกโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรที่ควรวางแผนการใช้น้ำอย่างรัดกุมเพื่อผ่านพ้นวิกฤตสภาพอากาศที่แปรปรวนในรอบปีนี้ไปให้ได้นันทภาแสนตุ้มรายงาน
18: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมรับมือภาวะฝนทิ้งช่วงผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญโดยเร่งปรับแผนจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเพิ่มเติมขึ้นปฏิบัติการบรรเทาภัยแล้งทันท่วงทีติดตามได้จากรายงานค่ะ
19: ปีนี้ประเทศไทยคาดการณ์จะได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญส่งผลให้เกิดสภาพอากาศแปรปรวนซึ่งบางพื้นที่อาจได้รับผลกระทบทั้งในเรื่องของภัยแล้งที่รุนแรงมากขึ้นฝนทิ้งช่วงนานขึ้นประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าประเทศไทยจะเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงตั้งแต่วันที่27มิถุนายนนี้เป็นต้นไปเพื่อป้องกันการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรรัฐบาลจึงได้สั่งการให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่างรอบด้านส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าข้อมูลจากกรมชลประทานรายงานว่าสถานการณ์น้ำต้นทุนในปีนี้ไม่น่าเป็นปัญหาโดยเฉพาะในเขตชลประทานเป็นผลมาจากปริมาณฝนที่ตกมากในปีที่ผ่านมาส่งผลให้ปีนี้ไทยมีน้ำใช้การเฉลี่ยทั้งประเทศมากกว่าปีที่แล้วถึงร้อยละหนึ่งแต่สำหรับพื้นที่นอกเขตชลประทานยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจึงให้หน่วยงานในสังกัดแจ้งเตือนเกษตรกรเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำและส่งเสริมการทำเกษตรให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำควบคู่กับการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นและหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อเตรียมมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรกรณีเกิดภัยพิบัติอีกด้วย
20: เราดูน้ำต้นทุนในเขื่อนหลักนะครับในขณะนี้มากกว่าปีละ 1% ซึ่งตรงนี้เองก็คิดว่าต่อไปคือการจัดบริหารจัดการต้นทุนน้ำเกิดฝนทิ้งช่วงซึ่งวันนี้สั่งให้ทางกรมชลประทานเองก็มีดูแล้วในพื้นที่เขตชลประทานในปีนี้ยังไงก็ไม่น่ามีปัญหามันจะไปส่งผลถ้าเกิดฝนลงน้อยมันจะไปส่งผลปีหน้าผลปีนี้ไม่น่าจะเป็นปัญหาเลยครับ
19: สำหรับการบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในภาวะฝนทิ้งช่วงนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรย้ำว่าได้ปรับแผนการทำงานพร้อมตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเพิ่ม2แห่งได้แก่หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดตากและหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดสระแก้วเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ลุ่มต่ำใช้รับน้ำบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกรวมทั้งยังเปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่จังหวัดร้อยเอ็ดมุ่งช่วยเหลือพื้นที่นอกเขตชลประทานอีกด้วยยืนยันว่ากรมฝนหลวงมีความพร้อมของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงทั้ง8แห่งและอากาศยานที่พร้อมปฏิบัติการ24ลำพร้อมประสานกองทัพอากาศหากสภาพอากาศเป็นไปตามเงื่อนไขก็พร้อมที่จะขึ้นบินปฏิบัติการได้ทันที
21: สิ่งแรกที่กรมฝนหลวงได้ดำเนินการไปแล้วนะครับและขับเคลื่อนตามข้อสั่งการทันทีก็คือเปิดวอร์รูมนะครับตอนนี้วอร์รูมของเราได้ดำเนินการเปิดและก็ติดตามสถานการณ์นะครับเราได้ฟอร์แคสต์ในล่วงหน้าด้วยซ้ำนะครับว่าปัญหาจะเกิดยังไงบ้างนะครับและกำลังดูติดตามสภาพอากาศในทุกๆวันนะครับเพื่อที่จะมาเตรียมการในเรื่องการดำเนินการฝนหลวงนะครับโดยมุ่งเป้าว่าพื้นที่ใดนะครับจะเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบที่ค่อนข้างมากนะครับเป็นระดับแรกๆนะครับที่แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เราดูก็ดูว่าพืชขนาดนี้นะครับที่ได้รับผลกระทบเป็นพืชชนิดใดและอยู่ในช่วงใดนะครับโดยเฉพาะนอกเขตชลประทานนะครับที่ได้ดำเนินการในส่วนของวอร์รูมซึ่งเราได้มีการประชุมพูดคุยกันทุกวันนะครับในการติดตามสถานการณ์
19: จากแนวทางของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เชื่อว่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและบรรเทาผลกระทบจากภาวะฝนทิ้งช่วงและภัยแล้งเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และบรรเทาผลกระทบต่อภาคการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพชวนันท์มาลีรายงาน
18: จังหวัดระนองเตรียมจัดงานเกษตรแฟร์ปี2569เพื่อเชื่อมโยงผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคและต่อยอดศักยภาพสินค้าเกษตรของจังหวัดให้ก้าวไกลยิ่งขึ้นติดตามได้จากรายงานค่ะ
3: ทุเรียนมังคุดและสะตอเป็นผลผลิตสำคัญที่สร้างรายได้แก่เกษตรกรจำนวนมากของจังหวัดระนองแต่ในวันที่ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นและการแข่งขันทางการตลาดมีความท้าทายมากขึ้นการสร้างตลาดและเพิ่มโอกาสทางการจำหน่ายจึงเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรของจังหวัดระนองเพื่อเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรได้พบผู้บริโภคโดยตรงและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรสำนักงานเกษตรจังหวัดระนองจึงจัดงานเกษตรแฟร์ปี2569ระหว่างวันที่26ถึง29มิถุนายนนี้ณลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองการจัดงานครั้งนี้มุ่งส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถพัฒนาคุณภาพผลผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มจากการแปรรูปและขยายช่องทางการตลาดเพื่อเพิ่มรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดภายในงานนอกจากจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าแปรรูปคุณภาพแล้วยังมีกิจกรรมประกวดผลผลิตทางการเกษตรการให้ความรู้เพื่อสร้างอาชีพการสาธิตนวัตกรรมทางการเกษตรและเวทีเสวนาเชื่อมโยงเครือข่ายสมาร์ทฟาร์เมอร์และยังสมาร์ทฟาร์เมอร์จังหวัดระนองเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการผลิตการตลาดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร
4: ดิฉันจัตติยาปลมปองสุขเกษตรจังหวัดระนองนะคะในช่วงวันที่26ถึง29มิถุนายน2569ที่จะถึงนี้นะคะทางสำนักงานเกษตรจังหวัดก็ได้มีการจัดงานเกษตรแฟร์ประจำปี2569เราส่งเสริมให้เขามีการผลิตของดีของเด่นของดังเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้โอกาสในการที่จะให้เขามาแสดงสินค้ามาจำหน่ายสินค้านะคะเพื่อสร้างรายได้และก็สร้างขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรเหล่านี้นะคะในการที่จะดำรงชีพในการที่จะผลิตสินค้าดีๆออกมาป้อนตลาดต่อไปภายในงานเนี่ยจะมีสีสันท่านต้องมาร่วมงานกันค่ะซึ่งยิ่งสำคัญในวันแรกนะคะถ้าท่านอยากจะชิมส่วนของทุเรียนมังคุดนะคะเราก็มีให้ท่านชิมในช่วงพิธีเปิดนะคะรับรองว่าท่านจะได้หลากหลายรูปแบบและหลากหลายรสชาตินะคะ
3: ขณะเดียวกันยังสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากกระตุ้นการใช้จ่ายภายในจังหวัดและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่เกษตรกรผู้ประกอบการและชุมชนท้องถิ่นหากกำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวและเลือกซื้อของดีจากชาวสวนตัวจริงงานเกษตรแฟร์ปี2569จังหวัดระนองคืออีกหนึ่งงานที่ไม่ควรพลาดเพราะนอกจากจะได้อุดหนุนผลผลิตคุณภาพจากเกษตรกรโดยตรงแล้วยังได้สัมผัสวิถีเกษตรเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อกำลังใจให้กับเกษตรกรไทย 26 ถึง 29 มิถุนายนนี้พบกันที่ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนองแล้วมาร่วมชมชิมช็อปของดีเมืองระนองไปด้วยกันค่ะอภิสราคงมณีสวทระนองรายงาน
18: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานปปช.ขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติสร้างความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยวควบคู่การวางมาตรการลดเสี่ยงทุจริตเพื่อสร้างความโปร่งใสในกระบวนการบริหารจัดการอุทยานและให้เม็ดเงินจากการจัดเก็บเข้าสู่ระบบเพื่อการพัฒนาอุทยานอย่างแท้จริงติดตามรายละเอียดได้จากรายงานค่ะ
22: การเฝ้าระวังและป้องปรามการทุจริตในประเด็นการจัดเก็บรายได้ของอุทยานแห่งชาติทางทะเลถือเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมระบบการบริหารจัดการที่โปร่งใสตรวจสอบได้และสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อให้มั่นใจว่ารายได้จากการท่องเที่ยวจะถูกนำไปใช้ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุดและนำไปสู่การพัฒนาอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืนนายยุทธนาวิมลเมืองเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริต ษสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดตรังเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจสำนักงานปปช.ได้ลงพื้นที่สังเกตการในอุทยานแห่งชาติทางทะเลพบว่าบางจุดยังใช้วิธีเก็บเงินสดจากนักท่องเที่ยวและบริษัททัวร์ซึ่งอาจเป็นช่องโหว่ให้เกิดการทุจริตได้สำนักงานปปช.จึงได้ขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่องหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติที่คณะกรรมการปปช.ได้มีการเสนอเพื่อให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงได้นำข้อเสนอไปปรับใช้เพื่อพัฒนาและปิดความเสี่ยงทุจริตในกระบวนการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ
5: การท่องเที่ยวทางทะเลเนี่ยโดยเฉพาะในกลุ่มอันดามันเนี่ยเป็นการที่จะจัดเก็บรายได้เข้ารัฐอย่างมหาศาลแต่ละปีเนี่ยการจัดเก็บรายได้ของอุทยานเนี่ยมีมูลค่าถึง 1,000 ล้านบาทเข้ารัฐแต่ปปช.พบว่ามันมีการรั่วไหลปปช.ก็เลยเสนอไปยังครม.นะครับว่าการเก็บรายได้ของอุทยานเนี่ยซึ่งนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเนี่ยไม่ต้องไทยและต่างประเทศเนี่ยเห็นควรให้มีระบบออนไลน์หรือเห็นควรให้มีระบบ e-ticket แทนการเก็บเงินสด
22: ทั้งนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้นำระบบ e-ticket หรือการเก็บเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้แทนการเก็บเงินสดซึ่งผลจากการดำเนินการดังกล่าวช่วยให้ระบบการจัดเก็บค่าใช้บริการอุทยานมีความโปร่งใสและเกิดเป็นเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเพื่อการพัฒนาอย่างแท้จริงเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดูแลรักษาและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยและนำไปสู่การพัฒนาอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืนโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
6: ปิดท้ายที่นักสนุกเกอร์ของไทยออกไปสร้างชื่อเสียงในระดับโลกมาแล้วมากมายแต่กำแพงสำคัญในการพัฒนานักกีฬาสนุกเกอร์รุ่นใหม่ก็คือพรบ.การพนันเรื่องนี้จะมีหนทางแก้ไขอย่างไรติดตามจากรายงานค่ะ
8: วงการสนุกเกอร์ของไทยในตอนนี้ถือว่าออกไปสร้างชื่อเสียงในระดับโลกมาแล้วมากมายโดยล่าสุด F1 เทพชัยยาอุ่นหนูนักสนุกเกอร์ขวัญใจชาวไทยก็สามารถเอาชนะมืออันดับต้นของโลกอย่างรอนนี่โอซาลิแวนคว้าแชมป์ World Open 2026ได้สำเร็จขณะที่นักสนุกเกอร์หญิงอย่างมิ้งฉลาบุรีณัฐรัตน์วงหาฤทัยไทยก็สร้างผลงานระดับโลกได้อย่างต่อเนื่องจนก้าวขึ้นมาเป็นมืออันดับหนึ่งของโลกแต่ในส่วนของการพัฒนาเยาวชนนักสนุกเกอร์ไทยดูเหมือนว่ายังผลักดันกันได้ไม่เต็มที่เพราะยังติดปัญหาใหญ่ก็คือพรบ.การพนันที่ยังเป็นกำแพงกั้นการพัฒนานักสอยคิวรุ่นใหม่ของไทยกีฬาสนุกเกอร์จุกบรรจุในมหกรรมกีฬาอย่างซีเกมหรือเอเชียนเกมซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.ได้กำหนดให้สนุกเกอร์อยู่ในพรบ.การกีฬาแห่งประเทศไทยสนุกเกอร์จึงเป็นกีฬาชนิดเดียวที่มีทั้งพรบ.การพนันและพรบ.กีฬาที่ผ่านมาเด็กอายุต่ำกว่า18ปีไม่สามารถซ้อมหรือเล่นสนุกเกอร์ได้อย่างอิสระต้องหาที่ฝึกซ้อมกันอย่างยากลำบากทำให้มีนักกีฬาแจ้งเกิดได้น้อยและส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในระยะยาวขณะเดียวกันเพื่อนบ้านอย่างจีนที่เคยตามหลังไทยในยุคของต๋องซิกฉอยวัฒนาผู้โอบอ้อมที่เคยขึ้นไปถึงมืออันดับ3ของโลกมีโรงเรียนสอนสนุกเกอร์ปั้นนักกีฬาสนุกเกอร์ของจีนไปสู่แถวหน้าของโลกมาอย่างต่อเนื่องล่าสุด F1 เทพชัยยาอุ่นหนูนักสนุกเกอร์ขวัญใจชาวไทยเดินทางเข้าพบนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อการเปลี่ยนแปลงวงการสอยคิวไทยข้อสำคัญคือปลดสนุกเกอร์ออกจากพรบ.การพนันเพื่อให้เยาวชนได้ฝึกซ้อมตั้งแต่อายุยังน้อยและดึงดูดสปอนเซอร์รายใหญ่ให้เข้ามาหนุนวงการ
23: ก็อยู่ที่ผู้ใหญ่นะครับมีผมเป็นแค่ตัวจุดกระแสนิดนึงก็ส่วนจากนี้ก็เป็นหน้าที่ของผู้มีอำนาจแล้วครับฝากเสียหนูด้วยนะครับผมนายกหรือทีมเขาแล้วเมื่อวานผมก็ไปชมอะคาเดมี่ที่จีนมามีนักกีฬาระดับโซนน้อย120 คนแล้วก็มีโต๊ะประมาณ30-40 ตัวซึ่งว่าที่ท่านที่ไทยมีอะคาเดมี่แบบเขาอ่ะผมว่าเราสามารถสร้างนักกีฬาใหม่ๆมาให้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในวงการสนุกเกอร์ได้เหมือนเขาแน่นอนครับ
8: ด้านนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยยืนยันว่าจะทำหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทยเรื่องปลดล็อกสนุกเกอร์ออกจากกฎหมายการพนันเพื่อยกระดับสู่กีฬาอาชีพเต็มตัว
24: ผมจะทำหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทยนะเพื่อนะครับขอปลดล็อกเอาสนุกเกอร์ออกจากบัญชีของพรบ.การพนันเราจะขอความชัดเจนจากมหาดไทยก่อนนะครับว่าในกรณีที่เป็นอะคาเดมี่ในกรณีที่มีการแบ่งโซนให้เรียบร้อยและติดป้ายห้ามเล่นการพนันนะจะต้องสามารถที่จะให้เด็กนะครับที่อายุไม่ถึง18สามารถเข้าไปเล่นได้
8: นอกจากนี้ยังมีอีกหลายฝ่ายทั้งฝ่ายการเมืองและการศึกษาที่ออกมาสนับสนุนว่าสนุกเกอร์ควรถูกปลดออกจากพรบ.การพนันเพราะเป็นกีฬาที่นักกีฬาไทยไปถึงระดับโลกเรื่องนี้คงต้องมาทบทวนกันว่า ถึงเวลาแล้วหรือยังที่สนุกเกอร์จะต้องปลดออกจากพรบ.การพนันซึ่งก็ต้องอาศัยการผลักดันจากทุกภาคส่วนทั้งการกีฬาแห่งประเทศไทยภาครัฐรวมถึงภาคเอกชนเพื่อปลดล็อกให้สนุกเกอร์ก้าวสู่กีฬาอาชีพอย่างแท้จริงพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
9: สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระอนุสาสสั่งสอนไว้ว่าความกตัญญูกตเวทีเป็นพื้นฐานของการเป็นคนดีดังนี้บุคคลใดที่ประสงค์จะประสบความสุขความเจริญในชีวิตบุคคลนั้นต้องอบรมสั่งสมความดีให้เพิ่มพูนขึ้นในการกระทำทางกายวาจาและใจของตนอยู่เสมออย่างไรก็ดีความดีทุกประการจะงอกงามขึ้นไม่ได้เลยหากปราศจากภูมิธรรมสำคัญเป็นรากฐานประดุจผืนดินอันอุดมกล่าวคือกตัญญูรู้คุณท่านและกตเวทีตอบแทนบุญคุณท่านผู้มีอุปการะคุณพระคติธรรมประทานเนื่องในวาระ110ปีมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งวันที่23มกราคม2563

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รักษามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคงที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องการตั้งตนไว้ชอบโดยพระธรรมวชิรนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
1: เกิดเป็นคนควรตั้งตนไว้ชอบประกอบกุศลกิจเลี้ยงชีวิตมีศรัทธา

าสในการดำรงชีวิตให้เกิดประโยชน์ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าใจความในพระสูตรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าคนบางคนในโลกนี้ทำตนผู้ไม่มีศรัทธาให้ตั้งอยู่ในศรัทธาทำตนผู้ทุศีลให้ตั้งอยู่ในศีลทำตนผู้มีความตระหนี่ให้ตั้งอยู่ในการบริจาคการตั้งตนดังกล่าวนี้ชื่อว่าตั้งตนไว้ชอบการตั้งตนไว้ชอบนี้เรียกว่าเป็นมงคลถามว่าเป็นมงคลได้อย่างไรตอบว่าเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุละเว้นที่เป็นภายในปัจจุบันและภายหน้าและประสบอานิสงส์ต่างๆในทุกคาถาสูตรอังคุตรนิกายปัญจกนิบาตพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลปรารถนาดีพูดกับบุคคลห้าจำพวกยอมเป็นถ้อยคำที่ไม่น่าชอบใจคือถ้อยคำของคนที่มีศรัทธาเป็นถ้อยคำที่ไม่น่าชอบใจของคนผู้ไม่มีศรัทธาเพราะผู้ไม่มีศรัทธาเมื่อพูดถึงเรื่องศรัทธายอมขัดข้องโกรธแสดงความขุ่นเคืองและความขัดใจให้ปรากฏเพราะผู้ไม่มีศรัทธายอมไม่ได้ปีติปราโมทย์ที่มีศรัทธาเป็นเหตุ 2. ถ้อยคำของคนผู้รักษาศีลเป็นถ้อยคำที่ไม่น่าชอบใจของคนผู้ไม่รักษาศีลเพราะผู้ไม่รักษาศีลเมื่อพูดถึงเรื่องศีลย่อมขัดข้องโกรธแสดงความขุ่นเคืองและความขัดใจให้ปรากฏเพราะผู้ไม่รักษาศีลย่อมไม่เห็นอานิสงส์ของศีลและย่อมไม่ได้ปีติและปราโมทย์ที่มีศีลเป็นเหตุถ้อยคำของผู้มันเพียรศึกษาเป็นถ้อยคำที่ไม่น่าชอบใจของคนที่ไม่มันเพียรศึกษาเพราะผู้ไม่มันเพียรศึกษาเมื่อพูดถึงเรื่องการมันเพียรศึกษาย่อมขัดข้องโกรธแสดงความขุ่นเคืองและความขัดใจให้ปรากฏเพราะผู้ไม่มันเพียรศึกษาย่อมไม่เห็นอานิสงส์ของการเรียนการศึกษาและย่อมไม่ได้ปีติและปราโมทย์ที่เกิดจากการเรียนการศึกษา 4. ถ้อยคำของคนผู้บริจาคเป็นถ้อยคำที่ไม่น่าชอบใจของคนผู้ตระหนี่เพราะคนผู้มีความตระหนี่เมื่อพูดเรื่องการบริจาคย่อมขัดข้องโกรธแสดงความขุ่นเคืองและความขัดใจให้ปรากฏเพราะคนผู้มีความตระหนี่ย่อมไม่เห็นอานิสงส์ของการบริจาคและย่อมไม่ได้ปีติและปราโมทย์ที่เกิดจากการบริจาคเป็นเหตุ 5. ถ้อยคำของคนผู้มีปัญญาเป็นถ้อยคำที่ไม่น่าชอบใจของคนมีปัญญาสามมีมานะทิฏฐิเพราะผู้มีปัญญาสามเมื่อพูดถึงเรื่องปัญญาย่อมขัดข้องโกรธแสดงความขุ่นเคืองและความขัดใจให้ปรากฏเพราะคนผู้มีปัญญาสามย่อมไม่เห็นอานิสงส์ของปัญญาและย่อมไม่ได้ปีติและปราโมทย์ที่เกิดจากปัญญาเป็นเหตุบุคคลผู้ปรารถนาดีพ
ูดกับบุคคล5

้าจำพวกย่อมเป็นถ้อยคำที่น่าชอบใจคือ1ถ้อยคำของบุคคลผู้มีศรัทธาเป็นถ้อยคำที่น่าชอบใจของคนผู้มีศรัทธาเพราะผู้มีศรัทธาเมื่อพูดเรื่องศรัทธาย่อมไม่ขัดข้องไม่โกรธไม่กระด้างไม่แสดงความขุ่นเคืองไม่แสดงความขัดใจให้ปรากฏผู้มีศรัทธายอมเห็นศรัทธาที่มีอยู่ในตนและยอมได้ปีติและปราโมทย์ที่มีศรัทธาเป็นเหตุฉะนั้นถ้อยคำของบุคคลผู้มีศรัทธาจึงเป็นถ้อยคำชอบใจของผู้มีศรัทธา2ถ้อยคำของบุคคลผู้มีศีลเป็นถ้อยคำที่ชอบใจของผู้มีศีลเพราะผู้มีศีลเมื่อพูดถึงเรื่องศีลย่อมไม่ขัดข้องไม่โกรธไม่กระด้างไม่แสดงความขุ่นเคืองและไม่แสดงความขัดใจให้ปรากฏผู้มีศีลยอมเห็นความถึงพร้อมแห่งศีลในตนและยอมได้ปีติและปราโมทย์ที่มีศีลเป็นเหตุฉะนั้นถ้อยคำของบุคคลผู้มีศีลจึงเป็นถ้อยคำที่ชอบใจของผู้มีศีล3ถ้อยคำของบุคคลผู้มันเพียรศึกษายอมเป็นถ้อยคำที่ชอบใจของผู้มันเพียรศึกษาเพราะผู้มันเพียรศึกษาเมื่อพูดเรื่องการเรียนการศึกษาย่อมยินดีไม่โกรธไม่กระด้างไม่แสดงความขุ่นเคืองและไม่แสดงความขัดใจให้ปรากฏผู้มันเพียรศึกษายอมเห็นประโยชน์ของการศึกษาที่มีในตนและยอมได้ปีติปราโมทย์ที่มีการศึกษาเป็นเหตุฉะนั้นถ้อยคำของบุคคลผู้มันเพียรศึกษาจึงเป็นถ้อยคำที่ชอบใจของผู้มันเพียรศึกษา4ถ้อยคำของบุคคลผู้บริจาคเป็นถ้อยคำที่ชอบใจของผู้บริจาคเพราะผู้มีการบริจาคเมื่อพูดถึงเรื่องการบริจาคยอมพอใจไม่โกรธไม่ขัดเคืองใจไม่กระด้างไม่แสดงความขุ่นเคืองและไม่แสดงความขัดใจให้ปรากฏผู้มีการบริจาคยอมเห็นการบริจาคที่มีในตนและยอมได้ปีติและปราโมทย์ที่มีการบริจาคเป็นเหตุฉะนั้นถ้อยคำของบุคคลผู้บริจาคจึงเป็นถ้อยคำที่ชอบใจของผู้มีการบริจาค5ถ้อยคำของบุคคลผู้มีปัญญาเป็นถ้อยคำที่ชอบใจของบุคคลผู้มีปัญญาเพราะผู้มีปัญญาเมื่อพูดถึงเรื่องปัญญายอมไม่ขัดข้องไม่โกรธไม่ขัดเคืองใจไม่กระด้างไม่แสดงความขุ่นเคืองและไม่แสดงความขัดใจให้ปรากฏผู้มีปัญญายอมเห็นความถึงพร้อมแห่งปัญญาในตนและยอมได้ปีติและปราโมทย์ที่มีความถึงพร้อมแห่งปัญญาเป็นเหตุฉะนั้นถ้อยคำของบุคคลผู้มีปัญญาจึงเป็นถ้อยคำที่ชอบใจของผู้มีปัญญาอันหนึ่งในธนสูตรอังคุตตรนิกายปัญจกนิบาตพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสธรรม5ประการว่าเป็นทรัพย์พระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายทรัพย์5ประการคือศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาศรัทธาเป็นทรัพย์ได้อย่างไร
บุคคลผู้มีศรัทธาเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตเป็นการน้อมใจปฏิบัติตนตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ธรรมะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสั่งสอนในการดำรงชีวิตเช่นพุทธานะสัมปทามีความขยันหมั่นเพียรในการประกอบกิจเลี้ยงชีวิตอารักขาสัมปทาถึงพร้อมด้วยการรักษาทรัพย์ที่ตนหามาได้ให้มั่นคงไม่ให้เป็นอันตรายรักษาการงานของตนไม่ให้เสื่อมเสียกัลยาณมิตรตาความเป็นคนมีมิตรดีอันจะช่วยเหลือกันไม่คบคนพาลอันจะนำไปสู่ความเสื่อมเสียทั้งชื่อเสียงและทรัพย์สินสมชีวิตาความเป็นผู้เลี้ยงชีวิตตามสมควรแก่กำลังทรัพย์ที่ตนหามาได้ไม่ให้ฝืดเคืองนักไม่ให้ฟุ่มเฟือยนักบุคคลผู้ปฏิบัติได้ตามธรรมนี้ก็จะรักษาทรัพย์ที่ตนหามาได้ไว้เป็นอย่างดีเพราะเป็นผู้รู้จักรักษาทรัพย์รู้เหตุที่ควรเชื่อเหตุที่ไม่ควรเชื่อจึงทำให้ไม่ถูกหลอกได้โดยง่ายถึงแม้ปัจจุบันนี้จะมีมิจฉาชีพมาในรูปแบบต่างๆถ้าบุคคลไม่มีความโลภเชื่อแบบมีเหตุผลก็จะไม่ถูกหลอกลวงได้โดยง่ายศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาจึงเป็นทรัพย์ยอมเชื่อสิ่งที่ควรเชื่อเชื่อด้วยเหตุผลที่เป็นไปได้และรู้ว่าเหตุนี้เป็นไปไม่ได้ศีลเป็นทรัพย์ได้อย่างไรบุคคลผู้รักษาศีลตามสมควรแก่ภาวะของตนยอมได้ทรัพย์พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอานิสงส์ของการรักษาศีลแก่ชาวปาตลิคามในมหาปรินิพพานสูตรไว้5ประการคือ 1. ยอมได้โภคทรัพย์สมบัติเป็นอันมาก 2. กิตติทรัพย์อันดีงามย่อมขจรกระจายไปสามมีความองอาจเมื่อเข้าไปสู่ชุมชนสี่ไม่หลงทำกาลกิริยาห้าหลังจากทำกาละแล้วย่อมไปสู่สุคติผู้รักษาศีลทำให้ได้ทรัพย์ได้อย่างไรเราจะเห็นได้โดยทั่วไปว่าไม่ว่าจะหน่วยงานไหนหรือภาคเอกชนใดก็ตามล้วนต้องการบุคลากรที่มีศีลมีคุณธรรมทั้งสิ้นดังนั้นในการสมัครเข้าทำงานหรือแต่งตั้งบุคลากรประจำตำแหน่งต่างๆผู้มีศีลยอมได้รับการพิจารณาก่อนเพราะเหตุแห่งศีลในตัวเขาทำให้เป็นบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือไว้วางใจอันเนื่องจากความประพฤติและการแสดงออกอันดีงามจนเป็นที่ไว้วางใจในสายตาของผู้พบเห็นหรือผู้ร่วมงานแม้แต่บิดามารดาจะมอบทรัพย์สมบัติให้แก่บุตรก็เลือกบุตรผู้มีศีลมีคุณธรรมก่อนเพื่อความมั่นใจว่าผู้นี้จะสามารถรักษาทรัพย์สมบัติที่เรามอบให้ได้และสามารถใช้ทรัพย์ให้เป็นประโยชน์ได้และผู้รักษาศีลหาทรัพย์ได้มาด้วยความสุจริตยอมใช้จ่ายทรัพย์ได้ตามความต้องการส่วนผู้ที่ไม่รักษาศีลได้ทรัพย์มาด้วยความทุจริตเมื่อจะใช้ทรัพย์ก็ต้องหวาดกลัวจะถูกจับไ
แม้จะใช้ทรัพย์ทำบุญตนเองก็รู้แก่ใจว่านี้เป็นทรัพย์ที่ได้มาด้วยทุจริตอันหนึ่งผู้ไม่รักษาศีลดื่มสุราเมาขาดสติย่อมเป็นเหตุให้เสียทรัพย์หรือทำผิดกฎหมายร้ายแรงได้ซึ่งจะเป็นเหตุทำให้เสียทรัพย์สุตะการได้ยินได้ฟังมากการเรียนรู้มากเป็นทรัพย์ได้อย่างไรผู้ที่เรียนมากศึกษามากทั้งยังได้ยินได้ฟังผ่านประสบการณ์มามากย่อมมีโอกาสทำงานหาเงินได้มากเป็นธรรมดาที่เราเห็นกันอยู่แล้วจาคะการเสียสละหรือการบริจาคเป็นทรัพย์ได้อย่างไรเป็นธรรมดาบุคคลทั่วไปย่อมไม่ต้องการให้ของตนกับผู้อื่นยิ่งรู้ว่าผู้นี้คิดจะเอาของเราฝ่ายเดียวยิ่งไม่พอใจไม่อยากให้เมื่อเราให้เขาก่อนเขาจึงจะให้เราตอบแทนเริ่มแต่สิทธิ์ให้ความเคารพครูอาจารย์ครูอาจารย์จึงจะให้วิชาความรู้บุคคลยิ่งบริจาคมากก็มีคนตอบแทนมากบางคนก็ให้สิ่งของบางคนก็ให้ด้วยการช่วยเหลือพึ่งพาคนที่เสียสละจึงมีโอกาสมากกว่าคนตระหนี่คนตระหนี่ไม่ให้ของแก่ใครๆคิดจะเอาของของเขาอย่างเดียวจึงไม่มีใครคบด้วยทำให้พลาดโอกาสที่จะได้ทรัพย์ปัญญาเป็นทรัพย์ได้อย่างไรเห็นได้ง่ายคนที่มีปัญญาจากการเรียนก็ดีจากประสบการณ์ก็ดีจากความเป็นผู้ฉลาดในการทำงานก็ดีปัญญารู้จักรักษาตนก็ดีย่อมสามารถหาทรัพย์ได้มากกว่าผู้ไม่มีปัญญาคนมีปัญญาถึงจะเกิดมาไม่มีทรัพย์ก็ใช้ปัญญาหาทรัพย์ได้คนไม่มีปัญญาเกิดมามีทรัพย์ที่บิดามารดามอบให้ก็มีโอกาสใช้ทรัพย์หมดเป็นคนยากจนได้แล้วก็ไม่มีปัญญาหาทรัพย์พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้เป็นพระคาถาว่าภิกษุทั้งหลายทรัพย์ห้าประการนี้คือผู้ใดมีความเชื่อในตถาคตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวมีศีลอันงามอันพระอริยะชอบใจสรรเสริญมีความเลื่อมใสในพระสงฆ์และมีความเห็นตรงบัณฑิตทั้งหลายกล่าวผู้นั้นว่าไม่เป็นคนขัดสนชีวิตของผู้นั้นไม่เปล่าประโยชน์เพราะเหตุนั้นผู้มีปัญญาเมื่อนึกถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพึงประกอบศรัทธาศีลสุตะจาคะและปัญญาความเห็นชอบโดยธรรมเนืองเถิดอันหนึ่งบุคคลผู้เป็นคฤหัสถ์อยู่ครองเรือนเมื่อปรารถนาจะมาเกิดร่วมกันอีกพึงเป็นผู้มีศรัทธาศีลจาคะและปัญญาเสมอกันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในปฐมสมชีวิตสูตรความว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณป่าเพศกลามคฤทายวันเมืองสูงกุมารศีสะในภัคคชนบทครั้งนั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงนุ่งห่มแล้วทรงถือบาตรและจีวรเสด็จพระพุทธดำเนินไปในนิเวศของคฤหบดีณกุลบิดาประทับณอาสนะที่เขาจัดถวาย
คฤหบดีและคฤหปตานีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรส่วนหนึ่งคฤหบดีกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญจำเดิมแต่ข้าพระพุทธเจ้าแต่งงานกับนกุลมารดาตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวด้วยกันมาข้าพระพุทธเจ้าไม่รู้สึกเลยว่าได้ประพฤตินอกใจนกุลมารดาแม้แต่นึกคิดไม่ต้องกล่าวถึงการกระทำข้าพระพุทธเจ้าทั้งสองปรารถนาจะได้พบกันทั้งในชาตินี้และชาติหน้าแม้ข้าพระปตานีก็กราบทูลความอย่างเดียวกันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสอนว่าท่านคฤหบดีและท่านคฤหปตานีถ้าสามีภรรยาหวังที่จะได้พบกันทั้งในชาตินี้และชาติหน้าทั้งคู่พึงเป็นผู้มีศรัทธาเสมอกันมีศีลเสมอกันมีจาคะเสมอกันมีปัญญาเสมอกันเถิดก็จะได้พบกันทั้งในชาตินี้และชาติหน้าในมงคลสูตรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าบุคคลใดเป็นผู้ทุศีลมีความตระหนี่กระทำกรรมเวรใดไว้บุคคลเหล่านั้นควรได้รับผลกรรมในชาตินี้หรือชาติหน้าถ้าพวกชนเหล่านั้นกลับตั้งตนไว้ชอบย่อมห้ามผลกรรมหรือทำให้ลดน้อยลงได้ด้วยการตั้งตนอยู่ในคุณธรรมมีศีลเป็นต้นดุดน้ำป่าไหลท่วมทับน้ำบ่อเล็กฉะนั้นเพราะฉะนั้นการตั้งตนไว้ชอบพึงเห็นว่าเป็นมงคลด้วยเหตุนั้นในอรรถกถาท่านจึงกล่าวว่าการตั้งตนไว้ชอบเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุละเวรอันเป็นไปในปัจจุบันและสัมปรายภพและได้รับอนิสงส์ต่างๆเป็นความจริงบุคคลถึงจะมีบุญเก่าที่ทำมาดีทำให้ไปเกิดในตระกูลสูงมีทรัพย์สินเงินทองมากมายอยู่ในปฏิรูปประเทศก็จริงแต่ถ้าตนเองตั้งตนไว้ผิดใครๆก็ไม่อาจช่วยได้เพราะฉะนั้นบุคคลควรตั้งตนไว้ชอบแท้จริงจิตที่บุคคลตั้งไว้ชอบอาจอำนวยสมบัติได้ทุกอย่างด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าปิยชนมีมารดาเป็นต้นย่อมไม่อาจให้สมบัติใดได้จิตที่บุคคลตั้งไว้ชอบซึ่งเป็นไปในภายในของบุคคลนั้นย่อมให้สมบัตินั้นได้จึงตรัสพระคาถานี้ในจิตวัคธรรมบทว่ามารดาบิดาหรือญาติเหล่าอื่นพึงทำเหตุนั้นให้ไม่ได้จิตที่บุคคลตั้งไว้ชอบพึงทำผู้นั้นให้ประเสริฐกว่าเหตุนั้นได้จริงอยู่มารดาบิดาเมื่อให้ทรัพย์แก่บุตรทั้งหลายยอมอาจให้บุตรไม่ต้องทำการงานเลี้ยงชีวิตโดยสะดวกได้ในอัตภาพเดียวเท่านั้นแต่ชื่อว่ามารดาบิดาไม่สามารถให้สิริคือให้ทิพสมบัติหรือสมบัติมีปฐมฌานเป็นต้นได้ส่วนจิตที่บุคคลตั้งไว้ชอบยอมอาจให้สมบัตินั้นได้เพราะฉะนั้นบุคคลควรตั้งจิตไว้โดยชอบจึงจะอำนวยสุขทุกอย่างได้จริงอยู่จิตที่บุคคลตั้งไว้ผิดยอมอำนวยทุกอย่างให้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าพวกโจรพวกคนมีเวร
ย่อมไม่อาจทำความพินาศใดให้ได้จิตที่บุคคลตั้งไว้ผิดณภายในอย่างเดียวย่อมทำความพินาศนั้นให้ได้แล้วตรัสพระคาถาในจิตวัคธรรมบทว่าโจรเห็นโจรหรือคนมีเวรเห็นคนมีเวรจึงทำความวอดวายอันใดจิตที่บุคคลตั้งไว้ผิดจึงทำบุคคลนั้นให้เลวกว่าความวอดวายนั้นผู้ใดตั้งจิตอันดำเนินไปผิดในการก่อนภายหลังตั้งจิตดำเนินไปโดยชอบได้ผู้นั้นท่านเรียกว่าผู้มีตนอันฝึกแล้วธรรมดาผู้มีตนอันฝึกแล้วย่อมไปสู่ทิศที่ตนไม่เคยไปด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงสอนภิกษุรูปหนึ่งซึ่งเคยเป็นควานช้างจึงตรัสพระคาถาในนาคาวัคธรรมบทว่าบุคคลผู้ฝึกแล้วมีตนทรมานแล้วฝึกฝนดีแล้วยอมไปสู่ทิศที่ไม่เคยไปได้ฉันใดบุคคลพึงไปสู่ทิศที่ไม่เคยไปด้วยญาณเหล่านั้นฉันนั้นไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้บุคคลควรตั้งตนไว้ชอบด้วยการตั้งตนอยู่ในคุณธรรมคือมีศรัทธารักษาศีลมีสุตตะมีจาคะและปัญญาจะนำพาตนไปสู่ความสุขและพ้นทุกข์ได้บรรยายธรรมะเรื่องการตั้งตนไว้ชอบพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านผู้ฟังธรรมะจงมีอายุวรรณะสุขภละคิดสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอสิ่งนั้นจงสำเร็จแก่ท่านทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องการตั้งตนไว้ชอบโดยพระธรรมวชิรนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร

0: ายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยามสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินค่ะวันนี้พบกันในวันอาทิตย์นะคะทุกวันอาทิตย์เราก็จะมาพบกันกับเรื่องราวของการทำความดีหรือแม้แต่เรื่องของที่เราจะส่งต่อคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะคะในการที่จะเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาตินะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็ได้รับเกียรติจากท่านรองสำเภางามเชยซึ่งท่านเองก็ดูแลในส่วนของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีค่ะในวันนี้นะคะก็เป็นโอกาสดีที่เราได้มีโอกาสมาพูดคุยกับท่านรองสำเภาเกี่ยวกับเรื่องที่ทางพิพิธภัณฑ์นั้นได้ดำเนินการมานะคะหลายท่านอาจจะยังไม่เคยมาที่นี่ยังไม่เคยเข้าไปเที่ยวหรือว่าเข้าไปเรียนรู้เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเองก็ตามหรือว่าการใช้ชีวิตว่าจะต้องทำยังไงบ้างนะคะโดยเฉพาะเรื่องของโครงการพระราชดำริที่ทางพิพิธภัณฑ์นั้นได้หยิบยกเข้ามานะคะโดยเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงนะคะวันนี้เราก็เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันกับรองสำเภางามเชยนะคะสวัสดีค่ะท่านรองคะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังแล้วก็สวัสดีคุณกบด้วยนะคะ
0: ค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของบทบาทของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีให้ท่านรองเล่าให้ฟังดีกว่าค่ะว่าความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรคะ
1: ก็ต้องขอบคุณนะคะทางสถานีที่เปิดโอกาสให้ทางสำนักงานของเรานะสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติได้มาร่วมพูดคุยกับพี่น้องประชาชนในวันนี้นะ
0: คะ
1: ซึ่งตัวพิพิธภัณฑ์ของเราเวลาคนพูดถึงพิพิธภัณฑ์นะคะจบคนไทยมักจะคิดถึงสถานที่ที่จัดแสดงวัตถุโบราณหรือสถานที่ที่รวบรวมเรื่องราวในอดีตแต่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติของเราเนี่ยมีบทบาทที่แตกต่างไปนะคะเราเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตแล้วก็เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงพระราชปณิธานและพระอาชีพภาพของพระมหากษัตริย์ไทยและพระวงศานุวงศ์ทางด้านการเกษตรไปสู่การปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวันของประชาชนนั่นเองค่ะเพราะว่าหากเรามองย้อนกลับไปเนาะกษัตริย์ไทยเริ่มมีตั้งแต่สุโขทัยประเทศไทยมีรากฐานภาคการเกษตรมีวิถีชีวิตวัฒนธรรมมีอาหารมีความมั่นคงของชาติเนี่ยล้วนเกี่ยวเนื่องกับแผ่นดินนี้ก็คือดินน้ำป่าแล้วก็ภูมิปัญญาของคนไทยโดยเฉพาะทางด้านการเกษตรดังนั้นเนี่ยพระมหากษัตริย์ไทยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้โดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชหรือรัชกาลที่9ของเรานะคะท่านทรงตระหนักถึงเรื่องนี้และให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างลึกซึ้งเพราะว่าเราจะเห็นการทรงงานของพระองค์นะคะพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปในทุกพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อรับฟังปัญหาของประชาชนพระสงฆ์ในกองของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความยากจนภัยแล้งน้ำท่วมดินเสื่อมโทรมการขาดโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นองค์ความรู้สำคัญของพระมหากษัตริย์ไทยและสิ่งที่พระองค์ทำงานหรือทรงงานไม่ได้มองแค่อาการของปัญหาเนาะแต่พระองค์ทรงศึกษาถึงรากเหง้าของปัญหาด้วยแล้วก็ทรงพระราชทานแนวทางในการแก้ไขปัญหาตามลักษณะของภูมิสังคมลักษณะของบริบทของแต่ละพื้นที่จนกระทั่งทำให้เกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเนี่ยถ้าเรารู
0: ้
1: โดยรวมก็คือมากกว่า 4,000 กว่าโครงการแล้วก็ 3,700 กว่าโครงการเนี่ยเป็นโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการเกษตรนั้นพิพิธภัณฑ์เกษตรจึงถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์กลางของการรวบรวมองค์ความรู้ของสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นะคะโดยเฉพาะในหลวงรัชกาลที่ 9เพื่อถ่ายทอดและขยายผลองค์ความรู้นี้ไปสู่ประชาชนในทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าจะเป็นรุ่นปัจจุบันหรือในอนาคตเรามองว่าเป็นเรื่องสำคัญนั้นคำตอบง่ายๆก็คือพิพิธภัณฑ์เกษตรเราไม่ได้ทำเรื่องของการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เนาะแต่เรานำเสนอศาสตร์แห่งการดำรงชีวิตให้กับพระสงฆ์นิกรหรือประชาชนของพระองค์นั่นเองค่
0: ะ
1: เป็นเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของการพึ่งตนเองเรื่องของการสร้างความมั่นคงทางอาหารเรื่องของการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าเพื่อจะนำไปสู่เรื่องของการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้แล้วก็ประสบนิกรของพระองค์มีคุณภาพชีวิตที่สมดุลและยั่งยืนนั่นเองนะคะนั้นภารกิจสำคัญของพิพิธภัณฑ์เกษตรของเรามีอยู่4ภารกิจหลักนะคะอันที่1ก็คือแน่ๆแหละเราทำพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาก็เป็นการเทิดพระเกียรติแล้วก็เผยแพร่พระเกียรติคุณและ พระอาชิภาพของพระมหากษัตริย์ไทยและพระวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อภาคการเกษตรและการพัฒนาประเทศไทยนั่นเองนะคะอันที่สองก็เป็นเรื่องของการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับพระสงฆ์ในกรของพระองค์ได้น้อมนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับวิธีของตนเองวิธีแบบไหนเราจะปรับยังไงอันนี้อยู่ที่แต่ละบุคคลจะไปปรับเนาะไม่ใช่แค่เกษตรกรแต่ทุกคนสามารถประยุกต์ใช้ได้นะคะส่วนเรื่องที่3เราทำหน้าที่ของการรวบรวมวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแนวสัตว์พระราชาหรือแนวพระราชดำริรวมทั้งภูมิปัญญาเกษตรไทยด้วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้แล้วเอาไปประยุกต์ใช้นะคะอันที่4เป็นเรื่องของการสร้างเครือข่ายเรียนรู้ร่วมกับเกษตรกรต้นแบบชุมชนรวมทั้งหน่วยงานทั้งภาคการศึกษาและภาคีต่างๆทั้งในและนอกประเทศเราเพื่อจะขยายผลให้จากคนต้นแบบไปสู่ครอบครัวหรือชุมชนที่สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นนั่นเองนั้นสิ่งที่เราทำเพื่อสะท้อนเรื่องนี้ก็คือผ่านโครงการและกิจกรรมที่เราจัดกิจกรรมในพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์ในรูปแบบของตัวพิพิธภัณฑ์มีชีวิตนะคะเพราะว่าโดยสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมาส่วนใหญ่ก็คือพระองค์ก็จะนิยามว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตหรือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาที่ให้ผู้คนได้เข้าไปเรียนรู้นั้นพิพิธภัณฑ์เกษตรก็เหมือนกันเราคือพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตซึ่งมีรูปแบบการจัดนิทรรศการทั้งในอาคารซึ่งเป็นการจัดในรูปแบบที่ทันสมัยมีทั้งสื่อมัลติมีเดียให้ผู้คนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยสามารถเข้าถึงได้เรามีทั้งหมด10อาคารเรียนรู้นะคะซึ่งก็แบ่งตามพระอิสระภาพของพระองค์แล้วก็เรามีเทศกาลกลางแจ้งที่สะท้อนพระอิสระภาพทางด้านการเกษตรเราเอาแนวพระราชดำริหรือที่พระองค์ทรงพระราชทานให้เนี่ยมาจัดแสดงเป็นรูปธรรมให้เห็นว่าสิ่งที่พระองค์ทรงพระราชทานให้นั้นเนี่ยมันสามารถทำได้จริงนะมันสามารถพึ่งตนเองได้จริงนอกจากนี้เราทำเรื่องกิจกรรมที่เป็นตลาดเศรษฐกิจพอเพียงที่เราจัดกันอยู่แล้วทุกสัปดาห์เสาร์อาทิตย์สัปดาห์แรกของเดือนแล้วก็มีงานมหกรรมซึ่งเป็นงานใหญ่ที่เป็นงานที่เกี่ยวเนื่องกับสถาบันของเรานะคะซึ่งใกล้ๆที่จะถึงนี้ก็3-5กรกฎาคมนะก็จะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่10นะคะซึ่งตัวตลาดเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคุณกบน่าจะเคยมาใช่ไหมคะ
0: เคยมาเคยไป
1: เป็นตลาดแห่งองค์ความรู้ตลาดแห่งวิทยาภาพตลาดของการแบ่งปันแล้วก็การดูแลสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งที่สำคัญเป็นการนำเสนอสินค้าท้องถิ่นของกินปลอดภัยของใช้คุณภาพจากเครือข่ายของพิพิธภัณฑ์เกษตรแล้วก็เพื่อน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทางด้านการเกษตรไปประยุกต์ใช้จนประสบความสำเร็จผู้คนที่มาขายสินค้าเขาเป็นเจ้าขององค์ความรู้เขาก็จะเล่าเรื่องราวของเขาได้ว่าเขาพูดตนเองโดยใช้แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไรอันนี้สามารถถามได้ทุกบูธทุกร้านค้าเลย
0: ค่ะ
1: แล้วถัดมาเราก็จะมีตัวโครงการการเรียนรู้ฝึกปฏิบัติเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับหมู่คณะนะคะโรงเรียนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคธุรกิจที่สนใจการเรียนรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทางด้านการเกษตรแล้วก็สนใจจะเอาไปประยุกต์ใช้สามารถจองเข้ามาได้ซึ่งเรามีทั้งหมดประมาณ11หลักสูตรหรือต้องการให้เราออกแบบเป็นหลักสูตรที่มันเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายหรือเป้าหมายขององค์กรเราก็ทำให้ค่ะก็จะเป็นออกแบบหลักสูตรพิเศษให้ค่ะนอกจากนั้นก็จะมีกิจกรรมสำหรับครอบครัวเสาร์อาทิตย์สัปดาห์ที่2 3 4เพราะว่าสัปดาห์แรกเป็นตลาดใช่ไหมคะส
0: ั
1: ปดาห์ที่2 3 4จะเป็นกิจกรรมครอบครัวค่ะก็สามารถพาครอบครัวเร็วๆนี้เราก็จะมีค่ายนะคะ26นี้จะเป็นค่ายครอบครัวนะคะมาทำกิจกรรมอยู่ค่ายกับเรา1คืนนะคะก็จะเป็นกิจกรรมครอบครัวนั่นเองแล้วก็ยังจะมีร้านบริการอาหารกาแฟเครื่องดื่มครบวงจรนะคะรวมทั้งที่พักด้วยทั้งหมดนี้เป็นการสะท้อนพระอิทธิภาพของพระองค์ในแง่ของการตั้งทันทำตั้งแต่ต้นน้ำเพราะพิพิธภัณฑ์มีฐานต้นแบบใช่ไหมเมื่อมีฐานต้นแบบเราก็เอาสิ่งที่เป็นต้นแบบมาทำเป็นอาหารจำหน่ายแล้วก็แปรรูปจำหน่ายซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการสะท้อนแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยแท้นะคะทั้งหมดเนี่ยก็คือไม่ใช่แค่ตัวหลักปรัชญานะแต่เป็นการสะท้อนหลักโครงงานของพระองค์ด้วยนะคะอันนี้คือภารกิจของตัวสำนักงานค่ะ
0: ค่ะพอพูดถึงภารกิจแค่นี้นะคะหลายท่านคุณผู้ฟังหลายท่านหรือว่าคุณผู้ชมที่ติดตามอยู่ในขณะนี้เนี่ยน่าจะนึกถึงภาพออกนะคะคือองค์รวมเนี่ยทั้งหมดตอบโจทย์ได้ดีมากสำหรับการใช้ชีวิตของคนไทยเรานะคะไม่ว่าจะเป็นวัยไหนก็ตามที่อยากจะเรียนรู้เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงคือไม่ใช่แค่ไปเรียนรู้อย่างเดียวสามารถไปปฏิบัติได้จริงด้วยอยากให้ท่านรองพูดถึงกิจกรรมเจาะลึกไปหน่อยค่ะสำหรับกิจกรรมเนี่ยเห็นท่านรองบอกว่าเน้นๆเลยก็จะมีกิจกรรมสำหรับครอบครัวด้วยแล้วก็กิจกรรมประจำเดือนใช่ไหมคะเราเริ่มจากกิจกรรมประจำเดือนกันก่อนค่ะ
1: ค่ะกิจกรรมประจำเดือนก็จะเป็นตลาดเศรษฐกิจพอเพียงนะคะซึ่งเราจะมีทุกเสาร์อาทิตย์สัปดาห์แรกของเดือนและแต่ละเดือนก็จะมีธีมงานแตกต่างกันไป
0: ค่ะ
1: ซึ่งใกล้ๆนี้ก็จะเป็นงานอันนี้จะเป็นงานมหกรรมซึ่งตัวมหกรรมเราจะมีจัดอยู่ประมาณ 3-4 งานนะคะก็จะมีงานเดือนเร็วๆที่จะถึงนี้ก็คือ 3-5 กรกฎาคมจะเป็นมหกรรมในหลวงรักเร่าสืบสานงานพ่อพัฒนาส่งต่ออาชีพที่ยั่งยืนอังกฤษมิวเซียมนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะเป็นการเชิญชวนพี่น้องคนไทยมาเรียนรู้เพื่อจะศึกษารักษาต่องานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศโดยเรามีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นผู้นำแนวทางและพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9มาดำเนินงานต่อนั่นเองแล้วก็พวกเราในฐานะที่เป็นพระสงฆ์นิกรเราก็น้อมนำและก็เอาพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่10ที่จะมาสานต่อกับพี่น้องเครือข่ายของเราซึ่งวันนั้นก็จะมีทั้งงานนิทรรศการทั้งของพี่น้องเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรภาคีความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐแล้วก็นิทรรศการสำคัญของพิพิธภัณฑ์เกษตรของเราแล้วก็จะมีสินค้าการเกษตรของพี่น้องเครือข่ายของพิพิธภัณฑ์ที่ได้เล่าไปแล้วมาจำหน่ายเหมือนกันนะอันนี้ก็จะเป็นตัวสินค้าแล้วก็จะมีกิจกรรมหลากหลายมากแล้วที่สำคัญเราเปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเรามีภาพยนตร์อินเตอร์แอคทีฟมีimmersive art มีดิจิตอลมีมีเดียดิจิตอลต่างๆเยอะแยะมากเลย
0: อย่างนี้น้องๆมาได้เลย
1: ใช่ค่ะมีเจ็ดมิติมีสามมิติอย่างนี้ค่ะก็สนุกตื่นเต้นแน่นอนค่
0: ะ
1: แล้วก็อาหารเต็มอิ่มที่สำคัญเป็นอาหารที่ปลอดภัยค่ะ
0: อ
1: ันนี้ก็จะเป็นงานวันที่3-5แล้วก็เราจะมีมหากรรมอีกทีก็คือเดือนตุลาใช่ไหมก็จะคงกับอันสันโคตของในหลวงรัชกาลที่9นะคะแล้วก็เดือนธันวาคมอย่างที่พวกเรารู้ก็เป็นพระบรรพราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็เป็นวันดินโลกนะคะอันนี้พวกเรารู้กันโดยทั่วไปแล้วก็ทั่วโลกก็รับรู้ว่าวันที่5ธันวาคือเลอร์ซอยเดย์นะคะก็จะเป็นมหากรรมใหญ่ที่สุดของเราเป็นมหากรรมประจำปีของพิพิธภัณฑ์ด้วยค่
0: ะ
1: แล้วก็จะมีมหากรรมเดือนเมษาก็จะเป็นงานเพื่อพระเกียรติกรมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาค่ะก็จะเป็นเรื่องราวของพันธุกรรมสู่ความยั่งยืนนั่นเองอันนี้จะเป็นงานมหากรรมทั้งปีค่ะ
0: อันนี้เป็นงานมหกรรมใหญ่ๆเลยนะคะที่จัดเป็นประจำอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวให้ท่านรองฝากหน่อยค่ะว่าใครที่อยากจะมาเที่ยวแล้วก็มาชมมาเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ในงานที่จะมีถึงในวันที่3-5กรกฎาคมนี้นะคะว่ามีกิจกรรมไฮไลท์อะไรบ้างค่ะ
1: กิจกรรมไฮไลท์อันดับแรกก็เราพูดถึงตัวนิทรรศการไม่อยากให้พลาดนะคะก็จะเป็นนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยนะคะที่ในหลวงรัชกาลที่10ท่านทรงเอามาสื่อสารงานต่อจากพ่อและแม่เนาะเราพูดแบบง่ายๆก็คือท่านทำอะไรต่อเนื่องจากพ่อและแม่ที่ได้ทำไว้นะเพราะว่าระหว่างที่พระองค์ทรงพระอิสริยยศที่เป็นพระบรมโอรสาธิราชพระองค์ก็ทรงงานกับเสด็จพ่อและเสด็จแม่ไม่ว่าจะเสด็จพ่อหรือเสด็จแม่เสด็จที่ไหนท่านก็ทรงเสด็จไปทรงงานด้วยนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่จัดโดยทางพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรตินะคะแล้วเราก็จะมีนิทรรศการของหน่วยงานและภาคีความร่วมมือนะคะจากทางพิพิธภัณฑ์บัวนะคะอันนี้น่าสนใจนะคะมีกิจกรรมทำอีโคฟินด้วยนะคะสำหรับพี่น้องประชาชนที่เข้ามาทำกิจกรรมมีของสมนาคุณมากมายมีงานของทางกรมหม่อนไหมที่จะสืบสานพระราชภาพของพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะเรื่องของผ้านะคะแล้วก็ที่สำคัญกรมส่งเสริมรอบนี้มาแบบให้พวกเราได้ทดสอบรูปแบบการปลูกผักสวนครัวเพราะว่าสถานการณ์ปัจจุบันเราคลังขาดความมั่นคงทางอาหารถ้ามีพื้นที่ขนาดเล็กจริงๆในพิพิธภัณฑ์เรามีฐานจัดแสดงด้วยเนา
0: ะ
1: มีพื้นที่ขนาดเล็กมีแค่คอนโดอยู่มีพื้นที่ว่างนิดหน่อยจะสามารถปลูกผักทานเองได้ไหมมาที่บูธของกรมส่งเสริมได้เลยนะคะแล้วก็จะมีขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งอันนี้ก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบอาหารโคนมแล้วก็มีของสมนาคุณมากมายเลยแน่นอนว่าจะได้กินหนม UHT อร่อยๆของมอตอกอค่ะ แล้วจริงๆ ป็นอาชีพพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ด้วยนะเรื่องของเป็นการต่อรากฐานอาชีพพระราชทานนั่นเองนะคะของสวกนะสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรอันนี้จะเป็นรูปแบบใหม่เลยว่านวัตกรรมใหม่จะสามารถสร้างความมั่นคงอาหารให้กับพวกเราได้อย่างไรมาเรียนรู้กันได้แล้วก็ยังมีเรื่องราวของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกาญจนานะเรื่องของความหลากหลายทางชาติพันธุ์บนผืนแผ่นดินไทยนะคะกับการสร้างอาชีพนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของชาติพันธุ์ที่มีหลากหลายนอกประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์เรื่องราวเหล่านี้เนี่ยกลุ่มนี้เดินตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมทั้งพระวงศานุวงศ์อย่างไรแล้วพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับเรื่องของการพัฒนาชาติพันธุ์อย่างไรบ้างนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของกรมปศุสัตว์เข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การศึกษารักษาต่อยอดมีกรมชลประทานเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอยู่แล้วที่หล่อเลี้ยงแผ่นดินเราด้วยเรื่องของการจัดการน้ำนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะแล้วก็จะมีตัวอย่างขึ้นเมืองหนาวด้วยนะจากสถาบันพัฒนาวิจัยที่สูงนะคะงานนี้สนุกแน่นอนแล้วก็อย่างที่บอกพิพิธภัณฑ์เปิดให้เข้าชมอาคารฟรีตลอดงานนะคะทั้ง3วันแล้วก็จะมีกิจกรรมสำหรับคนที่ชอบสะสมสแตมป์นะคะสแตมป์ฮันเตอร์นะ DIY มีห้องสมุดที่มีชีวิตนะคะนี่ก็จะเป็นลักษณะนี้จุดหมดหมายอีกอันหนึ่งที่ไม่ควรพลาดก็คือเนื้อสการของเครือข่ายเรานะก็จะเป็นเนื้อสการซึ่งวิกฤตด้วยทฤษฎีของพ่อนะจะเรื่องอะไรบ้างท่ามกลางวิกฤตน้ำมันเราสามารถผลิตน้ำมันบนผืนดินไทยได้จากต้นยางนานะคะแล้วยางนามีมากกว่าการให้น้ำมันทำเครื่องสำอางก็ได้ทำอะไรก็ได้ใครตั้งแต่กิ่งก้านใบมาทำประโยชน์อะไรได้บ้างนี่ก็มาเรียนรู้กับเขาได้เรื่องของยาแฝดเรื่องพลังงานทดแทนเรื่องของเกษตรตามภูมินิเวศนะคะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของพี่น้องเครือข่ายเราแล้วก็ที่พลาดไม่ได้ก็สายชมชิมช็อปนะคะทุกร้านค้าช็อปได้แน่นอนค่ะก็จะมีไฮไลท์ที่เป็นพืชท้องถิ่นนะคะที่เราได้เรียนรู้แล้วก็ได้ลองชิมด้วยนะคะแล้วก็มีอาหารทั้งปรุงสำเร็จแล้วก็อาหารพร้อมทานแล้วก็สามารถช็อปกลับบ้านด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมหลักที่เป็นไฮไลท์ของงานค่ะ
0: ไปเที่ยวครั้งนี้สามารถใช้ไทยช่วยไทยพลัสได้ใช่ไหมคะท่านรองคะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะทุกร้านเกือบจะทุกร้านค่ะมีไทยช่วยไทยพลัสค่ะ
0: ค่ะเรียกได้ว่าพอฟังท่านรองสำเภาพูดแล้วเนี่ยกบเชื่อว่าหลายท่านนะคะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยอยากจะไปสัมผัสบรรยากาศของงานนี้และที่สำคัญเนี่ยงานนี้ไม่ได้มีแค่เฉพาะเดือนเดียวเท่านั้นมีตลอดทั้งปีนะคะแล้วกิจกรรมดีๆเนี่ยมีมากมายเลยนะคะใครสนใจก็สามารถเดินทางไปได้ในนามที่ท่านรองเองก็เป็นผู้ปฏิบัติท่านหนึ่งนะคะที่เข้าไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้แล้วก็ได้มีการบริหารจัดการจนมาถึงระดับนี้แล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะ
1: จริงๆเราพูดแทนน้องๆและเพื่อนๆร่วมงานที่ทำงานอยู่พิพิธภัณฑ์เกษตรด้วยกันเนา
0: ะ
1: สิ่งที่เราภาคภูมิใจที่สุดคือการได้เห็นพี่น้องประชาชนเข้ามาเรียนรู้แล้วก็สามารถนำองค์ความรู้ที่เราจัดแสดงหรือว่าองค์ความรู้ที่พระองค์พระราชทานให้หรือองค์ความรู้ของเครือข่ายเกษตรต้นแบบของเราที่มีอยู่เนี่ยไปปรับใช้และเกิดผลจริงในชีวิตตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการเอาการปลูกผักไปปลูกกินเองหรือการเอากระบวนการแปรรูปที่เราถ่ายทอดไปหรือแนวทางพระราชดำริที่ตรงทรงพระราชทานให้เราเนี่ยแล้วเอาไปทดลองใช้ทำให้เกิดผลไม่ว่าจะเป็นสามารถลดรายจ่ายได้สามารถทำของเล็กๆได้ด้วยตนเองสามารถปลูกพืชกินได้เองสามารถจัดการในน้ำในพื้นที่แปลงของตัวเองได้สามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้อันนี้คือเป้าหมายสูงสุดของพิพิธภัณฑ์เกษตรเพราะว่าไม่ใช่เพียงการให้ความรู้เนา
0: ะ
1: แต่มันคือการทำให้ประชาชนเห็นว่าศาสตร์ของพระราชาแนวทางพระราชดำริเป็นเรื่องที่ทำได้จริงและสามารถสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตครอบครัวและสังคมได้จริงอันนี้คือเหตุผลที่พิพิธภัณฑ์เกษตรจึงไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ที่จะแสดงเรื่องราวในอดีตแต่เป็นพื้นที่ของการสร้างแรงบันดาลใจที่เปลี่ยนองค์ความรู้ให้เป็นการลงมือทำแล้วก็เปลี่ยนความรู้ให้กลายเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพระสงฆ์นิกรของพระองค์ค่ะ
0: โอ้โหนะคะฟังแบบนี้แล้วก็สำหรับใครที่อยากจะไปชมเรื่องราวต่างๆนะคะของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีสามารถเดินทางไปได้นะคะกิจกรรมเนี่ยเดี๋ยวงานจะมีในวันที่3-5กรกฎาคมนี้แล้วค่ะฝากให้ท่านรองเชิญชวนนะคะสำหรับใครจะไปเดินทางยังไงดีคะท่านรองคะ
1: เดินทางมาได้หลายรูปแบบนะคะถ้าจากกรุงเทพเนาะก็นั่งรถไฟไม่ใช่เดี๋ยวนั่งรถไฟมาก็ได้เนาะเพื่อไปพามาลงที่รังสิตค่
0: ะ
1: แล้วก็นั่งแท็กซี่มาต่อที่ลงตรงนวนครนะคะถ
0: ือ
1: โรงพยาบาลเกษมราษฎร์นะตอนนี้โรงพยาบาลเกษมราษฎร์แล้วก็ข้ามสะพานลอยมาก
0: ็
1: จะมีรถบริการของเราจากริมถนนผ่านอยู่ทิมเข้าไปในงานนะคะส่วนที่ท่านที่มาจากกรุงเทพขึ้นรถตู้รถเมย์ที่อนุสาวรีย์ชัยนะคะมาลงที่ฟิวเจอร์พาร์คแล้วก็ต่อมาที่ทางโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ที่มุ่งหน้านวนครนะก็ที่เดียวกันลงแล้วก็เคลื่อนสะพานลอยมาเดี๋ยวเรามีรถบริการหรือสำหรับท่านที่มารถยนต์ก็สะดวกหน่อยนะเรามีที่จอดรถเยอะนะแล้วมาไม่ถูกลองกดเปิดอากูได้เลยพิมพ์คำว่าพิพิธภัณฑ์การเกษตรก็จะขึ้นแมปให้นะคะก็มาตามแมปเลยนะคะก็จะมาเจอเราที่นี่ค่ะหร
0: ือ
1: ถ้าไม่รู้จะมายังไงโทรศัพท์เข้ามาหาเราก็ได้นะที่025292212-14ค่ะ
0: ค่ะสำหรับใครที่อยากจะไปเที่ยวชมกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะพลาดไม่ได้ค่ะถ้าสงสัยหรือว่าอยากจะสอบถามเพิ่มเติมโทรไปได้ที่025292212-4นะคะแล้วก็หรือจะเข้าไปดูในเว็บไซต์ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติก็ได้นะคะรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ในนั้นอยู่แล้วนะคะวันนี้ต้องขอบคุณท่านรองสำเภางามเชยค่ะจากพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปทุมธานีขอบพระคุณมากค่ะท่านรองคะ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะและทั้งหมดนี้นะคะเป็นเรื่องราวดีๆจากพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปทุมธานีค่ะที่หยิบยกมาฝากกับผู้ฟังสำหรับวันอาทิตย์นี้นะคะสัปดาห์หน้านะคะเราจะพาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมไปติดตามอุทยานแห่งชาติคลองลานซึ่งอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรใครที่ชอบเที่ยวแบบธรรมชาติหรือว่าอยากจะรู้ความเป็นมาของอุทยานแห่งชาติคลองลานเดี๋ยวเราไปอัปเดตกันในช่วงวันอาทิตย์นะคะในรายการของคุณของแผ่นดินสัปดาห์หน้าค่ะส่วนสัปดาห์นี้ลาไปก่อนนะคะมีความสุขทุกท่านค่ะขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
2: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยามสารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งสืบสารและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบการณ์นิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นคติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล
2: ส ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะหลายจังหวัดเตือนประชาชนลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐภายในวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณ

0: 9จึงได้ประชาสัมพันธ์ย้ำเตือนให้ผู้ได้รับสิทธิ์รายเดิมเร่งดำเนินการภายในเวลา 23:00 น.พร้อมขอความร่วมมือร้านค้าที่รับชำระเงินค่าซื้อสินค้าในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐช่วยแจ้งผู้ได้รับสิทธิ์อีกทางหนึ่งเพื่อไม่ให้ลืมยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเพราะหากพ้นกำหนดไปแล้วจะถือว่าสละสิทธิ์เช่นเดียวกับกลุ่มตกหล่นตามระบบฐานข้อมูลของรัฐจะต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ภายในวันที่21มิถุนายนนี้เช่นกันสามารถลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐของกรมการปกครองหรือให้ผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนช่วยดำเนินการจากนั้นจะมีการนำรายชื่อตรวจคัดกรองคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ทั้งผู้ได้รับสิทธิ์รายเดิมและผู้ยื่นขอรับสิทธิ์รายใหม่ก่อนประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมนี้ผ่านเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารและเปิดให้ผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้ธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโกลกเร่งตรวจสอบผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิม
2: นางสารีฮามายูโซนายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเร่งประสานประธานชุมชนในเขตเทศบาลให้ช่วยตรวจสอบรายชื่อผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนจริงจังสิทธิในโครงการปี2569เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนตกหล่นและเสียสิทธิรับความช่วยเหลือจากภาครัฐโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางทั้งนี้ผู้ถือบัตรรายเดิมจำเป็นต้องลงทะเบียนจริงจังสิทธิภายในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายน2569เวลา 23:00 น.ผ่าน5ช่องทางที่กระทรวงการคลังกำหนดเพื่อรักษาสิทธิอย่างต่อเนื่องทางเทศบาลจึงขอความร่วมมือให้ผู้มีรายชื่อรีบดำเนินการทันทีหากประชาชนท่านใดไม่มั่นใจว่าต้องยืนยันสิทธิหรือไม่สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ประธานชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้ทันทีเพื่อให้ได้รับคำแนะนำอย่างถูกต้องและทันเวลาวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: เจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีแจ้งเตือนให้ผู้ควบคุมเรือชาวเรือประชาชนที่สัญจรไปมาและเรือที่จะเทียบท่าเพื่อขนถ่ายสัตว์น้ำให้ระมัดระวังการเดินเรือบริเวณท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ปากน้ำท่ากระจายตำบลท่าชนะเพราะมีเรือจมน้ำอาจเป็นอันตราย
3: นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีแจ้งว่าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีได้ตรวจสอบพบว่ามีเรือจมและอยู่ในสภาพที่อาจจะเป็นอันตรายแก่การเดินเรือกีดขวางร่องน้ำบริเวณท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ปากน้ำท่ากระจายตำบลท่าชนะอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวน2ลำได้แก่เรือโชคจุติพรนาวี19และเรือลาบบันทิตา1สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีได้อาศัยอำนาจในมาตรา121แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในด้านน้ำไทยพุทธศักราช2456แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่12พุทธศักราช2522ประกอบคำสั่งกรมเจ้าท่าที่856/2569ลงวันที่10ตุลาคม2559ออกคำสั่งให้เจ้าของเรือทำเครื่องหมายแสดงอันตรายให้เป็นที่สังเกตในการเดินเรือและให้กู้เรือและเคลื่อนย้ายซากเรือออกจากท่าเรือไปยังจุดที่ปลอดภัยต่อการเดินเรือให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่เจ้าท่ากำหนดทั้งนี้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีจึงขอประกาศแจ้งเตือนให้ผู้ควบคุมเรือชาวเรือประชาชนที่สัญจรไปมาและเรือที่จะเทียบท่าเพื่อขนถ่ายสัตว์น้ำให้ระมัดระวังการเดินเรือในบริเวณดังกล่าวหากมีการกู้เรือและเคลื่อนย้ายซากเรือตามคำสั่งเรียบร้อยแล้วจะประกาศแจ้งให้ทราบต่อไปดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
4: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
5: FM 99.5 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
6: เมื่อย่ามายุหลายขึ้นสภาพร่างกายของเฮาก็เริ่มทดถอยลงโรคภัยก็ถามหาในตาฝ่าฟ้างล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาของผู้สูงอายุทั้งนั้นมาดูแลสุขภาพผู้สูงวัยให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจด้วยรักหาออข้อที่1อาหารกินอาหารให้ครบหาหมู่เน้นอาหารที่ย่อยง่ายข้อที่2ออกกำลังกายข้อที่3ทำอารมณ์ให้ดีมองโลกในแง่บวกข้อที่4อดิเรกหากิจกรรมงานอดิเรกที่เฮาชื่นชอบเฮ็ดข้อที่5อนามัย สร้างอนามัยที่ดี

0: ที่นี่มีสุขสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีควรตรวจสุขภาพอย่างหน่อยปีละครั้งหมดละเลิกอบายมุขของมึนเมาด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งกรมประชาสัมพันธ์
1: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
2: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
1: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลที่คุกคามชุมชนคือภัยเงียบที่ทำลายอนาคตของลูกหลานเราวันนี้รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเสริมกำลังป้องกันชุมชนอย่างรอบด้านเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งภายในหมู่บ้านเพิ่มรายได้สร้างอาชีพลดความเสี่ยงและยกระดับการดูแลความปลอดภัยในทุกครอบครัวโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเชื่อมั่นในพลังของคนในพื้นที่เพราะเมื่อชาวบ้านหน่วยงานรัฐและทุกภาคส่วนร่วมมือกันเราจะสร้างชุมชนที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและยืนหยัดต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลได้อย่างมั่นคงหมู่บ้านเข้มแข็งคือรากฐานความมั่นคงของประเทศและเป็นมรดกสำคัญที่เราจะส่งต่อให้ลูกหลานขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังป้องกันและแจ้งเบาะแสร่วมสร้างหมู่บ้านของเราให้ปลอดภัยยั่งยืนและน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
4: ฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
5: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประโปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
6: พ่อคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
7: พี่น้องคนไทยฟังทางนี้เด้อจ้าไผที่บ่ได้เป็นข้าราชการหรือบ่มีสิทธิ์ประกันสังคมพี่น้องมีสิทธิ์บัตรทองใส่สิทธิ์ง่ายๆเพียงแค่พกบัตรประชาชนใบเดียวก็ได้รับสิทธิ์การรักษาที่จำเป็นครบวงจรบ่ว่าจะเป็นตรวจรักษาโรคทั่วไปหรือโรคเรื้อรังฉีดวัคซีนป้องกันโรคตรวจคัดกรองสุขภาพและที่สำคัญถ้าเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉินพี่น้องเข้าโรงพยาบาลได้ทุกแห่งตอนนี้มีนโยบายใหม่30บาทรักษาทุกทีสะดวกสบายมีข้อสงสัยเพิ่มเติมโทรเลยสายด่วนสปสช1330โทรได้ตลอด24ชั่วโมง
8: ในสถานการณ์ฉุกเฉินการรับข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วคือสิ่งสำคัญที่ช่วยปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของคุณสามารถติดตามข่าวสารและการแจ้งเตือนภัยผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้ทั้งเสียงตามสายของหมู่บ้านหอกระจายข่าวในชุมชนเพจ Facebook ของหน่วยงานราชการอาทิสำนักงานปภ.จังหวัดในพื้นที่ไลน์กลุ่มชุมชนและแอปพลิเคชันแจ้งเตือนภัยต่างๆเมื่อได้รับการแจ้งเตือนขอให้ตั้งสติตรวจสอบข้อมูลและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดอย่าแชร์ข้อมูลที่ยังไม่ยืนยันเพื่อป้องกันความสับสนในสังคมภัยอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อแต่การเตรียมความพร้อมช่วยลดความสูญเสียได้ร่วมกันเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุแจ้งภัยเพื่อความปลอดภัยของคุณครอบครัวและชุมชนของเรารู้เร็วปลอดภัยกว่า ติดตามข่าวสารให้ทันทุกสถานการณ์โทรแจ้งสายด่วนปภ1784ได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
9: ์กรมการขนส่งทางบกกำหนดให้รถโดยสารสาธารณะต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งและผู้โดยสารต้องคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดการเดินทางเพราะเมื่อรถประสบอุบัติเหตุเข็มขัดนิรภัยจะช่วยฉุดรั้งไม่ให้ร่างกายกระแทกกับอุปกรณ์หรือผู้โดยสารคนอื่นป้องกันการกระเด็นออกนอกรถช่วยลดอัตราการเสียชีวิตและบาดเจ็บได้ด้วยเหตุนี้เองนะครับการคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งจึงจำเป็นอย่างยิ่งเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะคาดเข็มขัดนิรภัยเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตครับ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
10: เปิดแล้วนะคะนิตาไอโบทีคลินิกแว่นตาโดยจักษุแพทย์สาขาจังหวัดมหาสารคามค่ะสวัสดีค่ะแพทย์หญิงธนิตาจากนิตาไอบูทิกนะคะวันนี้ขอมาแนะนำคลินิกแว่นตาให้กับชาวจังหวัดมหาสารคามค่ะนิตาไอบูทิกคลินิกแว่นตาที่ดูแลโดยจักษุแพทย์จักษุแพทย์เฉพาะทางด้านกระจกตาและการแก้ไขสายตาผิดปกติควบคู่ไปกับการวัดสายตาประกอบแว่นค่ะด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและได้มาตรฐานค่ะนิตาไอบูทิกคลินิกแว่นตาที่หมอจะตั้งขึ้นมาเพื่อให้ผู้ที่สนใจหรือต้องการรับคำปรึกษาสามารถเข้ามารับบริการได้ตลอดเวลาโดยมีจักษุแพทย์และทีมนักทัศนมาตรคอยดูแลเรื่องสายตาของคุณอยู่ใกล้ๆค่ะสามารถตัดแว่นกลับบ้านไปได้อย่างอุ่นใจและสบายใจเลยนะคะนิตาไอบูทิกตั้งอยู่ข้างเซเว่นตลาด5แยกติดกับโรงพยาบาลสุทธาเวชเลยนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดหมายพบแพทย์สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร088-829-8000ขอบคุณค่ะ
11: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคามส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 106.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการร้อยดวงใจต้านภัยทุจริตค่ะ
12: ทุจริต

0: อบโกยโกงกินจะสิ้นชาติเงินกี่แสนกี่ล้านบาทหรือช่วยได้หากคุณโกงคุณกินจนตาลายผลสุดท้ายคนบรรลัยคือประเทศไทยของคุณเอง
1: ประเทศไทยจะเจริญก้าวหน้าถ้าคนไทยร่วมใจต้านภัยทุจริต
0: ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการร้อยดวงใจต้านภัยทุจริตโดยเครือข่ายปปช.ภาคประชาสังคมจังหวัดมหาสารคามและเครือข่ายปปช.ภาคประชาสังคมแห่งประเทศไทย

สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังที่เคารพสุภุสุคนครับรายการบ้านเกิดเมืองนอนผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อวยชัยวัฒนาอายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามดร.เอกภาพโพนซื่อประธานที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่าที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสารคามแล้วก็อดีตโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้ดำเนินรายการครับก็สวัสดีไปยังพี่น้องอวท.ในลุ่มน้ำโขงลุ่มน้ำชีลุ่มน้ำมูลนะครับตั้งแต่ขอนแก่นท่านผอ.อชิรยามังธานีนะครับขอบคุณหลายๆด้วยครับท่านผอ.อชิรยาพี่น้องขอนแก่นทางรองประธานอนุประชาสัมพันธ์ลุ่มน้ำชีกับดร.สมยงแก้วสุพรรณเป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัยและเป็นอุปนายกสมาคมศิษย์เก่าน้ำภูขมีขมันทางกาฬสินธุ์ผอ.สุจิตาลิงสัญญาณไปน้อผอ.สุจิตาขาเจริญอัยภูมิพ.อ.เพชรรัตน์พ.อ.หมวยนะครับกับทีมงานทางฝ่ายสั่งขอบคุณหลายๆบึงการโคราชพ.อ.พิทยานี่ขยันขันแข็งครับบ่ได้ขาดจักอาทิตย์เลยครับทั้ง AM FM กระจายเสียงไปลงฮอดภาคกลางพี่น้องภาคกลางบอกว่าท่านอาจารย์อวยชัยพูดภาษากลางด้วยว่าท่านโดยเฉพาะกรรมการลุ่มน้ํา22ลุ่มน้ําแล้วก็เครือข่ายทางด้านศิษย์เก่ามีอยู่ทุกจังหวัดโคราชศิษย์เก่าราชภัฏก็เยอะจนกระทั่งไปเป็นเลขาธิการสพท.ไปเป็นสพม.จังหวัดต่างๆอยู่โคราชก็มีนะครับเป็นลูกศิษย์อาจารย์อวยชัยที่เรียนปริญญาเอกด้วยกันก็มีนะครับขอบคุณท่านผอ.พิทยารุ่งแสงและทีมงานสพท.โคราชบึงการผอ.อนุชิตบุญสมนะครับวันนี้ยังไม่ขึ้นลิงก์เลยนะครับแล้วก็จังหวัดเลยผอ.อนุรัตน์พรมดีที่นั่นสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสารคามเข้มแข็งลุ่มน้ำชีก็เข้มแข็งลุ่มน้ำโขงก็เข้มแข็งนะครับผมเป็นคนดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสารลุ่มน้ำโขงชีมูลนะครับทำให้ลุ่มน้ำของเราได้รับการยกย่องในระดับประเทศของสำนักงานน้ำแห่งชาติท่านผอ.ด่านซ้ายนภัทรยอดกลางนภัทรยอดกลางนะครับนี่ก็อยู่ไกลแต่สามารถสื่อสารไปยังประเทศลาวพี่น้องประเทศลาวเป็นลูกศิษย์ผมแต่ก่อนผมเป็นผู้ดูแลมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามวิทยาเขตหนองคายมีทั้งลาวอีสานกลางอีสานเหนือแล้วก็ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตั้งแต่ระดับปริญญาตรีปริญญาเอกนะครับสกลนครท่านผอ.พิชัยศิริโสมน้องรักคนโกสุมพิสัยเป็นกับวนไปวนมาในสิมาสารคามเพื่อสิไปขอนแก่นวนกันไปวนกันมานะครับคิดฮอดอยู่ครับเป็นคนโกสุมพิสัยเมืองแห่งการพัฒนาครับก็ทีมงานผอ.หัวหน้าสร้างใหญ่ผู้เรื่องแสนโสมผู้เรื่องแสนโสมไปยุพุนเงียบมีดิมซิมแต่น้อถามข่าวหากันนะแต่ไมแต่ก่อนผมไปทำศูนย์การเรียนรู้อยู่ที่สกลนครอยู่ที่นครพนมนะครับก็มีลูกศิษย์ลูกหาเป็นสจเป็นนายอำเภอปลัดอำเภอเป็นพ่อโรงเรียนเยอะแยะเลยนะครับบอกจังสีวันผมเถาประแมนนะครับแต่ว่าผมเรียนสูงซื่อเรียนสูงแล้วก็มีความไฟอยากสอนปริญญาเอกให้ความรู้ประชาชนซื่อน้องคายนะครับหัวหน้าตอนหัวหน้าตอนพี่รวัตขยันขันแข็งข้อมูลด้วยครับไล่งานผลตลอดเวลาขอท่านผอ.ประมุขไทยเสถียรครับผมจะถือโอกาสไปเยี่ยมนะครับรองผู้อำนวยการฉลองเลเพลน้องรักอยู่บ้านติดกันกับผมเลยผมฝากอยู่ว่าไปเยี่ยมสวทน้อยเยี่ยมสวทหน่อยแต่ก่อนอยู่น้องคายผมก็พักอยู่โรงแรมดูไว้เป็นผู้บริหารหมายเลยราชภัฏมหาสารคามวิทยาเขตน้องคายกำลังจะพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนานาชาติพอดีกระทรวงอุดมศึกษาเขาบอกว่าต้องกรรมการหลักสูตรต่างๆต้องแยกออกจากมหาวิทยาลัยส่วนกลางก็เลยต้องปิดมหาวิทยาลัยลงมาเราตั้งกันตั้งแต่ปี2545จนกระทั่งเรายกเลิกไปในปี2565ใช้เวลา20ปีฟูมฟักลูกศิษย์ลูกหาแถวลุ่มน้ำโขงกันเยอะแยะเลยมีหนองคายเป็นศูนย์กลางวิทยาเขตใหญ่แล้วสาธารณรัฐประชาชนลาวเนี่ยมาเยอะลูกศิษย์ลาวลูกศิษย์เวียดนามมาเยอะนะครับแล้วก็หนองบัวลำพูท่านผอ.หน่อยครับอ.ตติมาสิริสมนะครับน้องรักทั้งสองท่านกับผอ.พิชัยนะครับเวลาประชุมก็เจอกันประชุมกรรมการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารลุ่มน้ำผมก็เชิญชวนท่านต่างๆเหล่านั้นมาเป็นกรรมการมาเป็นผอ.ศูนย์ข้อมูลข่าวสารลุ่มน้ำโขงชีมูลแล้วก็เป็นที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามด้วยนะครับน้องบัวลำพูผอ.หน่อยนะครับ
แล้วก็อุดรธานีท่านผอ.กิติพงษ์ถวายชัยตอนนี้งานใหญ่คืองานพืชสวนโลกผมมีขุนพลของสมาคมศิษย์เก่าอยู่หลายท่านครับท่านดร.ณัฐพลวิถีเป็นศิษย์เก่าปริญญาเอกยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาคลุ่มน้ำโขงรุ่นที่7แล้วก็ดร.สุวัฒน์มัตตราชปศุสัตว์จังหวัดครับท่านรองณัฐพลวิถีนี่ผมเป็นคนคุมวิทยพลเป็นประธานคุมวิทยพลเองนะครับในการบริหารจัดการนะครับซึ่งท่านก็เป็นหลักของบ้านของเมืองอนาคตเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดแน่นอนนะครับส่วนดร.สวัสดิ์มัตตราชนี่ผมหาทุนวิจัยจากกรมปศุสัตว์ให้ตอนทำวิทยานิพนธ์เมื่อ 5-6 ปีที่แล้วเรื่องการพัฒนาเครือข่ายปศุสัตว์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับประขอบคุณสถานีทุกท่านโดยเฉพาะท่านฝ่ายรายการฝ่ายช่างที่กำลังดูแลรายการลิงก์สัญญาณอยู่นะครับก็จังหวัดไหนที่ยังไม่ขึ้นก็รีบขึ้นนะครับเพราะรายการช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เราจะทำหน้าที่สื่อสารกับพี่น้องประชาชนในหลายๆด้านครับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามท่านดร.เนชนกจันทร์สว่างก็ฝากมาทางรายการว่าขณะนี้ราชภัฏมหาสารคามอยู่ในช่วงรับสมัครปริญญาโทปริญญาเอกส่วนปริญญาตรีก็เหลืออยู่อีกประมาณ1อาทิตย์นะครับยังมีตำแหน่งว่างอยู่ประมาณ50กว่าตำแหน่งนะครับก็ขอเชิญครับที่นี่ถือว่าเรื่องเป็นภาษาอีสานนะครับพี่น้องภาคกลางก็ระมัดระวังฟังด้วยนะครับศึกษาภาษาอีสานด้วยบ่จักเว้าหางแม่เง่าผันมาแย่บ่จักเว้าแท้ๆหางแย่ผันแย่ดังไผว่าเมืองอีสานเสาพี่น้องเฮาจะฝ่าว่าพี่น้องประชาชนย่างสุรวยของดีอีสานย่างสลายมันสิเสาบันจังได๋การพัฒนาภาคอีสานนั้นถือว่าเป็นการพัฒนาที่เป็นหัวใจของประเทศไทยภาคอีสานเป็นภาคที่ใหญ่ที่สุดประชากรหลายที่สุดมีสมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรหลายที่สุดแล้วก็เป็นภาคที่มีปัญหาหลายที่สุดเนื่องจากว่าตู้ไก่ครับไส้แดนต่างประเทศปัญหายาเสพติดทะลักเข้ามาปัญหาความยากจนเข้ามาการทุจริตคอร์รัปชันคือการเมืองประเทศไทยแต่ภาคอีสานเป็นภาคที่องค์กรประชาชนเป็นผู้นำในการเรียกร้องสิทธิประชาชนเป็นภาคที่องค์กรครูเข้มแข็งที่สุดในประเทศองค์กรเครือข่ายปปช.ภาคประชาสังคมแห่งประเทศไทยเข้มแข็งที่สุดองค์กรเกษตรกรเครือข่ายสมัชชาเกษตรกรรายย่อยเครือข่ายสมัชชาเกษตรกรภาคอีสานกับเกิดขึ้นเป็นผู้นำเสนอกฎหมายตามรัฐธรรมนูญฉบับแรกพี่น้องฮู้บ่ว่าผู้ใดเป็นประธานผู้พาเฮ็ดผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วัยชัยครับเฮ็ดมาตั้งแต่เป็นบ่าวพุ่นครับตั้งแต่เป็นองค์กรคู่องค์กรเกษตรกรเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ซอยเฮ็ดเป็นข้าราชการบางคนถามว่าเป็นข้าราชการทำไมต้องไปช่วยเกษตรกรเป็นครูเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยจะไม่ต้องไปเรียกร้องกับกระทรวงผมก็บอกว่าผมเลยบอกว่าผมเป็นลูกชาวบ้านเป็นลูกชาวไร่ชาวนาเพราะฉะนั้นเอ็ดจังสี่ว่าพี่น้องประชาชนนี่เป็นพ่อเป็นแม่ผมพี่น้องประชาชนเราเป็นข้าราชการคือผู้รับใช้ประชาชนพี่ผู้ว่าราชการจังหวัด2จังหวัดครับท่านพี่น้องภาคกลางภาคเหนือคือท่านผู้ว่าสวัยพรหมณีเป็นคนที่นำศาสตร์พระราชามาใช้ที่จังหวัดมหาสารคามเมื่อปี2529 30 31จนประเทศต่างๆนำไปใช้เช่นภูฏานเนปาลทั่วโลกประมาณ20กว่าประเทศท่านบอกว่าใครๆก็ผู้ว่าชวนลูกศิษย์สวัยลูกที่ท่านสวัยนี่แหละท่านผู้ว่าชวนสิรินันพรต่อมาก็เป็นอธิบดีกรมการปกครองท่านสวัยพรหมณีก็เป็นอธิบดีกรมการปกครองผมพัฒนาชุมชนเป็นปลัดกระทรวงแรงงานนะครับที่นี่รายการนี้คือรายการบ้านเกิดเมืองนอนนะครับว่ามันลอยดวงใจตานไพ่ทิจิลิตเนี่ยครับเปิดเพลงคุณทวีผลคำนวณเปิดเพลงอย่าโกงกับพ่อมันเก่านะครับเพิ่นบอกว่าข้าราชการและนักการเมืองที่ดีจะต้องเอาหัวใจไปไว้ที่ตีนของประชาชนอย่าเอาตีนไปเหยียบย่ำหัวใจประชาชนไรคนประชาชนที่ทรนงในนามตนชื่อเสียงจะคงทนชั่วดินฟ้านภาบาใครคนประชาชนที่หลงอำนาจหลงเงินตาตาลึกชื่อบนหนังหมาประจานชั่วลูกหลานเลนล้นร้อนเดี๋ยวนี้ในบ้านเมื่อมันวุ่นวายการทุจริตคอร์รัปชันซุกย่อมหยาผมไปเป็นวิทยากรปปช.อยู่จังหวัดร้อยเอ็ดไปเป็นอยู่
จังหวัดเลยไปเป็นอยู่หลายๆจังหวัดเชิญผมไปจังหวัดโคราชก็ไปพี่กายก็ไปจังหวัดมุกดาหารก็ไปดูผมถามนายกอบต.ถามสจ.ว่ามีความสุขบ่ครับที่แรกก็มีความสุขอยู่ครับดีใจว่าดีใจครับอาจารย์แต่ตอนนี้เป็นทุกข์เป็นทุกข์หยังครับต้องใช้เงินซื้อเสียงตั้งตามกับ2ล้าน3ล้านคิดว่าเขามาสิได้งานรับเมาคิดว่าสิได้กําไรมีแต่เจ๋งครับอาจารย์ว่าซั่นเพราะพี่น้องประชาชนเอาเงี้ยแบแม่เงี้ยแปแม่เงี้ยขอนั่นขอนี่เฮาก็ต้องให้แต่ถ้าเป็นผู้รับเหมาจากต่างถิ่นมาเอาเฮ็ดถือบ่ถือคันเฮาตรวจบ่พบบ่พอหนีไปเจ้าหน้าที่พูดรับงานเดี๋ยวเพราะนั้นยกมือสำราบกันเลยครับมีความถูกหลายครับแต่ว่าจำเป็นต้องทำคือจังเฮ็ดหน้านี่รู้ว่าทำนาแล้วมันไม่ได้กำไรแต่ต้องทำมันเป็นหน้าที่ที่ดูแลประชาชนของตนเองเป็นนายกเป็นสจ.สอบต.เป็นนายกเทศบาลเฮ็ดแล้วมันก็ยังดีก็อยู่ซื่อๆเขาก็มันก็มาขอความช่วยเหลือมันมีอำนาจช่วยสิ่งที่เราจะต้องทำในขณะนี้ก็คือการทุจริตคอร์รัปชันเราต้องลดน้อยลงให้มากที่สุดให้ถูกสเปคที่สุดนั่นคือเป้าหมายของผมเครือข่ายปปช.ภาคประชาสังคมแห่งประเทศไทยและสมาคมศิษย์เก่าและมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามต้องการสร้างควบจิตสำนึกต่อบ้านต่อเมืองชวนการหัวทุกวันนี้การหัวในบริษัทต่างๆในระดับประเทศผูกติดกัน3บริษัท4บริษัทมากวาดเรื่องเสาธงเสาไฟฟ้าเสาราชาเทวะอะไรมาหมดต้นท้องถิ่นบริษัทเล็กๆน้อยๆว่ามีโอกาสครับในระดับประเทศการทุจริตคอร์รัปชันระดับพันล้านระดับหมื่นล้านแสนล้านนี่แก้กฎหมายเพื่อให้เป็นการทุจริตที่ถูกต้องเอาผิดยากแต่ว่ามาแหบกันอยู่ปลาเล็กปลาน้อยน้ำอบต.สจ.เพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องนายกอบต.พี่น้องประชาชนนายกเทศบาลทำให้ถูกสเปคส่วนการหัวผมพูดในที่ประชุมหลายจังหวัดว่าตอนนี้เราต้องต้านการที่บริษัทในส่วนกลางเข้ามาหัวเข้ามาผูกขาดงานมาอีบิดดิ้งแล้วก็เอางานไม่ถูกต้องเราต้องช่วยกันควบคุมทีนี้ปัญหาที่จะพัฒนาบ้านพัฒนาเมืองมันเป็นยังไงเราจะพัฒนาบ้านพัฒนาเมืองมันต้องอยู่ที่พี่น้องประชาชนพี่น้องก็ว่าเลือกตั้งผู้ใดก็คือกันเก่าผู้ใดเอาเงินเอามาให้ก็เอาโลดอย่าคิดอย่างนั้นอย่าคิดอย่างนั้นถ้าคิดอย่างนั้นเราก็ได้คนที่เป็นลูกไล่นักการเมืองระดับชาติเอาโครงการที่ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายที่พี่น้องต้องการอาคมจิตเก่ามีตาบักนัดนี่ครับตาสับปะรดเป็นผู้ซื้อข้าวลุ่มน้ำโขงลุ่มน้ำซี่ลุ่มน้ำมูลเป็นสุรข่าวอยู่น้ำอบต.กันหลายเป็นนายกอบต.กันหลายเป็นปลัดกันหลายเป็นพี่น้องเครือข่ายองค์กรประชาชนกันหลายต้องซ่อมมอแน่อยู่ถูกหม่องด้วยครับเพราะฉะนั้นการบริหารงานบ้านเมืองของเราสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปต้องฟื้นฟูประเทศไหมอย่าไปเฮ็ดคิดต่อเขาในหน้าน้องของผู้อื่นคิดต่อเขาพี่น้องยังสิได้อินโตวิกฤตการสังคมอีกอย่างหนึ่งที่น่าเป็นห่วงคือเด็กเยาวชนรุ่นใหม่ไม่มีความสำนึกในขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยเรื่องทางเพศนะครับหัวหน้าตอนก็เมืองพี่น้องจังหวัดหนองคายในเด้อพี่น้องประเทศลาวถามฟังมาเลียนเขามีระเบียบวินัยรักนวลสงวนตัวเล็กน้อยประเทศไทยทุกบ้านเสมอนี่โอ้ยเปลี่ยนคู่นอนไม่เว้นแต่ละอาทิตย์บางคนก็เปลี่ยนแฟนคน1เดือน1คน1เดือน1ผู้ชายสังคักสร้างเวรสร้างกรรมให้พ่อให้แม่ต้องเสียค่าปรับค่าไหมบางคนนะครับที่จังหวัดมหาสารคามพ่อแม่เป็นเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์มาบอกว่ามีลูกอยู่คนหนึ่งมีเมียแล้ว5คนคนแรกก็เอาลูก3ขวบมาให้เลี้ยงคนที่2ก็ไปเสียค่าปรับพ่อแม่ก็มาเรียกร้องค่าใช้คนสุดท้าย3เดือนอีกคนหนึ่งผู้หญิงก็จบปริญญาตรีผู้ชายจบปวสก็บรรจุทำงานเป็นครูอัตราจ้างแล้วไม่ไปแต่ตามกันไปทำงานที่จังหวัดระยองโรงงานแม่ก็รู้จักกันบอกว่าอยู่ด้วยกันสัปดาห์เดียวคนหนึ่งก็เล่นไลน์เล่นเฟซตามผู้ชายไปชลบุรีอีกสังคมมันเป็นอย่างนี้ถามไปทุกคนทุกกลุ่มบอกว่าพาผู้สาวพาผู้บ่าวเข้าไปนอนในบ้านโดยไม่เกรงใจพ่อแม่นี่คือวัฒนธรรมไหมไม่ใช่วัฒนธรรมค่านิยมที่ผิด
สังคมมันฟอนเฟะเห็นเงินเป็นพระเจ้าเพราะในการสื่อสารของสมาคมศิษย์เก่าเราบอกว่าวิชาทุกวิชาที่เรียนต้องสร้างจิตสำนึกให้กับเด็กนักเรียนนักศึกษาให้เข้าใจว่าวิถีชีวิตเป็นยังไงรักงวนสงวนตัวเป็นยังไงยาเสพติดนั้นเป็นภัยยังไงไปเที่ยวกลางคืนเป็นยังไงแล้วผู้ใหญ่จะต้องสอนลูกสอนหลานยังไงยาเสพติดถ้าจะปราบกันจริงๆทุกคนรู้ว่าบ้านไหนติดยาบ้านไหนขายยาแล้วมันมาจากไหนยามาจากไหนมาจากเจ้าหน้าที่คนไหนมาฝากขายแกล้งมาจับกันแล้วมาเก็บค่าสวยค่าตงการบุกรุกป่าในจังหวัดสารคามจังหวัดกาฬสินธุ์ป่าโคกหินราชสารคามจนแกนนำตายป่าที่จังหวัดเลยกาฬสินธุ์นี่เครือข่ายสหกรณ์ศาสตร์พระราชาวณเกษตรสมัชชาเขาทำคนบุกรุกเข้ามาไปแจ้งความมาตัดต้นไม้เข้านี้บุกรุกพื้นที่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ป่านาจารสวนป่านาจารสวนป่าสมเด็จ1 2มีคนบุกรุกประมาณ 3,000 กว่าไร่เจ้าหน้าที่ก็ขี่รถผ่านไปป่าไม้ขี่รถผ่านไปสวนป่าก็ขี่รถผ่านไปเห็นอยู่ทุกวี่ทุกวันแต่ปล่อยให้มีการบุกรุกปลูกอ้อยปลูกมันเต็มบุกรุกพื้นที่ราชการพื้นที่คทช.พื้นที่ศาลพระราชาแจ้งความแจ้งป่าไม้ผู้รับผิดชอบไม่มีใครทำอะไรเลยนี่คือประเทศไทยจังหวัดเลยคุณยุทธบุญเกตบอกก็เหมือนกันจังหวัดอุดรธานีก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยครับจังหวัดบึงกาฬเครือข่ายปปช.ที่โน่นได้รับทุนกองทุนปปช.แจ้งเข้ามาก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องเข้มแข็งนะครับถ้ามีคนบุกรุกท่านต้องไปดูแลใส่ใจถ้าไม่ใส่ใจแล้วพี่น้องไปแจ้งแล้วไม่ทำเครือข่ายปปช.ก็ผมก็จะไปแจ้งปปช.จังหวัดให้ทำหน้าที่ปปช.จังหวัดต้องเร่งนะครับถึงแม้เจ้าหน้าที่จะน้อยก็ต้องเร่งถ้าไม่เร่งผมคิดว่าปปช.เองก็จะเป็นจำเลยเราจะฟื้นฟูประเทศไทยได้ทุกคนต้องสามัคคีกันอย่าให้เป็นภาระหน้าที่ของคนใดคนหนึ่งคุณค่าความเป็นคนดำรงตนมีศักดิ์ศรีสร้างสรรค์แต่ความดีประกาศค่าความเป็นคนคุณค่าประชาธิปไตยเราคือไทยอย่าสับสนอย่าขายวิญญาณตนจนหลงลืมความเป็นไทยอีกสักพักดร.เอกภาพพลชื่อโทรเข้ามาแล้วครับในรายการของเราที่จะพูดถึงบ้านเมืองนะครับเป็นครับสวัสดีครับท่านเอกภาพครับยังไม่เข้านะครับสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับทดสอบใหม่อย่างว่าต่อไปว่าสิ่งที่เฮาสิโศกันว่าเฮาเฮ็ดจังได๋เฮาสิฟื้นประเทศไทยมันสุดมันโซมมันคักมันแน่เหรอเด้ฮัลโหลฮัลโหลยังไม่เข้ามาที่นี่เฮาสิเว้ากันว่าแล้งเฮาสิอยู่จังได๋หนาวเฮาสิอยู่จังได๋เนี่ยประเทศไทยเฮาสิอยู่จังได๋สังคมเฮาสิอยู่จังได๋ผู้เฒ่าผู้แก่อยู่บ้านต้องเรียกหลาน3คนหลาน3คนมีพ่อ3คนแต่พ่อแม่บ่เลี้ยงหน้าก็มีแต่สารเคมียาเสพติดที่ดินที่ดอนซีสาธารณะบุกลุกนะครับเอาตอนนี้ฟังเพลงกินกันให้พอดีเอาคลิปเอาคลิปคลิปคลิปซะก่อนเพราะว่าการโฟนอินมีปัญหาเชิญครับเรื่องน้ำ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับว่าหันติดขัดกระตุกกับกากแต่จักหน่อย
1: ครับครับ
0: มื้อนี้บ่ไปไสบ่ท่านเอกภาพพ้นซื้อครับพี่น้องผู้ฟังที่เคารพสวัสดีพี่น้องนะ
1: สวัสดีครับพี่น้องฟังบ้านที่เคารพทุกท่านนะครับผมเอกภาพพ้นซื้อนะครับมื้อนี้วันหยุดอาจารย์เอใช
0: ่ครับ
1: ก็ล่อคุยกับอาจารย์เอใช่จบแล้วสอบพื้นที่นะครับไปหาพี่หาน้องเนี่ยจุดบอกไฟทุกมื้อนี้นี่จุดบอกไฟอยู่ตำบลผาน้ำย่อยครับตำบลผาน้ำย่อยเพื่อนของพ่อ100นะครับตำบลหน้าแท่งอำเภอเสรภูมิจังหวัด101มื้อนี้เป็นมื้อจุดบอกไฟนะครับมื้อนี้เลยอาจารย์เอ๋ยใช
0: ่
1: ขึ้นไปเปิดงานแล้วบ่งยอดจุกกระจ่างไปบอกพี่น้องว่าโอ้ตอนนี้มันแรงเว้ยฝนก็บ่ค่อยตกย้อนเขาถามผมว่าไฟบ้านสุดท้ายเฮ็ดได้บ่เนี่ยพยาแถนก็ได้ครับอาจารย์เอ๋ยใช่อ้าวมีได้น้องมื้อนี้เน
0: าะพันธุ์นี้ฝนเศร้ามากเลยมันบ
1: ่ใช่หมู่บ้านหมู่ควันฝนตกแห้งได้อยู่เอ็ดแม่จะโดยใช
0: ่ครับฝ้าห้องจนแล้วอยู่สารคามกันเลยกาฬสินธุ์กับห้อง
1: ฝนตกไรเอ็ดแต่ไปห้องอยู่กาฬสินธุ์อยู่สารคามเนาะ
0: ครับ
1: แล้วก็ตกอยู่บางมือสองมือเนี่ยตกเพราะได้น้ำได้ทาเพราะสมควรอยู
0: ่ครับ
1: แต่มาสภาพภาพร่วมเลยยังแรงจะโดยใช
0: ่ครับ
1: น้ำต้องขาดหลายจนน้ำ
0: ฝนตกมาทั่วฝ้าพันใดครับ
1: เอ
0: าสิแก้จังไหนปฏิเอาสิแก้จังไหน
1: มันแตกสมมติเนี่ยสมัยตะกี้ฝนตกเลื่อนไปเนาะม่วงขวงเนาะ
0: ครับ
1: สมมติตกเมฆก้อนเดียวไหมตกเป็นบางแห่งเป็นหย่อมๆเลยไหมนะครับอดีตผมเมาส์ทุกรายการทุกอาทิตย์เดียวจะโดยใช้เรื่องแก้ปัญหาเรื่องน้ำเนี่ยนะครับอดีตแต่ได้โครงการมีโครงการผู้รับผู้ใหญ่สองคนที่บอกไว้ผมเป็นโอติตาเรื่องหนึ่งท่านประจวบชัยศาสตร
0: ์
1: เรื่องโขงชิมมุ่นเนี่ยครับอดีตท่านบรรจบเล่าให้โครงการดีได้สมัยเราอยู่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ตอนนั้น
0: คร
1: ับเราใส่เงินจะ18,000 ล้าน
0: คร
1: ับ สมัยนั้น
0: ครับ
1: เมื่อเนี่ยเป็นแสนล้านแล้วมั้งนะครับนี่เราจะเชื่อมน้ำเอาน้ำเชื่อมน้ำต่อน้ำไปเรื่อยๆไงไอ้คุดน้ำไปเชื่อมกันจะไม่น้ำลักลัดนี่นะครับนี่ต่อมาอีกท่านนึงก็ท่านอุทัยพิมพ์เฉยชน
0: แม่นผมก็จำได้อยู่โครงการชมประธานระบบทอ
1: จำตาระบบท่ออาจารย์เอ้ยของท่านอุทัยพิมพ์ใจชนนี่นะครับ
0: ครับ
1: พอดีผมได้อยู่ทั้งท่านสองท่านนะครับท่านอุทัยพิมพ์ใจชนเนี่ยผมเป็นสสสมัยแรกท่านอุทัยพิมพ์ใจชนเป็นหัวหน้าพรรคเอกภาพท่านประจบเชียร์ส
0: ายถามก่อนซื้อเอกภาพนี่พรรคมากกว่าไม่ซื้อท่านเอกภาพมากกว่า
1: ผมมาก่อนแม่ที่อาจารย์บางที่ครอบเป็นไปเป็นมาอยู่ก่อนที่เป็นผู้แทนราษฎรผมก็สอบตกมาได
0: ้ครับ
1: ผมลงสสพัก
0: เอานาน
1: ถึงกระทั่งไหมพักถึงกระทั่งไหม
0: ครับ
1: ทำยังกับถึงกระทั่งเลย
0: ครับ
1: ของคุณเต๋ออาทิตย์ตุลาลัตถิไหม
0: อาเชนีทำอ่ะ
1: บอกว่าพักถึงกระทั่งเลยลูกผึ่งเวทกรไหมโอ้จงไปพักมาเลยนะครับมาเลย
0: ครับ
1: เขาไปตั้งที่สามเสนนะครับใกล้ปั้นน้ำมันสามเสนน่ะนี่ท่านปีรัตชลาภรณ์คุณเต๋ออาทิตย์ตุลาลัตถิไทยเพียงเจชนรอบร่วมพักขันสมัยนั้นนะ
0: ครับ
1: คุณชู่โรจนสัตย์เทียนเนี่ยด้วย
0: ครับ
1: พักกิจประชาคม
0: พักกิจประชาคมแมนกิจประชาคม
1: ผมสมัครพักกิจประชาคมสมัยนั้นนะครับเราผมใช้เสือม้อห้อมผ่าข้ามาเขียนแอลผมว่าลูกชาวนาขอโอกาสลูกชาวนาเป็นผู้แทนราษฎรประเสริฐยังไงนะครับเป็นติดจุพักอันนึงนะครับเราผู้แทนไม่หนาตาโน่นล่อเฟี้ยวแล้วตอนนั้นนะครับ20 กว่าปีตอนพอดีสมัยนั้นเขาชื่อร่วมพักกันแต่มีพักจิตประชาคมนี่พักเป้าหนาตุลุไทยท่านบุญชูพักพลังทัพนะครับผมบุญชูแม่บุญชูต่อจากเอามาจากกันมหาจำลองเนี่ย
0: ครับ
1: บุญชูต่อมานะครับนั่นเองเลยร่วมพักกันท่านปีรัตชาพรของมหาของน้ำท่านปีรัตผมฟังเนี่ย
0: ครับ
1: ที่ออกมาเห็นลูกพัสเตอร์เอกภาพผลซื่อต
0: ้
1: องคิดตัวใหญ่ต้องคุณตัวน้อยเอกภาพใช่ไหมแล้วผมเลยไปเสนอในที่ประชุมผู้บริหารรวมพักเขาเอาด้วยนี่ที่มาของพักเอกภาพชื่อคุณเอกภาพเลยเพื่อนว่า
0: คร
1: ับ เอกประชาราพรนะครับประเด็นนะครับตอนจบก็ได้คุณจะชดบอกว่านะครับทำไมเราทำถนนได้ระหว่างถนนไปในน้ำไปนั่นโอ้ระบบดีเลยทำน้ำระบบน้ำใส่ท่อไปกับถนนเลยเพื่อนว่าไม่ต้องเสียพื้นที่ขนาดน้ำมันได้จากเลยใช่
0: ทุ
1: กน้ำมันจากระยองเนี่ยเมื่อคืนนั้นแถวสระบุรีเลย
0: เมียน
1: ระบบน้ำมันทางท่อใช่ไหมครับเด็กเลยถือโอกาสบอกเรื่องน้ำเรื่องท่านะครับตัดประจบเอกสาร ท่านสุทัยนะคร
0: ับ ผมเรียกนามผมชี้แจงข่าวว่าผมได้ร่างพระราชบัญญัติ3พระราชบัญญัติเรียบร้อยเกี่ยวกับน้ำเกี่ยวกับประชาชนเด้อสิฝากท่านเอาไปให
1: ้พี่น้องก็เลยโหว่าท่านสิร่างกฎหมาย3ฉบับนี่ครับ
0: แล้วครับ
1: พระท้าวจารย์ตัวใช่เนี่ยว่าเจนหลักกฎหมาย3ฉบับนี่คือเฮ็ดอีหยังให้บ้านให้เมือง
0: จังกรมจังกรมทรัพยากรน้ำขึ้นร่วมเอาหน่วยงานที่เกี่ยวกับน้ำมันอยู่38กรมเก้ากระทรวงเอากระทรวงที่จำเป็นมาร่วมกันได้13กรมแล้วก็2กองทุน2สัตว์1สถาบันเอาเรื่องน้ำให้เป็นเอกภาพเป็นเอกภาพคือชื่อท่านนี่ล่ะการบริหารจัดการงบประมาณ
1: ทั้งน้ำประปาบนดินใต้ดินพอกบ
0: ่แม่นครับแล้วก็เดี๋ยวนี้มันมี
1: ประธานทั้งหน้าที่ดินจัดกรมต่างๆนะครับอันนี
0: ้ครับ
1: เพื่อมาหมองแล้วก็ดีนะครับแต่ไปจัดได้มีแผนแม่บทอาจารย์เออใช
0: ่ครับ
1: จะได้แผนแม่บทคือเอาคงชีมุ่นของท่านประจวบใช้สารมากกลางเบิ่งเลยว่า
0: ครับ
1: น้ำสายใดแน่จังหวัดนี้มีน้ำสายใดแน่สายใดแน่นะครับ
0: ครับมีหมดครับมีหมดครับ
1: แผนแม่บทคือหมายเขาว่าใครจะเอาเงินมาขุดลอกคุณจะขุดตามนี
0: ่ครับ
1: ขุดลอกนี
0: ่ครับ
1: แต่ขุดลอกนี่บอนุมัติ
0: ครับ
1: ไปกับสอบทอดมาชอบพร้อมเลย
0: ครับ
1: ประเด็นหมายว่าถ้าเขามีแผนน้ำได้ขุดตามแผนเท่านี
0: ้ครับ
1: นี่เลยสักกิโลกว่ากันไปสักปีสิครบแต่ครบมัดน้ำต่อน้ำน้ำเชื่อมน้ำนี่ครับประเด็นบ้านเรื่องอีเศร้าแรกเศร้าถ่วงเลยนะครับประเด็นน้ำถึงต่อกันทั้งน้องบอของอาจารย์โอใช่สารคามนี่น้องบอ
0: ต้นน้ำเสียว
1: ต้นน้ำเสียวเนี่ยน้ำเข้มเนี่ยหลายนะครับเป็นต้นน้ำเสียวเนี่ย
0: ไปหอดสีสะเก็ด325กิโลเมตร
1: เนี่ยมันมากเลยนะมาบอเนี่ยแต่ผมมีผู้เขาเนี่ยมีต้นน้ำรักนี่ครับ
0: ครับ
1: มันมอดเลยเด
0: ้ครับ
1: มันมาทั้งปทุมหลัดเกษตรวิสัยอำเภอสุวรรณภูมิหรือว่าส้นไต่ทั้งหมดเลยครับประเด็นสามารถน้ำต้นนี้ได้นะครับประเด็นไม่มีแนวคิดตอนผมเป็นนายกอบจนะครับผมไปหาเรื่องกับพลเอกประวิตรวัยป้อมนี่แหละนะครับประเด็นอยากขอเงินจาก200ล้านกิจเทศข้องทรงน้ำจากวังย่างเนี่ยแต่ไม่ใช่
0: ครับ
1: น้ำชี้นะครับประเด็นจากฝายน้ำชี้นะครับลดรอดใส่ถึงมาเลย
0: ครับ
1: ผ่านสารข้ามผ่านจังมากแกงเรื่องจงเรื่องจานมากเลยมันหนองบอของอาจารย์นี่นะครับ
0: ครับ
1: เราใช้ระบบพลังแสงอาทิตย
0: ์ครับ
1: ต้นอย่างอีสานมาเนาะนะครับหรือประเทศไทยเขาเนี่ยครับแดดมันหลายกว่าฝนหรอก
0: ครับ
1: ยิ่งหนาแรงมันมีฝนเลยไม่ต้องแดดนะครับประเด็นหรือหนาฝนเองก็มีฝนบางกี่มือ
0: แต่ว่าม
1: ันแดดหลายกว่าฝน
0: ท่านเอกภาพรู้เพราะว่าอันนึงที่ภาคอีสานหลายข้อมูลในประเทศไทยคือพลังงานลมครับอีสานใต้อีสานกลางเหลือทั้งเทิงจะเป็นภูเขาประมาณ 30% นี่บ่มีลมพลังงานลมเดี๋ยวนี้มันสิมาเฮ็ดอยู่ในประเทศไทยด้วยครับพลังงานลมอยู่ภาคอีสานหลายที่สุดสําหรับสูบน้ํา
1: เห็นเริ่มแล้วครับมันทั้งอันเมื่อก่อนเขาแข็งมากนี่ก็บัดทําดีอกแม่ครับไม่ใช่
0: เดี๋ยวนี้ดงแม่เพจมากาฬสินธุ์เห็นละตัว
1: ที่ผมคําสอยผมไปมุกดาหารเนี่ยก็มี
0: ครับ
1: อันนี้กังหันพลังลมนะครับ
0: เริ่มแล้วครับมาจากกําลังเจริญ
1: ที่ร้อยเอ็ดกําลังสิเฮ็ดอยู่ตอนนี้อยู่ตําบล
0: ข้ามพะอู
1: โคกสว่าง
0: โคกสว่าง
1: โคกสว่างแถวบ้านเลยแม่บ้านคําพระบ้านโน่นพระบ้านคําพระน้องเม็ดนี่แม
0: ่ผมได้ไปเป็นประธานประชุมประชาไปพิจารณาอยู่จังหวัดละอยู่สารกลางเฮ็ดอยู่ครับ
1: เออนี่แหละครับกําลังเฮ็ดกําลังมือกันเดี๋ยว
0: กาฬสินธุ์ก็เฮ็ดแล้วก็ตอนนี้สิมาโกสุมพิสัยสารคามไปทางขุนลังพื้นที่หลายครับเพราะฉะนั้นพลังงานล่มเนี่ยคู่กันกับพลังงานแสงอาทิตย์ในการสูบน้ำคือสิมอสูบ
1: ก็ตรงนี้จากน้ำมันมันแพงตัวนี้ครับ
0: ครับ
1: น้ำมันแพงเห็นมาตัวนี้ก็เริ่มไปจากไฟฟ้าแล้วแต่ไฟฟ้าก็ยังแพงอยู่นะครับ
0: ครับ
1: แต่ได้กังหันพลังล่มเนี่ยเชื่อมต่อไฟฟ้าหมอไฟฟ้าบ้านห้องเนี่ยไฟฟ้าชนอะไรครับผู้พิพากษ์นี่ครับอันนี
0: ้ครับ
1: แต่ใช้ไฟสุดลงนะครับอันนี
0: ้แต่ว่าในกระทรวงกับกองทุนฟื้นฟูลุ่มน้ำเนี่ยจะเป็นพรบนี่ผมเสียเน้นพลังงบขนาดน้อยกับขนาดกลางใส่ในการสูบน้ำใส่ในครัวเรือนใส่ในให้ในหน้าครับมันต้นทุนบ่สูงครับ
1: แต่ดีพี่น้องโวยวายว่าผู้เห็นหน้าปลังเนี่ยหน้าปลังเนี่ยครับในใส่ค่ากระแสไฟแพง
0: ครับ
1: เมื่อเดือนที่แล้วเห็นท่านสสเอกรัฐพ้นสื่อพอที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรตอนล่ำหนุนชี้ทั้งหลายเนี่ยเราจะให้เปลี่ยนกระแสไฟฟ้าเป็นพลังงานแสงอาทิตย
0: ์ครับ
1: เหตุผลของเราก็คือนาแรงเนี่ยฝนมาตกอยู่แล้ว
0: ครับ
1: อย่าไปจ้าทุบมือที่ไรนะครับประเดี๋ยวเราหน้าฟังเฮ็ดนาแรงได้บ้างเนี่ย
0: ครับ
1: เขาใช้กระแสพลังงานแสงอาทิตย์ครับประเดี๋ยวน้ำเสียโฟกสิหลายครับมาต้องเสียเงินค่ากระแสไฟครับลงทุนเฉยเดียวเนี่ย
0: ครับ
1: อันนี้ก็ดีรถเสียใจแล้วนะครับอาจารย์ไอ้ผมจะขอต่อเรื่องน้ำมันเนี่ย
0: ครับ
1: น้ำมันมันแพง40 พระบาทก็สิหาสิบล้านครับแต่พี่น้องก็ยังใส่รถจื้อเราอยู่ครับเงินจะส่วนมากเงินเหรียญคู่บาจากข้าราชการนี่ครับมันประโยคน์ขนาดมันลดมันได้ซื้อรถแล้วนะครับเนี่ยอย่างหนึ่งสิครับเป็นปั่นจักรยานของผมได้แล้ว
0: คร
1: ับ ผ่านเมืองผมไปข้างหน้าแล้วครับเนี่ยได้เห็นใจอยู่นะครับแต่ว่าโอมันนี่ไหม
0: ครับ
1: โอมันน้ำมันเขาเจ้าดีเซลเขาเจ้าแช่เขาได้สักสตางค์เขาวันลิตรละไม่เกิน3บาทนี่ไ
0: หมน้ำค่าน้ำแพงกว่าน้ำมันครับ
1: เป็นประเทศไทยเขาขึ้นมาไปติดต่อสิน้ำมันจากโอมัน
0: ค่าอเมริกาขวางไว
1: ้เขาไปซื้อจากโอเปกจากโอเปกจากสิงคโปร์เนี่ยเขาก็ไปซื้อจากโอมันเนี่ยเมื่อไรวันนี
0: ้ได้
1: จากโอมันเนี่ยเอามาขายจากลิตรละ5บาท10บาทเนี่ยประเทศไทยพัฒนาหลายกว่าเดิมหมดเลยเอามาใช้รถไถรถไถหน้ารถปันรถต่างๆนี่ไ
0: หมครับ
1: ลิตรละ10บาทเนี่ยโอ้มันลดหลายเลยจาก40ลิตรละ10บาทเนี่ยเป็นไม่ได้ว่าเป็นไปได้เพราะประเทศพวกเขาผลิตแต่ว่าเขาขายแค่2บาทเป็นตังค์ซะเลยสตางค์ซะผมอ่านข่าว3สตางค์ต่อลิตรนะครับเลยมาขายมันเท่าจะขาบาทไม่เกิน10บาทโอ้ย
0: ประเทศนี้ประเทศเท่านโยบายมันบ่แม่นแบบเป็นกลางนู่นอย่าไปเอาใจอเมริกาหลายกลัวเพราะว่าบริษัทอเมริกามาลงทุนพอค่าส่วนใหญ่ก็ไปค้าขายกับอเมริกาแทนที่สร้างสมดุลไปค้าขายกับอิรักอิหร่านโอมานจีนรัสเซียวันเถาะบ่สมดุลอำนาจ
1: บริษัทฝรั่งหรือว่าสั่งแท้ๆเงินคนไทยจะจังเลยใช่
0: ครับ
1: คนไทยไปซื้อหุ้นหลายนะครับอันนี้ไปฟงไฟฟ้าเดี๋ยวคนไทยลงทุนหลายได
0: ้
1: แต่ว่าเอาซื้อบริษัทต่างประเทศมาจะซื
0: ้
1: อมาเนี่ยประเทศไทยผลิตกับมันหลายบอลทั้งนั้นเอาไทยกับพี่บอลกับมันตำแหน่งเพชรจะมีบอลมันแสดงนะครับหลายจังหวัดในประเทศไทยนี่แต่ว่าเป็นอย่างที่ผมเห็นลงกันเจ้าของเองขายตึกบ้านเจ้าของนี่เอาตึกของมาเลเซียอะไรต่อมาเลเซียผมมีลงกันเนี่ยมาเลเซียขายแต่มันดีเซลลิตรละ17บาทเอา40กว่าบาทแต่ว่าไปจับได้บัตรรัฐบาลไทยนี่ก็ได้เขามีซื้อแต่มันถึงหาจับคอนเทนเนอร์ผมนะครับอันนี
0: ้ครับ
1: ว่าเขามาเสียภาษีเสียภาษียังไงผู้ชายเขาพี่โอกาสเขาผู้ชายเขาผูกขาดเนี่ย
0: ครับ
1: ต้องมาเปิดเซรีน้ำมัน
0: เปิดเซ
1: รีน้ำมันอย่างที่ถือได้
0: จะโดยเฉพาะน้ำมันการเกษตรเนาะ
1: ทุกอย่างแหละครับอันนี้น้ำมันเขาไปซื้อที่เพราะผมเป็นกรรมการเป็นบอร์ดธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยลูกค้าเขามีเรื่องประมง
0: ครับ
1: ในตัวเรื่องบนยุกยังแถวภาคใต้ปรากฏว่าถามว่าเอาน้ำมันมาใส่ในเส้นเขาเลยไม่เอากลางทะเล
0: ครับ
1: คือ200ไมล์ทะเลเนี่ยมันเขตของไทยได
0: ้ครับ
1: ได้จับเลยแต่เกิดเลื่อย200ไมล์ทะเลไปแล้วนะครับเป็นแม่น้ำสากลไม่ได้จับเลย
0: คร
1: ับ ครับนอกเขตกฎหมายนะครับเขาก็ไปเอาตะพุ่นละนอกเขตมากแรงเขามากนะครับเต็มเรือเขามากเขามากเพื่อมาใส่ในกิจของเจ้าของครับประเด็นเขาเห็นว่าได้เพื่อน้ำมันลดต่ำกว่ามันคือมาเลเซียก็ได้แต่ไปจับคนเจ้าของที่ไปซื้อน้ำมันจากมาเลเซียเนี่ยครับประเด็นเดี๋ยวเคยมีแถวนึงนะครับที่คนไทยเฮาสมองใสได้เอฟทอส่งน้ำมันจากมาเลเซียมุดใต้ดินมาถึงไทยเน
0: ี่
1: ยส่งทอหมดไอ้เดียวเลยทหารไทยก็ไปจับเขาซะนะครับมาเนี่ยแต่ถ้าเขาปรับตามระเบียบของต่างประเทศเขาว่าน้ำมันเฮ็ดถึงกระบาดกระเมืองเขาได้บอกคนอยากไปซื้อโอมานนะมาขายได้ราคาบาทเนี่ยจะไม่ใช
0: ่ครับ
1: บาทเมืองจะพัฒนาเนาะลดต้นทุนการผลิต
0: เอาอเมริกากับอิหร่านกับจีนเศร้าลบกันแล้วน้ำมันของเขาว่าท่านลดได้หรอครับ
1: เจรจาน้ำมันลดหลายได้เนี่ยอ่านข่าวนะครับมาเนี่ยบ้านเขาแปลกเวลาขึ้นเร็วครับลงยากยากเนี่ย
0: ขึ้น6บาทแล้วขึ้นเที่ยละ3บาทอีกเที่ยละบาท50
1: เขายิ่งกันอยู่อิรักอิหร่านบุตรอยู่อิสราเอลนะ
0: ครับ
1: ให้ขึ้นราคาน้ำมันหรอ
0: ครับ
1: แต่น้ำมันล็อตสุดท้ายล็อตที่เขาขาก็ได้ซื้อมาทำได
0: ้ครับ
1: เอาน้ำมันเก่าติดได้ถังเลยมาขายขึ้นราคาเลยเพราะเขาลดตัวนี้น้ำมันมันยังลดของเขาอ้างว่าขายน้ำมันเขาได้เหมือนไม่ได้ขายเหมือนจะได้จะเติมเมื่อเอาไม่มาเติมเงินกะขายน้ำมันไม่ราคาถึงได้ตอนนี้ลดแล้วนะครับเนี่ยจะไปขายราคาน้ำมันสงครามเลยไปเอ็ดกระลุ่ยดอกไปขาดกระลุ่ยเลยเสร็จนะครับรัฐบาลกับท่านเขา
0: เราเดี๋ยวนี้
1: ตอนนี้คือการเมืองไทยเขาคือเนี่ยพรรคการเมืองต่างๆในเวลาลงเลือกตั้งเนี่ยไปเอาเงินจากพ่อข้าวันนี้ละ
0: ครับ
1: เขาสนับสนุนเศรษฐินมากเงินจากพ่อข้าน้ำมันพลังงานจากต่างๆสังเกตว่าเวลาเป็นรัฐบาลนะครับเอิ้นผู้นั้นมาหาลือเอิ้นผู้นี้มาหาลือนะครับมาเนี่ยก็เอิ้นเจ้าของเงินมากบอกความมันคงมันใจก็ว่าเราจะนำเจ้านโยบายนำเจ้าเลยนะครับท่านเนี่ยรัฐเริ่มเป็นเบี้ยร่างตลอดเลยการเลือกตั้งก็เป็นสิ่งที่ดีการปกครองระบอบประชาธิปไตยเนี่ยให้ประชาชนเลือกคนของเจ้าของไปได้นะครับเพราะไม่ว่าใครจะตั้งไปมากก็ตั้งเลยนะท่านเนี่ย
0: คร
1: ับเพื่อให้สิทธิเสรีภาพประชาชนเนี่ยก็แปลว่าที่เราติดกันเนี่ยพรรคการเมือง ให้สถาบันการเมืองเป็นให้พรรคการเมืองเป็นสถาบันการเมืองเนี่ยอันนี้พรรคการเมืองยังแลนหาเงินจากพวกพ่อค้าในทุนพวกพวกสีทงสีเท่ากันอยู่นะครับอันนี้บ้านเมืองจะไปได้ยังไงล่ะนะครับเป็นรัฐบาลมากเลยลดราคาแต่มันลดอะไรเพราะเราเงินไฟพ่อค้าแต่มันพลังงานมากลดอะไรอยู่เนี่ยครับประกาศทางฟังว่าจะลดนะครับพออยู่ไปพอสองอาทิตย์อ่อยลงยังก็ได้
0: คร
1: ับ สินค้าจะปุ๋ยด้วยกันปุ๋ยแต่สามารถหาเสียงนะปึ้งปังพูดอะไรกันเพราะว่าปุ๋ยนี่ทุกคนรู้ต้นทุนมันบ่หลายพอนะครับประเด็นพอสิแพงหรอกแต่ว่าเมื่อเขาไปแล้วนะครับตอนหาเสียงเอาเงินพ่อค้าปุ๋ยเขามาที่หลังบางส่วนบางพักนะครับเมื่อเป็นรัฐบาลแล้วก็เกรงใจเขาต้องปฏิรูปอะไรนี่คือปัญหา
0: แต่เขาขายเหมือนก่อนจังที่รถ
1: ตั้งโรงงานปุ๋ยก็ตั้งได้แต่พอตั้งตั้งอื่นตั้งได้ตั้งงานปุ๋ยรัฐบาลทำเองก็ได้แล้วสายกิจก็ได้เลยตั้งทกสยังตั้งได้รัฐสภาคิดเห็นบอกหลายๆบอกรัฐสภาคิดตั้งโรงงานปุ๋ยเป็นรัฐสภาคิดพอจะได้ที่ล่ะคือเขาเชื่อมาจากลูกยุคเพ่นตอนนี้เขาสู่รบอยู่เขายังขายถือกว่า
0: เขาอยากได้เงินไปซื้ออาวุธ
1: ยุคเพ่นกับรัสเซียเขาเชื่ออากาศช่วงนี้ตัวซื้อแม่ปุ๋ยถือบ้างนะครับเป็นโรงงานบาทไทยรัฐบาลไทยเป็นเจ้าของในผลิตเองเลย
0: เขาคือประเหตุเขาคือประเหตุ
1: คือประเหตุล่ะ
0: บัตรโรงงานขายเราก็เห็นดีครับยาสูบเนี่ยมันเป็นโรคปอดโรคมาเล่งเนี่ยคือเห็นดีเลย
1: อันนี้ว่ารัฐบาลให้ข้างไฟมากคือเขาโรงงานยาสูบรัฐบาลเป็นเจ้าของในกระไรนะครับ
0: บัตรโรงงานบัตรโรงงานร่วมกันมันผันว่าอยากเป็นเจ้าของอยากเป็นบริษัทมหาชน
1: อยากให้เราใช้เป็นนายกเรื่องอย่างเช่น
0: ว่าโอ้ยคักแน่แล้ว
1: เอาไฟบอกไฟจ๋าเดี๋ยวได้ขอหูเขาหรอกนะครับประเด็น
0: มาที่นี่เรื่องแก้ปัญหาพี่น้องคณะนี้พี่น้องย่านแรงสองหนเนี่ยด้านแรงสองหนเท่าสิแก้ปัญหาจังใดครับผมมีประสบการณ
1: ์น้ำใต้ดินหลายกว่าน้ำบนดินเพิ่งประปาหมู่บ้านสูบมัดคือมันขึ้นมันเหมือนนะครับเน
0: ี่
1: ยทำไมรัฐบาลไม่ระดมตอกฟ้าปาดานเ
0: นี่
1: ยโคตรเลยเกษตรกร
0: ระบอ
1: ใครที่มีนาแต่30ไร่ขึ้นไปก็ให้บอนึงเลย
0: ครับ
1: คนที่มี5ไร่10ไร่หรือ10กว่าไร่ดิให้รวมกลุ่มกันต่อให้บอนึงหรือ2บอนกระจายกันให้แบ่งน้ำก
0: ัน
1: แก้ปัญหาไฟแรงช่วงนี้นะครับ
0: ย่ามกังวลเอาโซลาร์เซลล์เป็นบอนโซลาร์เซลล์ย่ามมันขึ้นพลังงานล่ม
1: ถูกต้องเฮ็ดแต่ยังบ่เฮ็ดกันนี่ครับผมไปประเทศอินเดียประเทศอินเดียผมมีแม่น้ำใหญ่ปานเท่าใดถ้าจะไปนำโคค่าเนาะ
0: คือ
1: ที่เขากวงเนี่ยเขาใช้น้ำบาดาล
0: ครับ
1: เขาใช้น้ำบาดาลสูบน้ำสูบดำหน้าเด้ไปเบิ่งเรื่องประเทศอินเดียหน่อย
0: ครับ
1: ประเทศอินเดียเขาบ่ฮอกฝนขอเขาว่าขอแต่มีน้ำมันกับเครื่องสูบน้ำนี่แหละเขาบ่ฮอกฝนเลยเป็นว่าที่เขาสูบน้ำใส่ดินมาใส่นะครับประเทศ
0: ครับ
1: อลังแสงอาทิตย์เขายังบ่หลายตั้ง
0: เป็นเดียวรู้จักกับพี่สันทัดล่อเสนาว่าเราไปทำงานอยู่ลิเบียตะกี้เหตุไทยอีสานเหมือนกันเขาจ่อน้ำบาดาลลงไปใต้ทะเลมันเป็นบึงขนาดใหญ่อยู่ใต้น้ำ500เมตรนี่กัดดาฟีเหตุข้องใหญ่พันกว่ากิโลไปทั่วประเทศระบบนี่เขาสูบน้ำใต้ดินมาใส่เลยครับกลางทะเลทรายซาฮารานะของเขาคือประเทศคือเขา
1: ใช่
0: ครับ
1: เมื่อกี้เราใส่ลูกสาวลงมาจากอบจ.อะไรได้เป็นแบบยางต้นแบบเนี่ย
0: คือมาลงแบบนี้
1: เพราะจะซื้อรถเจาะบาดาลเนี่ยเราจะ20คันเพื่อนละคันละ
0: คัน
1: สูบไปเจาะไอ้นะครับประเดี๋ยวบอกแล้วเพื่อนหน่อยเจาะแล้วเร็วกับมอซอยเพื่อนใหญ่นะครับประเดี๋ยวแต่จะได้โอกาสอยู่จะไม่ใช่
0: ครับ
1: หนึ่งเลยนะครับลูกสาวประเดี๋ยวอายุ36ปีจบปริญญาตรีจากประเทศอเมริกาจบปริญญาโทจากประเทศอังกฤษด้านเศรษฐศาสตร์นะครับ
0: เป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าดิ
1: เป็นรองคณะบดีวิทยานานชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
0: ครับมีสายทัศน
1: ์เล่ากันไปได้ทุนของมหาวิทยาลัยทุน 100% ของมหาวิทยาล
0: ั
1: ยพระจอมเกล้าพระนครเหนือเรียนด็อกเตอร
0: ์ครับ
1: ประเด็นด็อกเตอร์ไม่ว่าราคาล่าก็สร้างอยู่เพราะเขาเลยบริยาทเลยล่า
0: ครับ
1: ติดทุนกระจอกนะครับจากไอ้คนนุ่มๆเนี่ย36ปีมีความคิดความอ่านเนี่ยอยากไปค้าไปขายกับฝรั่งแม่จำไม่ใช่เป็นนายกอบจแต่ว่าพออยู่เมืองไทยหรอกไปต่างประเทศเลยไปคุยกับต่างประเทศเขาเปิดตลาดราคาเขาไม่ต้องง้อรัฐบาลไม่ต้องง้อทบส.แต่อบจรับซื้อเขาเองเลยเพชรมองรับซื้อเขาซีบุ้งเมืองมีไส้โล่หกเขาฟ้อมมีโล่งสีเขาฟ้อมเลยสีเขาโช
0: ค
1: ต่างประเทศว่าต้องมาผ่านเมืองไทยว่าต้องผ่านได้ด่านายกอบจมีความรู้ต่างประเทศอยู่แล้วเนี่ยส่งไปขายประเทศจีน อิรักอิหร่านหนุนมันจะมาขายแถวยุโรปยุโรปเนี่ยมันแย่งกันหลายตลาดไม่แข่งอินเดียแข่งเวียดนามเขายากเขาไปจอดตลาดตอนออกกลางเลยอิหร่านอิรักเนี่ยซื้อเขาได้เนี่ย
0: ครับ
1: อิรักอิหร่านพวก
0: ซาอุ
1: อิสราเอลพวกนี้พวกคาร์กันเนี่ยกินเขาอยู่แล้วนะครับมันยิ่งแข็งมันกินเขาอยู่แล้วเขาไปขายเขาให้พวกนี้ในนั้นสดพร้อมตัวขายน้ำมัน
0: ตะกี้ดร.นันทมนต์ดร.สุภจีนี่เขาพากันเห็ดมันยิ่งเห็ดเวียกเกียงนี่ไปทุกประเทศใช้ได้เนาะ
1: เออเออคนนอกจะไปเจรจากันคือบ้านนอกเนี่ยล่ะ
0: ครับ
1: ไปมาหาดูกับฮักคนนั้นล่ะนะครับประเดี๋ยวธรรมดาเราให้เกียรติเขาแน่นะครับประเดี๋ยวไปเยี่ยมไปยามเขาเขาฝากกันทุเรียนไปฝากแน่เขาบ่มีเนาะ
0: ครับ
1: เขาไม่ทุเรียนไปฝากต่างประเทศเดี๋ยวกินแน่แต่ขายทุเรียนพร้อมแต่ระบายสินค้าเขาพร้อมนะครับประเดี๋ยวโอ้คิดใจได้เสียดายโอกาสรอเลี้ยงอยู่ได้ดีนะครับประเดี๋ยวแต่ว่าเราซื้อเขาไว้เนาะซื้อเขาเกษตรกรอบจ.แล้วซื้อเองนี่แม
0: ่ครับผม
1: สีเองอบเองสีเองแล้วอบจ.ส่งไปขายต่างประเทศเองนี่โอ้สิบดีมาเจอ
0: ถ้าว่ามาที่นี่เฉพาะการนี่เนาะผมกับดร.เอกภาพเขาเครือข่ายเฮานี่ต้องรวบรวมรายชื่อเสนอกฎหมายประกาศยัดธนาคารสหกรณ์คู่ไทยให้ผู้ปกครองให้ใช้บ้านให้คู่บาอาจารย์นักเรียนได้ถือหุ้นธนาคารทรัพยากรกระทรวงทรัพยากรน้ำกระทรวงกองทุนฟื้นฟูประกาศยัดกองทุนฟื้นฟูพัฒนาลุ่มน้ำที่3นี่เฮาต้องไปเอารายชื่อไทยบ้านย่างหน่อยหมื่นชื่อแต่ว่าผมคิดว่าสิเอาจักแสนชื่อเฮาต้องซอยกันได้จังที่เป็นกฎหมายของเจ้าของแม่นบ
1: ่ดีจังเอาใช่ผมไปตามประเทศอเมริกาไปหลายประเทศนะครับประเทศธนาคารเขามีทุกเมือง
0: ครับ
1: มีทุกเมืองบริษัทเขาในเมืองเขาได้แหละนะครับประเทศเพราะเขาการตั้งธนาคารกับตั้งเงี้ยครับประเทศเงินทุนและดมยากเขาไปจัดเอาใช่นะครับรัฐบาลนายจักแสนล้านซะ
0: คร
1: ับลบพึ่งแสนล้านเอาแต่พวกใช
0: ้คู่ถือหุ้นคู่ถือหุ้นอยู่ในสหกรณ์ประมาณ 1.5 ล้านล้านแล้วครับหลายขมู
1: ถ้าเจอหุ้นคู่มาเนี่ยก็ได้เนาะ
0: ได
1: ้แก้ปัญหาคุณนี่สินคู่ให้ได้เลย
0: หายไทยบ้านมาซอยเอาเหลืออีก3นาทีสิฝากพี่น้องสิเว้าสิจ๊าดเรื่องบ้านเรื่องเมืองจังได๋ก็เว้าต่อพี่น้องเลยครับ
1: เอาได้ครับผู้ช่วยพระอาจารย์แล้วเหลือ3ตื่น
0: ครับเหลือ3
1: 3นาทีเนาะฝากพี่น้องเข้าใจจริงๆนะครับแล้วจักมื้อนึงนะครับเขาต้องมีคนดีขี้มากขาวมาแก้ปัญหาบ้านเมืองนะครับแต่ว่าเขาต้องมีสามัคคีกันนะครับพอไปหน้าทางเหนียวกันโดยเฉพาะผู้ที่อยู่อีสานบ้านนอกลูกบ้านนอกรับกันนะลูกชาวไร่ชาวนาเนี่ยมีครอบลูกก็แล้วแต่เขาจะถึงบ้านถึงเมืองอันหนามาหากันมาคุยกันแต่ว่าบ้านเขาบ่เจริญเพราะยกย่องคนบ่จบรับกันนะครับนี่พอยังแจ็คแล้วต้องบูกหัวว่าอาจารย์ดีอย่าได้ลื่นอย่าเขาว่าเ
0: ฮ
1: ็ดบ่ได้แต่อีสานมาหันหนามาหากันคือผมว่าจะโดยใช่ที่คุยกันทุกท้อที่เดียวกันพัฒนาบ้านเมืองแนวคิดไปมีไปทุกสมการจากบ้านนอกมาแก้ปัญหาด้วยกันนะครับเนี่ยเขาเคยคิดได้สมัยตะกี้เขาอยู่บ้านนอกแต่เขาไม่มีเงินเมื่อเขามีความรู้มีอำนาจแล้วนะครับเขามีเงินแล้วมาแก้ปัญหาภาคอีสานนอกให้เป็นดินแดนแห่งทองคำดินแดนแห่งเงินแห่งทองดินแดนที่คนไม่มีหนีไม่สินจักเตือนได้ตามเราใช่ขอสวัสดีครับ
0: อาทิตย์หน้าเอาเรียวก็เก่าด้วยเอาเรียวก็เก่าเอาก่อนสามโมงครึ่ง
1: ครับอาจารย์ครับเสียดายเสียดาย
0: ครับ
1: ขอบคุณครับโชคดีสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับท่านเอกภาพพ่นซื้อที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่าราชภัฏสารคามแล้วก็เป็นผู้มีประสบการณ์ในการบริหารงานเป็นรองเลขาธิการนายกก็เป็นมาแล้วเป็นนายกอบจหลายสมัยเป็นส.ส.เก่าสมัยเป็นที่ปรึกษากระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับฝากพี่น้องไว้ในการบ้านเกิดเมืองนอนของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสารคามยุคใหม่ก็เลยจับมือกับกรรมการลุ่มน้ำซี่กับสำนักประชาสัมพันธ์เขต1ต่อไปก็สิบวกเขต2สถานีในลุ่มน้ำโขงลุ่มน้ำซี่ลุ่มน้ำมูลในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารฟังทัศนคติต่างๆเหลืองผู้ชี้ข่าวลุ่มน้ำก็สิรายงานเขามาหาผมทั้งทางตรงทางอ้อมเขาไปสู่สถานีต่างๆได้แล้วก็มีศิษย์เก่าที่เป็นผู้บริหารบ้านบริหารเมืองบริหารท้องถิ่นอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองก็สามารถเป็นชื่อกลางได้มื้อนี้ขอบคุณพี่น้องสุผู่สุเคิ่นนะครับขอบคุณท่านผู้อำนวยการสถานีทุกสถานีที่กำลังลิงสัญญาณอยู่โดยเฉพาะพี่น้องผู้ฟังที่ได้รับฟังแล้วก็นำความคิดไปเผยแผ่มื้อนี้อยู่ดีไม่แห้งสุผู่สุคนผมผู้ซอยศาสตราจารย์ดร.อวยชัยวาทาอำราพาจากไปก่อนสวัสดีครับ
2: ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดสัปดาห์หน้าอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพ พระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดสัปดาห์หน้าโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
6: กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศในวันนี้ทั่วประเทศยังมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลาง

0: พาะช่วงวันที่24ถึง27มิถุนายนเนื่องจากมรสุมยังคงพัดปกคลุมอยู่มาริชโยรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเข้าเคลียร์พื้นที่เหตุการณ์สาดอาคารพาณิชย์ร่วงหล่นบริเวณถนนพระราม4แล้วเสร็จแต่ยังขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการสัญจรระหว่างรอตรวจสอบโครงสร้างอาคารกรุงเทพมหานครโดยสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์รายงานความคืบหน้าเหตุการณ์สาดอาคารพาณิชย์ชั้น2ร่วงหล่นบริเวณถนนพระราม4ใกล้แยกหมอมีวันนี้ว่าเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการรื้อถอนส่วนที่ได้รับความเสียหายและเคลียร์พื้นที่ตลอดคืนที่ผ่านมาเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและผู้ใช้เส้นทางโดยสามารถเข้าดำเนินการเคลียร์พื้นที่แล้วเสร็จเมื่อเวลา 4:30 นาทีที่ผ่านมาและดำเนินการล้างทำความสะอาดพื้นที่แล้วเสร็จเมื่อเวลา 5:00 นทั้งนี้ได้ติดตั้งรั้วกั้นพื้นที่บริเวณจุดเกิดเหตุและปิดการจราจรจำนวน2ช่องทางด้านหน้าอาคารเพื่อความปลอดภัยของประชาชนระหว่างรอการเข้าตรวจสอบและประเมินสภาพอาคารโดยละเอียดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการสัญจรบริเวณจุดเกิดเหตุและปฏิบัติตามป้ายแจ้งเตือนและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี4จับกลุ่มเครือข่ายผู้จัดหาบัญชีม้าให้กับกลุ่มสแกมเมอร์และการพนันออนไลน์
2: พันตำรวจโทวีรพลกันทวงศ์รองผู้กำกับการ2กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี4นำเจ้าหน้าที่ส่วนที่กำลังเข้าจับกุมนางสาวสุภัตราขอสงวนนามสกุลอายุ33ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดแม่สอดในข้อหาเป็นธุระจัดหาและรวบรวมบัญชีม้าให้กับขบวนการสแกมเมอร์และเครือข่ายพนันออนไลน์ภายหลังหลบหนีจากพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากไปพักอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่โดยนำหมายค้นศาลจังหวัดเชียงใหม่เข้าตรวจค้นบ้านพักในพื้นที่ตำบลสันทรายน้อยอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่จากการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหารายดังกล่าวมีบทบาทสำคัญในการรวบรวมและจัดส่งบัญชีม้าให้กับกลุ่มสแกมเมอร์และเว็บพนันออนไลน์สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้จับกลุ่มผู้จัดหาคนมาเปิดบัญชีม้ารายหนึ่งและขยายผลจนพบความเชื่อมโยงมาถึงผู้ต้องหารายนี้และอยู่ระหว่างเร่งขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการเปิดบัญชีม้าเพิ่มเติมอีกหลายรายดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
4: FM 99.50 MHzสวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
5: เอา
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์รับฟังวิธีออนไลน์ที
7: ่ edu.khonkan.phd.go.th
6: โทรศัพท์โทรสาร043-306-268
8: เจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพรบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นเทิงผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุเทิงท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มความเสียหายต่อโตรถคุ้มหับพิสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคุ้มคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พอและก็เช็คมือมัดอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันขอบพ่อคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้าสำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้เฮ็ดประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เฮียงข้างสุคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตเด้อทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect แล้วก็สำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
9: แจ้งความที่ผู้ไว้

0: Question one.
1: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
2: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประโปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น

0: พี่น้องเอ้ยให้เฮามาค่อยเพียรสร้างเสมอแตนแตนซอให้เฮามาสร้างปอสืบไว้เสมอเพิ่งสืบหั่งทุกเสาเสาอาทิตย์เป็นโอกาสใหม่ที่เฮาสามารถสร้างสิ่งดีๆให้กับตัวเองบ้านเมืองและสังคมกับรายการธรรมะย่ามเสาดำเนินรายการโดยบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น
1: เฝ้าหลับให้เฝ้าตื่นพัฒนาคนให้รับใจ

0: ความคิดวัดถูกประสงค์ตั้งต่างความหวังเพื่อพระสงฆ์ให้เจริญขึ้นการศึกษาต้องมาก่อน
1: เจริญพรสาธุชนผู้ฟังทางบ้านทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยในรายการธรรมะงามเศร้าจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเขตขอนแก่นหรือว่ามจร.ขอนแก่นออกอากาศทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์นะก่อนเข้าสู่รายการในเศร้ามื้อนี้ก็พาญาติโยมพี่น้องเฮาน้อมนับลำลึกในมหากรุณาธิคุณถือว่าเป็นการน้อมถวายความอาลัยอย่างสุดซึ้งแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาบดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราธิดาผู้ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจนานาประการเพื่อประเทศชาติเพื่อพระพุทธศาสนาและประชาชนชาวไทยตลอดพระชนชีพเนื่องในวาระแห่งการสิ้นพระชนเมื่อวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ขอน้อมนำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและน้อมถวายความอาลัยเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้11มิถุนาพระองค์พาอำลาราชพิมานมาศเมืองเมนหน้าแดนสวงสำนึกบุญพระคุณล้นชนทั้งปวงองค์แด่ดวงสถิตไทยไปนิรันดร์อาตมาพาพระมหาธิวัตรพัตรกวีมื้อนี้ได้มาพบพ่อกับสาธุชนคนพุทธพี่น้องผู้ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมะยามเศร้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์นะครับซึ่งถือว่าเป็นหรือว่าสวท.ขอนแก่นนะโดยในนามของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเขตขอนแก่นหรือว่ามหาจุฬาขอนแก่นหรือว่ามจร.ขอนแก่นมื้อนี้ก็ได้มาพบมาพ้อกับสาธุชนผู้ฟังจังที่ได้เกริ่นนำเข้าสู่รายการก็สิเห็นได้ว่าชีวิตของมนุษย์หรือว่าของคนเฮานั้นบ่ว่าสิเกิดมาอยู่ในชนชั้นวรรณะใดแม้สิยิ่งใหญ่เพียงใดก็ล้วนอยู่ภายใต้กฎของความบ่เที่ยงนะพระพุทธองค์ก็เลยสอนให้พวกเฮาได้สร้างคุณงามความดีให้ละเว้นความชั่วให้ชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสซึ่งถือว่าเป็นหัวใจแห่งพระพุทธศาสนาซึ่งปรากฏอยู่ในโอวาทปาติโมกข์แม้การเวลาสิผ่านมากว่า 2,500 ปีก็ยังทันสมัยแล้วก็ใส่ได้จริงแม้ในโยกลุกในโลกยุคปัญญาประดิษฐ์หรือว่าพี่น้องเฮาก็สิเห็น AI ซึ่งกำลังเข้ามาเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างรวดเร็วอันนี้ก็สิเห็นว่าทุกชีวิตก็เปลี่ยนแปลงไปการดำเนินชีวิตของหมู่เฮาเจ้าข่อยผู้ยังคงอยู่นี่ก็ต้องดำเนินไปกะน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าลูกเธอเพิ่นในมื้อนี้กะที่ทางมหาวิทยาลัยได้กำหนดหัวข้อในรายการธรรมย่ำเศร้าที่พบกับอาตมาคือพระมหาธิวัตรพัตรกวีทางวิชาการเป็นด็อกเตอร์เป็นประธานหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาไทยของมจร.ขอนแก่นนะมื้อนี้ก็เวียนมาครบวาระในการนำธรรมะย่ำเศร้ามาตอนพี่ตอนน้องสาธุชนคนพุทธของเฮาในหัวข้อที่ว่าโอวาทปาติโมกข์ในโลกสมัยใหม่ละการทำดีละสัวทำจิตให้พองใส กับการใส่ชีวิตในยุค AI ฟังเบิ่งหัวข้อก็สิยาวจักหน่อยโอวาทปาฏิโมกข์ในโลกสมัยใหม่หลักการทำดีทำใจให้พ่องใสกับการใส่ชีวิตในยุค AI เฮาก็สิเห็นได้ว่าทุกมื้อนี้โลกเฮาเปลี่ยนแปลงเร็วกว่าอดีตหลายเท่าตั้งแต่สมัยพ่อแม่ปู่ย่าตายายลูกหลานจังรุ่นอาตมาเกิดมาก็สิได้เห็นความค่อยๆเป็นค่อยๆไปของพ่อของแม่ของปู่ย่าตายายมีชีวิตที่เรียบง่ายสโลไลบ่ได้ฝ่าวบ่ได้ฟังน้ําไผซุมื้อนี้ก็สิเห็นได้ว่าโลกเปลี่ยนแปลงเร็วก็เลยต้องมีเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อสิทดแทนเข้ามาเพื่อสิซอยเหลือจังเฮาเห็นก็คือว่าด้วยปัญญาประดิษฐ์นะหรือว่า AI เขามาซอยคิดซอยเขียนซอยวิเคราะห์แต่ก็มีคำถามที่เกิดขึ้นว่าเทคโนโลยีก้าวหน้าแล้วนี่ใจคนสิก้าวหน้าตามเทคโนโลยีหรือบ่เทคโนโลยีก้าวหน้าแล้วใจคนก้าวหน้าตามหรือไม่อันนี้ฟังเบิ่งก็สิเห็นความสำคัญอยู่ดินะเชื่อมโยงให้เฮาได้เห็นว่าเทคโนโลยีกำลังพัฒนาไปในไพ่ภาคหน้าแล้วใจคนเฮาล่ะกลับมาเบิ่งอยู่ในใจเจ้าของบ่เบิ่งใจเจ้าของบ่มีการก้าวหน้าไปตามบ่คือจังก่อนบทหนึ่งบอกว่าวันเปลี่ยนคนคนเปลี่ยนวัยคิดให้ซึ้งวันวันหนึ่งได้อะไรใหม่มาเสริมเกิดเป็นคนควรสร้างค่ามาต่อเติมสิ่งใดเพิ่มดีหรือชั่วถามตัวเองถามเบิ่งว่าเจ้าของพัฒนาไปซ้ำเทคโนโลยีบ่ยังสิเขาก็สิได้เห็นว่าจังนกตัวอย่างกรณีว่าจังอยู่ทางมหาลัยก็มีนิสิตมีนักศึกษาที่อาตมาได้บรรยายได้จัดการเรียนรู้ให้นิสิตยังยกตัวอย่างเหตุการณ์เช่นว่ามีนิสิตคนหนึ่งใส่ AI เขียนรายงานเขียนบทความแบบทั้งเล่มเลยบอกว่าแต่นิสิตหรอกครูบาอาจารย์ทุกคนนี่ก็ใส่เครื่องไม้เครื่องมือใส่ AI ทำรายงานทั้งฉบับออกมายังสวยงามแล้วก็ผลการประเมินปรากฏว่าก็ได้คะแนนดีผลประเมินรูปเล่มอาจารย์ประเมินให้ผ่านแต่ว่ามาถามนิสิตแบบนี้มาถามแต่ว่านิสิตบ่สามารถที่จะอธิบายเล่มรายงานของเจ้าของได้บ่สามารถอธิบายว่ารายงานที่เจ้าของเขียนเป็นไปอย่างใดตอบคำถามบ่ได้อธิบายบ่ถูกจังซี่ก็เห็นเกิดเหตุการณ์ยิ่งขึ้นก็เลยมีคำถามต่อไปว่าในยุคที่บอกว่าเป็น AI นี่ AI สลาดขึ้น AI นี่สลาดขึ้นซุมือนับมือนับสลาดเถอะแต่ว่าคนเฮานี่ฉลาดขึ้นนํา AI บ่นี่ก็เป็นคําถามที่ย้ําขึ้นมาอีกเป็นคําถามที่เตือนจิตสะกิดใจพวกเฮาท่านทั้งหลายตั้งแต่คําถามแรกว่าเทคโนโลยีก้าวหน้าแล้วใจเฮานี่ก้าวหน้านําบ่หรือว่า AI ซุมื้อนี่อู้ฉลาดขึ้นตากจากที่ปี2ปีที่ผ่านมาถ้าญาติโยมได้ใช้ AI ก็สิเห็นว่าเขาเคยให้ใส่ AI แต่งรูปนั่นแต่งรูปนี่ให้เขียนนั่นเขียนนี่เขียนขอความเมียงให้กับพระท่านได้คมพระท่านได้ถือพระท่านได้ครบถ้วนปันใดซุมื้อนี้เลี่ยนรูปไว้ AI เลี่ยนรูปแบบได้รวดเร็วสามารถที่สิสร้างภาพขึ้นมาสร้างโปสเตอร์โฆษณาประชาสัมพันธ์ได้มาอย่างรวดเร็วภายในเวลาบ่กี่นาทีนี่นะ AI ก็เลยฉลาดขึ้นแต่ว่าถามว่าคนเฮาฉลาดขึ้นบ่อันนี้ก็เป็นที่แต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือว่าพระพุทธเจ้าเพิ่นใช้หลักการคิดแม่น AI ที่ฉลาดขึ้นแต่ว่ามันก็เรียนรู้จากคนนะครับเขาก็สิสังเกตได้ว่า AI ก็เรียนรู้จากคนคนใช้งาน AI ดูรู้เลยเก็บข้อมูลเก็บความคิดเก็บวิธีการคำสั่งที่เฮาสั่งให้ AI เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ให้จังซี่AI ก็เก็บความรู้องค์ความรู้อันนี้คือความฉลาดของ AI แล้วก็สร้างสมมาแล้วก็ฉลาดขึ้นนะถามว่าเฮาถามเฮาเอาหลักคิดหลักวิธีการของ AI ในการบันทึกข้อมูลต่างๆได้รวดเร็วเนี่ย เอาไปใส่ในการพัฒนาเจ้าของก็คือสิดีอยู่พุทธะคือยังเอาง่ายๆว่าลักธรรมของพุทธเจ้าเนี่ยพุทธเจ้าให้ลักคิดไว้กว่า 2,500 ปีที่ผ่านมาแล้วดิเนี่ยยังที่ยกขึ้นเป็นนิเคบทบอกว่าโอวาทปาติโมกนะยกขึ้นเป็นอัลัมพบทนะนิเคกับพบทก็อาจจะเป็นภาษาทางธรรมจักน้อยนะแต่ว่าอัลัมพบทก็พ่อสีเคยได้ยินนะนิเคพบทบทตั้งต้นอัลัมพบทบทตั้งต้นเดียวกันนะบทว่าที่ยกขึ้นไว้เบื้องต้นยังภาษาบาลีถึงถือว่าหลักคิดที่เป็นหัวใจหลักสำคัญของพุทธศาสนาคือละความสัวทำความดีทำจิตใจให้ผ่องใสถ้าเราลองออกลักนี่มาจับในสังคมยุค AI สิเป็นจังไดมันนี่สิพาหยาดหยาดโยมเอาค่อยๆเอาลักถ้ำมาประกอบในยุค AI เบิ่งเนาะบอกว่าหลักการเนี่ยจังลักตัวเนี่ยซึ่งว่าเป็นหัวใจลักของพุทธศาสนาที่เรียกว่าโอวาทปาติโมกเนี่ยสำคัญว่าพุทธเจ้าแสดงในวันนาคบูชาซึ่งปีนี้กับผ่านมาแล้ว2569ผ่านมาแล้วในช่วงเดือนกุมภาพันธ์มีนาช่วงเดือนกุมภาพันธ์อสิทธิ์ไล่ๆมามีนาจักน้อยปีนี้เป็น82คนก็สิทธิ์ล่วงมาช่วงเดือน4ที่ผ่านมาแล้วนะนี่ก็ย้อนขึ้นไปน้อยนึงนะครับพระญาติโยมเฮาย้อนขึ้นไปน้อยนึงว่าพระเจ้าเพิ่นประทานโอวาทปาติโมกข์ให้แก่พระสงฆ์ที่มาชุมนุมกันโดยมีได้นัดหมาย 1,250 รูปนะมาประชุมนุ่มกันบ่ได้นัดหมายแล้วก็เห็นโอกาสสำคัญก็เลยประทานโอวาทปาติโมกข์ซึ่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่อุบัติเกิดขึ้นในโลกล้วนแต่ประทานโอวาทปาติโมกข์นั้นซึ่งประกอบไปด้วยหลักการ3อุดมการ4วิธีการ6นะแล้วหลักการ3อุดมการ4วิธีการ6เหล่านี้เขาเสียวมาจับในยุคที่บอกว่าเป็นปัญญาประดิษฐ์ AI ได้จังใดนะก็สิพาญาติโยมเฮาไปเบิ่งนำกันนะคำว่าสัพพะปาปัสสาการนังเป็นหนึ่งในหลักการ6หลักการ3นะแต่เฮาสิเอาหลักการ3กับโลก AI มาเทียบใส่กันนะก็ลองเบิ่งเนาะสิเป็นจังได๋นะภาษาบาลีบอกว่าสัพพะปาปัสสาการนังข้อที่1ในหลักการ3คือสัพพะปาปัสสาการนังการไม่ทำบาปทั้งปวงนี่คือธรรมะที่บอกว่าบ่เฮ็ดบาปละก็คือละความชั่วละเพราะฉะนั้นในยุค AI เฮ็ดกันเฮาก็ต้องมีการระมัดระวังนะถ้าว่าละความสัวสิมีอยู่2อย่างคือถ้าละบ่ทันได้เกิดขึ้นเฮาก็ระวังไว้ระวังไว้ถ้าเกิดขึ้นแล้วก็ต้องละเกิดขึ้นแล้วต้องละถ้าบ่ทันได้เกิดขึ้นก็ต้องระวังเพราะลูก AI คือกันนะเฮาก็สิเห็นการเกิดขึ้นของข่าวปลอมนี่fake news บ่ภาษาอังกฤษเพิ่นเอิ้นการหลอกลวงในโลกของออนไลน์การคัดลอกผลงานผู้อื่นจึงสี่เป็นต้นนะครับเรียกว่ายุค AI ต้องระวังพันการกระเชื่อมโยงเข้าไปหาการบ่ทำบาปทั้งปวงได้ซึ่งเรานี่ถือว่าเป็นทุจการทุจริตคือการประพฤติชั่วทั้งหมดเลยการสร้างข่าวปลอมขึ้นมาก็สิเป็นการหลอกลวงสร้างขึ้นมาเพื่อหลอกลวงกับเรียบร้อยแล้วเป็นกับผิดศีลแล้วผิดศีลข้อ4มุสาวาทาแล้วนะการไปหลอกลวงผู้อื่นถ้าสําเร็จได้มาซึ่งสิ่งนั้นที่เจ้าของหลอกลวงมาได้ก็เป็นอทินนาทานนะผิดศีลข้อ2นะถ้าเกิดว่าเป็นหลอกลวงผู้อื่นหลอกลวงลูกเมียภรรยาสามีผู้อื่นบุคคลที่เป็นที่รักบุคคลที่มีเจ้าของแล้วไปหลอกลวงเขาแม่จริงสิกับผิดศีลข้อ3หลอกลวงเพื่อนำไปสู่การฆาตกรรมอย่างต่างๆผิดศีลข้อ1หลอกลวงเกิดจากอบายมุขผิดศีลข้อ5บากันไปเชื่อมโยงไปหลายอย่างเห็นบ่อันนี้ถ้าขึ้นอยู่กับการใส่ภาษาการใส่อย่างต่างๆนี่ใส่บ่เกิดประโยชน์ก็นำไปสู่โลกแห่งการหลอกลวงเพราะนั้นเฮาต้องระมัดระวังในฐานะเฮาก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ที่ดีที่สุดก็คือเจ้าของบ่ไปเฮ็ดจังซั่นนะเฮาบ่ไปสร้างข่าวปลอมหลอกลวงผู้นั้นผู้นี้บ่หลอกลวงในโลกออนไลน์แล้วก็สําคัญในทางวิชาการนะทางวิชาการนี่ก็คือบ่คัดลอกผลงานผู้อื่นซุมมาง่ายๆอย่างที่อาตมาได้บอกในเบื้องต้นว่า ใช้ AI ในการทำงานวิชาการแล้วก็มีความรวดเร็วในการค้นหาข้อมูลจะให้ AI ซอยวิเคราะห์ซอยปรับสงเคราะห์คอยทอยตรวจงาน AI ทำได้นะขึ้นอยู่กับคำสั่งขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้สร้างไปอีกได้มั้ยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกมุมมองนึงที่บอกว่าในยุค AI เนี่ยเราต้องระวังนะเป็นยุคที่ต้องระวังระวังข่าวปลอมระวังการหลอกลวงระวังการขัดหลอกผลงานผู้อื่นตัวเฮาเองคำว่าระวังก็คือระวังจากภายนอกแล้วก็จากภายในเจ้าของก็บ่ต้องเฮ็ดมันเกิดที่กันบ่ควรไปสร้างข่าวปลอมขึ้นมาบ่สร้างไปโพสต์ในสิ่งที่บ่เป็นประโยชน์นำไปสู่ความขัดแย้งนำไปสู่อย่างต่างๆนั่นแหละสิอันนี้ต้องเกิดการระมัดระวังนะ AI เป็นเครื่องมือแต่ศีลธรรมต้องเป็นของมนุษย์คือเฮาใส่ AI เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ใดเกิดการเผยแพร่ธรรมใดสร้างรูปแต่งรูปใดนะผู้บางคนอยู่กับ AI หลายเฮาก็สามารถที่แยกแยะออกได้ว่าอันนี้คือภาพที่เกิดจากขึ้นจาก AI อันนี้คือวิดีโอที่สร้างด้วย AI นะต่างๆนั่นน่ะแล้วเฮาก็ควรไปบอกว่าเฮาสร้างภาพด้วย AI ลางเทื่อคนบ่ฮู้แต่ซุมื้อนี้เพิ่นก็เริ่มฮู้ทางแล้วเริ่มพอสิมองออกแล้วว่าอีหยังคือ AI อีหยังคือโลกแห่งความจริงสุดท้ายแล้วเฮาก็ต้องอยู่กับความจริงจังๆอาตมามาแยกก็ใช้AI ซอยในการค้นหาข้อมูลว่าเมื่อนี้สิดำเนินรายการเรื่องโอวาทปาติโมกกับโลกแห่ง AI ปัญญาประดิษฐ์อยู่ในสังคม AI ปัจจุบันเนี่ยควรสิบอกเป็นแนวทางใดนะมันก็หาค้นหาข้อมูลได้สามารถที่สิมีแหล่งอ้างอิงที่ชัดเจนได้บอกคำสั่งให้ค้นหาข้อมูลในแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถืออย่างเฮาก็ระบุไปแล้วก็มันก็ขึ้นอ้างอิงข้อมูลอิหยังมาให้อย่างชัดเจนอันนี้ญาติโยมเฮาคือกันดีบ่ดีเฮาก็สามารถที่สิใช้ AI ในการตรวจข่าวที่บ่จริงได้ตรวจข่าวปลอมตรวจการหลอกลวงมื้อนี้ผู้ขายได้ยินคํานี้สิเป็นจังได๋รู้สึกว่า AI ก็มีความเป็นกลางเรื่องที่เฮาคุยกับ AI คุยกับโลกที่เป็นปัญญาประดิษฐ์มันจังนึงก็มีความเป็นกลางเด้มันจังนึงมันก็กําลังเรียนรู้นําเฮาว่าเฮากําลังเว้าหยังเฮากําลังส่งข้อมูลอีหยังให้มันก็ค่อยเก็บค่อยเก็บข้อมูลเฮาไว้แล้วก็สิพัฒนาปัญญาต่อไปบางทีเฮาก็ลงย่องมันเด้บางทีก็ลงย่อง AI โอ้เจ้าคมขึ้นหลายเด้อนี่คําเว้าคําจาของเจ้าคมขึ้นหลายฮู้ขึ้นหลายมันก็บอกว่าเฮาก็ได้เรียนก็เรียนนําผู้ถ้าเหตุนี่ล่ะผู้สั่งผู้ป้อนคำสั่งเข้าไป AI มันก็ฉลาดสามารถที่จะโต้ตอบเฮาในเวลาอันรวดเร็วอันนี้คือความสามารถของ AI เมื่อเฮามีเครื่องมือแล้วเฮาก็จงใส่เครื่องมือแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือศีลธรรมเนี่ยศีลธรรมนี่เป็นของเฮา AI ใส่เป็นเครื่องมือแต่คุณธรรมจริยธรรมเฮาก็ยังคงอยู่เพราะหลักธรรมของพระพุทธเจ้าในข้อแรกนี่คือการบ่ทำบาปทั้งปวงนี่สัพพะปาปัสสกะระนังคือการละชั่วเนี่ยก็ยังคงทันสมัยอยู่เสมอเนี่ยยังทันสมัยอยู่สามารถใส่ในโลก AI นี้ได้แม้แต่ AI ก็เอามาใส่เด้ AI ก็เอาสิ่งเหล่านี้มาใส่ให้กันนี่คือข้อที่1พอมาข้อที่2กุศลสูปสัมปทาทำกุศลให้ถึงพร้อมนะใส่ AIเป็นเครื่องมือที่บอกว่า AI เป็นเครื่องมือแต่ศีลธรรมต้องเป็นของมนุษย์นะใช้ AI เพื่อหยังถ้าว่าทำกุศลให้ถึงพร้อมถ้าเป็นทางด้านการศึกษาเราเรียนจังของมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นเท่านี้ก็ใช้ในการศึกษานะในช่วงปิดภาคเรียนที่ผ่านมาเพิ่นก็มีการอบรมครูบาอาจารย์ได้เรียนรู้ของโลก AI ให้ใส่เครื่องมือ AI ให้ท่านนิสิตจังซี่เป็นต้นหรือว่าใส่เอาไปสอนนิสิตให้ใส่ในทางที่ถูกที่ควรนะทางใดที่ใส่ผิดใส่บ่ถูกใส่อย่างต่างๆก็แนะนำนิสิตให้ได้เอาเถอะ นี่ยเพราะนิสิตเท่าเพื่อกันหรือว่าหยาดย่อมได้ฟังสิก็สามารถที่จะไปปรับได้แล้วก็ให้เขาได้เห็นว่าในโลกยุคเอไอทางการศึกษาถือว่าเอามาใส่ร้ายถ้าเห็นในเพจเฟซบุ๊กในเพจข่าวสารยังต่างที่เกี่ยวของกับคู่นี่สังเกตบังโหลดมีแต่เอไอแต่ละมือคุณคู่เพิ่นก็สิแจกพร้อมสร้างโปเตอร์สร้างข่าวประชาสัมพันธ์สร้างนั่นสร้างนี่เพิ่นก็สิแจกอันนี้ก็เป็นทางที่ดีว่าเฮาฮู้แล้วเฮาแบ่งปันอันนี้เรียกว่าทํากุศลให้ถึงพร้อมเด้ฮู้แล้วเฮาเกิดการแบ่งปันใส่ในการศึกษาโอ้ผู้ไปใส่พร้อมนี่ดิเว้ยโอ้คิดฮอดหมู่ในโลกออนไลน์เอามาแจกหมู่เพื่อได้เห็นผลงานนํากันหรือว่าอยากทดลองว่าเฮาใส่พร้อมนี่แล้วถ้าหมู่คนอื่นใส่พร้อมคือเฮานี่มันสิสร้างภาพขึ้นมาให้คือเฮาบ่เนาะสิใส่ข้อความคือเฮาบ่เนาะก็มีความแตกต่างกันเด้ปั้นใส่ขอความพร้อมเดียวกันเอาไปส่งให้กันจังซี่แล้วก็ผู้นึงก็ไปเจนก็คนละแบบแต่ว่าคล้ายกันอันนี้ก็สิให้เห็นว่าที่บอกว่าป้องกันการคัดลอกก็น่าจะทําได้นี่ใส่เครื่องมือไอ้ในการตรวจจับว่าบางครั้งเฮาก็ไปใส่ตรวจจับว่ามันซ้ําซ้อนกับข้อมูลผู้อื่นบ่โอ้ตะกี้มีโปรแกรมงานวิจัยต่างๆเวลาเพิ่นเขียนวิทยานิพนธ์เขียนยังสิมีโปรแกรมเทิร์นอิทอินโปรแกรมอักขระวิสุทธิ์ตรวจความบริสุทธิ์ของอักษรมีการอ้างอิงชัดเจนบ่หรือว่าเจ้าคัดลอกข้อมูลเขามาหมดทั้งหมดนั่นน่ะอันนี้ก็มีโปรแกรมซึ่งมื้อนี้เฮาย้อนเข้าไปใน AI ให้ตรวจสอบให้ก็ได้เฮาตรวจสอบว่าข้อมูลข่อยไปซ้ําซ้อนผู้อื่นบ่ถ้าในกรณีที่ซ้ําซ้อนข่อยได้อ้างอิงบ่ถ้าบ่อ้างอิงเฮาก็มาปรับเอาปรับปรุงแต่งใส่ AI ให้เป็นประโยชน์ในการศึกษาในการวิจัยแม้แต่การเผยแพร่ธรรมะที่อาตมากําลังบรรยายอยู่นี่ก็บอกตั้งแต่ต้นว่าก็อาศัยให้ไอ้ซอยเขียนเป็นสคริปต์เล็กๆสคริปต์น้อยๆวางแผนว่าในชั่วโมงนึงที่สิแม่มาออกรายการสถานีวิทยุพบปรับหยาบโยมนี่เฮาควรบอกอีหยังในหัวข้อนี้จังซี่ครบได้ชั่วโมงนึงนี่ก็ให้ AI ซอยในการเผยแพร่ธรรมแม้แต่ลักษณะของอาตมาที่เผยแพร่ธรรมทาง Facebook จังซี่เป็นต้นก็เขียนก่อนเขียนก่อนมูลบท2บท3บท4บทก็ให้ AI สร้างเป็นภาพให้แล้วก็เอาคําก่อนนั้นไปใส่ในโพสต์แล้วก็ให้หาข้อมูลให้เพิ่มเติมแล้วก็ได้ข้อมูลแล้วก็โพสต์ลงตรวจสอบแต่ว่าเฮาต้องตรวจสอบนะอันนี้สําคัญว่าประสบการณ์ของผู้ใส่ AI เฮาต้องมีความรู้บ่แม่นว่าบ่มีความรู้มาเฮ็ดก็บ่สามารถที่สิประสบความสําเร็จในการเผยแพร่ได้เพิ่นญาติโยมผู้กันบางทีเฮาไปเห็นรูปที่เขาเจ้าเจนออกมาง่ายๆนี่เขาเจ้าใส่ความคิดใส่คําสั่งที่ออกมาจากปัญญาเจ้าของโดยเฉพาะเกิดจากการกั้นกรองมานี่แล้วจากประสบการณ์ที่สั่งสมมาว่าเท่าสิสร้างรูปแบบนี้เฮาควรใส่คําสั่งแบบใดจังซี่หรือบางครั้งเฮาคิดบ่ก็ใส่ให้ AI ให้สร้างคําสั่งขึ้นมาแล้วก็ใส่กลับไปกลับมาจังซี่ก็เกิดประโยชน์แต่ว่าสําคัญว่าความที่เฮาสิไปเผยแพร่ไปประชาสัมพันธ์ไปโพสต์ไปนั่นไปนี่เอาไปเว้าเอาไปจานี่เฮาต้องมาตรวจสอบดินะต้องมีหลักของการตรวจสอบจึงบอกว่าให้ AI ช่วยหาข้อมูลเกี่ยวกับโอวาทปาติโมกข์จังซี่เฮาต้องมาตรวจสอบว่าเอ้ามันตรงกับในพระไตรปิฎกบ่ตรงกับในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าบ่ถูกต้องบ่มันเขียนบาลีให้ถูกบ่จังซี่เฮาก็ต้องตรวจสอบอันนี้ก็ต้องอาศัยความรู้ที่เจ้าของได้ศึกษาเราเรียนมาเพิ่นสิบอกว่าก็สิเคยได้ยินคําถามนึงที่ว่าโลก AI สิมาแทนปัญญาของมนุษย์อันนี้บ่จริงแต่ว่าเขาสามารถที่สิเรียนรู้ปัญญาจาก AI ได้แล้วก็ในขณะเดียวกันมนุษย์ที่มีปัญญากับพัฒนาปัญญาเจ้าของจาก AI ได้ AI กับพัฒนาอาศัยปัญญาของมนุษย์สืบต่อไปได้อันนี้คือสังเกตจากประสบการณ์ว่าที่เคยใส่ AI มาสำคัญก็คือว่าเรื่องเถียงเขาเกิดคิดพร้อมบอกสิก็อาศัยคัดลอกพร้อมผู้อื่นสิก็มีดิเรื่องเถียงไปเห็นพร้อมของงามก็ถามหาพร้อมว่าจะใส่คำสั่งไว้ยังไงจะยังเจนรูปเจนภาพใส่ข้อความยังสีได้ ก็ต้องอาศัยถามอันนั้นซึ่งเป็นปัญญาของเขาเด่นของผู้เพิ่นสร้างก่อนเฮาสิเมื่อมันเป็นของเฮาเพิ่นเพราะว่าปั๊บของเจ้าของไปได้ AI ก็เรียนรู้จากเฮาไปแล้วก็ใส่กลับไปสามารถที่สําคัญคือเฮาต้องป้อนข้อมูลที่ถูกต้องนะเพื่อสิ AI สิได้จําในสิ่งที่ถูกต้องนะอันนี้คือความสําคัญว่าเฮาใส่มันเป็นใส่เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ธรรมก็ได้คือยังต่อมาพอบอกว่าก็อาศัย AI นี่ล่ะเป็นเครื่องมือได้ภาพได้หยังเขาบ่มีรูปถ่ายหรือเอารูปถ่ายไปย่านติดลิขสิทธิ์นี่ยังเขาก็คอยขอให้ AI คอยเจนให้แล้วก็สร้างภาพมาแล้วก็ใส่คำของเจ้าของเข้าไปเขาก็ไม่ได้เป็น AI แบบ 100% ก็ยังมีคำเว้าคำว่าเป็นบทกลอนบทกวีของเฮาอยู่อ้างอิงในหลักธรรมทางพุทธศาสนาอยู่เผยแพร่ให้เขากับโลกในยุคปัจจุบันสังคมปัจจุบันอีหยังที่ไม่เห็นมาอ่านกะพ่อได้ฮู้ได้เห็นจังซี่เป็นต้นอันนี้เรียกว่าใส่ในการเผยแพร่ธรรมได้ได้คือกันแล้วก็การช่วยเหลือสังคมทุกมื้อนี้ก็ด้วยความรวดเร็วนี่ก็ต้องอาศัย AI ในการช่วยเหลือสังคมแม้จริงๆเฮาก็ใส่เทคโนโลยีมาแต่ใดล่ะบ่แต่วงการวิทยุเฮานี่ก็ต้องอาศัยเทคโนโลยีจังมาบันทึกเทปหรือว่ามาออกรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ต้องอาศัยเครื่องไม้เครื่องมือในการบันทึกอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของปัญญาประดิษฐ์มันก็เก็บข้อมูลบันทึกเสียงเฮาได้เก็บเสียงเฮาได้นะมันญาติโยมฟังมื้อนี้ไปแล้วก็มื้อรุ่นถ้าอยากฟังก็โทรมาบอกว่าให้เปิดเทปนี้ไม่อีกเนี่ยอีกจักรอบเนี่ยก็สามารถเฮ็ดได้อันนี้คือปัญญาของมนุษย์ที่ประดิษฐ์เครื่องที่เป็นปัญญาประดิษฐ์ขึ้นมาประสิทธิ์มาใส่พัฒนาปัญญามนุษย์อีกทีหนึ่งอันนี้คือต่างคนต่างอาศัยซึ่งกันและกันนี่ก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือสังคมนักเรียนญาติโยมเฮาอยู่ทางบ้านการศึกษาคุณครูต่างๆก็โอ้ตะกี้เขียนแผนการสอนเขียนตำรับตำราสิว่าสิแล้วโอ้สิว่าสิคนหาข้อมูลซุมื้อนี้เครื่องมือไอ้เขาแม่แล้วเขาสามารถที่ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ช่วยเหลือสังคมได้ช่วยเหลือพี่เหลือน้องได้แม้แต่ในรัฐบาลเพิ่นก็ใช้ AI ในการให้ทุนให้หยังต่างๆที่ญาติโยมได้พากันไปเขาเกี่ยวอยู่ธนาคารต่างๆเมื่อกี้นี้ผ่านมาจากธนาคารก็เห็นญาติโยมก็เข้าคิวกันสนั่นวันไหวจังซี่เป็นต้นอันนี้ก็เกิดจาก AI คือกันก็จาก AI เงินดิจิตอลอีหยังต่างๆก็เป็น AI หมดใช้ในการช่วยเหลือสังคมได้หมดทุกมื้อนี้บางครั้งการบ่แม่นบางครั้งนี่ทุกหน่วยงานก็บ่ได้ให้เงินผ่านเป็นเงินสดก็โอนเข้าบัญชีอันนี้ก็เป็น AI ใส่ช่วยเหลือสังคมทางด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมแม้แต่วัฒนธรรมเฮาคือกันการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่สิเข้าถึงบุคคลแต่ละไว้แต่ละรุ่นก็อาศัย AI อาศัยการประชาสัมพันธ์ผ่านโลกออนไลน์อย่างสิเป็นต้นอันนี้คือถือว่าได้ซอยเหลือสังคมนะจึงประสงค์พันิสิทธิ์มัจจุราชขอนแก่นจังซี่เพิ่นก็พระไตรปิฎกโอ้ 84,000 พระธรรมขันธ์45เล่มโอ้ตะกี้อ้ามอัศจรรย์ซุมื้อนี้ก็โยนพระไตรปิฎกเข้าไปใน AI ให้ซอยสรุปให้ซอยค้นคว้าให้ตะกี้ถือว่าสิไปเปิดเบิ่งทีละหน้าว่าพระคัมภีร์นั้นพระคัมภีร์นี้อยู่หน้าใดที่คณิกายอยู่หน้าไหนซุมื้อนี้เฮาสามารถใช้ AI ค้นหาได้อยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับตรงนี้ว่าเกี่ยวของกับพระไตรปิฎกบ่บทที่พระอาจารย์สินำมาประชาสัมพันธ์นำมาเผยแพร่ธรรมสู่ญาติโยมฟังในรายการวิทยุเนี่ยมันเกี่ยวของกับพระไตรปิฎกบ่เป็นตะเอาไปเทศบ่จังซี่เป็นต้นเฮาก็สามารถที่สิใช้ AI สรุปได้ใช้ในการค้นหาข้อมูลได้ใช้ในการจัดทําสื่อธรรมะได้ญาติโยมก็สิเห็นคลิปวิดีโอคลิปเลี่ยวคลิปอีหยังต่างๆอยู่นําเฟซอยู่นํา TikTok อยู่นํา YouTube ก็มีเพิ่นพยายามใช้ของพระก็มีการเผยแพร่ธรรมแล้วก็เป็นที่น่าสนใจว่าในเพจที่เกี่ยวของกับธรรมะแล้วมีคนไปกดติดตามอู้หลายกดติดตามแสดงความคิดเห็นกดถูกใจเป็นหมื่นก็มีเป็นแสนก็มีโอ้ก็แสดงว่า AI สามารถที่สิเฮ็ดให้คนเข้าถึงธรรมะถ้าเห็นอยู่ในคลิป YouTube โอ้ตะกี้สวาสิคนหาพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์คนดังซุมนี้เขาก็เจ้าก็เอาไปเรียบเรียงเอาไปสังเคราะห์เป็นข้อความของ AI ใส่ให้ AI ประมวลผลธรรมะเข้ามาแล้วก็ไปเผยแพร่ใน YouTube แล้วคนก็ไปติดตามฟังเลยนะแม่แม่แต่พาเฮาก็ไปฟังเพราะว่ามันสรุปถูกต้องเด้นะแต่ก่อนหน้านี้เฮาก็ฟังในพระไตรปิฎกเนี่ยก็ออกมาเทียบกันเนี่ยว่าข้อมูลที่อยู่ใน AI ที่คนกดฟังเยอะๆหลายๆเนี่ยมันถูกต้องตามพระไตรปิฎกบ่เฮาก็ไปตรวจสอบเด้ก่อนที่นั้นเขาก็ไปตรวจสอบหรือว่าสิไปบอกนิสิตบอกครูบาอาจารย์บอกญาติโยมฟังใน YouTube เรื่องนี้ควรเชื่อได้บ่นะเกิดจากหน่วยงานใดไปสร้างอยู่ในปฏิไตรปิฎกแท้จริงบ่จังซี่เฮาก็สามารถเป็นผู้ตรวจสอบได้แล้วก็ใส่ได้ก็ต้องตรวจสอบได้คือกันนะเฮาก็สิเห็นชื่อธรรมะที่ออกจาก AI หลายอย่างนะญาติซึ่งชื่อธรรมะที่เป็น AI นี่ก็ล้วนแล้วแต่ตั้งอยู่ในกฎของทิฏฐิวาอยู่นี่ว่าละความชั่วสอนให้คนละชั่วคนให้คนทำความดีให้ทำจิตใจอยู่ให้ผ่องใสก็อยู่ใน3หลักนี้เป็นหลักเนี่ยถ้าเฮาอยากรู้ว่ามัน AI สอนได้ถูกต้องบ่ก็ลองเอา3หลักนี้ไปจับว่าถ้าเฮาเบิ่งแล้วเฮาสามารถที่สิเอามาย้อนขึ้นมาหาเจ้าของเบิ่งจิตเบิ่งใจเจ้าของว่าเจ้าของเบิ่งแล้วเนี่ยสามารถที่สิออกจากละความบ่ดีได้ในใจเจ้าของได้บ่สร้างคุณงามความดีให้เกิดขึ้นได้บ่เฮ็ดให้เฮานําไปสู่การทําบุญบ่หรือว่าเบิ่งแล้วจิตใจเจ้าของผ่องใสบ่ถ้าเกิดว่าตอบคําถามว่าบ่ทั้งหมดก็แสดงว่าบ่แม่นบ่ถูกต้องบ่เป็นสัมมาทิฏฐินะบ่เป็นสัมมาต่อเป็นมิจฉาบ่เป็นไปในทางที่ชอบบ่ประกอบไปในด้วยธรรมสิ่งนั้นก็บ่ได้เกิดขึ้นเป็นผลสําเร็จที่ดีแก่เจ้าของนะถ้าเกิดว่าไปเบิ่งแล้วตอบคําถามได้ว่าเอ้าเบิ่งแล้วสอนให้เฮาละความชั่วตัวนี้คลิปวิดีโอนี้สอนให้เฮาเป็นคนดีให้สร้างคุณงามความดีตัวฟังแล้วเกิดจิตใจสงบผ่องใสจากที่นอนบ่หลับคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะได้มาฟังธรรมะ YouTube ที่สร้างขึ้นจาก AI โอ้เฮ็ดให้จิตใจสงบได้โอ้อันนี้ก็เป็นถูกต้องตามหลักที่พระอาจารย์ว่าอยู่ในรายการสวทมื้อนี้ตัวนี้จังซี่นี่เฮาก็สามารถที่จะเอาหลักนี้ไปจับได้เพราะอันที่2นี่ถือว่าเป็นกุศลสูปสัมปทาคือทำกุศลให้ถึงพร้อมแล้วก็ข้อที่3สจิตตปริโยทปนังทำจิตของตนให้ผ่องใสคือยังพระอาจารย์บอกไปนั่นแหละว่าถ้าเฮาเบิ่งคลิปวิดีโอหรือว่าอ่านข้อความในโพสต์ Facebook หรือว่าโพสต์ต่างๆที่เฮาเห็นผ่านเลื่อนผ่านจังซี่อ่านแล้วจิตใจสงบจิตใจเย็นผ่อนคลายใจได้เมื่อนี้บ่สบายใจแต่ไม่เห็นขอความนี่ก็โอ้สบายใจสบายใจแล้วพระอาจารย์นะอันนี้ AI ซอยเฮาเฮ็ดงานได้แต่ว่าแม่นโตเฮาเองที่สิต้องละความโลภความโกรธความหลงเฮ็ดใจให้ผ่องใสได้ AI สร้างขึ้นมาเป็นข้อมูลเพียงแต่ว่าเฮาไปเสพไปศึกษาแล้วนะซอยละความโลภออกจากใจได้ละความโกรธได้ละความหลงได้อันนี้ต้องอาศัยหลักการภาวนาหลักการพิจารณาคือจังว่านั่นล่ะว่าคือยังบอกญาติบอกโยมบอกสาธุชนเฮาบอกว่าเฮาไปเบิ่งแล้วสบายใจเฮ็ดให้ละความชั่วได้เฮ็ดให้ละความโลภความโกรธความหลงได้บ่แม่นเบิ่งไปข้างหน้าศูนย์ถ้าเบิ่งไปข้างหน้าศูนย์อันนี้บ่ขอคลายหลักธรรมของพระพุทธเจ้าถ้าเบิ่งไปเกิดความโลภโอ้อยากได้คักเด้อันนี้เฮาก็สิบอกว่าโอ้พระอาจารย์นั้นเนี่ยเบิ่งทั้งโฆษณานั่นอยากได้อันนี้ก็เป็นกลวิธีโน้มน้าวใจเขาถ้าเฮามาบอกว่าโอ้เบิ่งแล้วเกิดความโลภอยากซื้ออันนี้เด้ว่าซั่นน่ะขอขายของนะเนี่ยขอขายของในโลกออนไลน์ขายของในเฟซขายของใน TikTok หรือว่านี่แอบขายของอย่างต่างๆสิเขาไปเห็นจะบอกว่าโอ้พระอาจารย์อันนี้มันเป็นความโลภไปเห็นเนี่ยเป็นความโลภมันเป็นธรรมะเด้อันนี้ก็เป็นเรื่องนั่นบุคคลอันความโลภก็อาจจะเป็นโลภที่ลักษณะของการว่าได้ใจเงินเราจึงเป็นของเฮาอ่ะนะก็ยังถือว่าเป็นของเจ้าของอยู่นะความโลภอีกแบบนึงก็จะเป็นโลภแบบลักขโมยเขามาจังซี่เป็นต้นนะไปโกงเขามาจังซี่อันนี้บ่แม่นถ้าเบิ่งไปแล้วเกิดความโลภในลักษณะนี้บ่ถูกถ้าเกิดว่าเฮาอยากได้ว่าคิดพิจารณาดีแล้วว่าเอามาใช้ประโยชน์ได้อันนั้นก็ถือว่าบ่ได้เข้าข่ายแบบโลภแบบโลภแบบเป็นกิเลสตัณหาอ่ะนะอันนี้ก็ค่อยๆละได้นะนี่คือความโลภนะความหลงนะเฮ็ดแล้วเกิดเบิ่งแล้วเกิดความหลงไหลโอ้ยบ่อันนี้ก็สําคัญอยู่ดิหลายคนได้ผู้เฒ่าบ้านเฮาบางห้องเพิ่นติดยังติดอันซีรีส์ไล่ตังนะได้ยินเพิ่นเว้าเนาะได้ยินนิดหน่อยเว้าซีรีส์ไล่ตังเฮ็ดให้เกิดการติดการหลงสิก็เขาก็บ่ดีดิก็ค่อยๆยกเจ้าของออกอันนี้บ่ฮู้ว่ากําลังติดแล้วก็หาแนวอื่นเฮ็ดซะบ่สิบ่ได้เฮ็ดแนวอื่นนะมันเรียนหนังสืออยู่ไปเบิ่งเกียร์โทรศัพท์ไปมาก็เบิ่งไปมัดมือมัดขึ้นก็นอนบ่หลับก็เลยนี่อันนี้เรียกว่าหลงก็เลยบอกว่า AI บ่สามารถซอยละความหลงได้แต่ว่าขึ้นอยู่กับหลักภาวนาของเฮานี่แหละว่าเฮาสิใช้ปัญญาในการพิจารณาให้ออกจากสิ่งเหล่านี้ได้จังใดนะอันนี้คือหลักการ3เด้อนี่หลักการ3เอาไปใส่พิจารณาเบิ่งว่าในขณะที่เฮาอยู่กับโลก AI นี่เฮ็ดให้เฮาละสัวได้บ่เฮ็ดให้เฮาทํากุศลให้ถึงพร้อมได้บ่ทําความดีได้บ่หรือว่าทําจิตใจให้เฮาพุทธพองใสบ่นี่คือหลักการ3นะต่อมาเป็นอุดมการ4เนี่ยอุดมการ4ได้แก่ความอดทนนะบ่เบียดเบียนความสงบแล้วก็นิพพานเป็นเป้าหมายสูงสุดโอ้อันนี้เป็นธรรมะขั้นสูงนิพพานที่ว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดถ้าว่า AI สามารถเป็นเครื่องมือให้เฮาเข้าสู่นิพพานได้บ่ AI มันฮู้ดิสามารถที่สิฮู้ว่าบุคคลที่สิเข้านู่นนิพพานมีคุณสมบัติจังได๋นี่มันถามตอนนี้ก็บอกเดี๋ยวนี้ได้เถาะลองพิมพ์เบิ่งก็ได้ว่าช่วยหาวิธีเข้าไปสู่ความเป็นนิพพานให้หน่อยจริงๆ AI ก็หาได้เด้ว่าจะต้องนี่หยังต้องปฏิบัติอีหยังเบื้องต้น1 2 3 4 5บอกได้สามารถเฮ็ดได้ฮะเพราะอันนี้คืออุดมการณ์นะอุดมการณ์ในโลกแห่งการแข่งขันถ้าเกิดว่าโลกแห่งการแข่งขันอย่างเช่นยุคนี้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมีข่าวสาร20ตลอด24ชั่วโมงมันเปิดเบิ่งเดี๋ยวนี้ก็เห็นเดี๋ยวนี้แต่ว่ามาเบิ่งใจเจ้าของกับเป็นคนใจห่อนง่ายยิ่งนำเนื้อโลกเร็วเท่าใดเขาก็ต้องอาศัยความอดทนปนสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยความอดทนแม้นว่าอินเทอร์เน็ตเร็วสูงเขาก็จิตใจคนห้องห้อนสูงไปตามอินเทอร์เน็ตอันนี้สำคัญว่าให้เขากลับมาเบิ่งเจ้าของอยู่ที่ความอดทนต้องอาศัยความอดทนแบบว่าถ้าอีหยังบ่ได้โดนๆแล้วนะใจฮ้อนอยากเฮ็ดให้มันแล้วมันทั่วถ้าอีหยังโดนบ่ได้ไปซ้ําใดซ้ํานึงไปนั่งทนทรมานอยู่บ่ได้โดนจังซี่อันนี้คนเฮาสิขาดเริ่มขาดความอดทนแล้วอันนี้คืออีกปัญหานึงว่าถ้าเฮาเกิดการเสพติดโลก AI อยู่บ่อยๆนี่การเบิ่งคลิปวิดีโอสั้นๆอยู่บ่อยๆนี่ซึ่งมันไปเร็วๆจังซี่เฮาก็ใจเฮาก็สมาธิเฮาก็สั่นนะสังเกตเบิ่งเจ้าของก็ได้นะปั่นเฮาก็สามารถที่เอาไปฝึกลูกฝึกหลานได้อย่าให้อยู่กับโทรศัพท์อย่าให้อยู่กับคลิปเลี้ยวโดนๆนี่สิก็ต้องฝึกความอดทนให้ได้นะอันนี้หันมาเบิ่งความอดทนเจ้าของสําคัญกันที่2ก็คือบ่เบียดเบียนสิ่งเฮาเฮ็ดเป็นการเบียดเบียนบ่เป็นเบียดเบียนต่อเจ้าของเบียดเบียนต่อสังคมประเทศชาติบ้านเมืองจังใดกันนี่อันนี้ต้องละให้ได้บ่เบียดเบียนเฮ็ดให้เกิดความสงบบ่บางทีเบิ่งเฮาก็สามารถหาคลิปหาหยังที่เบิ่งแล้วเกิดความสงบจิตใจสงบกายใจใส่ธรรมะในการฟังธรรมะแล้วก็ให้เกิดให้เกิดความผ่อนคลายสงบ นะอันนี้ก็เป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่เป็นอุดมการณ์ที่เราต้องเข้าให้ถึงในโลกยุค AI เพราะนั้นโลกเร็วเท่าใดเราก็ต้องมีความอดทนคักตัวนั้นไว้ต่อปัจจุบันนี้ต้องอาศัยธรรมะตัวนี้เข้ามาซอยแล้วก็อันต่อมาคือวิธีการฮกนะวิธีการสำหรับการใส่ซื้อออนไลน์เสียมาฝากเฮาพวกเฮาได้ใส่หลักธรรมข้อนี้ในการเสนอวิธีปฏิบัติต่อโลกออนไลน์เนี่ยคือเอาง่ายๆว่าเวลาเฮาสิโพสต์ขอความอย่างต่างๆนี่คือบ่โพสต์เพื่อนําไปสู่การก้าวร้ายไม่ก้าวร้ายคือวิธีการ6ของพระพุทธเจ้าเด้นี่พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ก้าวร้ายเพราะเฮาสิอยู่ในโลก AI ได้โพสขอความที่ดีที่งามได้ตรงบ่ก้าวลายแล้วก็บ่เป็นขอความที่นําไปสู่การทําลายส่งขอความบ่แม่นไปแซะไปนั้นหมู่เกิดการทําลายแล้วก็ต้องมีความสํารวมให้สํารวมระมัดระวังก่อนที่สิคิดหยังก็คิดพิจารณาว่ามันสิเกิดประโยชน์บ่ทําลายชื่อเสียงเลี้ยงน้ําของผู้อื่นบ่เฮ็ดให้คนอื่นเครียดเฮ็ดให้คนอื่นนั่นนี่บ่จังซี่เรื่องเกี่ยวกับขอความนี่สำคัญเป็นพวกคำสั่นๆนี่ก็นำไปสู่การคิดใดผู้คนคิดหลายก็คิดขาคิดแน่ทั้งสิ่งเป็นต้นเพิ่นก็ต้องพิจารณาต้องสำรวมรู้จักประมาณนะไม่กล่าวร้ายไม่ทำร้ายสำรวมรู้จักประมาณสี่ขอแล้วอยู่จักประมาณแล้วก็อยู่ในทีสงัดก็คืออยู่ในอาการอันสงบนะบางทีเฮาเดือดร้อนวุ่นวายแม่นนั่งอยู่ผู้เดียวก็เดือดร้อนวุ่นวายย้อนมาเห็นข่าวสารมาเห็นหยังต่างๆอันนี้ก็ต้องรู้จักอยู่ในอาการอันสงบสงัดได้ฝึกจิตให้ถึงขั้นสูงโอ้อันนี้ถือว่าธรรมะของพุทธเจ้านี่ได้มาใส่ในวิธีการใส่ซื่อออนไลน์ได้ชัดเจนมากเลยคือหลักของโอวาทปาติโมกข์นี่ล่ะเอาสรุปตรงนี้ว่า6วิธีการสำหรับการใส่ซื่อออนไลน์ก็คือบ่ก้าวลายบ่ทำลายสำรวมระมัดระวังเจ้าของหูจักประมาณอยู่ในที่อันสงัดฝึกจิตให้สูงได้เนี่ยอันนี้ล้วนแล้วแต่เป็นการฝึกตนป้องกันใส่เฮาใส่ได้ใส่เป็นเครื่องมือได้แต่ว่าอย่าลืมกลับมาเบิ่งเจ้าของเท่าละเบิ่งกับเจ้าของนะยังเช่นยกตัวอย่างว่าการสีใส่วิธีการปฏิบัติ6อย่างนี่ที่ว่ามานี่บ่ก้าวลายบ่ทำลายสำรวมรู้จักประมาณอยู่ในที่สงัดฝึกจิตฝึกใจให้สูงบ่ก้าวลายเช่นบ่ทากันอยู่ในคอมเมนต์อันนี้เฮาก็สิเห็นหลายอย่างบางทีบ่ไปอ่านโพสต์ซ้ำเบิ่งในคอมเมนต์มัดมือก็ดูได้อันนี้ก็ไปเห็นข้อมูลเขาอันนั้นมันบ่ทาเขาก็ไปอ่านของเขาจังซี่เป็นต้นไม่กล่าวร้ายอย่างตัวอย่างว่าบ่ด่ากันในคอมเมนต์เด้อนะสิควบคุมเจ้าของให้ได้นะไม่ทำร้ายก็คือไม่ใช้ข้อมูลทำลายกันนะข่อยมีข้อมูลของเจ้ามีความลับของเจ้าซ่อนอยู่นี่ถ้าเกิดว่าบ่ถือกันมือใดมือนึงเฮ็ดให้เสื่อมเสียชื่อเสียงได้อันนี้ไม่ใช้ทำข้อมูลทำลายกันโหอันนี้สำคัญอยู่เถาะเถาะในโลกโซเชียลมีเดียนี่รู้จักประมาณจำกัดเวลาใส่หน้าจอเจ้าของเวลาเฮ็ดงานนี่ข้อยสิบ่แตะโทรศัพท์ข้อยสิตั้งใจเบิ่งงานเจ้าของเต็มที่เถาะต้องรู้จักประมาณควบคุมให้ได้คือกลับมาอยู่กับเจ้าของให้ได้อยู่ในที่สงัดก็คือปิดมือถือวันละช่วงต้องปิดได้ฮอดยามนอนนี่ต้องปิดห่างจากหัวบ่อนนอนให้ได้เถาะช่วงเวลาที่สิไปอยู่กับหมู่มีโอกาสได้เว้าได้จากันเว้าเต็มที่หยุดโทรศัพท์แล้วโดยการฝึกจิตก็คือสวดมนต์นั่งสมาธิอันนี้อย่าลืมสำคัญสวดมนต์นั่งสมาธินะเป็นสิ่งที่สำคัญเด้ออันนี้ฝากพี่ฝังน้องเข้าไว้ว่าการใส่ซื่อในโลกออนไลน์โดยการเอาธรรมะของพระพุทธเจ้านี่คือเพิ่นสอนมาเป็น 2,500 กว่าปีแต่ว่ามันโลกสิเปลี่ยนแปลงอยู่ในโลก AI ปัญญาประดิษฐ์เฮาก็สิเห็นได้ว่าธรรมะเหล่านี้สามารถเอาไปใช้ได้ในการบริหารชีวิตจัดการชีวิตเจ้าของในโลกออนไลน์ได้ก็สิเป็นสังคมที่สงบสุขอันนี้ก็เป็นเล็กๆน้อยๆที่นํามาฝากญาติโยมเฮาได้เห็นความสําคัญว่า แม่นโลกสิเปลี่ยนแปลงไปจะเริ่มลุงเรื่องแต่ว่าห้อยอย่าลืมเจ้าของจะลืมกลับมาเบิ่งเจ้าของเท่านั้นล่ะในช่วงถ่ายของรายการกสิฝากข่าวสารจากทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นในช่วงสัปดาห์นี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดภาคเรียนพันพระสังกุมพระสังฆาธิการพระเจ้าพระสงฆ์อุ้ยในสิบปีหนึ่งหลายปีนี่ตามท่าเบียนเป็นเกือบจะห้าร้อยแล้วเฉพาะปีหนึ่งร่วมทั้งภาคปกติทั้งภาคสมทบทั้งพระสงฆ์ลูกหลานก็ดึงฮัดที่คุณพ่อคุณแม่ส่งลูกหลานเขามาเรียนจากทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์วิทยาเขตขอนแก่นนี่หลากหลายสาขาห้องเรียนบ่มีหม่องสิอยู่อันนี้บ่สถานการณ์ในปีนี้เพราะฉะนั้นลูกหลานที่เขามาเรียนก็ค่อยๆระมัดระวังใส่ชีวิตปรับโตเขาสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ให้ได้นะเกษียณในจังมือนี้ก็มีกิจกรรมธรรมะภาคปฏิบัติมันทุกๆวันศุกร์สุดสัปดาห์สิมีการนั่งผ้าพานิสิตนิสิตคฤหัสถ์ได้ปฏิบัติธรรมเพื่อสิปรับตัวได้เขาสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ได้เบิ่งจิตเบิ่งใจเจ้าของคือจังเว้าอยู่นี่ว่าว่าเฮาอยู่ในโลกออนไลน์โลกยุคในปัญญาประดิษฐ์แต่ว่าอย่าลืมกลับมาเบิ่งเจ้าของตอนนิสิตมาจะรอกะพยายามที่สิฝึกจิตฝึกใจเจ้าของนอกจากจะเรียนรู้ทั้งวิชาการแล้วต้องเรียนรู้การใส่ชีวิตเรียนรู้การเป็นอยู่ปรับตัวปรับตนให้เขาอยู่กับสังคมก็ได้แล้วก็ทางงานวิจัยเพิ่นก็เป็นวิจัยทางมหาวิทยาลัยสงฆ์นี่เพิ่นก็สร้างนวัตกรรมที่สินําเอาธรรมะของพระเจ้ามาบูรณาการให้ใช้ได้ให้เห็นผลเชิงประจักษ์ก็เอารูปแบบของธรรมะรูปแบบของหลักธรรมทางพุทธศาสนาเอามาประยุกต์ใส่มันยุคสิเปลี่ยนแปลงแต่ว่าธรรมะของพระเจ้าก็ต้องบ่เปลี่ยนแปลงแล้วก็เอามาใส่ให้มันเป็นเอามาใส่ให้มันได้อันนี้คือว่าเป็นการหน้าบริการทางวิชาการแก่ชุมชนแล้วก็ทางมหาจุฬาเฮากะญาติโยมบ่เคยเห็นก็ยังให้ไปเบิ่งเด้อไปเยี่ยมไปยามไปไหว้พระธาตุพระธาตุเข้าไปสิเห็นพระเจดีย์ขาวงามไปไหว้พระธาตุไปเบิ่งลูกหลานเฮามาเรียนในพระพุทธศาสนาเรียนรู้ทั้งปริญญาตรีได้วุฒิปริญญาพร้อมได้ใส่ชีวิตในความเป็นคุณธรรมใส่ชีวิตแบบเป็นประสบการณ์เต็มๆได้อันนี้ก็ฝากญาติฝากโยมเฮาได้ไปเยี่ยมยามกันอยู่ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเขตขอนแก่นโดยมีท่านอาจารย์เจ้าคุณพลาดพัฒนาวัชรบัณฑิตเพิ่นเป็นรองอธิการบดีอยู่นั่นอีกตำแหน่งนึงเพิ่นก็เป็นเจ้าวาดวัดธาตุพระรามหลวงซึ่ง2 3มื้อที่ผ่านมาถ้าเฮาได้มาทางวัดธาตุก็สิเห็นพิธีใหญ่มีพิธียกซอฟ้าวิหารพระลับ500ปีวิหารพระลับพระศรีสัตนาคนาหดถือว่าเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดขอนแก่นถ้าผู้ใดเขามาทางเส้นทันมาทางประตูเมืองก็สิได้เห็นหลวงพ่อพระลับหรือว่าพระศรีสัตนาคนาหดประดิษฐานไว้ถึงส่งประตูเมืองขอนแก่นอันนั้นคือพระลับซึ่งอยู่วัดธาตุซึ่งปีนี้ปีที่ผ่านมาก็สร้างหอพระลับ500ปีสินําองค์จริงมาประดิษฐานไว้ให้พี่ให้น้องเจ้าจังหวัดขอนแก่นผู้ใดมาจังหวัดขอนแก่นต้องมากราบพระลับอันนี้ก็คือท่านอาจารย์ร่องอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่นเป็นก็เป็นเจ้าวาดวัดธาตุพระรามหลวงนําก็เลยประชาสัมพันธ์ทางพระลับให้ญาติโยมได้ฮู้ทุกวันนี้คนก็ฮู้จักวัดธาตุเริ่มทยอยฮู้จักวัดธาตุเป็นจำนวนมากแล้วอันนี้ก็ถือว่าในโลกยุค AI ก็ข่าวสารประชาสัมพันธ์เผยแพร่ก็เข้าถึงที่สำคัญก็คือว่าอย่าลืมเบิ่งเจ้าของเฮาก็สิเห็นว่า AI สิเก่งกว่ามนุษย์ในเรื่องของการคำนวณแต่ว่าสำคัญว่าแต่คนแต่บ่สามารถที่สิมีศีลสำคัญใดเฮาสามารถเป็นผู้มีศีลได้ AI ฮู้จักศีล AI ฮู้จักเมตตาก
2: ับกระแสอะ ารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
3: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์การรถไฟแห่งประเทศไทยสั่งการผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่จังหวัดเชียงรายหยุดงาน2วันเร่งหาสาเหตุผนังอุโมงค์รถไฟดอยหลวงถล่ม
6: การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ออกแถลงการแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุการณ์ผนังอุโมงค์รถไฟดอยหลวงถล่มในโครงการก่อสร้างรถไฟสายใหม่ช่วงเด่นชัยเชียงรายเชียงของในพื้นที่จังหวัดเชียงรายทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 16:30 นของวันนี้ขณะที่คนงานกำลังติดตั้งระบบกันซึมภายในอุโมงค์ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ2รายเป็นแรงงานไทย1รายและแรงงานเมียนมา1รายนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก2รายซึ่งถูกนำตัวส่งรักษายังโรงพยาบาลดอยหลวงและโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์แล้วล่าสุดการรถไฟแห่งประเทศไทยได้สั่งการให้บริษัทผู้รับจ้างหยุดการปฏิบัติงานในพื้นที่เกิดเหตุทันทีเป็นเวลา2วันเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบโครงสร้าง

0: อบคดีนกน้ำที่เสียชีวิตจากอาหารเสริมลดน้ำหนักผสมสารอันตราย
1: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบบูรณาการทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงการเสียชีวิตของน้องน้ำจากการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนักที่ตรวจพบสารไซบูทามีนซึ่งเป็นสารอันตรายห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารโดยคดียังอยู่ระหว่างกระบวนการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ของอย.และการสอบสวนของพนักงานสอบสวนพร้อมบูรณาการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ติดตามตัวผู้ขายตรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้าการดำเนินคดีตามกฎหมายและดูแลเยียวยาผู้เสียหายเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างรวดเร็วและครอบคลุมทุกมิติจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ายังคงมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักลักษณะเดียวกันผ่านช่องทางออนไลน์บางส่วนจึงกำชับให้เร่งรัดการตรวจสอบและขยายผลไปถึงเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดพร้อมขอให้ประชาชนระมัดระวังการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพหากพบผลิตภัณฑ์ต้องสงสัยหรือได้รับความเสียหายต้องเรียนผ่านสายด่วนสคบ1166หรือสายด่วนอย1556ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: ฝรั่งเศสประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนระดับสีแดงในหลายพื้นที่ทั่วประเทศกรมอุตุนิยมวิทยาของฝรั่งเศสประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนระดับสีแดงซึ่งเป็นระดับสูงสุดจากทั้งหมด4ระดับในวันอาทิตย์นี้ในพื้นที่กว่า35เขตรวมถึงในกรุงปารีสเมืองหลวงของประเทศเนื่องจากเผชิญอุณหภูมิที่พุ่งสูงขึ้นและประชาชนอย่างน้อย26ล้านคนจะได้รับผลกระทบจากการประกาศเตือนภัยระดับสีแดงในครั้งนี้ด้านนายเอ็มมานูเอลเกรกัวนายกเทศมนตรีของกรุงปารีสระบุว่ารัฐบาลฝรั่งเศสสั่งห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลดนตรีประจำปีซึ่งจัดขึ้นในวันที่21มิถุนายนนี้ตลอดทั้งวันเนื่องจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัดถือเป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างมากปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
3: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
4: พฤติกรรมเหล่านี้มีแต่ทำลายทำร้ายโลกมนุษย์หยุดสุมไฟในสวงให้กับชาวโลกทั้งปวงมาร่วมหวงแหนแผ่นดินนี้ให้มีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ดีอยู่คู่กับเราตลอดไปอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น

0: พราะมันแสนสุดจะแก่ป่ารกล้างเหลือเกินจุดไฟเผาซะให้เข็ดเสร็จรวดเดียวไปเลยทำใจดีว่ะ
1: เฮ้ยเฮ้ยทำอะไรน่ะทำอะไร
0: เผาเสร็จยานะสิเฮ้ยไปไหนช่วยด้วยโอ้ยด้วย
2: มุดจุดไฟเผาป่าทำลายทรัพย์สินอันมีค่าเพื่อรักษาระบบนิเวศเป็นเหตุอัคคีภัยด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
3: เทศกาลเดินทางสิไก่หรือไก่ควมอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องล่องเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าเสียบ่ต้องคิดหลายย้อนมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ช่อซีแมนสำหรับเจ้าเช็คชัดชั่วเช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และควมคุ้มครองชั่วได้เลยทันนี่กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการซุกเสริม24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชั่วทุกทริปสายด่วนคปภ1186คปภคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
4: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยาก

0: เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ฉันก็ได้ช่วยด้วย
4: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
5: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการวัฒนธรรมไทยหัวใจชาติค่ะ

การรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติรวมพลังสร้างชาติด้วยมิติวัฒนธรรมในรายการวัฒนธรรมไทยหัวใจชาติทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz ดำเนินรายการโดยด็อกเตอร์สมยงแก้วสุพรรณประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นและประธานสภาวัฒนธรรมภาคอีสาน

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทาง Facebook ทุกท่านนะครับรายการวัฒนธรรมไทยหัวใจชาติพบท่านผู้ฟังเป็นประจำวันเสาร์วันอาทิตย์เวลานี้แหละ 11:00 น.เป็นต้นไปนะครับวันนี้ก็เช่นเคยดร.สมยงแก้วสุพรรณวันนี้ลาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับไปประชุมสภาวัฒนธรรมภาคอีสานที่จังหวัดเลยนะครับก็คงจะงานยุ่งพอสมควรนะครับไม่ได้โทรศัพท์เข้ามาร่วมรายการเมื่อวานนี้ว่าจะโทรเข้ามาก็ไม่ได้โทรศัพท์เข้ามาก็วันนี้ก็คงจะน่าจะไม่ได้โทรเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมดำเนินรายการให้ท่านผู้ฟังได้ฟังนะครับส่วนรายการส่วนแฟนรายการที่จะโทรศัพท์เข้ามาร่วมรายการก็ยังคงมีเหมือนเดิมแต่ว่าให้ผมได้เกริ่นนำรายการไปสักระยะหนึ่งก่อนนะครับได้นำเอาเรื่องราวต่างๆที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อชาติบ้านเมืองต่อท่านผู้ฟังมานำเสนอเป็นสักระยะหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็โทรศัพท์เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างร่วมแสดงแนวคิดร่วมบอกกล่าวร่วมตกแต่งสังคมด้วยกันนะครับผมอยากใช้คำว่าตกแต่งสังคมเนี่ยแหละที่มันดูแล้วมันฟังดูแล้วมันเหมือนกับพวกเราได้หัวใจเดียวกันนะครับเพื่อบ้านเพื่อเมืองเพื่อสังคมนะครับเพื่อประชาชนเราก็ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ท่านผู้ฟังในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ต่อสังคมนะครับเราร่วมกันแสดงความคิดเห็นแบบนั้นส่วนเรื่องของการใช้ความรู้สึกส่วนตัวอันนี้ก็ต้องให้ท่านผู้ฟังได้ยับยั้งบางทีบางคนพอพูดเรื่องการบ้านการเมืองหน่อยนึงก็มีอารมณ์ที่มันค่อนข้างรุนแรงมันจะทำให้เกิดความมันจะเสียประโยชน์เสียประโยชน์ทั้งของท่านและของสังคมด้วยเมื่อเราแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการบ้านการเมืองเราก็ยึดเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติของประชาชนเป็นที่ตั้งว่าทำไมท่านถึงต้องแสดงความคิดเห็นแบบนั้นนะครับทำไมต้องเป็นแบบนั้นแล้วท่านแสดงความคิดเห็นมาแบบนั้นวัตถุประสงค์เพื่ออะไรนะครับอย่างเมื่อวานนี้มีหลายท่านนะที่แสดงความคิดเห็นแล้วเกิดประโยชน์อย่างเช่นเรื่องของการเกษตรเรื่องของการดูแลเรื่องปุ๋ยความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับเรื่องของปุ๋ยแพงอะไรต่างๆก็ว่ากันไปการเกษตรพี่น้องเกษตรกรเดือดร้อนอย่างไรอะไรพวกเนี้ยอันนี้ล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์แล้วก็สังคมไทยในยุคปัจจุบันนี้มันเป็นแบบไหนมันควรจะต้องมาแก้ไขกันอย่างไรไหมลูกหลานไทยในยุคปัจจุบันนี้มันเป็นอย่างไรสังคมไทยยุคปัจจุบันนี้มันเป็นแบบไหนอย่างไรเราควรจะแก้ไขกันอย่างไรบางคนแสดงความคิดเห็นออกมาเห็นแต่ว่าไม่รู้จะแก้ยังไงเหมือนกันก็บอกกล่าวไปยังสังคมได้เหมือนกันนะเห็นอยู่มองเห็นอยู่แบบนี้จะทำยังไงกันล่ะเฮ้ออะไรอย่างนี้นะบ้านเมืองทำไมมันเป็นแบบนี้ลูกหลานไทยทำไมยุคปัจจุบันทำไมมันเป็นแบบนี้อะไรอย่างนี้เนี่ยนะได้เราถามไปยังสังคมบอกไปยังสังคมได้นะผลที่มันจะได้รับมันดีหนึ่งว่าสังคมเรารู้ว่าเออไอแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องแก้อย่างไรแล้วมันมีผลกระทบต่อพวกเราอย่างไรอะไรต่างๆเหล่านี้แหละนะครับนี่เป็นเรื่องของการตกแต่งสังคมร่วมกันคือปั่นมอนี่แหละปั่นมอมองใดมันบ่งามกระทบกระแต่งกระไม่ตีมันเข้าไปเดี๋ยวมันก็งามนะครับเป็นลักษณะอย่างนั้นอันนี้คืออยากจะไหนๆเราได้มีโอกาสเนาะที่ผมพูดอย่างนี้ไหนๆพี่น้องประชาชนได้มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นทางออกอากาศทางวิทยุแล้วเนี่ยก็อยากจะให้ใช้เวลานี้ให้มันเกิดประโยชน์ต่อสังคมต่อบ้านเมืองให้มันมากที่สุดนะครับไอ้เรื่องความรู้สึกส่วนตัวกับเรื่องของเหตุของผลนี่มันต่างกันนะอ้าวก็ฝากท่านไว้ในความคิดของท่านนะในความรู้สึกในแนวคิดที่ท่านจะเริ่มร่วมแสดงความคิดเห็นเดี๋ยวสักครู่นะได้พูดแน่นอนได้พูดแน่นอนเดี๋ยวผมขอสักหน่อยมีเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะฝากไปยังสังคมหลายคนไม่รู้นะเรื่องของ บางคนกระแสสังคมมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มองมันก็มีนักการเมืองบางส่วนบางคนบางพรรคมีประชาชนบางกลุ่มบางพวกที่มีความเห็นไม่ค่อยตรงกันแล้วก็ไม่ค่อยเห็นไม่จริงเห็นไม่จริงไม่รู้แต่ว่าเขาเรียกอะไรสังคมพาไปสังคมอีกสังคมหนึ่งพาไปนะเดินไปคือยังบอกยังกับป้ากับพุ่งไปทัวร์นะครับอย่างความเห็นดังความคิดแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มันไม่ตรงมันไม่รู้แต่ว่าพูดพวกนี้เยอะแยะมากมายหลายคนบอกว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ทำอะไรให้ประชาชนเนี่ยอันนี้ที่ผมอยากจะพูดหลายคนที่ไม่คือเวลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ว่าจะเป็นรัชกาลใดก็ตามเวลาที่พระองค์ท่านหรือที่พระองค์ท่านทำเนี่ยท่านไม่ได้มาประกาศประชาสัมพันธ์หรอกว่าท่านจะทำอันนี้ให้ประชาชนนะท่านจะทำอันนั้นให้ประชาชนนะท่านไม่มาพูดหรอกอันนี้เราพูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์พูดถึงพระมหากษัตริย์ไทยนะผมว่าทุกพระองค์อ่ะนะครับท่านไม่มาบอกหรอกว่าเราจะทำอันนี้เพื่อประชาชนนะเราจะทำอันนั้นเพื่อท่านไม่บอกท่านทำเลยท่านทำเลยทำที่ท่านทำเลยที่ท่านทำเพราะว่าอะไรสิ่งที่ท่านทำนั้นมันเกิดประโยชน์ต่อสังคมเกิดประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองเนี่ยท่านไม่ต้องมาบอกหรอกท่านทำเลยนะครับท่านทำเลยเอาท่านดร.สมยงโทรมาผมกำลังออกอากาศอยู่ท่านดร.ท่านโทรศัพท์ไม่เป็นไรท่านโทรเข้าอีกเบอร์หนึ่ง0432367266โทรศัพท์เข้ามาก่อนก็ได้มาคุยได้เลยครับให้ท่านโทรเข้ามาท่านดร.สมยงแสดงว่าว่างแล้วจะคุยได้แล้วโทรศัพท์เข้ามาทางนู้นเลยนะครับสุสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับดร.เท่น
0: เอ้าผมนึกว่าท่านดร.สมยง
1: ผมคนร้อนใจ
0: ไม่คือเดี๋ยวอย่างนี้ก่อนผมเดี๋ยวขออนุญาตก่อนเดี๋ยวนี้ตอนนี้ท่านดร.สมยงท่านอยู่เมืองเลยท่านจะรายงานสถานการณ์ต่างๆเดี๋ยวขอนิดนึงเดี๋ยวท่านค่อยโทรใหม่นะครับรบกวนนะขออภัยนะขออภัยท่านขออภัยครับเอาท่านดร.สมยงสวัสดีครับ
2: ครับผมสมยงแก้วสุพรรณครับ
0: ครับเอา
2: ตอนนี้กำลังอยู่ในงานผีตาโขนที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยครับ
0: ครับ
2: ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกุลได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานบุญหลวงและการระลึกผีตาโขนในพิธีครับตอนนี้คนเยอะมากเลยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีกำลังเดินเรียกว่าเยี่ยมพี่น้องประชาชนการขายอาหารการอะไรต่างๆเนี่ยคนแน่นเลยรถเหน่เรียกว่าไปมาลำบากเนี่ยที่ผมพูดเสียงอะไรต่างๆมันขึ้นไปหมดเลยนะครับไม่รู้มันเข้าใน
0: ได้ยิน
2: ส่งก็บอกผมไม่ทราบ
0: ได้ยิน
2: ตอนนี้ท่านนายกนายเอลจีเนี่ยนะครับกำลังเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนที่มาขายสินค้าต่างๆตามถนนนะฮะตามถนนในบริเวณที่อำเภอด่านซ้ายครับคุณชายัน
0: ตอนนี้ขบวนแห่มีหรือยังหรือว่ารอท่านนายกอยู่หรือยังไง
2: ขบวนแห่ตอนนี้ก็เริ่มแห่ครับแต่ท่านนายกกำลังจะเดินทางมาทางที่ค่ายตชดที่จะไปขึ้นเครื่องกลับไปประชุมที่เมืองทองอะไรนี่แหละครับท่านเปิดแล้วขบวนแห่ก็แห่ไปแต่ว่าถ้าท่านนายกแห่ก็เขาก็มาแสดงที่หน้าบริเวณให้ดูแล้วก็ท่านก็เดินเยี่ยมเยียนรัฐดอนประชาชนมาขอเซลฟี่ถ่ายรูปผมก็คอยถ่ายกับเขาไปด้วยแอร์อัดมาก
0: ครับอยู่ตรงบริเวณนี้อยู่ตรงไหนของบริเวณอยู่ยังตรงไหนของจังหวัดเลย
2: ตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนหน้าที่ก็การอำเภอด่านซ้ายครับจังหวัดเลย
0: ครับ
2: บนถนนสองข้างทางก็มีการจำหน่ายสินค้าและมีผีตาขนรวมผีตาขนเดินเป็นขบวนโอ้มันเยอะแยะไปหมดครับอันนี้เป็นบรรยากาศแต่ละที่น่าชื่นชมมาก
0: สวยสวยงามขบวนยังคงมีอยู่ไหมตอนนี้หรือว่ายังไง
2: ตอนนี้ขบวนก็ตั้งขบวนแต่ละอำเภอแต่ละตำบลของแต่ละอบต.เทศบาลเขาก็ตั้งเป็นขบวน ในการแห่ที่จะไปวัดพุทธชัยนั่นนะครับ
0: อ๋อกำลัง
2: เตรียมวัดพุทธชัย
0: อ๋อกำลังเตรียมการจะเป็นขบวนแห่ใช่ไหมหรือยังไงฮะ
2: ครับกำลังเตรียมการครับ
0: ครับ
2: คนเยอะมากนะครับทั้งสปลาวก็มากันหลายเมือง
0: พิธีเปิดแล้วท่านนายกก็เปิดแล้วท่านกำลังจะเดินทางกลับอย่างนั้นใช่ไหมฮะ
2: ครับกำลังเดินทางกับกำลังเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน
0: อ
2: ยู่สองข้างทางนะฮะที่เขามาขายสินค้าต่างๆท่านคงจะทำสารสุขทุกปีไป
0: ละอะไรเด่นๆแถวนั้นท่านที่ท่านมองเห็นมีอะไรเด่นๆที่น่าสนใจให้พี่น้องประชาชนได้ฟังได้ทราบไหมครับ
2: ที่เด็ดๆก็คือการขบวนแห่ของพีตาโขนแต่ละตำบลแต่ละภูมิแต่ละกลุ่มที่มานะครับที่เขาแต่งกายทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ
0: ่
2: แล้วก็การที่พี่น้องประชาชนรุ่นเรียนต่างๆครับมาร่วมแสดงมันเสียงดื่นไปหมดทั้งไอ้พิธาคนมันจะมีเหมือนกับหมอที่เขียนข้อควายนะพี่ตั้ง
0: ครับ
2: ที่ผมก็แน่นใครได้ให้เด็กถ่ายรูปกับท่านนายกแต่ก็แอร์อัดนะครับแต่ตอนนี้ท่านก็ไปลองถ่ายรูปถ้าอีกมีภาพนะครับเด็กพี่น้องเราที่ทำหน้ากากพิธาคนเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับนี่กำลังถ่ายภาพกับเพราะแต่ภาคท่านนายกท่านคุณนายท่านนายกก็มาด้วยและหลายท่านทุกคนท่านรัฐมนตรีท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยข้าราชการท่านผู้ใหญ่นะครับท่านว่าการจังหวัดหลายจังหวัดก็มาอยู่ในพิธีนี้ด้วยครับ
0: โอ้ยขอบคุณมากท่าน
2: โอเคนะครับต้องขออภัยพี่น้องที่เป็นรายการนะครับที่ผมไม่ได้ไปจัดรายการนะคุณสายันจัดแทนเนาะผมมาร่วมงานบุญหลวงแล้วก
0: ็
2: การเล่นพิธาขนที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยประจำปี2569ครับคุณพยัญชนะ
0: ขอบคุณมากขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณครับครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับท่านท่านดร.สมยงแก้วสุพรรณนะตอนนี้ก็รายงานเข้ามาสดๆนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้ร่วมรับฟังด้วยว่าสถานการณ์มันเป็นพิธาขนการจัดงานอะไรเขาเรียกงานบุญหลวงนี่ไงนะสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับท่านสายันคร
0: ับ อ้าวขออภัยนะเมื่อสักครู่นี้ขออภัย
3: ครับดีใจอยู่ที่มีคนมาแทน
0: ครับ
3: ท่านก็เกณฑ์มาอยู่ก็ท่านสายันมาแทน
0: ครับ
3: ดีแค่จัดสองคนดีมากเลยเพราะว่ารายการใหญ่มันขาด
0: ครับ
3: คือวันนี้ผมขออนุญาตที่หนึ่งไอจิมโบราเพื่อนๆสักหน่อยเสาร์ที่แล้วนะครับมันมีคนที่ใจเสียก้านคอผมจะไม่เป็นไรนะครับคือคำพูดแบบนี้เป็นคำพูดของคนด้อยการศึกษาผมนี่พูดเกี่ยวกับการกีฬาบอลคือบอลต่างประเทศบอลโลกนะครับจริงๆแล้วนักกีฬาทุกอย่างผมชอบหมดผมเคยภาคมวยมาก่อนภาคหนังมาก่อนภาคบอลมาด้วยผมชอบหมดแต่ที่ผมไม่ชอบว่าทำไมเอาเงินไทยไปซื้อบอลมาให้คนไทยดูไม่เป็นไรเขาเอาการพนันมาให้คนไทยดูเด็กวัยรุ่นกำลังเสียคนเพราะการพนันเวทเสียจะต้องไปต้นไปกี้ไปชิงทรัพย์เข้ามามันเป็นผลเสียแบบนี
0: ้
3: ผมเลยคัดค้านว่าไม่ให้มีการไปซื้อบอลเข้ามาดูกันแต่ซื้อเรื่องนี้ก็มาครับเป็นเงินไทยเท่าไหร่ครับ320ล้านบาทไป3,200ล้านบาทเป็นเงินไทย
0: แปลว่าท่าน
3: แล้วมีท่านก่อนครับแล้วอีกท่านนึงครับโทรเข้ามาว่าผมเนี่ยจะก้านคอผมไม่เป็นไรหรอกครับคำพูดแบบนี้เป็นคนก้าวร้าวเกินไปต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันครับในฐานะคนไทยครับ
0: มันเป็นอย่างนั้นเหรอ
3: คนรู้ว่าความคิดคนไม่แตกต่างกันมากแต่ใช้คำแบบนี้ผมเรียกว่าเป็นคำด้อยการศึกษามากผมเองครับ
0: เขาเจตนาอย่างนั้นหรือเปล่าล่ะผมฟังดูเมื่อวานนี่ผมว่ามันเข้าใจถูกเข้าใจผิดกันไหมเข้าใจผิดไหม
3: เสาร์ที่แล้วนะครับเสาร์ที่แล้ว
0: อ๋อเมื่อวานนี้หรือเปล่าหรือเมื่อวันเสาร์นู้น
3: เสาร์ที่แล้วคือเมื่อวานผมไม่ได้เข้าเพราะว่าผมออกไปทำมาหากินอยู
0: ่
3: เสาร์ที่แล้วผมพูดเรื่องนี้แหละครับท่านสยันพูดว่าผมคัดค้านไม่เห็นด้วยกับเอาเงินไทยไปซื้อบอลโลกมาดูแต่การกีฬาผมชอบทุกอย่างให้มันเล่นกันมานานกัน
0: โอเค
3: จริงๆแล้วใครจะรวยใครจะเจ๊งใครชิบหายเรื่องของคนนั้นผมไม่เกี่ยวแต่คำว่าก้านคอเนี่ย
0: อ้าว
3: ผมจะผิดไปเลยเผาแล้วน
0: ั่
3: นผมจำคำพูดได้
0: เขาจะผิดหรือเปล่า
3: คือคำพูดแบบนี้เป็นคำพูดก้าวร้าวเกินไปไม่ให้เกียรติครับ
0: เอาเอาเดี๋ยวโอเคโอเคเดี๋ยวรายการผมจะเป็นรายการที่ทะเลาะกันเปล่า
3: ๆแค่57เท่ากับลูกชายผม
0: เอาเอา
3: ลูกชายผมครับ
0: เอาครับขอบคุณมากขอบคุณมากเดี๋ยวจะเป็นการทะเลาะกัน
3: คำพูดแบบนี้ ไม่สมควรจะออกอากาศนะครับ
0: คำ
3: ว่าการคำว่าการพอเนี่ย
0: ขอบคุณมากขอบคุณมาก
3: ขอบคุณมากครับผม
0: ครับคืออย่าให้รายการนี้ต้องเป็นรายการที่ทะเลาะกันเลยนะมันไม่ดีนะครับไม่ดีความเห็นการแสดงความคิดเห็นก็ให้อยู่ในกรอบผมเข้าใจว่าจะเข้าใจกันผิดไหมผมไม่แน่ใจนะคนพูดก็อาจจะพูดลักษณะอย่างนั้นไหมผมฟังดูแล้วมันคือคำพูดที่ออกอากาศผมเรียนท่านฟังให้ชัดเจนหน่อยเนาะท่านพูดหนึ่งท่านจะมาพูดลักษณะของทะเลาะกันในออกอากาศอย่างนี้ไม่ได้นะไม่ได้เนาะแล้วผมเรียนอย่างนี้ตรงๆนะถ้าเราท่านจะไปตำหนิกันด้วยอะไรล่ะภาษาที่มันไม่ใช่ภาษาที่เราจะมาออกอากาศกันได้เนี่ยอย่าทำอย่างนั้นนะฮะเพราะว่าหนึ่งเราให้ท่านแสดงความคิดเห็นให้แสดงความคิดเห็นออกอากาศเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมไม่ได้ให้เกิดประโยชน์ต่อท่านสองคนไม่ใช่นะให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมคนฟังเขาจะได้รับเอาประโยชน์ไปด้วยความเห็นของท่านเนี่ยจะมีความเห็นที่มันน่าฟังมันน่าคิดเอาอย่างนั้นดีกว่านะครับอย่าทะเลาะกันออกอากาศอย่างนี้ผมไม่ได้เนาะแล้วผมก็จะขออนุญาตไม่ฟังด้วยนะขออนุญาตท่านไว้ล่วงหน้านะถ้าหากว่ามีการทะเลาะกันหรือคำพูดอะไรที่มันขัดแย้งกันโดยส่วนตัวเนี่ยผมขออนุญาตตัดเลยนะต้องให้คนที่เขาเข้าใจได้เขาพูดถ้าคนที่ไม่เข้าใจก็อย่าพูดนะครับถ้าจะไปตำหนิกันหรือว่าด่ากันออกอากาศอย่างนี้ไม่ได้ขอเรียนอย่างนี้นะครับเอาผมกำลังพูดเรื่องของ เมื่อสักครู่นี้นะผมกำลังพูดพอดีท่านรัฐมนตรีท่านโทรเข้ามาก่อนผมพูดถึงเรื่องบทบาทขององค์พระมหากษัตริย์ต่อประชาชนนะครับต่อพระสงฆ์นิกรของพระองค์เนี่ยผมกำลังพูดถึงเรื่องนั้นว่าหลายคนก็ไม่รู้หรอกบางคนก็ไม่เคยดูพอเปิดโทรทัศน์ถ้าเป็นข่าวในพระราชสำนักบ่เบิ่งดอกบ่ลงคนว่าบางทีมีข่าวก็ไม่ฟังด้วยบางคนนะครับถ้าเบิ่งตะหนังถ้าเบิ่งถึงตะหนังทวงตะละครจังซี่ล่ะก็เลยไม่ได้เข้าใจว่าจริงๆแล้วองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือสถาบันพระมหากษัตริย์องค์พระมหากษัตริย์นั้นท่านทำอะไรอยู่บ้างวันๆ นึงท่านทำอะไรบ้างเพื่อประชาชนบ้างนะครับท่าน เสียสละเสียงใดในฐานะที่ท่านเป็นองค์ประมุขของชาติท่านทำอะไรให้ประชาชนบ้างหลายคนไม่รู้เพราะว่าท่านไม่ได้ไปประชาสัมพันธ์อะไรก็มีแต่ข่าวในพระราชสำนักที่พอจะไปตามข่าวไหมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้ชมด้วยเท่านั้นแหละนะครับก็เลยบางทีผมก็ก็นึกเห็นได้เห็นนึกได้ก็หยิบออกมาพูดให้ฟังสัก 2-3 เรื่อง 4-5 เรื่องว่าพระองค์ท่านนั้นเนี่ยท่านได้ทำอะไรไปบ้างอย่างผมจะยกตัวอย่างนะครับอย่างรัชกาลที่10พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์รัชกาลที่10ปัจจุบันเนี้ยท่านเคยได้ยินข่าวเรื่องของการท่านทำสวนเอาสนามม้านางเลิ้งมาทำเป็นปอดแห่งใหม่ให้คนกรุงเทพไหมครับนั่นแหละนั่นไม่ใช่เงินน้อยๆนะครับเอาสนามม้าที่มันเป็นเคยเป็นแหล่งที่นักเสี่ยงโชคเข้าไปเนี่ยตอนนี้ก็มาทำเป็นปอดของคนกรุงเทพเป็นปอดแห่งใหม่ของกรุงเทพไปแล้วกำลังจะเสร็จแล้วนะครับกำลังจะเสร็จแล้วแล้วก็ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชอย่างเงี้ย21แห่งทั่วประเทศก็มีแต่งบประมาณของพระเจ้าอยู่หัวทั้งนั้นแหละในโรงพยาบาลที่ทำเพื่อประชาชนแต่ท่านไม่ได้บอกหรอกว่าเราจะไปทำโรงพยาบาลนะเราจะไปออกไม่ได้ประชาสัมพันธ์ก็ท่านทำเลยอันไหนที่มันเกิดประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองต่อประชาชนพระองค์ท่านทำเลยนะไม่ได้มาใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องว่ามันจะเป็นเงินอะไรยังไงเท่าไหร่นะครับอย่างปี2560นี่ท่านก็พระราชการพระราชทานเงินจำนวน100ล้านบาทไปสมทบทุนสร้างอาคารนวมินอาคารนวมินบพิตร84พรรษาโรงพยาบาลศิริราชนี่ท่านก็พระราชทานเงิน100ล้านบาทนะปี62นี่ก็ นะปี62นี่ปฏิทานเงิน 2,400 ล้านบาทนะไปจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับให้แก่โรงพยาบาลพวกวิทยาลัยการแพทย์อะไรต่างๆพยาบาลต่างๆนี่แหละโรงพยาบาลต่างๆและสถานพยาบาลต่างๆ27แห่งทั่วประเทศอันนี้ท่านก็ไม่ได้มาบอกใครท่านก็ทำของท่านนะครับมีหลายคนที่ไปด้อยค่าว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ทำอะไรอะไรอย่างไรนะหลายคนก็ไม่เข้าใจก็คิดกันไปนะพูดกันไปโดยไม่ได้มีไม่ได้มีความรู้ไม่ได้ศึกษาอะไรต่างๆก็เพียงแต่คิดแล้วก็พูดไปถูกไม่ถูกไม่รู้อะไรอย่างนี้นะครับเนี่ยท่านเรื่องสำคัญเลยอีกอันหนึ่งคืออะไรท่านพระราชทานทรัพย์345ล้านบาทนี่ไปทำอะไรเนี่ยไปท่านพระราชทานให้กับเรือนจำทัณฑสถานแล้วก็โรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำ44แห่งทั่วประเทศนี่ก็ท่านทั้งนั้นแหละท่านทำให้นะครับแล้วก็ที่สำคัญอีกอันหนึ่งสำคัญมากๆก็คือในช่วงโควิดท่านจำได้ไหมฮะโรคอุบัติใหม่ที่เราว่าที่โลกเขาเดือดร้อนมีอยู่ช่วงหนึ่งโอ้ยวุ่นวายมากนะครับพระองค์ท่านก็พระราชทานเงิน 2,852 ล้านบาทเศษเลยนะเพื่อสมทบทุนแล้วก็จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์รับมือกับโควิด19นะซึ่งอัตราการตายจากโรคโควิดของคนไทยเนี่ยลดลงท่านทำลดลงแล้วก็ที่ว่าลดลงมาจากอะไรเนื่องมาจากว่าได้เครื่องช่วยหายใจที่พระองค์ท่านเนี่ยเอาพระราชทานเงินไปให้นี่แหละได้เครื่องช่วยหายใจมาเนาะแล้วก็อัตราการตายลดลงอย่างมหัศจรรย์อย่างเร็วเลยล่ะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งเสี้ยวหนึ่งเท่านั้นนะที่ผมพยายามสืบค้นมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังว่าน้ำพระราชหฤทัยขององค์สมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยพระองค์ท่านไม่ได้มาคิดว่าจะต้องไปประชาสัมพันธ์ตัวเองไม่ได้มาคิดว่าจะทำไอ้นู่นทำไอ้นี่แล้วต้องบอกประชาชนไม่หรอกครับขึ้นอยู่กับว่าสื่อมวลชนเองจะไปตามได้ไหมนะจะไปดูได้ไหมเอาของไปเห็นไปเห็นถึงความเมตตาของพระองค์ท่านที่ทำต่อพี่น้องประชาชนเนี่ยความกรุณาที่พระองค์ท่านมีเนี่ยจะเอามาประชาสัมพันธ์ให้ไหมก็สุดแล้วแต่ท่านไม่เคยได้คิดว่าจะทำไปแล้วเพื่อเอาชื่อเอาเสียงอะไรเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสถาบันพระมหากษัตริย์พระองค์ท่านทำเนี่ยไม่เคยคิดสิ่งเหล่านี้ทำเพื่อประชาชนทั้งนั้นนะครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกว่าหลายคนที่ไม่รู้จักบทบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ประมุขของชาติบ้านเมืองของพวกเราประเทศไทยเราอยู่ได้มายู่ยงคงกระพันมาแบบนี้ถ้าเราไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์เราจะอยู่กันยังไงนะครับแล้วมาถึงเห็นบอกว่าเราว่านักการเมืองดีเอาก็ไม่ใช่ไม่ดีหรอกก็ดีหลายคนดีหลายพรรคก็ดีนะครับตั้งใจดีทำเพื่อประชาชาติบ้านเมืองดีจริงแต่มันก็มีจำนวนหนึ่งที่ไก่เห็นตีนงูกูเห็นตีนไก่อะไรทั้งหลังนี้นะครับการทุจริตคอร์รัปชันมันก็เริ่มมีมาแล้วก็มีมาหนาหูหน้าตาขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งสิ่งเหล่านี้เรื่องการทุจริตคอร์รัปชันไม่มีกับพระมหากษัตริย์มีแต่ให้อย่างเดียวสถาบันพระมหากษัตริย์มีแต่ให้อย่างเดียวดังนั้นเนี่ยผู้ที่ไปดูถูกหรือหมิ่นอะไรเขาเรียกหมิ่นอะไรนะ ผมไม่รู้จะใช้คำไหนนะดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยผมว่าบาปนะเนาะระวังอะไรมันจะคือบาปเบาเนี่ยมันตามทันนะมันตามทันจริงๆนะครับบาปกรรมมันตามทันเอาผมเปิดสายแล้วทีนี้ได้คุยแล้วสบายใจแล้ว เลยบอกท่านผู้ฟังแล้วว่าสถาบันพระมหากษัตริย์พวกเรานั้นเราอยู่กันมาอยู่ยงคงกระพันมาชาติไทยอยู่เป็นชาติมาได้ก็เพราะว่าสถาบันพระมหากษัตริย์คุ้มครองเรามาอยู่อย่างนี้นะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับอาจารย์พยัญ
0: ครับผม
4: โอ้ยก็จะว่าต้องไปบอกหนูเนอะเรื่องความมันดีเบาแต่มันเสียหายนะครับมันจะมีอยู่สุขมองกันละในสภากับเรื่องกว้างโตกว้างเก้าอี้ใช้กันฟังว่านเถอะครับเนี่ยพอเจลี่ทีนี้แหละคือ สีสันแห่งประชาธิปไตยหลายคนหลายเราเนาะอาจารย์เนาะ
0: ครับ
4: วันนี้ที่เขาเรื่อง
0: เอาว่า
4: โอ้ยก้าวหน้านี่แหละว่าคือก้าวันละ
0: เอาเอาดีแล้วดีแล้ว
4: ว่าอยากว่าการเมืองมาได้หรอกกุ้มขัดแย้งมันหลายโพด
0: แมนเอาว่าแน่มันเกิดประโยชน์ต่อบ้านเมืองต่อสังคมเนี่ย
4: ตีนี่ลงทุนไปแล้ว 20,000 กว่าเด้อ
0: ลงเฮ็ดหยัง
4: ลงไปน้ำดินไปแล้วทั้งเขาทั้งคาปันคาหยังนี่แหละ
0: เออ
4: กำลังปล่อยน้ำดร.วิวเสร็จใส่ไว้ให้กำลังปล่อยน้ำใส
0: ่เ
4: ด้อแต่ที่ได้แน่อยู่ดอกพี่
0: น้ำยังน้ำบาดาลบ
4: ่น้ำโซลาร์เซลล์ครับน้ำก็ดีอยู่ดอกกินได้เลยล่ะเขตเนี่ยครับเขตได้กินได
0: ้
4: โอ้ยถูกอยากให้ปากกำดำหมองขั้นว่าเป็นชาวหน้าหน้าบ่ทำปานี่ดอกอาจารย์เอ้ย เออมันเป็นยังไงล่ะชีวิตอ่ะ
0: อ้าวชาวนาต้องเป็นคนมีบุญแม่ผมว่าเฮ็ดข้าวเฮ็ดน้ำเลี้ยงคนทั่วบ้านทั่วเมือง
4: จนติดเป็นไปนิพพานเลยเนาะบางทีบางแล้วก็พวกเกิดอยู่เลยผมว่า
0: อย่างทำนิพพานก่อนนี่แหละอย่างทำตาย
4: แบบพอเกิดพอไปกับว่ากันเลี้ยงใครเลี้ยงหน้านี่ครับกับมันก็มีความลำบากอยู่หรอกคือลงทุนไปแล้วบ่ฮู้ว่าสิได้บ่ได้แต่ว่านายทุนก็ล่อซื้อนายทุนนี่บ่มีคำว่าขาดทุนเด้ออาจารย์เอ้ยคันเขาซื้อเขากักไปแล้วน่ะเนาะนี่ละได้เว้ากัน อาจารย์สมย่งกับอาจารย์บอกว่าขอโทษเด้อคำนี่มันเป็นคำของอีสานเนาะมาให้กินเขาเจ๊กเจ๊กเห็ดหน้าบนหลังเช้าหน้าทีนึงอย่าไปเขียดเด้อคำนี่ก็เป็นคำพังเพยคำตลกให้ห้าสิดอกบ่านี่วันนี้เดี๋ยวเจ็ดจะขายเขาให้มาจะเขียดจะเขียดเด้อขอกับอภัยทุกคนมันเป็นคำที่ฟังแล้วกับพอรู้สึกดีกับชาวหน้าดอกแต่ว่าผมว่าก็ฟังเนี่ยเพราะว่าเขาก็คือจะเตือนเขาหน่ะว่าย่ำขายเขานี่ขายถือเวลาเขาขายเขานี่มันแพงแมนบ่อาจารย
0: ์แมน
4: เท่าโตก็ยังจำใจไปซื้อจินเขาก็ระมัดระวังว่าอย่าขายเบิดเด้อเพื่อว่ามันสิแรงแน่อย่าไว้ใจตลอดการเพราะว่าคําว่าแรงนี่เคยเจอมาแล้วเด้เฮ็ดหน้าบ่ได้เกี่ยวเลยก็มีเฮ็ดหน้า30ไร่นี่ได้เข้า10ถุงก็มีเด้มันเอาแน่นอนว่าดอกกับชาวหน้านี่ผมว่าน่าสงสารมากแต่ว่าพ่อค้าเขาบวกกําไรบวกยิงต่างๆไว้เรียบร้อยเขาก็ซื้อซ้ํานั้นล่ะ
0: ครับ
4: มันก็สิลูกหลานเขาเลือกบ่เฮ็ดนี่ก็ถือว่าชาวนานี่เป็นผู้รักษาแผ่นดินไว้ได้อาจารย
0: ์ครับครับ
4: คันชาวนาบ่รักษาแผ่นดินนี่กันตกไปถึงมือของลูกหลานเขาขายให้พวกต่างชาติหรือพวกคนจีนเขาอย่างนี้ผมว่าช่วงนี้แหละมันสิล่มสลายของประเทศไทยเพราะบ่มีชาวนา
0: คร
4: ับ รัฐบาลกับว่าตระหนักว่าเกษตรกรรมเนี่ยมันเป็นการรักษาแผ่นดินลองตระหนักบ้างด้วยว่าขันบ่มีชาวนาหรือชาวไร่ชาวสวนนี่คอยสิรักษาแผ่นดินลองคิดบ้างด้วยคำเนี่ยมันบ่เป็นคำที่ว่าคิดง่ายๆหรอกแต่ว่ามันหนักแน่นเลยล่ะมันสิหนักเอ้ยมันสิหนักมันสิเป็นประเทศที่ล่มสลายเลยต่อไปเพราะว่าไม่มีคนรักษาแผ่นดินต่อไปอีกแล้วครับเนี่ยผมคิดแค่เพียงละคิดให้มันนอกกรอบว่าต้องไปคิดตามคนผู้ใดคิดไปแบบนานาไปเลยคิดว่าล่วงหน้าไปเลยคงสิว่าเป็นยังเนาะ
0: ครับ
4: เป็นท่านผู้ขัดแย้งเนาะอาจารย์เน
0: าะบ่ขัดแย้งขอบคุณหลายๆครับ
4: ขอบคุณหลายๆขอโทษทุกคนเด้อคำนี้ผมก็เป็นชาวนาครับกันล่ะครับผม
0: เอาขอบคุณหลายๆครับคือแกพูดนี่คือห่วงใยเนาะแกบ่อยากให้พี่น้องใครให้ใครหน้ากันใครแล้วบ่มีผู้เฮ็ดเนาะกันใครให้ใครหน้าแล้วเจ้าน้อยนี่มีที่มีตั้งแต่หน้าคนต่างชาติก็บ่แม่นเด้อเนาะอ้าวสวัสดีครับ
5: สวัสดีคุณไซยันครับ
0: ครับผม
5: โหเลี้ยงชาวนานี่ลำบากสงสารฮอเจ้าของหมด
0: ครับ
5: แต่ว่าบ่มีทางหลีกคือพยัญชนะเฮา
0: ครับ
5: ก็เฮ็ดไปปีละหนึ่งก็ได้น้อยปีนี้ฮะผมว่าแห้งสิครับกิน
0: คือชาวนาเฮ็ดแล้วพ่อได้อยู่ได้กินแม่นบ่พ่อคือจังได๋
5: ก็มีสํานักล่ะครับ
0: พอได้อยู่ได้กินสิได้ห่างได้มีคือเพิ่นบ่มีดอกแม่นบ
5: ่บ่ม
0: ีอย่าเว้าวางซั่นแม่นบ่
5: แม่นเฮ็ดมาโดนแล้ว
0: ครับ
5: จนว่าเสถียรแล้วอันเฮ็ดบ่ได้เหมือนแ
0: ฮงบัดนี้ถามให้พ่อแน่บัดเนี่ยถามอยากถามวางซิอันพอเฮ็ดหน้าเฮ็ดทําการเกษตรเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเนี่ย ลูกเต้าเฮ็ดน้ำบ
5: ่แต่เดี๋ยวนี้ก็ลูกเต้าแล้วเป็นผู้ทอดก่อน
0: ลูกเต้านี่มีผู้สืบทอดอยู่มันบ่ของพ่อเนี่ย
5: แม่นอยู่ผมบ่ไปหน้าเสีย
0: เด้เด้ผมคือที่ถามไปยังสิเพราะว่าอย่างย่านต่อไปเนี่ยคนที่เฮ็ดให้เห็นหน้าที่มีความสามารถที่ชำนาญงานจริงๆเหตุการณ์เห็นงานเฮ็ดให้เห็นหน้าจริงๆมันสิหมดไปนะ
5: แต่ว่าหมู่เฮ็ดงานเขาก็ไปเฮ็ดงานเขาไปอยู่กรุงเทพฯกรุงไทยพุ่นน่ะอยู่นี่แน่มีอยู
0: ่แต่ว่าเขาเห็นหน้าเป็นอยู่บ่เขาไปกระทำ
5: เขาไปเฮ็ดได้อยู่ก็ไปกินน้ำเขาน
0: ั่นล่ะเอาดีครับด
5: ีแต่ว่ามันหั่งบ่รวยบ่ล่ำดอกเฮ็ดหน้าเฮ็ดให้แต่บ่ได้หยังดอก
0: บ่ได้อยู่ได้กิน
5: ขอรัฐบาลนึงที่ก็ว่าให้ซอยน้ำมูกน้ำมันนั่นแหละนี่แต่หมดผมนี่ก็เฒ่าแล้วนี
0: ่
5: ก็อยากได้เงินหมู่นั่นล่ะหมู่ผู้เฒ่าผู้หยังขึ้นไปจักน้อยจักมันบ่ได้ 2,000 ก็ได้ 3,000 ไปสิคงสิพออยู่ได
0: ้เห็นใครอยู่ดอกพุ่นสิ
5: อันใดจังซี่ก็สิใครดอกนี่เป็นวันจันทร์นี่ก็เคยทอดอยู่รอประจนมื้อก็เคยทอดอยู่เด้อเขามาแน่บ่ได้ฟัง
0: เอา
5: ครับเซรี่แล้วก็ที่ทางละแล้วก็เขามาแล้วคือทางละคร
0: ับ
5: เด้อ
0: เอ้าขอบคุณเลยครับพ่อครับสวัสดีครับเอาคือเป็นความทุกข์ของพี่น้องชาวไร่ชาวนาเป็นความคือเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดข้าวเฮ็ดน้ําให้เลี้ยงคนทั่วไปแล้วนี่เลี้ยงประชาชนในประเทศแล้วนะก็ให้นึกถึงชาวนาบ้างเนาะเอามาอีกสายนึงสวัสดีครับ
6: ฮัลโหลครับจ้าพอสีนอนหน้าทั้งบัวเงินสิเด้อ
0: พ่อใหญ่บัวเงินเนาะ
6: โอ้บัวว่านี่แบบเบ
0: ิดเ
6: อ้ฟังกูเว้า
0: ครับเอามื้อนี้มีหยังสิจ๋า
6: บ่ผมก็เว้ากะสิเว้าเรียงเฮ็ดทางเฮ็ดหน้าของเฮานี่ล่ะ
0: เนาะดีแล้วครับ
6: เรียงหมู่นั้นมันเซ็งแล้วเรียงการบ้านการเมืองให้ผู้แทนเขาเจ้านั่นรถ
0: ฝนตกนะบ่ล่ะทางบัวเงินน่ะ
6: ก็ผมก็อยากให้เศร้าตกจากความยุคว่าหน้าผมมันอยู่ผมของกวานเขามันของก็เกิดว่าหันสะบักสะปวมเลยครับ
0: มันหลายตกหลายหลายที
6: เพราะว่าทั้งครึ่งนี่ก็เจ้าเฮ็ดไม้อ้อยนั่นบ
0: ่
6: พอตกแน่จอดแก้วมันก็ไหลลงมาหน้าผมเลย
0: อ
6: ยู่นี่เขากำลังติดท่วมหลังนกเขาจังน้อยนี่ละ
0: ทั้งบัวเงิน
6: จักอาทิตย์สองอาทิตย์ตัวละจักตกมาสอดแต่นี่ตก
0: ทั้งบัวเงินมีลูกมีหลานเนี่ยในเห็นหน้าในบ่หรือมีผู้สืบทอด
6: เพื่อทั้งผมนี่ก็อาศัยหลาน2คนนี่แหละผู้ชาย
0: ครับ
6: อ้ายน้อยก็สอบม.ค.ได้ปี2แล้วอ้ายนั่น
0: ครับ
6: อ้ายใหญ่นี่เรียนปวส.ค่อยจึงย่นกันเลยให้เศร้าเพราะว่าบ่มีคนเฮ็ดก็ให้เราเป็นผู้ขับรถไถนี่ล่ะใช้อ้อยใช้หยังก็ค่อยอยู่ให้บ้านก็ได้ย่องดอกว่าหลานผมบ่ไปม่วกับยาเสพติด
0: โอ้ยสาธุดีหลาย
6: มันก็เลยค่อยไทบ้านเขาได้ย่องได้ย่อว่าหลานพญิเตียมนี่ใครยศแต่เขานี่ล่ะเป็นผู้ไทยเฮาก็เป็นผู้เบิ่งน้ำเขา
0: ครับโอ้ดีแล้ว
6: รถมาไทยเฮ็ดจังสันจังสี่เด
0: ้อ
6: วานนี่ก็วานไห้คือเฮ็ดเหรียญนี่วานเขาภายบ่แม่นคือวานกล้า
0: เห็นหน้าวานหรือหน้าดำทั้งพญิเตียม
6: ผมวานเด้ครับเพราะว่าปีนึงดำนี่มันก็ดีแล้วแต่ว่ามันลูกกล้านี่ที่มาไหวย้ายแล้วก็ลุกบ่ไหวแล้ว
0: ก็เลยวานไปรวดที
6: วานก็เลยเบิ่งน้ำเขานั่นละเขาเชียงมาปั่นวานทีแรกก็วานแล้วก็ไถโกบบานฝนขึ้นมากโอ้ยมันก็บ่เกิดแล้วมันเต่งเขามันเขานอนว่าท่านใช่ยัง
0: เอาครับ
6: บานที่วานรอบสองก็เอาเชียงฟันวานตุ่มแล้ววานนี้วานตุ่มคือเขาวานกล้านี่ละ
0: มันดีตัววานตุ่มไหมขันเขาวาน
6: เกิดดีเยอะจะว่ากันมองมันรู้เป็นยังก็คอยบอกลูกหลานพ่อวัดแล้วเขากลับไปเฮ็ดงานมันบ
0: ่ครับ
6: เขาก็มาเฮ็ดก็บอกอยู่ผมนี่ก็อายุเขาก็70กว่าแก่เข้าคอนไป80ขึ้นเด็ดท่านสายัน
0: ครับโอ้แข็งแรง
6: แต่ว่าอยู่กับให้หน้าผมก็นอนอยู่หน้านี่ละเฝ้าดึงยาอ้อยได้ยังให้ลูกให้หลานเราเพราะว่าเขากลับไปเฮ็ดงานคือเลี้ยงมาเมื่อเช้าผมฟังรายการทั้งสารคามเพิ่นเว้าเลี้ยงเด็กน้อยเลี้ยงนั้นของอาจารย์ไว้ใช่เนี่ยพวกผมก็นักใจอยู่เดียวท่านสายันเพราะว่าบ้านในคนสมือนี่มันบ่ขึ้นสมัยแต่เฮาเป็นบ่าวแค่ผู้บ่าวผู้สาวทากัน
0: อ
7: เอากันเด้ซุมื้อนี้มีมื้ออื่นค่อยเอามื้อแรงเด้มันเป็นจังได๋ประเภทนี้ซุมื้อนี
0: ้มันสังคม
7: เออนี่ล่ะผมฟังอาจารย์อวยชัยว่าโอ้ยก็นักใจนําอยู่ครับข้าราชการนี้ยัง
0: อ
7: วยกอกหน่วยงานจังซี่ก็บ่จริงจังผมก็คิดแล้วก็แม่นอยู่เพราะว่าผมอยู่ทงอยู่ทาผมก็ฟังนั่นฟังนี่มันก็เป็นจังซี่ล่ะครับเพราะว่าคนเห็นแก่เงินสมมุติคนบ่เห็นแก่คุณธรรมเพิ่นใดคือจังเฮาเรียกสสซั่นเขาบ่ให้เงินก็บ่อยากเอาก
0: ็
7: อบต.คือกันนําบ้านนายกน
0: ี่แม่นหมด
7: นี่แม่นหมดผมว่านี่บ่ตะเลิ่นดอกเพราะว่าเขาเสียเงินเขาก็ต้องเอาทุนคืนมันบ่พับงบ
0: แน่นอน
7: ผมเคยเฮ็ดงบมันแล้วว้ายเงิน 4-5 แสนได้ยิน 3-4 รถนึงแหมแกมาใส่ทางอบต.นี
0: ่
7: โอ้ก็จังซั่นผมก็เลยบอกกับชาวบ้านหมู่เจ้าก็อย่าไปโทษเขาเพราะว่าเขาให้เฮาผู้ละ500ผู้ละ 1,000
0: เขาก็บ่หลาย
7: แล้วเขาก็ง้อมาให้อีกคือนึง
0: เออ
7: เออนี่ก็อย่าไปจมผู้ดีๆที่ตั้งใจเฮ็ดงานนี่บ่ได้เฮ็ดดอกท่านสายัน
0: บ่ได้เข้าไปดอก
7: ผู้ใหญ่บ้านคือการผู้เขาเจ้าตั้งใจเฮ็ดการเฮ็ดงานนี
0: ่
7: เพราะว่าอย่าไปโทษเขาคือโทษเจ้าของนี่ล่ะ
0: ครับ
7: เออครับว่ายังๆเอาซ้ํานี่แหละครับสว
0: ั
7: สด
0: ี
7: คร
0: ับ ครับขอบคุณหลายนี่คือสิ่งนึงที่ทุกคนเป็นห่วงเนาะถ้าเราอย่างผมพูดบ่อยแต่ว่าถ้าท่านผู้ฟังลองนึกดูนะครับที่ผมพูดเนี่ยพ่ออย่าเตรียมพูดก็เหมือนกันถ้าเรายังใช้ชีวิตกันแบบนี้ถ้าเรายังอยู่กันแบบนี้นะหมายถึงว่าเงินบ่มากกาบ่เป็นเงินบ่มีนี้ไปหน้าเนี่ยเนาะท่านลองนึกต่อไปด้วยว่าเงินงบประมาณของแผ่นดินเนี่ยมันก็สิบ่ค่อยมีที่ถูกเบียดเบียนไปใส่กระเป๋าของนักการเมืองนักการเมืองแต่ละคนสิมีเงินว่าเป็นรถกดดังเป็นกดดังไปจะสิว่าเป็นหลายๆล้านเพราะว่าสิมีเงินเป็นกดดังสิได้กดดังใส่ไปเถอะเพราะว่ามันทุจริตคดโกงเข้าไปแล้วคันเฮาเลือกคนแบบนี้คันเฮาปล่อยให้สังคมเฮาอยู่แบบนี้พี่น้องสิได้อยู่ได้กินแบบใดต่อไปเอ้าพี่น้องร้องหนึ่งด้วยหนึ่งงบประมาณที่จะถูกจัดสรรมาเพื่อพัฒนาบ้านเมืองเอาไว้ง่ายว่าสิ่งสาธารณูปโภคเนาะขันสุมนาการเมืองเข้าไปบริหารชาติบ้านเมืองเนี่ยหรือว่าอบต.เทศบาลก็แล้วแต่ล่ะเขาเข้าไปเนี่ยเพื่ออย่างเพื่อที่เขาเสียบเข้าไปจัดสรรผลประโยชน์เช่นบางวันสิไปดูแลเรื่องสาธารณูปโภคถนนหนทางน้ำประปาฟื้นไฟอย่างต่างๆแล้วเนี่ยนะครับเขาก็เสียบเข้าไปบริหารจัดการกับสิ่งเหล่านี้คันเขากันสิ่งเหล่านี้ถูกทุจริตคดโกงไปเรื่อยๆเงินมันก็สิไหลเข้าไปสู่กระเป๋านักการเมืองที่ทุจริตเข้าไปเรื่อยๆเงินที่เอามาทั้งหมดมันก็สิหมดบ่เนี่ยมันสิหมดมาจากผู้ล่ะครับบ่อน้ํามันก็ต้องหมดเด้เอาจากคลังของประเทศเอามันก็สิค่อยหมดไปเพราะหมดไปรัฐบาลชุดใหม่เข้าไปแม่นบ่รัฐบาลชุดใหม่เข้าไปบ่มีเงินบริหารประเทศก็ต้องยืมแม่นบ่กู้แม่นบ่กู้เข้ามาอีกชุดเขากู้แล้วก็ทุจริตกันไปอีกจังสิเห็นไหมพอทุจริตไปแล้วก็เมิดชุดไม่เข้าไปบ่มีก็กู้อีกจังสิไหมครับแล้วบัดนี้พี่น้องลองนึกว่ามีตั้งแต่เฮาเป็นหนี้นักการเมืองกันสมมติว่าเขาวัดเวลาแล้วเขาก็แล้วไปเด้เขาบ่ได้ไปเป็นหนี้ใส่หนี้ให้เฮาเด้ผู้ใส่หนี้คือเฮาเด้พี่น้องเฮาเนี่ยก็เป็นอย่างเงี้ยว่าเฮาใส่หนี้เฮาเสื่อมเสียภาษีเข้าไปภาษีเฮาสิไหลเข้าไปสู่คลังของประเทศพุ่นมันก็สิไหลเข้าไปไหลแบบใดผู้ลงเงินก็บ่ฮู้จักอ้าวเงินภาษีเฮาเสียจังได๋ผู้ลงเงินก็บ่ฮู้จักอีกเสียภาษีนี่ซื้อสบู่ก้อนเดียวจะสิฟันหลอดเดียวแปรงสิฟันอันเดียวก็ได้เสียแล้วก็หักเงินภาษีไปหมด 7% พี่น้องฮู้จักยนบ่มันเป็นภาษีทางอ้อมมันก็สิไหลเข้าไปสู่พุ่นล่ะครับไหลเข้าไปสู่คลังของประเทศสู่กระทรวงการคลังพุ่นเขาเข้าไปเขาก็สิไปนักการเมืองเข้าไปก็สิไปแปรงไปตั้งงบประมาณไปจัดสรรงบประมาณแล้วก็เมืองเข้าไปก็สิเอาเงินงบประมาณจากภาษีเฮานี่ออกมาใส่เอามาพัฒนาประเทศพนันในความหลักการคือเอามาพัฒนาประเทศบริหารจัดการกับมีนักการเมืองเข้าไปบริหารจัดการงบประมาณทั้งหมดเอามาพัฒนาประเทศในขณะเดียวกันขันย่อลงมาส่วนมาถึงเทศบาลมันเนี่ยนายกเทศมนตรีก็สิมีเขาสิมีเงินส่วนหนึ่งของกระทรวงการของรัฐบาลเนี่ยแหละไปเขาจัดเงินสนับเขาเรียกเงินอุดหนุนมหาเทศบาลเฮาอบต.แล้วในขณะเดียวกันเทศบาลก็เก็บภาษีน้ําเฮานําเทศบาลอบต.ก็เก็บภาษีบางส่วนจากเฮาไปนําจังซี่แหมแล้วเขาก็สิเอาเงินภาษีตัวนี้กับประกอบกับเงินสมทบเงินอุดหนุนจากรัฐบาลพุ่นน่ะ เอามาบริหารจัดการในท้องถิ่นบัดนี้คันเขาไปโกงทั้งฝ่ายก็โกงทุกคนคณะกรรมพวกบริหารทุกคนโกงเงินหมดเงินมันหมดผู้ใช้หนี้มันเฮาผู้ได้เงินมันผู้บริหารมันคณะบริหารประเทศคณะบริหารเทศบาลคณะบริหาร อบต.ใช่ไหมผู้ได้เงินมันซุ่มนั่นมันเถอะผู้เสียเงินมันไทยบ้านมันไทยเฮาเนี่ยพี่น้องต้องคืนเบื้องหวังนี่กันแล้วกันแล้วทาต่อไปเรื่อยๆนะมันอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆเฮาก็สิเงินไม่มาเงินไม่มีหนีไปนาเงินไม่มาการเวรเฮาสิบ่ได้คนดีจักเถื่อสิบ่มีคนเสียสละจักเถื่อมันก็สินิสัยแบบเดียวกันเข้าไปผู้ใดเข้าไปมีโอกาสรวยผู้ที่เป็นขี่ขาหาเงินให้เขาคือไทยบ้านแม่นว่าพี่น้องแม่นควบพญาสายันว่าวะเอาโทษมากวันนี้แล้วเวลาแสดงแล้วเนี่ยตอนนี้หาเลยอยู่ประมาณหาหกนาทีเอาหกนาทีอ่ะอันที่ว่าเนี่ยว่าสู้พี่น้องฟังเอา
8: ครับฮัลโหลครับ
0: ครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับท่านสายันครับ
0: ครับผม
8: โอ้กับมันสุดท้ายเลยผมเกือบสิบวันเลยผมเกือบสิบวันเลยว่าเลยครับ
0: เอ๊ะเอาว่า
8: เอายังที่ย่อๆเวลาลงจังหวะเด้อหมู่พวกเ
0: อ
8: ้ยขอบคุณทั้งพ่อใหญ่จันทร์พ่อใหญ่จันทร์ก็ทำหน้าพ่อใหญ่บุญหลายแล้วก็ทำหน้าผมก็เกษตรกรต้นทุนผมก็พ่อใหญ่จันทร์ฟังแมวนี่พ่อๆครับ30กว่าไร่ของผมไปละเกือบ 30,000 แล้วท
0: ั้
8: งพันเข่าทั้งคาไถหดไถปันนี่ไถแห้งครับเพราะมันสมัยทำกันมันสมัยทำนี่ไว้แล้วเลยก่อนอื่นผมขอขอบใจพ่อใหญ่เสรีจังหน่อยเล่ากะสิน้อยใจเนาะธรรมดาแล้วคนเฮาเขาโตดีกะมีคนหักดีท่านมองบุดีกะมันเป็นผิดเป็นพ่ายตัวเจ้าของคิดบุดีกะเป็นมโนกรร
0: ม
8: ท่านหากว่ามองบุดีกะเป็นวจีกรรมอันนี้เอาคำของตัวมองออกไปเนาะท่านทำบุดีกะเป็นกายกรรมเพราะฉะนั้นครับคือเห็นวันที่26ที่ว่าเออพี่เสรีเป็นวันสุนทรภูสุนทรภูบอกว่าจำมาเลยครับตัวสินสุนทรภูนี่บอกว่าการพูดดีมีศักดิ
0: ์
8: มีคนรักรุดพ้อยอร่อยดิบการพูดชั่วพาตัวทำลายมิตรคนจะผิดในมนุษย์เพราะพูดจ่า
0: อ
8: ันนี้นี่แม่นคนจริงเลยพูดไอ้สุนทรภูคน
0: ห
8: น่อย
0: ว่าหน่อยพิษหน่อยว่าหลายพิษหลาย
8: ครับทำใจเด้อไม่ได้ง่ายผู้เอาดีกับมีผู้เอาบางทีก็สร้างหุ่นนั่นต
0: ่อ
8: ถือว่าการศึกษาเพิ่นกับสูงพอสมควรอยู่หรอกแต่ว่าเพิ่นคิดบ่ดีบ่คือชาวหน้าเฮาชาวหน้าเฮาความรู้ต้องบ่คิดดีเด
0: ้อนะเอา
8: วันนี้ผมเดี๋ยวครับท่านประธานผมขอแสดงความเสียใจครับข่าวช่องนึงที่ถือปิดอสพช.นี่จนถึงตัวไทยอินไซด์แลนด์นี่ผมว่าผู้อยู่ร่วม10ปีของรัฐบาลนี่คือตระกูลคิดชอบครับตระกูล
0: เดี๋ยวอย่าไปวางสั้นอย่าไปวางสั้นพ่อเอาเบาเรื่องอย่าไปอ้างเพื่อนทั้งสั้นนะเอาไหม
8: ตาประชาชนละเดี๋ยวนี
0: ้เออ
8: ครับครับขอบคุณที่ไรครับ
0: ครับครับเอาอย่าพาผมไปทัวร์ไหมล่ะอย่าไปวางสั้นเออคันว่าเอาไปทั้งไหมแถแอกออกไปทั้งไหมอ้าวสวัสดีครับ
9: พอไปบุกปุ๊บตัวฉี่ม่วงพบฉี่ม่วงพบเด็กอายุไม่ถึงเกณฑ์คือเรื่องเหล่านี้เหมือนไปตรวจตอนไหนก็ได
0: ้ฮัลโหลเอาวะมาใหม่เหลืออยู่เวลาอยู่ประมาณ3นาทีเสร็จๆ3นาทีเอาสวัสดีครับสวัสดีครับ
10: สวัสดีครับ
0: เออเอาว่ามันว่างขาดสายรุด
10: ว่านี่ว่างนะครับไอ้หัวหน้า
0: ครับผม
10: อยากแสดงความเห็นกับคุณพ่อซีรีที่มีคนจัดรายการข้อบอกขั้วนี่ครับรายการนี้คือรายการวัฒนธรรมเข้าใจ
0: ได้วัฒนธรรมแมนวัฒนธรรมไทย
10: คิดพูดจังไหนก็ได้พูดไอ้ก็ได้เพียงแค่เฮาบ่ได้อยู่บ่อนแค่นั้นเองงบประมาณเป็นแสนล้านนะครับมาถมทางที่เฮาเที่ยวไปให้ไปหน้าสัญจรหากันจะบ่ดีกว่าหรือครับเพราะว่าท่านเอาอะไรคิดผมว่าคำที่บ่สมควรกับผมว่าบ่ควรเลยนะครับท่านผู้รับผิดชอบรายการดร.สมยงหัวหน้า
0: สายัน
10: พิจารณาแฟนรายการของท่านมั่งนะครับถามว่ามันสมควร
0: อ่า
10: ชุบยกยกตัวอย่างทั้งเส้นสายเมื่อกี้กำลังจะเลื่อยเลื่อยขีดแล้วครับผมว่าควรที่จะตัดไปเลยมันจะเสียหายถึงรายการของเขาด้วยครับแล้ว
0: ครับครับขอบคุณครับ
10: อันนี้ผมขอแสดงความเห็นคุณพ่อสีระบอกขึ้นมาถึงปัจจุบันแล้วครับผมเสียให้กำลังใจด้วยคุณพ่อเด
0: ้อขอบคุณครับ
10: อาทิตย์ใดเสาร์ใดกาโทรมาเป็นเลขเป็นความคิดให
0: ้
10: พี่น้องผู้สูงอายุเฮาได้ฟังน้ำแดงพ่อสีแล้วก็พ่อยังเกาะ
0: พ่อจันท
10: ร์พ่ออย่างนั้น
0: จังเวงหน่อยผู้ใดทั้ง
10: พ่อยังนอนแล้วเห็นหน้าดีเห็นหน้านะครับผมจำไม่
0: จำซื้อแล้วบ่ได้หรอก
10: ครับครับผมโทษครับบุดรครับ
0: ครับขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับให้กำลังใจพ่อใหญ่เสรีเสรีภาพเนาะเอาขอบคุณหลายๆเวลาเราเหลืออยู่นาทีเศษเอาละเหลือนาทีเศษนี่ผมก็ให้ผมเสี่ยวอยากสายอีกสายนึงเนาะอีกสายนึงเอาสั้นๆเด้อเอาสายหนึ่งครับสั้นๆเนาะสวัสดีครับ
11: ส
0: วัสดีครับเอาปิดลดเสียงวิทยุลดเสียงวิทยุฮัลโหลสวัสดีครับ
11: ได้ยินไหมครับ
0: ได้ยินแล้วบัดนี้ปิดวิทยุได้
11: อันนี้เสียท่านหัวหน้า
0: ครับ
11: อันผู้บ่าวรู้ก็บ่าวรู้ดูเขาอยากการข้อเดี๋ยวมันสมแล้วล่ะ
0: เอาอย่าไปวางฉันหน่อยเศร้าวะนะเว้ยว่าไหม
11: ผมอยากเรียนถามท่านจังไว้ว่าในฐานะผมเกษตรกรเนี่ยไปเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเนาะ
0: ครับ
11: วันนี้เฮ็ดให้ลูกให้หลานก็เลยอยากถามปัญหาขอกฎหมายจังไว้ว่าเฮ็ดไปแล้วลูกหลานมาก็ยังอยู่คือเก่าแต่ว่าลูกหลานเขาขายให้ผู้อื่นแล้วบัดนี้พ่อเพิ่นมาติดประกาศปั๊บเนี่ยผมผัดบ้านเขาไปเดี๋ยวบัดเนี่ยคือบ้านเนี่ยเขาถูกปีเขาก็ว่าเฮ็ดไปรวดนะบัดนี้พ่อบ้านเขาไปปั๊บเขามาติดประกาศปั๊บเนี่ยผลของผมเถียดต่อหรือผมไปบอกก็เพิ่นจังไหนจังไหนมันอีกผิดจังไหนก็ขอแนะนำจากท่านพยัญชนะ
0: เดี๋ยวครับผมเป็นเวลาเหมือนเนี่ยวันนี้จะขอให้ได้ผมต้องข่าวคราวเดี๋ยวไว้วันเสาร์หน้าเนาะผมต่อใหม่เนาะวันเสาร์หน้า
11: เสาร์
0: หน้าที่นานะครับเดี๋ยวให้ดร.สุยงมาเดี๋ยวใส่กันต่อใหม่เด้อบ่เป็นเรื่องยากบ่เป็นเรื่องยากครับโอเคครับผมเวลาหมดครับผมขอข่าวคราว
11: ครับ
0: ขออนุญาตครับเวลาหมดแล้วผมข่าวเลยนะครับเวลาหมดครับลาท่านฟังไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังเตือนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนยืนยันตัวตนภายในเวลา 23:00 นวันนี้เพื่อป้องกันการถูกตัดสิทธิ์โดยอัตโนมัติกรุงเทพมหานครเข้าเคลียร์พื้นที่เหตุการณ์สาดอาคารพาณิชย์ร่วงหล่นบริเวณถนนพระราม4แล้วเสร็จแต่ยังขอให้หลีกเลี่ยงการสัญจรระหว่างรอตรวจสอบโครงสร้างอาคารผู้นำสหรัฐยืนยันจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผ่านช่องแคบฮอร์มุซทั้งระหว่างหรือภายหลังการหยุดยิงชั่วคราวระหว่างสหรัฐกับอิหร่านการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เนเธอร์แลนด์ชนะตูนิเซีย5-1ขึ้นเป็นผู้นำกลุ่ม F ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนพระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงสนพระราชหฤทัยด้านการเกษตรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมจากการตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพื้นที่ทรงงานจึงก่อเกิดเป็นโครงการในพระราชดำริที่เกี่ยวเนื่องกับการอนุรักษ์ป่าไม้การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมที่เชื่อมโยงกันเป็นลูกโซ่ส่งเสริมให้ราษฎรรักป่าไม่ใช่เพียงเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าแต่เพราะป่าเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารเป็นแหล่งอาหารและยังมีพืชสมุนไพรที่ชาวบ้านใช้ประโยชน์ได้ทรงขอใช้พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมของกรมป่าไม้จัดตั้งเป็นโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่เพื่อให้ชาวเขาเผ่าต่างๆใช้เป็นพื้นที่ทำกินเป็นหลักแหล่งและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปอบรมสร้างความเข้าใจให้ราษฎรเห็นความสำคัญของป่าไม้และสัตว์ป่าและร่วมกันฟื้นฟูสภาพป่าโดยการปลูกป่าทดแทนเมื่อการดำเนินงานในพื้นที่ภาคเหนือได้ผลดีก็ทรงขยายโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศในพื้นที่ภาคตะวันออกก็ทรงรับโครงการอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและเสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมราษฎรในพื้นที่โครงการที่บ้านเทพประธานตำบลตะเกราจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมกับพระราชทานแนวทางการดำเนินงานเพื่อสร้างความตระหนักรู้ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบเห็นคุณค่าของป่าพระราชทานเกาะมันในซึ่งเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลกล่ำอำเภอแกลงจังหวัดระยองเพื่อจัดสร้างเป็นศูนย์กลางอนุรักษ์และเพาะขยายพันธุ์เต่าทะเลขณะที่ในพื้นที่ภาคใต้ก็ทรงจัดตั้งโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นเป็นครั้งแรกที่จังหวัดปัตตานีเพื่อฟื้นฟูป่าชายเลนที่เสื่อมโทรมให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์การจัดทำปะการังเทียมเพื่อเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำและจัดตั้งสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งและการอนุบาลสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในธรรมชาติรวมถึงการปลูกป่าชุ่มน้ำและหญ้าทะเลเสริมสร้างแนวกันชน

0: และเป็นแบบอย่างแก่นานาประเทศสืบไปเพ็ญศิลป์สมเนียมรายงาน
1: ประชาชนชาวไทยให้ความสนใจเข้าชมนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาอย่างต่อเนื่อง
2: บรรยากาศช่วงเช้าของการจัดนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีนารามกรุงเทพมหานครเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราช26มิถุนายน2569และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดามีประชาชนทยอยเข้าชมนิทรรศการอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมโดยนางสาวจุไรรัตน์พวงสมบัติเปิดเผยว่าเดินทางมายังวัดราชบพิตรเป็นประจำด้วยความศรัทธาต่อสมเด็จพระสังฆราชและรู้สึกซาบซึ้งในพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่ได้เห็นถึงพระวิริยะอุตสาหะในการทรงงานเพื่อเป็นประโยชน์สุขของประชาชนมาโดยตลอดโดยเฉพาะด้านกฎหมาย
3: เท่าที่เคยเห็นพระองค์ท่านเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครั้งหนึ่งได้เห็นพระองค์ท่านที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์แล้วท่านไม่ถือพระองค์ท่านชอบไปทานอาหารที่โรงอาหารคณะสังคมจะมีก๋วยเตี๋ยวเป็ดเจ้าอร่อยท่านชอบไปทานก๋วยเตี๋ยวที่นั่นก็น่าจะเป็นความประทับใจหลังจากที่ท่านจบแล้วแล้วท่านก็ใช้ความรู้ความสามารถที่จบเนี่ยเข้าไปช่วยนำกฎหมายที่ท่านเรียนรู้ไปช่วยคนที่ด้อยโอกาสในเรื่องของการใช้กฎหมายในการต่อสู้คดีแล้วท่านเข้าไปช่วยเหลือและเป็นที่พึ่งพาและพึ่งพิงกับประชาชนทุกระดับ
2: ขณะที่นางสาวสุวรรณาเนตรทัศน์กล่าวว่าตั้งใจเดินทางมาร่วมกิจกรรมภายในงานเพื่อศึกษาประวัติและพระกรณียกิจของสมเด็จพระสังฆราชพร้อมคาดหวังว่าจะได้รับความรู้และข้อคิดที่เป็นประโยชน์กลับไปนอกจากนี้ยังกล่าวถึงความประทับใจที่มีต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาโดยเฉพาะการเสด็จลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนด้วยพระองค์เองสะท้อนถึงพระเมตตาและความห่วงใยที่ทรงมีต่อประชาชนอย่างใกล้ชิด
4: อยากมาร่วมกับตรงนี้เพราะว่าปกติถ้ามาเองอ่ะก็คืออาจจะไม่ได้เข้าตรงนี้มีประวัติอะไรยังไงก็เลยมาร่วมกิจกรรม
5: คล้ายๆกับเห็นท่านตั้งแต่เล็กก็เลยพูดฉลองก็รู้สึกเสียใจมากที่ชอบที่ติดตาเลยคือตอนน้ำท่วมที่จังหวัดไหนจำไม่ได้ที่ท่านวิ่งไปแล้วก็ถามตะโกนถามชาวบ้านว่าแบบได้รับของหรือยังเป็นยังไงคืออันนั้นเป็นภาพติดตาเลยว่าแบบคือท่านไปอ่ะไปตลอด
2: สำหรับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการจัดนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาโดยประชาชนยังสามารถเข้าชมได้ถึงเวลา 21:00 น.ดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: รัฐบาลกวาดล้างขบวนการใช้ชื่อบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติตลอดจนป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติในพื้นที่ภูเก็ตกระบี่พังงาและจะขยายการปราบปรามในทุกพื้นที่ทั่วประเทศอย่างจริงจังและต่อเนื่องนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงผลการดำเนินงานในการปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลภายใต้นโยบายเร่งด่วนกวาดล้างขบวนการนอมินีหรือการใช้ชื่อบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติตลอดจนแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติรัฐบาลบูรณาการความร่วมมือสนธิกำลังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนนโยบายของนายกรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องมุ่งเน้นลงพื้นที่กวาดล้างขบวนการนอมินีรวมถึงแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมสำหรับผลการดำเนินงานล่าสุดสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่กว่า500นายปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส3ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดพังงาและจังหวัดกระบี่ดำเนินการตรวจค้นที่ดิน89แปลงพื้นที่รวมกว่า49ไร่ รวมมูลค่าที่ดิน

0: และสิ่งปลูกสร้างประมาณ 1,053 ล้านบาทนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการเร่งขยายผลลงพื้นที่กวาดล้างปราบปรามในทุกพื้นที่ทั่วประเทศอย่างจริงจังและต่อเนื่องหากพบเห็นการกระทำผิดกฎหมายของกลุ่มทุนต่างชาติแจ้งเบาะแสได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่หรือสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงด้านกรมพัฒนาธุรกิจการค้าบูรณาการภาครัฐปูพรมทลายเครือข่ายโนมินีต่างชาติพื้นที่ภูเก็ตกระบี่พบ66บริษัทเข้าข่ายผิดกฎหมายเกี่ยวข้องถือครองที่ดินกว่า1,000 ล้านบาท
1: นายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยผลการบูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมที่ดินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้ปฏิบัติการทลายเครือข่ายโนมินีต่างด้าวเฟส3ฝั่งอันดามันเพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจต้องสงสัยในจังหวัดภูเก็ตและกระบี่โดยพบว่ามีบริษัทจำนวน66รายเข้าข่ายการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือโนมินีถือหุ้นแทนคนต่างชาติเพื่อหลีกเลี่ยงพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพุทธศักราช2542ซึ่งเกี่ยวข้องกับการถือครองที่ดินและอสังหาริมทรัพย์รวมมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาทแบ่งเป็นพื้นที่ภูเก็ตที่พบพฤติการโนมินีและกลุ่มต้องสงสัยรวม49บริษัทและพื้นที่กระบี่17บริษัทโดยมีพฤติการเชื่อมโยงกับกลุ่มทุนต่างชาติที่ใช้ชื่อคนไทยถือหุ้นทั้งหมดในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และบริการเฉพาะกลุ่มทั้งนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายืนยันจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดเพื่อรักษาความเป็นธรรมในการแข่งขันทางธุรกิจพร้อมเตรียมขยายผลส่งรายชื่อบริษัทอีก623รายใน4จังหวัดฝั่งอันดามันได้แก่สุราษฎร์ธานีภูเก็ตกระบี่พังงาที่พบว่ามีผู้ทำบัญชีให้การสนับสนุนการกระทำผิดส่งต่อให้ชุดเฉพาะกิจสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการตามกฎหมายต่อไปปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: ตำรวจไซเบอร์จับกลุ่มเครือข่ายผู้จัดหาบัญชีม้าให้กับกลุ่มสแกมเมอร์และการพนันออนไลน์
2: พันตำรวจโทวีรพลกันทวงศ์รองผู้กำกับการ2กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี4นำเจ้าหน้าที่ส่วนที่กำลังเข้าจับกุมนางสาวสุภัตราขอสงวนนามสกุลอายุ33ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดแม่สอดในข้อหาเป็นธุระจัดหาและรวบรวมบัญชีม้าให้กับขบวนการสแกมเมอร์และเครือข่ายพนันออนไลน์ภายหลังหลบหนีจากพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากไปพักอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่โดยนำหมายค้นศาลจังหวัดเชียงใหม่เข้าตรวจค้นบ้านพักในพื้นที่ตำบลสันทรายน้อยอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่จากการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหารายดังกล่าวมีบทบาทสำคัญในการรวบรวมและจัดส่งบัญชีม้าให้กับกลุ่มสแกมเมอร์และเว็บพนันออนไลน์สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้จับกลุ่มผู้จัดหาคนมาเปิดบัญชีม้ารายหนึ่งและขยายผลจนพบความเชื่อมโยงมาถึงผู้ต้องหารายนี้และอยู่ระหว่างเร่งขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการเปิดบัญชีม้าเพิ่มเติมอีกหลายรายดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีชูวิสัยทัศน์เชื่อมสองฝั่งทะเลอันดามันอ่าวไทยยกระดับเศรษฐกิจไทยทั้งประเทศ
3: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมชูวิสัยทัศน์เดินหน้ายกระดับโครงข่ายคมนาคมระดับชาติลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแนะโครงการถนนเชื่อมโยงยังสองฝั่งทะเลอันดามันอ่าวไทยอำเภอกระเปิดจังหวัดระนองถึงอำเภอชายาจังหวัดสุราษฎร์ธานีการพัฒนาท่าเทียบเรือภูมิเรียงมุ่งเป้าพลิกโฉมระบบโลจิสติกและการท่องเที่ยวของไทยให้ประชาชนทั้งสองประเทศได้รับประโยชน์สูงสุดจากโครงสร้างพื้นฐานไร้รอยต่อโครงการถนนเชื่อมโยงกระเปิดชายาสามารถอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่2จังหวัดและคือเส้นทางเศรษฐกิจใหม่ของประเทศไทยที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการเชื่อมต่อระหว่างอ่าวไทยและอันดามันเข้าด้วยกันถนนยุทธศาสตร์เส้นนี้จะปลดล็อกทางศักยภาพการขนส่งโลจิสติกของภาคอุตสาหกรรมให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นควบคู่กับการสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศอย่างก้าวกระโดดโดยเฉพาะการสร้างโครงข่ายที่ทำให้นักท่องเที่ยวจากฝั่งอันดามันระนองสามารถเดินทางข้ามฝั่งเพื่อไปสู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลกอย่างเกาะสมุยได้อย่างง่ายดายและสะดวกมากยิ่งขึ้นซึ่งจะดึงดูดเม็ดเงินมหาศาลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของนอกจากนี้บ่ายวันนี้ยังลงพื้นที่ติดตามแนวทางการพัฒนาท่าเทียบเรือโดยสารสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวตำบลภูมิเรียงอำเภอชายาเพื่อยกระดับการคมนาคมทางน้ำให้มีความทันสมัยปลอดภัยและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากในระดับท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมดารณสืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
0: การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งหาสาเหตุผนังอุโมงค์รถไฟดอยหลวงถล่มในโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่ช่วงเด่นชัยเชียงรายเชียงของ
4: การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ออกแถลงการแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุการณ์ผนังอุโมงค์รถไฟดอยหลวงถล่มในโครงการก่อสร้างรถไฟสายใหม่ช่วงเด่นชัยเชียงรายเชียงของในพื้นที่จังหวัดเชียงรายทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 16:30 นของวันนี้ขณะที่คนงานกำลังติดตั้งระบบกันซึมภายในอุโมงค์ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ2รายเป็นแรงงานไทย1รายและแรงงานเมียนมา1รายนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก2รายซึ่งถูกนำตัวส่งรักษายังโรงพยาบาลดอยหลวงและโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์แล้วล่าสุดการรถไฟแห่งประเทศไทยได้สั่งการให้บริษัทผู้รับจ้างหยุดการปฏิบัติงานในพื้นที่เกิดเหตุทันทีเป็นเวลา2วันเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบโครงสร้างและหาสาเหตุอย่างละเอียดพร้อมทั้งกำชับให้บริษัทผู้รับจ้างดูแลเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ทั้งนี้ด้านการรักษาพยาบาลและสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายพร้อมสั่งทบทวนมาตรการความปลอดภัยในการก่อสร้างอุโมงค์และโครงสร้างขนาดใหญ่ทุกโครงการทั่วประเทศเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยและสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนนพศรแก้วคำรายงาน
0: กรุงเทพมหานครเข้าเคลียร์พื้นที่เหตุการณ์สานอาคารพาณิชย์ร่วงหล่นบริเวณถนนพระราม4แล้วเสร็จแต่ยังขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการสัญจรระหว่างรอตรวจสอบโครงสร้างอาคารกรุงเทพมหานครโดยสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์รายงานความคืบหน้าเหตุการณ์สานอาคารพาณิชย์ชั้น2ร่วงหล่นบริเวณถนนพระราม4ใกล้แยกหมอมีวันนี้ว่าเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการรื้อถอนส่วนที่ได้รับความเสียหายและเคลียร์พื้นที่ตลอดคืนที่ผ่านมาเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและผู้ใช้เส้นทางโดยสามารถเข้าดำเนินการเคลียร์พื้นที่แล้วเสร็จเมื่อเวลา 4:30 นที่ผ่านมาและดำเนินการล้างทำความสะอาดพื้นที่แล้วเสร็จเมื่อเวลา 5:00 นทั้งนี้ได้ติดตั้งรั้วกั้นพื้นที่บริเวณจุดเกิดเหตุและปิดการจราจรจำนวน2ช่องทางด้านหน้าอาคารเพื่อความปลอดภัยของประชาชนระหว่างรอการเข้าตรวจสอบและประเมินสภาพอาคารโดยละเอียดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการสัญจรบริเวณจุดเกิดเหตุและปฏิบัติตามป้ายแจ้งเตือนและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดกรุงเทพมหานครเตรียมพร้อมบุคลากรและเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อให้การเลือกตั้งมีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้
5: นางกนกวรรณเอี่ยมลิ้มรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสำหรับเขตบางกอกน้อยที่อาคารอสิติพันธ์กรมบังคับคดีเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประจำปี2569โดยได้เน้นย้ำว่าเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์พร้อมขอความร่วมมือให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนตั้งใจศึกษาทำความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานและนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถออกมาใช้สิทธิ์ได้อย่างมั่นใจ
6: จัดการเลือกตั้งของกรุงเทพมหานครในแต่ละครั้งในประเด็นก็คือจะต้องจัดการเลือกตั้งด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมแล้วก็โปร่งใสตรวจสอบได้ในความสำคัญของทุกท่านที่เข้ามารับการเจ้าพนักงานเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครของเขตบางกอกน้อยในวันนี้จึงมีความสำคัญในประเด็นที่คณะวิทยากรจะมีทั้งการบรรยายแล้วก็ในส่วนของการที่จัดหน่วยเลือกตั้งเพื่อจะดำเนินการสาธิตให้พวกท่านก็ถือว่าในประเด็นหลักๆก็อยากให้ท่านตั้งใจถือว่าของท่านเนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งในการที่ท่านจะจัดการเลือกตั้งให้ชาวกรุงเทพมหานครได้คัดสรรคนที่เข้ามาทำหน้าที่ในการพัฒนากรุงเทพมหานครในความมุ่งหวังของเขตบางกอกน้อยเองก็คิดว่าการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม
5: ส ำหรับการฝึกอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการอบรมรวมทั้งสิ้น 1,361 คนประกอบด้วยประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้งเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพในวันเลือกตั้งที่28มิถุนายนที่จะถึงนี้นิตยาคุณสิมรายงาน
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: กระทรวงการคลังเตือนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเร่งลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่านช่องทางที่กำหนดภายในเวลา 23:00 น.วันนี้ไม่เช่นนั้นจะถูกตัดสิทธิ์โดยอัตโนมัตินายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเตือนให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมประมาณ 630,000 คนเร่งลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่านช่องทางที่กำหนดภายในเวลา 23:00 น.วันนี้ไม่เช่นนั้นจะถูกตัดสิทธิ์โดยอัตโนมัติส่วนกรณีการนำชื่อผู้ถือบัตรไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีกระทรวงการคลังไม่ตัดสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้ขณะที่นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังรายงานยอดผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้วกว่า 12,500,000 คนโดยขอให้ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐmof.go.th หรือแอปพลิเคชันเป๋าตังรวมถึงสาขาธนาคารของรัฐส่วนผู้มีรายได้น้อยที่กระทรวงมหาดไทยสำรวจว่าเข้าข่ายโครงการประมาณ 1,500,000 คนขณะนี้ลงทะเบียนแล้วเสร็จกว่า 1,400,000 คนทั้งนี้หลังปิดระบบยืนยันตัวตนในวันนี้กระทรวงการคลังจะตรวจสอบคุณสมบัติคัดกรองและประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมนี้จากนั้นจะเปิดรับอุทธรณ์และเริ่มสิทธิ์รอบใหม่ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569คลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ย้ำเตือนผู้มีรายได้น้อยลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ภายในวันนี้ก่อนตรวจคัดกรองคุณสมบัติและประกาศผลวันที่17กรกฎาคมนี
8: ้นางสาวกนกกรเอี่ยมเพชรคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนนี้เป็นวันสุดท้ายของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จึงได้ประชาสัมพันธ์ย้ำเตือนให้ผู้ได้รับสิทธิ์รายเดิมเร่งดำเนินการภายในเวลา 23:00 น.พร้อมขอความร่วมมือร้านค้าที่รับชำระเงินค่าซื้อสินค้าในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐช่วยแจ้งผู้ได้รับสิทธิ์อีกทางหนึ่งเพื่อไม่ให้ลืมยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเพราะหากพ้นกำหนดไปแล้วจะถือว่าสละสิทธิ์เช่นเดียวกับกลุ่มตกหล่นตามระบบฐานข้อมูลของรัฐจะต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ภายในวันที่21มิถุนายนนี้เช่นกันสามารถลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐของกรมการปกครองหรือให้ผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนช่วยดำเนินการจากนั้นจะมีการนำรายชื่อตรวจคัดกรองคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ทั้งผู้ได้รับสิทธิ์รายเดิมและผู้ยื่นขอรับสิทธิ์รายใหม่ก่อนประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมนี้ผ่านเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารและเปิดให้ผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้ธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: ขณะที่นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโกลกเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางให้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนในวันนี้
9: นางสาริฮะมายูโซนายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเร่งประสานประธานชุมชนในเขตเทศบาลให้ช่วยตรวจสอบรายชื่อผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิในโครงการปี2569เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนตกหล่นและเสียสิทธิรับความช่วยเหลือจากภาครัฐโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางทั้งนี้ผู้ถือบัตรรายเดิมจำเป็นต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิภายในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายน2566 ด19เวลา23นาฬิกาผ่าน5ช่องทางที่กระทรวงการคลังกำหนดเพื่อรักษาสิทธิอย่างต่อเนื่องทางเทศบาลจึงขอความร่วมมือให้ผู้มีรายชื่อรีบดำเนินการทันทีหากประชาชนท่านใดไม่มั่นใจว่าต้องยืนยันสิทธิหรือไม่สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ประธานชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้ทันทีเพื่อให้ได้รับคำแนะนำอย่างถูกต้องและทันเวลาวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดสัปดาห์หน้าโดยพื้นที่เสี่ยงอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศในวันนี้ทั่วประเทศยังมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองโดยฝนจะยังตกหนักเป็นระยะโดยเฉพาะช่วงวันที่24-27มิถุนายนเนื่องจากมรสุมยังคงพัดปกคลุมอยู่มาริชโยรายงานสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคใต้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง23มิถุนายนนายชยันต์เมืองสงฆ์เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.คาดการช่วงตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง23มิถุนายนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งจึงพบมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสมมากกว่า200มิลลิเมตรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสบริเวณอำเภอจะแนะจังหวัดยะลาบริเวณอำเภอบันนังสตาขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มจังหวัดตรังเร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เรื่องสถานการณ์ภัยในช่วงหน้าฝนให้กับประชาชนผ่านกลไกท้องถิ่นและกลไกท้องที่เพื่อช่วยลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สิน
10: พันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้ใช้กลไกท้องถิ่นทั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกลไกท้องที่ได้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนเร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เรื่องสถานการณ์ภัยในช่วงหน้าฝนให้กับประชาชนเพื่อจะได้ติดตามสภาพอากาศข้อมูลสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนและข่าวสารจากสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้ได้กำชับให้ประชาชนได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยที่อาจจะเกิดขึ้นและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดซึ่งจะช่วยลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดตรังได้เตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลปฏิบัติการด้านอุทกภัยรวมถึงบริหารจัดการเครื่องจักรกลสาธารณภัยเชิงรุกดำเนินการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรกลสาธารณภัยไปประจำพื้นที่เสี่ยงอันตรายและพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในพื้นที่แล้วเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วหากเกิดสถานการณ์อุทกภัยขึ้นในพื้นที่ที่รับผิดชอบยยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
0: องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยวางแผนครอบคลุมทุกมิตินายอนันต์ทองอุ่นรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดเผยว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชประชุมเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยประจำปี2569โดยที่ประชุมได้หารือแนวทางรองรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนอย่างเป็นระบบทั้งการจัดทำแผนเผชิญเหตุการเตรียมกำลังบุคลากรเครื่องจักรกลวัสดุอุปกรณ์และระบบสนับสนุนต่างๆเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังได้กำหนดแนวทางจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าหรือ Front Office และระบบสั่งการแบบ War Room เพื่อบูรณาการข้อมูลและบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมความพร้อมในการรับเรื่องร้องขอความช่วยเหลือจากประชาชนรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยเสรณีนาวงทีมข่าวสวท.นครศรีธรรมราชรายงาน จังหวัดอำนาจเจริญเร่งกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนรับมืออุทกภัยในฤดูฝนนี้
11: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและระบายน้ำไม่ทันในช่วงฤดูฝนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งดำเนินการกำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำในลำคลองแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่และติดตั้งเครื่องสูบน้ำล่วงหน้าบริเวณจุดเสี่ยงนอกจากนี้ได้สั่งการให้ทุกอำเภอสำรวจแหล่งน้ำที่มีวัชพืชหนาแน่นโดยเฉพาะผักตบชวาและจอกแหนซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการไหลของน้ำพร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการเร่งด่วนในการกำจัดวัชพืชรวมถึงเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลเช่นรถแบ็คโฮเรือกำจัดผักตบชวาและเครื่องสูบน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นด้านสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญได้สั่งการให้อปท.ทุกแห่งจัดทำแผนเผชิญเหตุและแนวทางการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยมีการซักซ้อมแผนและจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในระดับอำเภอเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างทันท่วงทีทั้งนี้จังหวัดขอความร่วมมือจากประชาชนในการไม่ทิ้งขยะลงในแหล่งน้ำและร่วมเป็นหูเป็นตาหากพบจุดเสี่ยงอุทกภัยสามารถแจ้งผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้ทันทีพงศิริศรีหานามสวทอมน่าเจริญรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
12: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูสโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าจะไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมการสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกทั้งระหว่างหรือภายหลังการหยุดยิงชั่วคราวระยะเวลา60วันระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเว้นแต่ว่าสหรัฐจะเป็นฝ่ายเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวเองหากการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านประสบความล้มเหลวความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกองบัญชาการกลางกาตัมอัลบิยาแห่งกองทัพอิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุสอีกครั้งเมื่อวานนี้ทั้งที่เพิ่งเปิดให้มีการเดินเรืออย่างอิสระเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยอ้างว่าสหรัฐทำการละเมิดสัญญาและอิสราเอลละเมิดข้อตกลงหยุดยิงในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนอย่างต่อเนื่องประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลสกี้ผู้นำยูเครนออกแถลงการเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่เตือนว่ากองทัพรัสเซียเตรียมดำเนินการโจมตีครั้งใหญ่ต่อเป้าหมายในยูเครนโดยขอให้ประชาชนชาวยูเครนเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษและติดตามคำเตือนการโจมตีทางอากาศอย่างใกล้ชิดแถลงการดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ทั่วยูเครนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6รายโดยอ้างว่าเป็นการตอบโต้ที่ยูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนหลายร้อยลำโจมตีเป้าหมายทั่วรัสเซียทำให้เกิดความเสียหายหลายจุดโดยเฉพาะโรงกลั่นน้ำมันสำคัญขณะที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ให้คำมั่นว่ากองทัพยูเครนจะเดินหน้าโจมตีระยะกลางและระยะไกลต่อเป้าหมายในรัสเซียต่อไปโดยจะมุ่งเน้นโจมตีภาคพลังงานและอุตสาหกรรมน้ำมันของรัสเซียสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานการเสียชีวิตของผู้พลัดถิ่นอย่างน้อย30รายที่ค่ายผู้ลี้ภัยคิออนเซในพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกนับตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยผู้เสียชีวิตบางรายได้รับการยืนยันว่าเสียชีวิตจากเชื้อไวรัสอีโบลาโฆษกของค่ายผู้ลี้ภัยคิออนเซซึ่งมีผู้พลัดถิ่นมากกว่า 15,000 คนเปิดเผยว่าผู้เสียชีวิตทุกรายมีอาการที่เชื่อมโยงกับเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างเช่นปวดศีรษะมีไข้และอาเจียนพร้อมย้ำว่าก่อนนี้ไม่เคยพบผู้เสียชีวิตแบบนี้มาก่อนความเคลื่อนไหวดังกล่าวก่อให้เกิดความกังวลว่าเชื้อไวรัสอีโบลาอาจกำลังแพร่ระบาดโดยไม่มีการตรวจพบ ในหมู่ผู้พลัดถิ่นกว่า5ล้านคนในพื้นที่ทางตะวันออก DR คองโกท่ามกลางความท้าทายจากการต่อต้านการตรวจหาเชื้อไวรัสอีโบลาและข้อจำกัดด้านมาตรการสุขอนามัยรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศขึ้นค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติถึง5เท่าโดยวีซ่าแบบเข้าประเทศครั้งเดียวจะเพิ่มจาก 3,000 เยนเป็น 15,000 เยนส่วนค่าธรรมเนียมของวีซ่าแบบเข้าออกประเทศหลายครั้งจะเพิ่มจาก 6,000 เยนเป็น 30,000 เยนโดยจะมีผลบังคับใช้ในเดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปเนื่องจากต้นทุนการดำเนินงานการตรวจคนเข้าเมืองและบริการวีซ่าเพิ่มสูงขึ้นขณะเดียวกันภาวะเงินเฟ้อและการอ่อนค่าของเงินเยนทำให้รายได้จากค่าธรรมเนียมวีซ่าไม่สอดคล้องกับภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนายโทชิมิสึโมเตกิรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นระบุว่าการตัดสินใจครั้งนี้ถือเป็นการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมวีซ่าครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2021อย่างไรก็ตามรัฐบาลเชื่อว่าการขึ้นค่าธรรมเนียมวีซ่าในครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบท่องเที่ยวขาเข้าในระยะสั้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E นัดที่2เป็นการพบกันระหว่างเยอรมันกับโกสติวัวเกมนี้กำลังจะจบด้วยผลเสมออยู่แล้วแต่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90+4เดนิสอุนดาฟศูนย์หน้าของทัพอินซีเล็กมายิงประตูชัยช่วยให้ทีมแซงเอาชนะ2-1เก็บเพิ่มเป็น6คะแนนการันตีผ่านเข้าสู่รอบน็อคเอาท์ได้สำเร็จส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันเอกวาดอร์เสมอกือราซาวแบบไร้สกอร์0-0แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนสำหรับโอกาสการเข้ารอบน็อคเอาท์ของทั้ง2ทีมต้องไปลุ้นคว้าชัยในนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มสำหรับโปรแกรมถัดไปในกลุ่ม E เยอรมันพบเอกวาดอร์และโกติวัวพบกือราซาวแข่งพร้อมกันในช่วงเช้าวันที่26มิถุนายนเวลา3นาฬิกาด้านการแข่งขันในกลุ่ม F นัดที่2เนเธอร์แลนด์ลงสนามพบกับสวีเดนผลปรากฏว่าเกมนี้อัศวินสีส้มทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมถล่มสวีเดนขาดลอย5-1เก็บเพิ่ม3แต้มมี4คะแนนทะยานขึ้นจากฝูงกลุ่ม F ได้สำเร็จส่วนการแข่งขันอีกคู่ในกลุ่ม F ระหว่างญี่ปุ่นพบตูนิเซียกำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้ทีมนักตบสาวไทยโชว์ฟอร์มแกร่งตบเอาชนะแคนาดา3-1เซตเก็บชัยชนะนัดที่2ได้สำเร็จในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026ติดตามได้จากรายงาน
14: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ20ของโลกที่เอาชนะบัลแกเรียมา3-0เซตล่าสุดมาลงสนามนัดที่3พบกับแคนาดาทีมอันดับ10ของโลกซึ่งผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะไป3-1เซต25-21 22-25 25-18 และ25-20เก็บชัยชนะเป็นนัดที่2ติดต่อกันพร้อมคว้าอีก3แต้มรวมเป็น9แต้มขยับขึ้นมารั้งอันดับ12ของตารางผ่านิพพานนาครายงานจากอินดอร์สเตเดียมหัวหมาก
13: หลังจบการแข่งขันโค้ชออสเกียรติพงศ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวว่าในเกมนี้นักกีฬาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งการเจอแคนาดาเป็นทีมระดับท็อปของโลกได้เรียนรู้หลายๆอย่างทั้งการปรับวิธีการเล่นระหว่างเกมการเลือกตัวผู้เล่นให้เข้ากับสถานการณ์
15: วันนี้ในเกมการเล่นเนี่ยได้อะไรหลายอย่างได้เรียนรู้เพราะว่าทีมแคนาดาเนี่ยผมชื่นชมเขานะเขาเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากไม่ง่ายก็อย่างที่เห็นนะครับว่าแต่ละลูกที่เราได้มากับเขาเนี่ยมันต่างตายคือตายกันแต่ละลูกการที่เราชนะเขาได้เนี่ยก็ชี้เห็นว่าในเรื่องของความพยายามแล้วก็การที่จะปรับรูปแบบเกมการเล่นนะครับแล้วก็ตัวผู้เล่นที่เราได้ใช้ด้วยนะครับเราก็ได้ใช้ผู้เล่นเด็กบางคนลงไปเล่นก็สร้างความเชื่อมั่นสร้างความมั่นใจให้กับทุกคนผมก็คิดว่าในส่วนดีก็คงจะต้องรักษาเอาไว้ในสิ่งที่เราทำได้ทำสำเร็จต้องรักษาเอาไว
13: ้นัดต่อไปไทยจะพบกับเนเธอร์แลนด์ในวันนี้เวลา20นาฬิกาที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กด้านทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยประเดิมสนามได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันวอลเลย์บอลชายรายการ AVC Men Cup 2026ที่เมืองอาเมดาบัดรัฐคุสรัตประเทศอินเดียหลังพลิกสถานการณ์กลับมาเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้อย่างสุดระทึก3-2เซต25-17 24-26 21 25 25 18และ15ต่อ7คว้าชัยชนะนัดแรกของทัวร์นาเมนต์ได้อย่างสวยงามสำหรับในวันนี้ทีมนักตบหนุ่มไทยจะลงสนามพบกับกาตาร์เวลา 16:30 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300มาเก๊าโอเพ่น2026ที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊าชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศกันตะพลหวังเจริญมือ66ของโลกเอาชนะมูฮัมเหม็ดยูซุฟมือ52ของโลกจากอินโดนีเซีย2-0เกม22-20และ21-15ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับหูเจ๋ออันมือ48ของโลกจากจีนในวันนี้ต่อไปการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ที่อำเภอทองผาภูมิสร้างความคึกคักให้เศรษฐกิจท้องถิ่นได้อย่างเป็นดั่งดีติดตามได้จากรายงาน
16: การแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ภายในสวนสุขภาพสราญจิตศูนย์วชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีในอนุสรณ์สง่าแสงในอำเภอทองผาภูมิเป็นประธานเปิดการแข่งขันซึ่งผลปรากฏว่ารุ่นประชาชนชายโกเมสสุประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20ทำคะแนนเป็นอันดับ1ตามมาด้วยพุทธภูมินาคแป้นนันทพดลคล้ายมณีหารผ่านรอบชิงชนะเลิศทั้ง3คนขณะที่รุ่นประชาชนหญิงเขมิกาศรีโสภาทำคะแนนเป็นอันดับ1ตามมาด้วยชุติการกิจวณิชเสถียรและหทัยเพชรใจสว่างผ่านรอบชิงชนะเลิศด้านนายอนุสรณ์สง่าแสงในอำเภอทองผาภูมิเปิดเผยว่าการแข่งขันรายการนี้สร้างความคึกคักให้เศรษฐกิจท้องถิ่นมีนักกีฬาและผู้ติดตามกว่า 2,000 คนพร้อมเชิญชิมทุเรียนเงาะและมังคุดของดีประจำอำเภอทองผาภูมิท่านนายชลาวุฒิศรีทันดรนายกเทศมนตรีตำบลทองผาภูมิยืนยันพร้อมสนับสนุนสมาคมกีฬาจักรยานจัดแข่งขันต่อเนื่องในปีหน้าพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
13: ศึกมวยสากลรายการใหญ่ World Boxing Cup สเตจ 2ที่เมืองกุ้ยหยางสาธารณรัฐประชาชนจีนเตรียมความพร้อมก่อนลุยศึกเอเชียนเกมที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นในช่วงเดือนกันยายนนี้ในรุ่น54กิโลกรัมหญิงรอบรองชนะเลิศนัทนิชาจงโปร่งกลางเจ้าของเหรียญทองซีเกมครั้งที่33ที่ไทยเป็นเจ้าภาพแพ้นาซึมคีไซเบจากคาซัคสถาน2-3เสียงหยุดเส้นทางไว้ที่รอบรองชนะเลิศการแข่งขัน Second Asian Relay Athletic Championship 2026ระหว่างวันที่20ถึง21มิถุนายนที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศวิ่งผัดผสม 4x100 เมตรทีมชาติไทยส่งนักกีฬาลงแข่งขันประกอบด้วยไม้ที่1ชุติทัศน์พฤกษรนันท์ไม้ที่2สุการดาเพชรรักษาไม้ที่3ภูริพลบุญสอนและไม้ที่4จิราภัทรขานอ่อนตาผลปรากฏว่าทีมลมกรดไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ด้วยเวลา 41.14 วินาทีพร้อมทำลายสถิติประเทศไทยที่เคยทำไว้ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์เมื่อปี2562ที่ประเทศฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพด้วยเวลา 41.99 วินาทีอีกด้วยด้านการแข่งขันกรีฑารายการ2026 Korea Athletic Open ที่สนามกีฬาเยชอนประเทศเกาหลีใต้ในประเภทกระโดดไกลหญิงรอบชิงชนะเลิศปริญญาเฉื่อยมะเริงทำสถิติ 6.11 เมตรคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จขณะที่เหรียญเงินเป็นของสุภวัตชูทองทำสถิติ 5.95 เมตรและเหรียญทองแดงเป็นของหลี่ฉีหลิวจากไต้หวันทำสถิติได้ 5.88 เมตรปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
17: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
18: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
19: วันนี้เสนอคำว่าโกรธคำว่าโกรธเขียนสระโอกอไก่ทอฐานมาจากภาษาบาลีว่าโกรธะ เป็นชื่อเครื่องยาสมุนไพรจำพวกหนึ่งได้จากส่วนต่างๆของพืชในตำรายาไทยแบ่งโกรธเป็นกลุ่มเช่นโกรธทั้ง5โกรธทั้ง7และโกรธทั้ง9โกรธทั้ง5ได้แก่โกรธหัวบัวโกรธสอโกรธขมเหลาโกรธเชียงและโกรธจุฬาลัมพาถ้าเป็นโกรธทั้ง7เพิ่มอีก2ชนิดคือโกรธกระดูกและโกรธก้านพร้าวถ้าเป็นโกรธ9ชนิดก็เพิ่มโกรธกักกราโกรธกะกริ้งและโกรธน้ำเต้าคำว่าโกรธซึ่งสะกดด้วยทอสันฐานนี้โบราณเขียนหลายรูปเช่นโกรธดอชดาสะกดโกรธตอปตักสะกดโกรธดอเด็กสะกด
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
20: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
21: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:39 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.18 เซนติเมตรและเวลา 11:15 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 44 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:24 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 17 เซนติเมตรและเวลา 17:47 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง 26 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาที
1: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคม2569ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024240004ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Gift But Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่หรือฟิกสเตชัน7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600-99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชันDLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงธนาคารอาคารสงเคราะห์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างขับรถธนาคาร
21: ประจำฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขาจำนวน16อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตขับรถและได้รับใบอนุญาตมาแล้วไม่น้อยกว่า2ปีสามารถขับรถตู้รถยนต์ส่วนบุคคลและรถกระบะได้ทั้งแบบเกียร์อัตโนมัติและเกียร์ธรรมดาไม่มีภาระทางทหารสามารถปฏิบัติงานในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการได้ทุกกรณีและมีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์สามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ผู้สนใจยื่นเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองที่ส่วนการพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลชั้น1111อาคาร2ธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักงานใหญ่เลขที่63ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่7กรกฎาคม2569ในวันราชการตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องออมเงินไม่ใช่เรื่องของคนมีเงินมากแต่คือวินัยของคนที่อยากมีอนาคตท่านผู้ฟังคะในยุคที่ค่าครองชีพสูงขึ้นหลายคนอาจรู้สึกว่าหาเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้จนทำให้เรื่องของการออมเงินกลายเป็นสิ่งที่ถูกเลื่อนออกไปเรื่อยๆบางคนคิดว่าต้องมีรายได้มากก่อนถึงจะเริ่มออมได้แต่ในความเป็นจริงผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินกลับมองว่าการออมไม่ได้เริ่มจากจำนวนเงินหากเริ่มจากวินัยและความสม่ำเสมอในการบริหารรายรับรายจ่ายข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่าการออมเงินเป็นพื้นฐานสำคัญของความมั่นคงทางด้านการเงินเพราะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชีวิตในวันที่เกิดเหตุไม่คาดคิดไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านสุขภาพการตกงานหรือภาระค่าใช้จ่ายฉุกเฉินผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินอธิบายว่าหลายคนมักเข้าใจผิดว่าการออมคือการเหลือแล้วค่อยเก็บแต่ในทางปฏิบัติคนที่สามารถสร้างการเงินออมได้จริงมักใช้วิธีเก็บก่อนใช้แบ่งเงินออมออกทันทีเมื่อได้รับรายได้แม้จะเป็นจำนวนเล็กน้อยก็ตามนอกจากนี้การออมเงินยังเกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตโดยตรงเพราะเมื่อมีเงินสำรองเพียงพอจะช่วยลดความกังวลและความเครียดเกี่ยวกับอนาคตได้ข้อมูลจาก WHO หรือองค์การอนามัยโลกระบุว่าความมั่นคงทางการเงินมีผลต่อความรู้สึกปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของผู้คนในระยะยาวสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นออมเงินผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าควรเริ่มจากเป้าหมายเล็กๆที่ทำได้จริงเช่นออมวันละ20หรือ50บาทเพราะสิ่งที่สำคัญไม่ใช่จำนวนเงินในวันแรกแต่คือการสร้างนิสัยทางการเงินที่ดีให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกหนึ่งวิธีที่ได้รับความนิยมคือการจดบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้เห็นพฤติกรรมการใช้เงินของตัวเองอย่างชัดเจนเพราะหลายครั้งค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆที่ดูเหมือนไม่สำคัญอาจกลายเป็นจำนวนเงินมากเมื่อรวมกันในระยะยาวขณะเดียวกันการจ่ายอย่างมีสติหรือการคิดก่อนซื้อก็เป็นอีกหนึ่งทักษะสำคัญในยุคปัจจุบันเพราะในสังคมที่เต็มไปด้วยการตลาดและการกระตุ้นให้บริโภคการแยกให้ออกระหว่างสิ่งที่จำเป็นกับสิ่งที่อยากได้จะช่วยให้บริหารการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแม้การออมเงินอาจไม่เห็นผลในทันทีแต่ทุกจำนวนที่เก็บไว้คือการสร้างความมั่นคงให้ตัวเองในอนาคตเพราะเงินออมไม่ใช่เพียงตัวเลขในบัญชีแต่คือความอุ่นใจในวันที่ชีวิตต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนท้ายที่สุดการเริ่มต้นออมเงินอาจไม่จำเป็นต้องรอให้พร้อมที่สุดเพราะบางครั้งการเริ่มต้นวันนี้แม้เพียงเล็กน้อยอาจสำคัญกว่าการรอในวันที่สมบูรณ์แบบเสมอจบบทความประจำวันเรื่องออมเงินไม่ใช่เรื่องของคนมีเงินมากแต่คือวินัยของคนที่อยากมีอนาคตเรียบเรียงและนำเสนอโดยไอวรินอนันทเมธ
3: แบงค์ขอบโบดแบงค์ขอบโบดเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโบดแบงค์ขอบโบดมาเรามาใช้สิทธิ์โบด
22: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบโบดเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
3: แบงค์ขอบโบดมาเรามาใช้สิทธิ์โบด
21: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสม และคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกัณฑิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำอ่าน

0: FM 95.5 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: เอาเอาเบิร์ดไม่เห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีมันคือยิ้มแย้มแจ่มใสปานถือเบิร์ดแท้เบิ่งข้อกระใส่สอยนิ้วก้อยกระใส่แหวนห้วยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอดแถวเหลี่ยมท้องหุ่นตัวนี้แหมเจ้าไปด้วยอีหยังมา
2: เอ้าก็ตั้งแต่น่ะทราบถ้าใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดค่าข่อยห้างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียพอบาทดูดน้ําใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินซุมื้อแต่ย้อนวีโซล่าเซลล์
1: เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ําเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซล่าเซลล์เอิ้นหาวีโซล่าเซลล์โทร081-261-0208 อีกเบอร์081-592-0369สินำไปแก้ให้ฮอดมาพุ่นเด้อ
3: เรื่องกฎหมายบ่ไกลโตมียุติธรรมอยู่ทั่วถิ่นสำนักงานยุติธรรมจังหวัดคือตัวแทนของกระทรวงยุติธรรมพร้อมเสิร์ฟยุติธรรมถึงพื้นที่ซอยเหลือประชาชนในเรื่องกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและสิทธิพื้นฐานใกล้บ้านท่านทุกจังหวัดทั่วไทยหากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
4: โอ้ยอีแม่เจ้าชอบอีกแล้วติเนี่ยเดือนนี้งบการเงินเท่าไปจักรอบแล้วจ๊ะ
5: โอ้ยไผบอกแม่พังแม่นี่ล่ะโคตรการเงินโตแท้หูจักวินัยการเงินของไหว้เก๋าซะบ้าง
4: ไหว้เก๋ามันคืออีหยังจ๊ะ
5: มันคือการเตรียมโตให้พร้อมก่อนเกษียณจังได๋ล่ะ1จัดงบด้านสุขภาพ2ตรวจสอบสิทธิประโยชน์3ที่สำคัญเด้อแบ่งเงินให้ใส่รายสัปดาห์สิได้บ่เผลอไปรูดบัตรเพิ่นๆจังได๋ล่ะ
4: อีหลีล่ะผู้เฒ่ายุคนี้ต้องจัดการการเงินให้เป๊ะบ่แม่นใส่เงินไปมื้อๆเด้อ
5: แม่นชีวิตวัยเกษียณต้องอยู่ดีมีสุขมีเงินเด้อจ้าบ่ต้องพึ่งไผให้วุ่นวายอยากไปเที่ยวไสก็ไป
4: หนูต้องเอาอย่างอีแม่บางแล้ววินัยการเงินนี่ล่ะคือความมั่นคงของชีวิตทุกช่วงวัยอีหลี
5: แมนวินัยทางการเงินคือกุญแจสำคัญสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพมั่นคงและมีความสุขนำ
6: วัยเก๋าการเงินบ่ติดขัดชีวิตบ่ติดหนี้มีวินัยมือนี้เริ่มเลย
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์
7: ฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
8: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
9: กรมประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมงานครั้งยิ่งใหญ่นิทรรศการและเสวนาวิชาการซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นตระการตากับแฟชั่นโชว์สุดพิเศษภายใต้แนวคิด The Walk of Woven Identity รันเวย์แห่งตัวตนที่ถูกถักทอจาก10ชุมชนพร้อมชมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนากว่า100ผลิตภัณฑ์พบกัน 19-21 มิถุนายนนี้พิธีเปิดงานโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีเวลา 14:00 น.ณลานนาซาชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรธานีสายแฟชั่นและผ้าไทยความ

0: สช1330ตลอด24ชั่วโมง
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงชุมชนคนอีสานค่ะ
2: เครือข่ายพัฒนารายการวิทยุท้องถิ่นสวท.ขอนแก่นขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของชุมชนในการร่วมกันนำเสนอข่าวสารสาระในท้องถิ่นกับรายการเสียงชุมชนคนอีสานช่วงข่าวสารสภาเกษตรกรแห่งชาติ

ครับกับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งทุกวันอาทิตย์ช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสองโดยประมาณนะครับเสียงชุมชนคนอีสานนะครับเป็นช่วงของสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่นพบเกษตรกรนะครับข่าวสารจากสภาเกษตรกรทั้งชาติทุกวันอาทิตย์ครับบ่ายโมงถึงบ่ายสองโดยประมาณกลับมาพบกันทั้งสวทขอนแก่น 99.50 เมกะเฮิรตซ์AM 621กิโลเฮิรตซ์และกะส่วนของ Facebook ของสวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์และก็หรือมีส่วนของที่นะครับเว็บไซต์ของนะครับของวิทยุขอนแก่นนะครับสิ่งที่ว่าก็มีส่วนที่ติดตามรับหลายช่องทางแต่ในส่วนของมื้อนี้นะครับก็ถือว่าเริ่มต้นด้วยการที่ไฟเทคนิคนะครับเปิดเพลงให้ท่านผู้ฟังรับฟังรายการตั้งแต่ต้นนะครับ 3-4 บทเพลงผมก็ฟังนะครับกับเพื่อนไปนะครับพอบางทีก็ได้มีโอกาสได้นั่งฟังในห้องทรงนะครับก็ถือว่าบางทีเพื่อนไปกับการนั่งฟังบทเพลงขณะเดียวกันนะครับสิ่งที่มาพบกันมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนพุทธศักราช2569มื้อนี้นะครับเป็นมื้อสุดท้ายนะครับสุดท้ายสำหรับที่คนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเป็นวันสุดท้ายที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐความหมายก็ว่าใดครับท่านผู้ฟังพี่น้องที่เราฟังอยู่ขณะนี้คือจะต้องยืนยันสิทธิ์ภายในมื้อนี้นะครับภายในวันที่21มิถุนายนนี้นะครับถ้าพี่น้องนะครับบ่ยืนยันสิทธิ์ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับถ้าไม่ทําเขาจะตัดสิทธิ์พี่น้องโดยอัตโนมัติยังมีเวลานะครับสําหรับมื้อนี้วันอาทิตย์เป็นมื้อสุดท้ายพออย่างเพราะว่าคือส่วนที่พี่น้องเขาจะได้รับประโยชน์ตามโครงการนโยบายของรัฐบาลนะครับที่รัฐดูแลถือว่าในส่วนของที่พี่น้องเขาเองนะครับที่หลายคนนะครับที่มีการที่วิพากษ์วิจารณ์ที่เสียงสะท้อนครับไปที่รัฐบาลเขาก็รับฟังนะครับทั้งส่วนของนายกรัฐมนตรีและก็ส่วนของนะครับกระทรวงการคลังการรับกลับไปทบทวนหลายประเด็นเองก็ดีนะครับแม้กระทั่งเรื่องของไทยช่วยไทยนะครับหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเองคดีที่มีการนะครับจัดทำข้อมูลฐานข้อมูลที่เห็นเกิดความแม่นยำมากขึ้นแล้วละเกณฑ์ต่างๆที่มีผลกระทบนะครับกลับไปทบทวนเพราะว่าในส่วนของที่พี่น้องเฮาหลายท่านและพี่น้องประชาชนนะครับหลายๆคนที่มีการนำซื้อพ่อแม่ในการที่เวลายื่นภาษีมาลดหย่อนภาษีแล้วกับวิธีการกระทบสิทธิ์เข้ามากระทบสิทธิ์กับไปที่ว่าไปกระทบสิทธิ์สำหรับผู้เป็นพ่อเป็นแม่แทนที่จะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับได้รับสิทธิ์นะครับจากทางของภาครัฐตามโครงการต่างๆก็ไม่ได้รับนะครับก็ไม่ได้รับเพราะถือว่าเป็นส่วนของทีนะครับมีลูกมีเต้ามีการดูแลก็อาจจะเป็นคนที่มีนะครับ อยู่ในเกณฑ์ของฐานะที่ดูแลนะครับเกื้อกูลก็ได้การได้เป็นมองเรื่องของรายได้เองก็ดีเรื่องของการที่มีคนเกื้อกูลในการที่ดูแลเลยบ่เป็นคนที่นะครับเปราะบางอันนี้คือมีมุมมองของอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เขามีการจัดการให้แนวคิดแนวทางในการที่ว่างหลักเกณฑ์มาแต่คดีทั้งนั้นนะครับกับบริถึกได้พิษทั้งหมดนะครับแต่ว่าที่ยังได้ว่าเสียงสะท้อนก็มาเนี่ยนะครับมันก็ประเด็นว่าหลักฐานเรื่องเขาเอวรักหลักเกณฑ์นะครับที่มันเกิดไปกระทบสิทธิ์ของประชาชนของผู้สูงอายุนะครับของพ่อของแม่กับหลักขันพื้นฐานความจำเป็นของหลักการพื้นฐานที่ประชาชนพึ่งนี่พึ่งได้ที่รัฐนะครับจะต้องดูแลหรือประชาชนที่จะพึ่งนี่พึ่งได้ในการที่ได้รับการดูแลจากของหน่วยงานหรือภาครัฐอันนี้ก็กลับไปทบทวนนะครับก็ถือว่าหลักเกณฑ์และส่วนกระถอยไปแล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าจะเป็นบทดีพี่นว่าของกระทรวงมหาดไทยครับส่วนของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ผมบอกไปสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่นะครับกำลังทำงานเพื่อให้เกิดข้อการครอบคุมนะครับได้ส่วนหลักเกณฑ์ที่ให้เขาถึงกับกลุ่มปอบางแล้วนะครับผู้ที่มีรายได้น้อยได้ได้น้อยนะครับถือว่าให้ทั่วถึงนะครับอันนี้คือเป็นการจัดทำเรื่องของฐานข้อมูลซึ่งตรงนี้นะครับผมก็มองว่าข้อจำกัดของเรื่องของประเทศไทยเองเนี่ยนะครับเขาเอื้อนว่าสำนักงานสถิติแห่งชาติเวลาดำเนินการนะครับเองก็ดีหรือกระทรวงมหาดไทยเองก็ดีมีการที่เขาเอื้อนว่าเวลาจัดทำฐานข้อมูลซีรีส์นะครับการทำข้อมูลแต่ละเรื่องแต่ละด้านเนี่ยนะครับเพราะมันเป็นเรื่องของการที่ไปอยู่แต่ละหน่วยงานฐานข้อมูลคือว่าฐานข้อมูลกลางเนี่ยนะครับฐานข้อมูลกลางที่รัฐบาลเองควรจะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยจะตั้งขึ้นมาตัวแรกนะครับไปข้อรับผิดชอบโดยตรง
ด้านการเกษตรด้านพัฒนาสังคมนะครับยกตัวอย่างสิด้านสิทธิ์รักษาพยาบาลยกตัวอย่างสิเนาะของกระทรวงสาธารณสุขบัตร30บาทรักษาทุกโรคที่เคยพี่น้องเขาฮิตกันมากทั้งนี้ทั้งนั้นหมายความว่าการใส่ฐานข้อมูลเนี่ยนะครับไม่ก็ควรจะมีหน่วยงานหลักที่เป็นข้อที่รับผิดชอบรวบรวมข้อมูลเหมือนที่พยายามกระทรวงมาไทยเองเวลาจะทำบัตรประชาชนนะครับตอนนี้เวลาเสียบัตรเนี่ยนะครับฐานข้อมูลจากของบัตรนี่นะครับมันก็ในการที่เวลานอกจากมหาไทยหรือเข้าไปทำนิติกรรมต่างๆมันก็จะปรากฏอยู่ในการที่ของนะครับของมูลของแต่ละคนอยู่ในบัตรประชาชนนะครับซึ่งนี่ก็หมายความว่าขึ้นอยู่กับการจะทำฐานข้อมูลและการรวบรวมข้อมูลที่ให้เป็นประโยชน์จึงจำเป็นต้องว่ามีการปรับรูปแบบของหน่วยงานต่างๆที่รัฐบาลคนดำเนินการเพราะว่าเวลาจะมีการดำเนินการตามนโยบายต่างๆเกิดขึ้นแต่ละครั้งนะครับก็ถือว่าก็ใส่ความนะครับบุคลากรและหน่วยงานและกลไกต่างๆในการที่ขับเคลื่อนสิ่งเหล่านี้เพียงแต่ว่าบางโครงการเองนะครับเคยดำเนินการมาแล้วมันก็มีฐานข้อมูลเดิมนะครับมีกลไกมีประสบการณ์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมมองว่าถ้าจะให้ดีนะครับมันจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนและเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานต่างๆและนะครับและเป็นประโยชน์กับต่อตัวรัฐบาลมีฐานข้อมูลในการที่จะขับเคลื่อนในการวางแผนนะครับถ้าบ่มีฐานข้อมูลนะครับบ่สามารถขับเคลื่อนได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างในจำเป็นต้องมีฐานข้อมูลถ้ามีฐานข้อมูลนี่หมายถึงว่าแต่ละด้านนี่เป็นการออกแบบต่างๆสิ่งเหล่านี้นะครับก็เพียงแต่ว่าต่อไปเนี่ยคงจะเห็นว่าภาครัฐเองคงจะมีการพัฒนาอันที่สองนะครับเป็นเรื่องที่นะครับข่าวค่อนข้างจะพี่น้องที่ตามหลายคนก็ถามนะครับก็มีการพูดคุยกันไปไอ้เรื่องของหาล้านไล่ซีนะครับเรื่องของพาสปอร์ตการใช้ AI พาสปอร์ตนี่มันเป็นยังไงพี่น้องผู้รังคนนะครับแล้วพวกฉันนะครับสิได้ใส่บ่แล้วใส่แล้วมันเป็นประโยชน์กับพวกฉันยังไงอันนี้คือสิ่งที่นะครับหลายคนถามอันนี้เป็นคำถามที่พี่น้องเขาสนใจเนาะเพียงแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันก็เป็นเรื่องที่อยู่ในระหว่างของการที่รัฐบาลมีนโยบายนะครับกระทรวงกระทรวงนะครับดีอีเนี่ยกำลังพิจารณาแล้วก็เช่นเดียวกันนี้หลักเกณฑ์ที่มีการสะท้อนจากทางฝ่ายค้านเองก็ดีนะครับเป็นหลักเกณฑ์ที่สะท้อนกลับไปแล้วในส่วนของรัฐบาลจะมีการรับฟังแล้วตั้งกรรมธิการมานะครับอีกส่วนหนึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็หมายความว่านะครับสิ่งที่นะครับเป็นความคิดในอีกมุมมองนึงก็ถือว่าเป็นการที่จะกำหนดแนวทางในการที่จะใส่เทคโนโลยีนะครับบริบทเรื่องนี้บ่เคยเกิดขึ้นแต่พี่นวัตต่างประเทศเขาขยับไปแล้วแต่ว่าของไทยก็เลยอยากใส่ฐานข้อมูลตรงนี้เพียงแต่ว่าการดำเนินการของรัฐบาลเองนะครับว่าจะมีฐานข้อมูลสิ่งเหล่านี้เลยเป็นเรื่องของการตั้งตัวเลขตุ๊กตาขึ้นมาจำนวนหาล้านไร่ซีอันนี้คือเขาบริบทออกมาจากเรื่องของฐานข้อมูลอันนี้จึงเป็นข้อทวงติงของฝ่ายค้านเองก็ดีหรือภาคประชาสังคมเองก็ดีหรือสื่อมวลชนก็มีการทวงติงเรื่องนี้นะครับซึ่งหมายถึงว่าที่ไปที่มาอันนี้นะครับเป็นหน้าที่ของกระทรวงดิจิทัลนะครับกระทรวงดีอีจะต้องมีการชี้แจงให้เกิดความโปร่งใสเพราะมันต้องใช้เงินงบประมาณอยู่ประมาณ 1,600 ล้านนะครับซึ่งนะครับก็จะได้รับประโยชน์ก็คือในส่วนของประมาณหาล้านนะครับเป้าหมายคือหาล้านคนทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับยิ่งในวันตรงนี้พี่น้องถามก็เลยต้องให้ความรู้นะครับให้ความรู้พอสังเกตกันแล้วกันเพราะว่าข้อสรุปของรัฐบาลนะครับก็ยังบ้านในถึงข้อสรุปเพราะว่ามีการทวงติ่งของฝ่ายค้านพี่เดี๋ยวเขาฟังข่าวสารแล้วเขาจะได้เกิดประโยชน์วิเคราะห์ว่างบประมาณ 1,600 ล้านที่จะมาดำเนินการนี้นะครับรัฐก็เลยต้องมีการกระทรวงดิจิทัลได้ทำมีการชะลอโครงการไว้ก่อนน้องเอาพี่น้องผู้ฟังนี่นะครับผู้ถามผมเองผมก็ถือโอกาสมาฟังให้ผู้อื่นฟังนั่นนี่แหละในรายการเนี่ยจะได้เข้าใจว่าตอนนี้รัฐบาลให้มีการชะลอโครงการนี้ไว้ก่อนนะครับผมเป็นยกเลิกเลยครับแต่ว่าชะลอไปก่อนเพื่อมีการทบทวนให้เกิดความเหมาะสมจากการทวงติงของสื่อมวลชนเองก็ดีของฝ่ายค้านเองก็ดีหรือนักวิชาการต่างๆเองก็ดีซึ่งตอนนี้นะครับในขอความเห็นของผมนะครับผมก็มีส่วนหนึ่งว่าถ้าจะเป็นประโยชน์นะครับสิ่งที่จะต้องขับเคลื่อนเนี่ยมันมีขอสังเกตอยู่ว่านะครับประเด็นอยู่ที่นะครับเฮาเวลาเฮาจะดำเนินการเนี่ยภาครัฐเนี่ยถือว่ารัฐบาลจะต้องมีเบิ่งขอสังเกตนิดนึงว่าเฮาบ่ได้เกิดการพัฒนาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่จะมาใส่ประโยชน์ให้มันตอบโจทย์กับนะครับการทำงานพัฒนาประเทศหรือให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับที่เกิดความคุ้มค่านะครับเกิดความคุ้มค่าความหมายก็คือว่าเฮาต้องไปเพิ่งนะครับโปรสิเป็นในส่วนของ Google เองก็ดีนะครับที่เขามาตั้งเวลาเขามาตั้งเครือข่ายอยู่ในของพื้นที่ประเทศไทยเองดีผมมองว่าในส่วนหนึ่งนะครับรัฐบาลกำลังหอบไล่ซื้อเนี่ยมันเป็นขอสังเกตอยู่มันก็อยู่ระดับสองคม
มันจะเกิดประโยชน์กับพี่น้องเขาก็จริงในอนาคตเพียงแต่ว่าการที่ใช้เงิน 1,600 ล้านเนี่ยนะครับเอาไปดำเนินการแล้วมันก็จะมีปัญหาคือว่าส่วนหนึ่งของการใช้ระยะเวลาเนี่ยนะครับเป็นข้อสังเกตนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้รัฐบาลบ้านเมืองการแต่มันเพียงเป็นข้อสังเกตลักษณะว่าที่ถ้าไปดำเนินการแล้วนะครับใช้ฟรีอยู่ประมาณ1ปีมันเกิดความคุ้มค่าบ่นะครับนี่กรณีที่11ปีซึ่งต่อไปก็มาที่ว่าคือจะต้องมีข้อรับผิดชอบโดยรัฐเองก็ต้องแบกรับภาระหรือผู้ที่นะครับได้รับสิทธิ์หรือประชาชนทั่วไปที่นะครับเขาถือ AI passport เนี่ยก็จะเป็นการแบกรับภาระนะครับอันนี้ก็หมายถึงว่าต้องมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอันที่3ก็คือหมายความว่าในส่วนตัวนี้นะครับข้อมูลนี่นะครับข้อมูลต่างๆมันอาจจะเป็นการที่ไปร่วมอยู่เป็นฐานข้อมูลให้ครับนะครับพวก Google เองก็ดีนะครับซึ่งบริษัทต่างชาติที่นะครับมาให้บริการดันสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นที่ว่าเป็นสิ่งเรียงที่นะครับกระซุ่มเสียงอยู่ทั้งนี้ทั้งนั้นความหมายก็คือว่ามันก็ต้องมีมาตรการล่ะผมคิดว่ารัฐเองก็ต้องมีการที่ว่าไงไม่ครอบคลุมนะครับจำกัดนะครับและมีเงื่อนไขต่างๆเพราะบางทีการไอข้อมูลที่ไปอยู่ในส่วนนี้นะครับมันไปอยู่กับของบริษัทต่างชาติที่เขามาดำเนินการเนี่ยมันก็เกิดนะครับความซุ่มเสียงเพราะทุกมือนี้เขาก็เอ่ยว่ารูปแบบต่างๆในการที่ครับเขาเอ่ยว่ารูปแบบต่างๆในการที่พวกแก๊งสแกมเมอร์เองก็ดีนะครับมันก็ถือว่ามันใส่หลายวิธีการรูปแบบเนาะที่มาเจาะฐานข้อมูลของพี่น้องประชาชนเพราะว่าจะเป็นเฉพาะประเทศไทยหรือประเทศต่างๆทั่วโลกเองก็ดีอันนี้เขานั่งไปใส่ในการที่เป็นนะครับเรื่องของมิจฉาชีพอันนี้ก็มีความซุ่มเสี่ยงนะครับอันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังนะครับหรือต้องมีความระมัดระวังในการที่จะดำเนินการอันนี้เป็นข้อสังเกตนะครับเพียงแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันบ่แม่นว่ารัฐบาลเองนะครับมีจิตหน้าที่บ่ดีครับในการดำเนินการตามโครงการเพียงแต่ว่าการดำเนินการในส่วนนี้จะต้องเกิดความรอบคอบนะครับเกิดประโยชน์และคุ้มค่าต่อเงินงบประมาณแผ่นดินเป็นเงินภาษีของพี่น้องประชาชนอันนี้เป็นข้อสังเกตอ้าวสารทีผู้มีคนถามเรื่องนี้ก็เลยบอกให้เป็นไกด์ไลน์คร่าวๆทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวรอว่ากันนะครับดำเนินการตามโครงการนี้นะครับเขาจะเคาะตอนไหนเพราะตอนนี้มีการชะลอไว้เพราะมีการทวงติงเพื่อเกิดความรอบคอบนะครับที่โออาร์ที่เทสไว้เองก็ดีอาจจะเป็นลักษณะของที่นะครับบ่ครอบคลุมหรือนะครับมีช่องว่างหรือเกิดความละหลวมหรือเอื้อประโยชน์สำหรับของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือบริษัทใดบริษัทหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่นะครับวิพากษ์วิจารณ์กันสำหรับเรื่องนี้กลับมาอีกเรื่องนึงนะครับสำหรับที่พี่น้องถามกรณีที่โอกาสนะครับได้มาบอกสุฟังว่าในส่วนนี้นะครับสิ่งที่นะครับพี่น้องเองบอกว่าพอถ้ามันหมดเรื่องของระยะเวลา4เดือนแล้วนะครับระบบเศรษฐกิจมันจะไปยังไงสำหรับเรื่องระบบเศรษฐกิจมันจะไปยังไงนะครับเรื่องของภาคการเกษตรมันจะไปยังไงล่ะครับสิว่างแผลยังไงไอ้ที่ที่ว่ากับพี่สำนองกับท่านผู้ฟังออกอากาศไปทั้งสปทขอนแก่นเองก็ดีก็เป็นข้อมูลที่พยายามเตือนนะครับเป็นการเตือนนะครับคำว่าเตือนนั่นหมายถึงเป็นการให้ข้อมูลสำหรับในการวางแผนภาคการเกษตรเองก็ดีซึ่งในวิกฤตรอบนี้นะครับก็เอ่ยว่าเป็นปรากฏการณ์อีกส่วนหนึ่งที่มันมีผลพ่วงจากส่วนหนึ่งจากของปรากฏการณ์เอลนิโยนะครับเดี๋ยววันที่29นี่นะครับ29ก็จะว่าในจากคาดการณ์ว่าจะมีฝนเข้ามาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่ผมเคยบอกพี่น้องนะครับที่เราฟังไปว่าสำหรับภาคการเกษตรเองนะครับมันจะมีฝนทิ้งช่วงอันนี้ก็ต้องเป็นการเรื่องเฝ้าระวังเพราะมีผลกระทบแน่นอนนะครับผลกระทบแน่นอนไม่ได้เป็นเฉพาะประเทศไทยเองก็ดีนะครับเป็นผลกระทบเกิดขึ้นทั่วโลกซึ่งแล้วนี่นะครับตั้งแต่เลยไปเรื่องว่านอกจากจะมาเจอปรากฏการณ์สิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะมีลักษณะว่าช่วง29หน้านะครับฝนอาจจะมีการตกนะครับตกแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนี่มันก็เกิดกับการทิ้งช่วงไปโดยขณะเดียวกันนะครับโอกาสที่จะเกิดภัยแรงเนี่ยร้ายขึ้นแต่เวลาถ้าฝนตกนะครับโอกาสที่บางพื้นที่น้ำท่วมฉับพลันเนี่ยก็มีเสี่ยงสูงนะครับอันนี้เดี๋ยวรายละเอียดนะครับมีเวลาจำคอยคุยกันแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นอีกส่วนหนึ่งคือวิกฤตรอบนี้ก็เอ่ยว่าวิกฤตในส่วนที่มันจะหลากยาวกับเรื่องหนี้สูงเงินเฟ้อนะครับกดดันรายได้นะครับก็เอ่ยว่าตอนนี้คือประเทศไทยเองก็ดีนอกจากวิกฤตการของสหรัฐอเมริกากับอิหร่านที่ลบกันทั้งยูเครนกับเรื่องของรัสเซียเองก็ดีที่ผลพวงมาแต่ก่อนนั่นนี่มาย่าหอดของอิหร่านกับนะครับอิสราเอลกับสหรัฐอเมริกาการหมายข้อว่ามันกระทบเรื่องของตัวน้ำมันนี่แหละครับถึงจะมีการที่จะต้องมีการทำข้อตกลงนะครับ MOU กันนะครับที่ภายใน60วันเองก็ดีในส่วนนี้ก็เป็นข้าวที่ดีพิจารณานี่นะครับจะมีการลงนามอยู่นะครับยุติประเทศนะครับที่เป็นกลางแต่ว่าเมื่อจะลงนามนะครับเมื่อวันศุกร์วันที่19เนี่ยนะครับก็มีเหตุการณ์อีกส่วนหนึ่งที่นะครับมีการโจมตีในส่วนของเลบานอนกับนะครับอิสราเอลซึ่งตอนนี้ไม่ได้ไกลไปเรื่องว่านะครับมันเอามาผูกกันซึ่งก็
เลยบ่มีการยืนลงนามตามนะครับ MOU ที่ MOU ที่ MMO MOU ที่มีข้อตกลงภายใต้เงื่อนไขอยู่10กว่าข้อนี่คือเป็นเรื่องที่นะครับอยากเห็นที่เกิดขึ้นแต่ท่านนี้ท่านหมายความว่าก็จังสิแล้วมันก็เลยเปิดลักษณะของความอึมครึมนี่ก็มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจทั่วโลกซึ่งกระทบกับพี่น้องประชาชนคนไทยเฮาคือกันเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเลยมาพ่วงกับเรื่องของระบบเศรษฐกิจภายในประเทศอีกนอกจากปัจจัยภายนอกแล้วเศรษฐกิจโลกแล้วเนี่ยเพราะตรงนี้นะครับในสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะครับเบื้องว่านี้นะครับวิกฤตรอบนี้ปีนี้นะครับมันลากถึงช่วง68กับมา69แล้ว69นี่ครับขยับไปนะจะไปถึงช่วงกลางปี6ปี70ถ้าเป็นลักษณะอยู่ตรงนี้นะครับวันนี้สูงเงินเฟ้อกดดันวันนี้ไขหมายเข้าบังเดคือรายได้เนี่ยนะครับถ้าเบิ่งระบบเศรษฐกิจตะนี่พี่น้องฟังเด้อครับเพราะยังเพราะว่าจากฐานข้อมูลนะครับที่เบิ่งอยู่นี่เฮาตอนนี้เฮาเพียงแต่ว่าเฮาได้เงินจากรัฐบาลนะครับอยู่4เดือนนี่นะครับคนละพันนี่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้เป็นการชั่วคราวระยะนึงนะครับแต่ว่าของรายได้ที่เกิดความยั่งยืนระยะง่ายเลยมันยังบ่ได้เกิดขึ้นมันยังบ่ทันเห็นสัญญาณรายได้เติบโตคือว่ารายได้โตบ่ทันเศรษฐกิจเพราะตรงนี้ประเทศไทยโฟกัสมาประเทศไทยเนี่ยไทยกําลังเจอบททดสอบจังได๋มั้ยเขาว่าบททดสอบใหญ่นะครับคําว่าใหญ่นี่หมายถึงว่าคือวิกฤตรอบนี้นะครับมันจะเป็นการดูเดือดจะลากยาวซึ่งจะมีผลนะครับส่งผลกระทบต่อนะครับค่อนข้างประเทศนี่สําหรับผู้ที่นะครับเขามีรายได้อยู่แล้วนะครับก็มีฐานะอยู่แล้วนะครับก็ได้รับผลกระทบเช่นกันแต่ว่าคนตัวเล็กตัวน้อยส่วนใหญ่ของประเทศนะครับโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรนี่นะครับคือสิ่งที่นะครับสิ่งที่พี่น้องต้องนะครับต้องรู้ก่อนที่สิสายกันไปคือเขาเอ่ยว่าเตรียมการที่ผมพยายามเอาตัวนี้ออกอากาศได้พยายามเป็นการสื่อสารว่าเพื่อจะได้รู้ว่านะครับในสถานการณ์ปัจจุบันเป็นแบบนี้แล้วมันจะมีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนและนะครับภาคการเกษตรยังไงนะครับซึ่งนั่นเองเขาเอ่ยว่าเขาต้องรู้เท่าทันแล้วเตรียมการเขาเอ่ยว่าตอนนี้วิธีการที่ผมบอกว่าจิตเราเนี่ยมันดูเด็ดนะครับมันจะเกิดการลากยาวซึ่งผมบอกว่ารายได้โตไม่ทันเศรษฐกิจนะครับไทยกำลังเจอบททดสอบใหญ่ที่นะครับเรื่องของหนี้สูงเงินเฟ้อกดดันกระหมายความว่าระยะเวลาของรัฐบาลที่มีเรื่องของไทยช่วยไทยยุติเดือนมันเป็นอีกระยะนึงแค่ช่วงนั้นนะครับช่วงที่มีการมาเติมนะครับให้กระจายใช้สอยนะครับไม่อยู่ระยะนึงแต่ว่าประเด็นซึ่งจะเกิดขึ้นต่อขึ้นเนี่ยกระหมายความว่าต้องมีการเตือนนอกจากวิกฤตเรื่องของปรากฏการณ์เอลนีโญนะครับที่จะเกิดผลกระทบต่อภัยแรงแล้วเกิดผลกระทบต่อนะครับผลผลิตของภาคการเกษตรแล้วนะครับซึ่งนั่นนี่มันยังคงผลกระทบต่อว่าเรื่องรายได้นะครับโอกาสที่จะเกิดรายได้นะครับที่เกิดความมั่นคงเกิดความยั่งยืนให้กับอาชีพพี่น้องเกษตรกรเนี่ยครับมีความเสี่ยงสูงซึ่งก็หมายความว่าถ้าจังซี่นะครับเฮาเฮ็ดจังได๋ต้องมีการรัดเข็มขัดแต่พี่น้องเฮาบ่รัดเข็มขัดนะครับถ้าเอ่ยว่าถ้าเราไม่รัดเข็มขัดเนี่ยวิกฤตขาข้องฉีดมันจะเกิดขึ้นถ้าไม่จะเกิดขึ้นอย่างที่กฎหมายเขาว่าพี่น้องเขาเองจะต้องเตรียมตัวเตรียมรับมือยังไงรัดเข็มขัดวิกฤตค่าของชีพนี่เตือนพี่น้องทุกสาขาอาชีพเกษตรกรโดยเฉพาะเขาเอ่ยว่าคนตัวเล็กนะครับโดยเฉพาะตัวเล็กก็คือพี่น้องเกษตรกรนี่แหละต้องนะครับได้รับการรับกรรมจากผลกระทบที่เกิดขึ้นจากตัววิกฤตของเศรษฐกิจวิกฤตของเศรษฐกิจทั้งนี้ทั้งนั้นกฎหมายเขาว่าพี่น้องฟังไปได้ไหมหมายคือว่าถ้าเราอยากให้ประเทศพังนะครับถ้าเราอยากให้ประเทศไทยพังนะครับหรือถ้าพี่น้องไม่ได้รับผลกระทบพี่น้องก็ต้องหมายถึงว่ายังไงก็ได้รับผลกระทบหน่อยแต่ว่าให้เจเนซีบอให้ได้รับผลกระทบหลายก็มีการเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวเพื่อให้รู้เท่าทันสิ่งนี้เพราะส่วนหนึ่งถ้ามอบไปถึงตัวรัฐบาลต้องเตรียมนะครับเลือกระวังรัดเข็มขัดกับคุ้มดอกเบี้ยเอาทีนี้มันไม่อยู่สองขาในขณะที่นะครับถ้าผมฟังจากข่าวของสหรัฐอเมริกาเองก็ดี IMF เนี่ยนะครับในส่วนของสหรัฐเองนะครับเขามีนโยบายเรื่องของการที่จะเพิ่มนะครับก็เอ่ยว่าเพิ่มดอกเบี้ยนะครับขึ้นเขาเอ่ยว่าขึ้นดอกเบี้ยว่าทำไปแต่ถ้าเป็นส่วนของตัวรัฐบาลไทยเองต้องไปเบิ่งว่าถ้าจะต้องมีการหนึ่งรัดเข็มขัดนะครับรัดเข็มขัดแล้วก็มีการคุ้มดอกเบี้ยถ้าเกิดว่าเพิ่มดอกเบี้ยขึ้นอีกนะครับก็หมายความว่ามันก็มีผลกระทบเช่นเดียวกันทั้งนี้ทั้งนั้นก็เอ่ยว่ามันมีสองทางถ้ารัฐบาลเองจะต้องเลือกระวังรัดเข็มขัดกับคุ้มดอกเบี้ยนะครับเจ๊กันแหละนี่คือเป็นเรื่องที่พี่น้องเฮาต้องมีการติดตามข่าวสารนี่เขาเอิ้นว่าเป็นยังเป็นเรื่องของจุดจบของการที่ถ้านะครับถ้าเราแจกอย่างเดียวก็ไปแจกอย่างเดียวที่ผมบอกว่าเดือนที่1ที่2ที่3ที่4เนี่ยที่รัฐบาลนะครับกู้มาเนี่ยกู้มาอย่างเพื่อมาใช้ในการแจก
จกให้พี่น้องเขานี่ดีบ่ดีนะครับแต่ว่าไม่ได้หมายเป็นเรื่องของเรื่องความมั่นคงเรื่องความยั่งยืนมันบ่ได้เกิดขึ้นนะครับมันบ่ได้เกิดขึ้นพี่น้องบ่หลายคนว่าเอ้าให้รัฐบาลมาแจกดีนะครับเพราะว่าหลายคนได้อันนี้ผมบ่ได้ปฏิเสธผมก็บ่ได้เห็นต่างกับสิ่งที่รัฐบาลดําเนินการแต่มันเป็นได้เฉพาะระยะนี้นะครับแต่ว่าในอนาคตนี่เฮาสิไปกู้เงินเพื่อมาแจกนี่นะครับการกู้เงินนี่บ่เป็นหนี้เฉพาะรัฐบาลเด้แต่ผู้ที่ใช้เงินจากการที่รัฐบาลซอยไทยช่วยไทยนี่นะครับพี่น้องทุกคนตั้งแต่เกิดมานะครับเด็กน้อยเกิดมาคลอดออกมาเนี่ยครับถือว่าบ่เกี่ยวกับผู้น้อยผู้ใหญ่เลยครับเวลาเขาหารค่าเฉลี่ยออกมาเนี่ยนะครับเป็นหนี้สาธารณะนะครับก็คือหนี้สาธารณะเวลารัฐบาลกู้ในรัฐบาลนั้นก็สร้างกู้มาเนี่ยประชาชนทุกคนนะครับบ่เกี่ยวกับเรื่องอายุแต่ว่าสิถูกหารด้วยจํานวนของเงินที่เป็นหนี้มาเป็นหนี้เท่าๆกันหมดครับหนี้สาธารณะนะครับอันนั้นก็สร้างหัวแล้วบางคนพี่น้องบางสิบางก็สร้างแล้วแล้วเป็นเรื่องของรัฐบาลมันก็สร้างบ่ได้ครับแต่เรื่องของที่เป็นหนี้ไร้ข้อเลื่อนของเฮาเป็นเรื่องส่วนตัวอีกต่างหากแต่หนี้ที่รัฐบาลกู้มานะครับเฮาบ่เป็นผู้กู้นะครับแต่รัฐบาลเป็นผู้กู้เข้ากับเป็นดีนะเขาคือกันนะครับทุกคนป้อนการแบกรับภาระทั้งหมดนะครับเรื่องทั้งนี้ทั้งนั้นการรัฐบาลอีกส่วนหนึ่งถ้าบ่สามารถที่จะแก้ปัญหาเรื่องของวิกฤตเรื่องเศรษฐกิจได้นะครับบางทีก็ต้องมีการเขาเอ่ยว่ามาเพิ่มเรื่องอัตราเรื่องของภาษีนะครับแต่เรื่องของภาษีนะครับบางทีนี่ค่าเศรษฐกิจพอดีนะครับร่างกายต่างๆก็บ่สามารถที่จะชำระภาษีได้ตามเป้าได้ทั้งหมดนะครับเพราะยังพอเศรษฐกิจพอดีในขณะเดียวกันค่อนส่วนใหญ่นะครับของประเทศผมจำตัวเลขบ่ได้นะครับแต่ผมเคยบอกอากาศไปแต่ดอดละแต่ว่าตัวเลขจำบ่ได้นะครับอย่าผิดพลาดนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเกิดลักษณะของความที่เป็นเรื่องของตัวเลขของการชำระภาษีในอัตราส่วนที่นะครับถือว่าน่อยถ้าเทียบแล้วกับคนที่ชำระภาษีกับคนบ่ชำระภาษีการชำระภาษีกับมันเดียวคือรัฐเองนะครับมีการได้รับการชำระภาษีจากพี่น้องประชาชนจากการประกอบการแต่ละสาขาอาชีพแล้วเป็นผู้พึงมีรายได้นะครับก็ต้องมีการชำระภาษีเสียภาษีรัฐก็ต้องมีการเก็บเข้าข้างก็ต้องมีการที่โดยภาคกรมสรรพากรก็ต้องมาตั้งเป็นงบประมาณในการที่เอามาพัฒนาประเทศนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นทิ้งท้ายไว้นิดนึงครับกับหมายความว่านี่ถ้ารัฐบาลเองจะดูเรื่องของการรัดเข็มขัดหรือคุมดอกเบี้ยรัฐบาลต้องเบิ่งให้นี่ให้ดีก็ว่านี่คือจุดจบของการแจกถ้าแจกแล้วนะครับบ่สามารถควบคุมนะครับในการที่บริหารการได้ยินจะเป็นผลพวงในการที่รัฐบาลกู้มาแล้วเนี่ยครับมีผลกระทบต่อประเทศและมาพันไปถึงของพี่น้องประชาชนนะครับทั้งหมดนํากันอันนี้คือเป็นข้อสังเกตบ่อยากให้เป็นเช่นนะครับแต่ว่าทุกคนต้องรู้ทบทวนและขณะเดียวกันเฮาก็ต้องมีการว่าก็ต้องสะท้อนให้รัฐบาลได้มองเห็นสิ่งเหล่านี้ขณะเดียวกันเฮาเองก็ต้องมีการเตรียมตัวนะครับพี่น้องประชาชนทุกสาขาอาชีพก็แล้วแต่นี่นะครับก็ต้องรู้ทบทวนและมีการเตรียมตัวที่จะไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเรื่องของระบบเศรษฐกิจเรื่องได้นะครับเฮ็ดจังได๋ก็หมายความว่าโดยสรุปแล้วเฮาต้องก็เอิ้นว่ากินให้น้อยใช้ให้น้อยนะครับประหยัดให้หลายขึ้นนี่คือสิ่งที่ต้องเป็นมาตรการโดยสรุปก็คือกินให้น้อยใช้ให้น้อยและประหยัดให้มากนะครับวางแผนให้ดีจะใส่เงินสุรุ่ยสุรุ่ยสุร่ายถ้าจังซี่แล้วนะครับจะมีปัญหาวิกฤตงั้นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับจึงมีความจําเป็นว่าถ้าเป็นไปได้นะครับรายจ่ายที่มันสิออกไปแล้วเฮาจะต้องมีการสร้างความมั่นคงด้านอาหารยังไงอันนี้เดี๋ยวมาพบกันช่วงที่2พักเบรกสักเพียงนึงก่อนครับ

0: ับท่านผู้ฟังที่ครบทุกท่านครับช่วงนะครับแรกของรายการที่มีการนะครับพูดคุยไปในหลายประเด็นที่เป็นการสื่อสารกับพี่น้องเขาเนี่ยครับเป็นการที่ปรารถนาดีในการที่จะส่งข้อมูลนะครับให้พี่น้องได้รับรู้รับทราบไปนะครับในการปรับใส่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับการรับทราบข้อมูลนี้บริเวณเป็นการที่ต้องมีการที่ต้องฟินตนกตกอกตกใจนะครับแต่ทั้งนี้นั่นหมายว่าการรับรู้ข้อมูลข่าวสารก็คือเป็นเรื่องที่เราเองนั้นจะต้องมีการเอามาใช้ในการคิดวิเคราะห์ประกอบการวางแผนในการบริหารการให้เกิดเรื่องของการที่จะลดความเสี่ยงนะครับที่จะมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของพี่น้องเกษตรกรหรือพี่น้องประชาชนทุกสาขาอาชีพนั่นแหละครับนี่คือเป็นสิ่งที่นะครับเราต้องรู้เท่าทันข้อมูลเพื่อใช้ในการที่วางแผนเพื่อไม่เกิดความประมาทก็อื่นว่าสิ่งที่นะครับต้องมาเตือนอีกครั้งนึงเนื่องจากว่าผมเบิ่งของนี่วันที่21มิถุนายนเนี่ยก็หมายได้ว่าเคยเอาออกอากาศไปแล้วว่าในช่วงของนะครับที่พี่น้องเองจะต้องมีการเตรียมยังไงไหมก็ว่าคือเตรียมช่วงของนะครับปลายเดือนมิถุนายนนะครับปลายเดือนมิถุนายนไปถึงต้นเดือนกรกฎาคมเนี่ยข้ออื่นว่าสิ่งที่นะครับผมได้ออกอากาศไปแล้วก็เลยอยากเอากลับมาพูดคุยอีกครับพี่น้องเขาได้เตือนอีกนึงไหมก็ว่าในช่วงของมิถุนายนเนี่ยปลายเดือนเนี่ยผมเห็นว่านะครับถ้าเบิ่งตามข้อมูลแล้วเนี่ยประมาณวันที่29มิถุนายนนะครับ29มิถุนายนที่ไปช่วงปลายเดือนนี่แหละครับเขาเอ่ยว่าจะมีส่วนของฝนอาจจะเข้ามาอยู่แต่ว่าทั้งนี้นั้นฝนเข้ามาเนี่ยอาจจะบ่หลายแต่เขาบ่สามารถที่จะกัดก็เอ่ยว่าต้องมาบอกว่าจะสามารถเก็บน้ำนะครับไว้ใช้ได้ขนาดใดแล้วมันก็ลักษณะมากนะครับนิดนึงนะครับก็ถือว่าหลังจากที่ยิบเก่าแล้วเนี่ยก็คือเงาเลยครับตั้งแต่ก็ถือว่าเป็นช่วงปลายมิถุนายนไปถึงต้นกรกฎาคมเนี่ยก็เอ่ยว่าฝนทิ้งช่วงหลายพื้นที่ฝนลดลงนะครับการกระจายตัวของฝนเนี่ยครับถือว่าบ่ดีนะครับกระทบแน่นอนคือกระทบภาคการเกษตรอันนี้เตือนอีกครั้งนึงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ที่เว้าเนี่ยเพื่อให้พี่น้องได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ท่านทวงที่ราชการเกิดขึ้นแน่นอนครับเพื่อบ่ให้ตื่นตระหนกเฝ้าใจได้ว่ามาที่ว่านะครับเราจะลดความเสี่ยงยังไงอันนี้คือสิ่งที่พี่น้องจะได้หาน้ำสำรองก็ไม่ว่าคือวันที่29เนี่ยนะครับผู้ว่านะครับเดี๋ยวข้อมูลใกล้ๆเข้ามาเนี่ยครับเขาต้องติดตามข่าวสารจากทางของกรมอุตุนิยมวิทยานะก็หมายความว่าคือฝนจะตกนะครับในพื้นที่ตรงไหนบ้างนะครับถ้าตรงนี้นะส่วนใหญ่ถ้ามันจะออกว่าที่ฝนทิ้งช่วงนะครับหลายพื้นที่นี่เขาเอ่ยว่าการกระจายตัวของฝนบ่ดีบางพื้นที่ฝนบ่ตกก็จะเกิดปัญหาเพราะว่าปลายมิถุนาถึงต้นกรกฎาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับมันหลังจากที่มิถุนากรกฎาแต่มันประกยับไปติ่งประมาณช่วงของปลายนะครับปลายเดือนสิงหาถึงกันยายนจังที่เป็นช่วงของฝนตกหนักของฤดูกาลนะครับเขาเอ่ยว่าช่วงนั้นเป็นพายุเขตหมุนพายุหมุนของเขตร้อนนะครับมันจะเข้าประเทศไทยซึ่งอาจจะมีเขายุคคาดการว่านะครับว่าเกิน2ลูก1ถึง2ลูกนะครับน่าจะเข้าประมาณช่วงสิงหากันยายนเพราะตรงนี้นะครับเขาจะได้หัวข้อมูลดอทเขียนไว้เลยนะครับเพื่อเตือนความจำก็หมายความว่าบางพื้นที่นะครับเดี๋ยวกับเขาระวังในส่วนของการติดตามข่าวสารจากทางราชการนำถุงจับพันปลาน้ำปลาไหลหลากเลยน้ำล้นตลิ่งตัวนี้ก็หมายได้ว่าเขาจะมีการแจ้งเตือนสำหรับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงนะครับเพราะตะล่องมรสุมมันเขาทั้งใดตัวนี้เดี๋ยวรอตามสถานการณ์ในช่วงของใกล้ๆนะครับตอนช่วงของตุลาเนี่ยเขาเอ่ยว่าปลายช่วงปลายฝนมันจะเข้าช่วงของฤดูหนาวในสภาพอีสานเท่านี้ครับภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยก็มันจะฝนจะลดลงแล้วอากาศจะเย็นนะครับในขณะเดียวกันนี่ส่วนของกับกันคือภาคกลางภาคตะวันออกหรือภาคใต้เนี่ยกับไกลเป็นเรื่องของช่วงฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องมันคนละอย่างระหว่างของภาคเหนือภาคอีสานอันนี้จะได้หูสถานการณ์นะครับช่วงปลายตุลาเนี่ยก็คือทั้งโซนใต้ฝั่งทะเลอันดามันนะครับมันอยู่ฝั่งที่ตะวันตกนะครับถ้าฝั่งที่ตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยครับจะมีฝนหลายที่สุดนะครับขณะเดียวกันคือฝั่งอ่าวไทยนะครับก็มีโอกาสเป็นเรื่องของน้ำท่วมไพ่พิบัติเช่นเดียวกันอันนี้นะครับถ้าพี่น้องเบิ่งจากแผนที่พี่น้องอาจจะรู้ว่าฟังประเทศไทยนะครับฟังทั้งไหนที่เป็นอันดามันฟังทั้งไหนเป็นนะครับอ่าวไทยแต่ทั้งเขาเอ่ยว่าทั้งอ่าวไทยเป็นทั้งที่อยู่ทั้งตะวันออกเฉียงเหนือนะครับตะวันออกเฉียงเหนือก็อยู่ทั้งส่วนที่ทั้งไปทั้งชลบุรีทั้งตราดพี่แหละครับทั้งสี่นะครับจะได้หูกันแล้วซิ่งแล้วนี่นะครับก็คือว่าโลกกำลังส่งสัญญาณเรื่องเอลนีโญและสั่นคลอนไปในช่วงฤดูฝนของประเทศไทยนี่คือเป็นสิ่งที่ห่วงก็เลยต้องเอามาเตือนอีกครั้งนึงว่าอันนี้มันปั้นของปลายเดือนจะเข้าสู่ปลายเดือนมิถุนายนแล้วเขาจะปรับตัวยังไงปรับตัวยังไงอันนี้คือเป็นเรื่องที่ต้องพูดคุยกันนะครับปรับตัวคือฤดูฝนของเก่าเนี่ยพยากรณ์นะครับอากาศระยะกลางเนี่ยเขาต้องติดตามด้วยครับ บ่เบิ่งให้เบิ่งตามเฉพาะว่าเฮามีความถนัดสําหรับภาคการเกษตรดูแค่ฤดูกาลพอถ้าฝนมาบ่สม่ําเสมอก็ไม่ได้ว่าพี่น้องเฮาเองฮู้ดีอยู่แล้วว่าเฮาปลูกผิดเขาปลูกพืชผิดจังหวะเฮาอาจจะเคยชินว่าฤดูกาลมันเป็นช่วงนี้ช่วงนี้นะครับแต่ถ้าเขาเอ่ยว่าตะวันเข้านะครับหรือดําหน้านะครับปลูกผิดจังหวะเกิดผลกระทบต่อผลผลิตทันทีเพราะว่าหยังเพราะว่าคือการวางแผนน้ําสํารองทางเฮาบ่เกิดขึ้นนะครับหรือการเกิดฝนทิ้งช่วงอาศัยน้ําเทวดาอย่างเดียวนะครับปลายเดือนพฤษภาคมถึงต้นกรกฎาคมที่ผมว่าเนี่ยจะมีปัญหากระทบต่อภาคการเกษตรเพราะฉะนั้นนี่นะครับก็เลยต้องเตือนพี่น้องอีกครั้งนึงเพราะในความเป็นห่วงครับนักการเกษตรกันนี่นะครับสิ่งที่นะครับต้องบอกกับพี่น้องเฮาอีกเรื่องนึงนะครับในโซนของสถานการณ์จังซี่แล้วเนี่ยสิ่งที่จะเกิดผลกระทบผมได้บอกว่างั้นเราจะสร้างความมั่นคงด้านอาหารเรื่องแหล่งน้ําได้ยังไงในช่วงของไทยและการนิดนึงนะครับก็หมายความว่าคือส่วนไหนอันใดที่นะครับเป็นพืชที่ใช้น้ําน้อยนะครับอันนี้เฮาก็ต้องเบิ่งว่าปลูกอันใดได้ใดทนแรงทนฝนก็ต้องมีการวางแผนนอกจากเรื่องของการที่ปลูกข้าวแล้วนะครับถ้าปลูกอย่างอื่นได้บ่ปลูกไผ่ถ้าปลูกไผ่อย่างนี้นะครับหมายถึงว่าไว้ถ้าขายนอขายล่ําก็เล่าบอกว่าไผ่มันมีหลายประเภทนะครับยกตัวอย่างสินะครับหรือปลูกพืชที่ผสมประสานพืชในประเภทที่มีหัวนะครับบ่ว่าสิเป็นเรื่องของนะครับตะไคร้ในส่วนของกระเจียวนะครับเรื่องของกระชายเรื่องของคาอันนี้มูนี่ก็หมายถึงว่าคือต้องดูนะครับตรงนั้นนอกจากสิ่งเหล่านี้แล้วนะครับก็หมายความว่าคือส่วนนึงถ้าเป็นการที่ลดความเสี่ยงถ้าหมายว่าเฮาสิปลูกผักนะครับไว้ยังไงเพื่ออยู่เพื่อกินเพื่อแล้วกันลดค่าใช้จ่ายอันนี้คือเป็นอีกส่วนนึงนะครับผมคิดว่าถ้าพี่น้องเฮาสามารถที่จะดําเนินการในการที่ลดรายจ่ายนะครับลดการซื้อลดเงินที่ออกจากกระเป๋านะครับให้น้อยลงก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่มันจะเป็นสร้างความภูมิคุ้มกันในการสพี่น้องในแต่ละครอบครัวพราะฉะนั้นนี่ก็หมายความว่านอกจากเรื่องที่มันลดเรื่องความเสี่ยงเรื่องของผลกระทบเรื่องของรายได้ที่มันตกว่าถ้าระบบเศรษฐกิจก็หมายความว่าคือมันก็นะครับลดผลกระทบต่อเรื่องของรายจ่ายของครอบครัวเรื่องของเศรษฐกิจของครอบครัวนะครับในสถานะที่มันเป็นเรื่องของหนี้นะครับอาจจะมีผลมากระทบเรื่องของนะครับหนี้สูงเงินเฟ้ออันเนี้ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นแล้วมันกําลังเริ่มเกิดขึ้นคืบคลานมาต่อเนื่องแล้วนะครับเพราะสิ่งนั้นนี่นะครับก็ได้ต้องมีการเตรียมสำหรับพี่น้องประชาชนและผู้รับฟังทั้งสปทขอนแก่นโดยเฉพาะพี่น้องภาคการเกษตรจริงๆนะครับอาจจะมีเวลาในการที่ทิ้งท้ายไว้นิดนึงจาก1นาที2นาทีก่อนจะหมดเวลานี่ถ้ามีเวลานะครับจะมาวิเคราะห์เรื่องของการเตรียมตัวเรื่องของที่สถานการณ์ที่นะครับส่วนนึงที่ในเรื่องของปัญหาชายแดนเองก็ดีเรื่องปัญหาของสงครามนะครับเองก็ดีถ้าจังซี่แล้วนี่นะครับพี่น้องจะได้รู้ว่าแม้ทั้งหลายคนติดสื่อท้องนะครับเรื่องท้องที่มันขึ้นแล้วมันลงอย่างไรอันนี้คือถ้ามันมีเวลาเดี๋ยวสัปดาห์ถัดไปผมจะเอามาวิเคราะห์ให้ฟังว่าบางทีนะครับต้องรู้ข้อมูลข่าวสารหลายคนนะครับพากันไปสื่อท้องหรือบางคนแล้วนะครับราคาท้องมันลดลงกว่าอย่างขณะเดียวกันสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมันมีผลต่อนะครับของประเทศไทยและตัวที่พี่น้องเกษตรกรและพี่น้องประชาชนอย่างไรอันนี้คือถ้าเราไม่รู้ข้อมูลข่าวสารเนี่ยนะครับมันจะกลายเป็นเรื่องว่าเกิดการวิเคราะห์ที่ไม่รู้เท่าทันนี่ก็มีผลกระทบต่อตัวไทยเฮาเช่นเดียวกันทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเรื่องของท่องเรื่องราคาน้ำมันนะครับกับนั้นมีผลกระทบต่อเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างของสงครามนะครับระหว่างของสหรัฐอเมริกาอิสราเอลกับอิหร่านนั่นแหละแต่ว่ามันผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและขณะเดียวกันมันมีระยะที่ไม่ใช่เฉพาะนะครับ 2-3 ประเทศนี้มันหลายประเทศพันไปหอดหนึ่งของตัวรัสเซียและประเทศจีนนะครับของเขาเป็นประเทศน้อยขณะเดียวกันสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยนะครับนอกจากเรื่องที่มันมีปัญหาชายแดนของประเทศไทยเองก็ดีแม้กระทั่งเรื่องในอดีตเองก็ดีนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นระหว่างในส่วนของนะครับในส่วนของฝั่งตะวันตกหรือในส่วนของฝั่งตะวันออกนะครับในอดีตที่ผ่านมาก็หมายความว่าคือยุคแรกอาณานิคมเองก็ดีนะครับเป็นเรื่องของที่ฝรั่งเศสเข้ามาเนี่ยนะครับที่มีการที่บ่ว่าสิ่งนะครับหลายจังหวัดที่อยู่ในเขตที่เป็นของไทยเองก็ดีนะครับอันนี้มันก็คือฟังฝรั่งเศสย่าไปหอดของประเทศลาวนะครับนั่นคือในอดีตที่ไทยต้องยอมที่ยกให้ฝรั่งเศสในขณะยืนฟังทิศตะวันตกนะครับที่ระหว่างฝรั่งเศสกับอังกฤษเองมีการตกลงกันแล้วครับกับในช่วงยุคลาอาณานิคมนั้นไทยก็ต้องยอมสูญเสียดินแดนอีกส่วนหนึ่งนะครับไปตั้งแต่อยู่ครับ2-3 จังหวัดที่อยู่ในประเทศพม่าไม่กระทั่งไปตั้งแต่ทวายพี่แหละครับไป ถ้าตอนนี้นะครับทาเลือดนำเลือดข้างส่วนของทวายเองดีถ้ามันยังเป็นของประเทศไทยอยู่แม้กระทั่งทิศตะวันตกหรือทิศตะวันออกเองดีทำให้เราถึงยึดจากฝรั่งเศสกับส่วนของอังกฤษในอดีตก็ถือว่าประเทศไทยเลยนะครับเพราะทางเวทีบอกให้เรื่องของแลนด์บิดนะครับที่รัฐบาลเขาก็ยินดีนะครับจะเป็นประโยชน์เอ้ามือในเวลามัดแล้วนะครับสัปดาห์หน้าได้กลับมาพบกันอีกนะครับถ้าว่าติดภารกิจเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับจะกลับมาพบกันอีกนะครับผมก็มึงแต่ละงานนะครับตั้งแต่วันจันทร์หอดวันศุกร์อาจจะมีโอกาสได้เดินทางไปต่างจังหวัดในจะมีการที่จะต้องไปอบรมคณะอนุกรรมการนะครับกองทุนฟื้นฟูนะครับถ้าเดินทางไปอาจจะไม่ได้มาจัดรายการอาจจะขอรีลั่นแต่ว่าถ้านะครับไม่ได้เดินทางไปนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งในสัปดาห์หน้าเมื่อนี้ขอบคุณไฟเทคนิคขอบคุณสวทชขอนแก่นและกับพี่น้องที่ติดตามรับฟังนะครับของทางรายการอยู่ขณะนี้นะครับขอพูดอีกครั้งหนึ่งสำนักสัปดาห์หน้าก็มาพบกันอีกครั้งครับกับข่าวสารดีๆจากสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่นวันนี้หมดเวลาแล้วขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ
1: วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีเปิดงานผีตาโขนจังหวัดเลยผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: นายกรัฐมนตรีเปิดงานผีตาโขนจังหวัดเลยประจำปี2569ชื่นชมอัตลักษณ์วัฒนธรรมไทยผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่องเที่ยวสร้างรายได้และโอกาสสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนจังหวัดเลยประจำปี2569ณเวทีกลางหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยโดยกล่าวว่างานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนของจังหวัดเลยถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญที่สะท้อนอัตลักษณ์ของท้องถิ่นที่เลียนแบบไม่ได้แสดงถึงความศรัทธาที่สืบทอดกันและเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าเพิ่มขึ้นทุกปีสะท้อนให้เห็นว่าวัฒนธรรมสามารถเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างงานรายได้และโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยนายกรัฐมนตรีได้ทำพิธีสวมหัวผีตาโขนลงบนแท่นเป็นสัญลักษณ์การเปิดงานอย่างเป็นทางการพร้อมชมการแสดงผีตาโขนเปิดเมืองโดยกลุ่มผีตาโขนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนภูเขาส่วนลุ่มน้ำหมันและกลุ่มผีตาโขนอิสระสำหรับการจัดงานในปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานกว่า 170,000 คนส่วนปีนี้ได้รับกระแสตอบรับจากนักท่องเที่ยว ชาวไทยและต่างชาติจองที่พักในพื้นที่อำเภอด่านซ้ายและอำเภอภูเรือเต็มเกือบทุกแห่งคาดว่าการจัดงาน3วันจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 100,000 คนและสร้างรายได้หมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจชุมชนไปต่ำกว่า188ล้านบาทผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันผลักดันท่าเรือยอชต์ที่จังหวัดภูเก็ตไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
7: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติราชการที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีว่าพร้อมที่จะให้พิสูจน์และรับประกันว่าไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกรณีผลักดันสร้างเรือท่าเรือเป็นผู้สนับสนุนแนวความคิดในการสร้างท่าเรือยอชต์อู่เรือยอชต์อู่ซ่อมเรือยอชต์แก่ผู้ประกอบการที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลหลังยุคโควิดที่ดึงนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าสู่ภูมิภาคนี้ทั้งนี้สามารถยืนยันได้ว่าอู่ซ่อมเรือยอชต์ในจังหวัดภูเก็ตประเทศไทยเป็นอู่ซ่อมที่ใหญ่ที่สุดและดีที่สุดในภูมิภาคอาเซียนซึ่งจะมีผลในเชิงการท่องเที่ยวและกีฬาในการที่จะดึงนักท่องเที่ยวกลุ่มไฮเอ็นเข้าสู่จังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นไข่มุกอันดามันและเป็นจังหวัดแรกที่นำนักท่องเที่ยวยุคโควิดทั้งนี้จากกระแสข่าวที่ว่ามีการครอบนักธุรกิจหรือประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตยิ่งไม่มีความเป็นไปได้เลยเนื่องจากขอให้ดูผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาพรรคภูมิใจไทยก็ไม่สามารถปักธงใน

0: ผลกระทบต่อความพยายามควบคุมเชื้อไวรัส HIV ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกซึ่งเป็นภูมิภาคที่เผชิญการระบาดของเชื้อไวรัส HIV มากเป็นอันดับ2ของโลกโดยร้อยละ76ของการใช้จ่ายด้านการป้องกันเชื้อไวรัส HIV ในภูมิภาคแห่งนี้ยังคงเป็นแหล่งเงินทุนจากภายนอกทำให้การทำงานเชิงรุกและการบริการชุมชนสำหรับกลุ่มเป้าหมายตกอยู่ในความเสี่ยงเมื่อการสนับสนุนจากนานาชาติลดลงทั้งนี้ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกมีผู้ติดเชื้อไวรัส HIV ประมาณ7ล้านคนโดยในแต่ละปีมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ราว 280,000 คนและมีผู้เสียชีวิตจากโรคเอดส์ราว 120,000 คนขณะที่การระบาดของเชื้อไวรัส HIV ในหลายประเทศอาทิฟิจิฟิลิปปินส์และปาปัวนิวกินีขยายวงกว้างเร็วที่สุดในโลกน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
2: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
3: พี่แมนยืมมอเตอร์ไซค์ไปซื้อของหน่อยสิพี
4: ่ได้สิเอานี่กุญแจ
3: รถมีประกันหรือเปล่าพี
4: ่เฮ้ยไม่เป็นไรหรอกรถเก่าไม่ต้องทำ
3: ไม่ได้นะพี่จะรถเก่ารถใหม่ก็ต้องทำถ้าขี่ไปแล้วเกิดอุบัติเหตุรถไม่มีพรบคนเจ็บคนตายจะไม่ได้รับความคุ้มครองนะพี่ไปชนใครเข้าน่ะถามหน่อยจะมีเงินจ่ายเขาไหมล่ะไปทำก่อนเถอะพี่ฉันไม่ยืมรถพี่แล้วล่ะผิดกฎหมาย
4: ฮะมีประโยชน์ขนาดนี้เลยเหรองั้นพี่ไปต่อพรบก่อนดีกว่า
5: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
6: ่อในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
7: ์ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลที่คุกคามชุมชนคือภัยเงียบที่ทำลายอนาคตของลูกหลานเรา

0: รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเสริมกำลังป้องกันชุมชนอย่างรอบด้านเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งภายในหมู่บ้านเพิ่มรายได้
1: มื้อนี้อยู่กับหน่องออมสินศิริรพศรอุดมแก้วค่ะ
2: ผมทอมมี่ NBT TV สารครับต้อนรับคุณผู้ชมมาสู่รายการมองอีสานสเปเชียลครับหลากหลายเรื่องแล้วมาฝากกันมื้อนี้ครับเป็นการเปิดพิกัดดินแดนแห่งอีสาน
1: ค่ะพี่
2: พิกัดเด็ดๆของดีของเด่นแต่ละพื้นที่เรื่องเล่าดีๆเอามาฝากเอามาตอน
1: ค่ะ
2: เวลาหลายคนก็สิมีแพลนการท่องเที่ยวปกติแล้วการเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศนี่สายการบินระหว่างประเทศต้องไปขึ้นดอนเมืองหูเด้ดอนเมืองสุวรรณภูมิ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่เดี๋ยวดิอุดรบ้านเฮามีแล้ว
1: เริ่มแล้ว
2: มันอุดรประเทศจีนนะเริ่มแล้วนะครับ
1: เป็นการเปิดเส้นทางระหว่างประเทศประเทศไทยกับต่างประเทศเฮา
2: ครับ
1: นั่นแหละค่ะ
2: รวมไปถึงอาหารที่เป็นอาหารพื้นที่พื้นถิ่นเมนูเด่นเมนูที่เป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของพื้นที่จังหวัดอุดรธานีอุดรธานีก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจเนา
1: ะ
2: อาหารร้านอาหารบ้านน้นกอกหมู่18กิจกรรมงานพืชสวนโลกโฮจิมินห์อุดรธานี
1: ค่ะ
2: รวมมาฝากกันรวมไปถึงไทยทีสายมูสายวัดต้องไปเที่ยวต้องไปทําบุญไปสวดมนต์ไปเดียวก็ได้ไปครูก็ได
1: ้
2: พุทธมณฑลอีสานถิ่นฐานอารยธรรมผ้าไหมล้ําเลอค่าตักอศิลานคร
1: ค่ะ
2: ฐานหน้าดูลจังหวัดมหาสารคามครับ
1: นี่แหละค่ะมาแบบครบถ้วนเพราะว่าจะเป็นอาหารอาหารการกินค่ะสถานที่ท่องเที่ยวรวมไปถึงเส้นทางเปิดเส้นทางการบิน
2: แม่นครับ
1: นี่แหละค่ะกันสิภาพไปเบิ่งกันเนาะคุณผู้ชมเนาะ
2: ขออนุญาตทักทายคุณผู้ชมทาง Facebook NBT ภาคอีสานครับนี่ติดตามรับชมเป็นประจำเลยมากหลายมวลหลายมาเที่ยวทั้งจังหวัดกาฬสินธุ์ในเด้อค่ะประสันขอบคุณ FC เนาะสัปดาห์ที่แล้วก็มอบของที่ระลึกไปแล้วเป็นของฝากของตอนกันเป็นกระเป๋าผ่านรถดกร่อนก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที
1: ่ได้รับ
2: ได้รับรางวัลน
1: ั้นกิจกรรม
2: ครับ
1: บางคนอาจจะสงสัยพึ่งมาว่าแบบกิจกรรมอย่างเนาะค่ะเนาะกิจกรรมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์โดนใจ
2: ครับ
1: นี่ล่ะค่ะก็จะได้รับรางวัลไปนะคะการสิเป็นของที่ของที่ระลึกค่ะในแต่ละสัปดาห
2: ์
1: คันมาคันนี้มาเฮาก็สิบอก
2: ครับ
1: นะคะอาจสิเป็นสัปดาห์เว้นสัปดาห์หรือจังไหนก็ทะเบิ่งก่อน
2: หรือผู้ใดที่กําลังมีการประชาสัมพันธ์ของดีของเด่นของเจ้าของเองเนาะอย่าเอามาฝากมาต่อในรายการเฮาประชาสัมพันธ์ให้ได้ค่ะกําลังเฮ็ดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกําลังมีกลุ่มเฮ็ดท่อผ้าเฮ็ดผ้าเข้ามาเฮ็ดสินค้าโอโอท็อปใช่ครับเอามาฝากได้ครับเอามาประชาสัมพันธ์ได้เฮาก็สิเป็นการบอกเสียงประชาสัมพันธ์ช่องทางการจัดจําหน่ายให้ได้หลากหลายช่องทางกันเนาะค
1: ่
2: ะซื้อซื้อ
1: ค
2: ่
1: ะซ
2: ื้อ
1: ซ
2: ื้ออ้าวเนาะความพิเศษความสเปเชียลมื้อนี้หลากหลายอย่างที่เกริ่นไปในช่วงแรกเนาะครับเนาะเอามาฝากมาต่อนกันไปเบิ่งในพื้นที่แรกครับพาไปเที่ยวจักหน่อยเป็นเส้นทางวัฒนธรรมอารยธรรมที่ภัยที่เป็นสายธรรมะสายบุญพาคุณพ่อคุณแม่ไปทําบุญไปเวียนเทียนก็ได้หรือไปท่องเที่ยวก็ได้เพราะเป็นสถานที่ที่เงียบสงบเปิดทริปแรกครับเป็นทริปหิ้วใจครับเป็นการเสริมสิริมงคลที่พุทธมณฑลอีสานมื้อนี้สิพาทุกคนไปที่พระบรมธาตุหน้าดูลหรือพระธาตุหน้าดูลอำเภอหน้าดูลจังหวัดมหาสารคามบรรยากาศนี้นอกจากเงียบสงบแล้วครับร่มรื่นเหมาะแก่การไปกราบไหว้ไปทำบุญเป็นสถาปัตยกรรมขององค์พระธาตุที่จำลองมาจากสถูปโบราณครับมีความงดงามตราตึงใจเป็นอย่างมากสายบุญญาพาดได้พี่น้องเด้อที่อำเภอหน้าดูลไปเบิ่งบรรยากาศกันครับ
3: สวัสดีครับมื้อนี้ที่ภาพพี่น้องเดินทางสู่ดินแดนแห่งศรัทธาและความงดงามทางพุทธศิลป์ณพระบรมธาตุหน้าดูลพุทธมณฑลแห่งอีสานจังหวัดมหาสารคามหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวและมีความสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่เปรียบเหมือนศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือก้าวเข้าสู่บริเวณแห่งนี้สิ่งแรกที่สัมผัสได้ก็คือความสงบร่มรื่นและบรรยากาศที่เต็มไปด้วยพลังแห่งศรัทธาพื้นที่โดยรอบมีความกว้างใหญ่กว่าเก่าร้อยไร่โอบล้อมด้วยภูมิทัศน์ที่จัดไว้อย่างสวยงามให้ความรู้สึกสงบเย็นใจเหมาะสำหรับการเดินชมพร้อมซึมซับคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไปพร้อมกันพระบรมธาตุหน้าดูลแห่งนี้ มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจอย่างยิ่งครับย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2522กรมศิลปากรและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันขุดค้นโบราณสถานบริเวณตำบลหน้าดูนจนค้นพบพระบรมสารีริกธาตุอันล้ำค่าซึ่งถือเป็นการค้นพบครั้งสำคัญทางประวัติศาสตร์เชื่อว่าเป็นที่ตั้งเมืองโบราณนครจำปาสีอาณาจักรโบราณอายุกว่า 1,500 ปีที่รุ่งเรืองตั้งแต่สมัยทวารวดีพระบรมสารีริกธาตุที่ค้นพบถูกบรรจุอยู่ในขอบสามสันโดยสันในสุดเป็นทองคำสันกลางเป็นเงินและสันนอกเป็นสำริดเรียงซ้อนกันอย่างประณีตและยังบรรจุอยู่ในสถูปจำลองอีกสันหนึ่งการค้นพบในครั้งนั้นต่างความปราบปลื้มและความศรัทธาให้กับพี่น้องชาวมหาสารคามเป็นอย่างหลายแล้วก็มีความเห็นตรงกันว่าควรสร้างสถูปเจดีย์ขึ้นเพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไว้อย่างมั่นคงถาวรจึงเกิดโครงการพุทธมณฑลอีสานขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางด้านพระพุทธศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและเป็นมรดกอันทรงคุณค่าของภาคอีสานโดยเมื่อวันที่12พฤศจิกายน2530พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งยังทรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารในขณะนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินมาประกอบพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐานไว้ในองค์พระบรมธาตุหน้าดูนเมื่อเฮามองไปยังองค์พระธาตุจะเห็นความงดงามของสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นสง่างามท่ามกลางท้องฟ้าและบรรยากาศอันเงียบสงบนักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศต่างเดินทางมาสถานที่แห่งนี้เพื่อกราบสักการะขอพรและสัมผัสความสงบทางจิตใจนอกจากคุณค่าทางประวัติศาสตร์และศาสนาแล้วพระบรมธาตุหน้าดูนยังมีความเสือเกี่ยวกับการขอพรทั้ง4ทิศเริ่มจากทิศเหนือครับเชื่อกันว่าเป็นทิศแห่งการขอพรให้มีชีวิตราบรื่นปราศจากอุปสรรคทิศใต้เป็นทิศแห่งโชคลาภความมั่นคงทางการเงินและความมั่งคั่งทิศตะวันออกเชื่อกันว่าเหมาะสำหรับการขอพรด้านการงานการศึกษาและความก้าวหน้าในชีวิตส่วนทิศตะวันตกเป็นทิศสำหรับการขอพรเพื่อสุขภาพความปลอดภัยและอายุยืนยาวและในทุกๆปีพี่น้องชาวอำเภอหน้าดูนยังได้รวมกันจัดงานนมัสการพระบรมธาตุหน้าดูนในช่วงเทศกาลมาฆบูชาภายในงานมีขบวนแห่อันงดงามการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและกิจกรรมทางศาสนาที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตและความศรัทธาของผู้คนในท้องถิ่นเกิดให้พี่น้องประชาชนจากหลากหลายพื้นที่เดินทางมารวมงานเป็นจำนวนมากการเดินทางมาสถานที่แห่งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงการมาเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนาเท่านั้นแต่ยังเป็นการเดินทางเพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์สัมผัสศิลปวัฒนธรรมและเติมเต็มความสงบให้จิตใจอีกพร้อมหากมีโอกาสเดินทางมาจังหวัดมหาสารคามจักเทื่อหนึ่งอย่าลืมแวะมาสักการะพระบรมธาตุหน้าดูนพุทธมณฑลอีสานแห่งนี้แล้วพี่น้องอาจค้นพบว่าความสุขที่แท้จริงบางเทื่ออาจอยู่ในช่วงเวลาที่สงบเรียบง่ายท่ามกลางพื้นที่แห่งศรัทธาแห่งนี้

0: ่แหละ
1: นี่แหละค่ะท่านผู้ชม
0: ความยิ่งใหญ่ตระการตาของพระธาตุหน้าดูนอำเภอหน้าดูนจังหวัดมหาสารคามบ่ไกลจากบ้านพี่เด
1: ้อที
0: ่อยู่อำเภอหน้าเชือกใกล้ๆกันเลือกกับไปไหว้พระพระคุณแม่ไปไหว้พระไปเวียนเทียนไปทำบุญใดไปเที่ยวใดพอมีพื้นที่กว้างขวางหลายเป็นแท้ช่วงเขามีการสมโพธิเนา
1: ะ
0: ลองสมโพธิงานประธานหน้าดูนกับสิ่งนี้กิจกรรมมหรสพสิบมือสิบคืนผมเด้หมอลำดนตรีสินค้าการค้าการขายอยู่ในพื้นที่ของประธานราชดูนิเต็มพื้นที่อาญานะขอบคุณท่านชยภควัตพัทระพหุศาสตร์ครับประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคามพร้อมกับทีมงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคามที่เอาข้อมูลข่าวสารแรงท่องเที่ยวของจังหวัดมหาสารคามมาฝากมาตอบในรายการมองอีสานสเปเชียลนะครับ
1: นี่นะคะขอบคุณด้วยนะคะอ้าวนี่แหละค่ะ
0: ไปใส่ต่อครับน้องออมสิน
1: ไปจังหวัดอุดรธานีค่ะพี่ต๋อมค่ะร
0: ้
1: านอาหารบ้านโน้นกอก
0: น
1: ี
0: ่ขันป่า
1: ขันป่าเพราะ
0: ว่าอย่าง
1: น
0: ี้
1: นะคุณผู้ชมคุณพี่ของเฮาเนี่ยแหละอายท่องมีของเฮานะคะสีผ้าไปกินของแซ่บที่บ้านโน้นกอ
0: ก
1: จังหวัดอุดรธานีไปเลยบ่ค่ะ
0: ไปเลยบ่
1: ถ้าน้องไปได้บ
0: ่ถ้าไปได้
1: เฮาน้องคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปกันไปเลยค่ะคุณผู้ชม
0: ครับครับตอนนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ตำบลหนองนาครับอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับถ้านึกถึงอุดรธานีต้องทะเลบัวแดงนอกจากไปเที่ยวแล้วไปถ่ายรูปแล้วไปสัมผัสธรรมชาติที่สวยงามของทะเลบัวแดงแล้วจะบอกว่าเมนูอาหารประจำถิ่นของตำบลหนองนาครับนี่หลากหลายเมนูครับที่เห็นมาจากดอกบัวตามไปเบิ่งว่ามีเมนูอย่างไรครับ

0: ครับแล้วก็ไปหัวกลิ่นเนี่ยโอ้ยช่วยออกไปหอดข้างนอกหน้าร้านครับจนทนบ่ได้ครับบุ๊กเข้ามาเบิ่งภายในครัวว่าเพิ่นเห็นเมนูอย่างคือหอมแท้กินหอมขนาดนี้สวัสดีครับพี่ครับอันนี้เมนูอย่างครับ
1: เป็นมัจฉาคุกฟุนจ้ะ
0: มัจฉาคุกฟุนเห็นมาจากอย่างครับ
1: เป็นเนื้อปลานิ่มค่ะแต่ว่าทางร้านเฮาก็สิขาบ่ได้เลยก็สิมีในส่วนผสมก็สิมีบัวแดงสายบัวแดงที่เก่าดักเป็นเอกลักษณ์ของกาแฟนุ่นกอกค่ะใช่ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะในมัจฉาคุกฟุ้นนี่เฮาก็สิมีเครื่องปรุงก็จะมีน้ำปลาร้า
0: ขาดบ่ได้เลยคือน้ำปลาแดก
1: แม่นจ้าน้ำปลาแดกของบ้านเฮาเลยก็จะมีพริกป่นข้าวคั่วผงชูรสแล้วก็จะตามด้วยดาวมันก็จะมีรสชาติที่จะเป็นแบบมีกลิ่นปลาร้าเปรี้ยวหวานเค็มนิดนึงหรือว่าลูกค้าเพิ่นมานี่ก็เพิ่นอาจสิแบบบอกเฮาก็ได้จ้ะว่าต้องการรสชาติอะไรแบบจังไดนี่สิแม่นบ่มันบ่มันก็ที่ได้เสมอเด้อจ้า
0: เออเนาะจุดขายของทางตำบลในกับบ้านเฮาดองนาคํา
1: ตำบลหนองนาคํา
0: บ้านนุ่นกอกตำบลหนองนาคําเนาะความแซ่บความนัวคือปลาแดกครับพี่น้องคุณผู้ชมครับคุณผู้ฟังน้ำปลาแดกเฮ็ดเองปรุงเองครับตักจากนี้นี่กินฮอดขอนแก่นพุ่นล่ะครับขณะนี้เฮาอยู่ที่นี่ครับน้ำคนๆครับน้ำปลาแดกของบ้านนุ่นกอกหมู่ที่18ครับกับเมนูปลาคุกฟุ้นคุกฟุ้นน่ะคือบักข้าวคั่วบ่คุกฟุ้น
1: อ๋อแม่นจ้ะคุกฟุ้นก็คือฟุ้นนี่ก็คือ
0: ก็ครัว
1: บ้านเฮาอันนี้คือครัวเองตําเองอันนี้ครัวเองตําเองเลยค่ะ
0: เออบ่ได้ซื้อมาได้พี่น้องครับเป็นครัวเอาเองทั้งบักพริกทั้งข้าวคั่วเน
1: า
0: ะ
1: บ่ซั่นถ้าเฮาไปซื้อมามันสิบ่หอมค่ะ
0: เฮ็ดเองส่วนสุดแล้วผักกับปลูกเองเตี้ย
1: ผักนี่ก็สิเป็นอันนี้จะเป็นของคุณย่าในหมู่บ้านนุ่นกอกเขาเจ้าสิมีแปลงปลูกผัก
0: บ่ได้เฮ็ดอีหลี
1: แม่นจ้ะอีหลี
0: โอ้
1: แม่นเราแม่สมพรจ้ะแม่สมพร
0: ปลอดสารผิดครับพี่น้องครับทุกอย่างนี่ปลูกเองหาเองดอกบัวนี่ก็เอาเองคุดเอาเอง
1: บัวนี่ไปเอามาจากอันฝ่ายห่วยแถวๆบ้านเฮานี่จ้ะแม่นจ้ะแม่นเลยสิมีเยาวชนไปเอามาให
0: ้
1: แม่นจ้ะเฮาก็สั่งเขาได้ตลอดเวลาแม่น
0: จุดเด่นของเมนูปลาคูฟุนคือหยังครับ
1: จุดเด่นก็คือรสชาติจ้ะรสชาติของร้านกาแฟนุ่นกอนี่พอปุ้ยใหญ่ปานาเสียให้เป็นเอกลักษณ์ของบ้านเฮาก็สิมีรสชาติตามคือบอกก็คือน้ำปลาร้าขาดบ่ได้เลยแม่นจ้ะก็สิออกเปรี้ยวหวานแล้วก็จะมีกลิ่นน้ำปลาร้าอยู่ในตัวของมันแล้วก็สายบัวแดงพอเราบอกว่าให้พอเอกลักษณ์ของบ้านนุ่นกอเฮามันก็สิผสมผสานกับกลุ่มท่อผ่านนั้นมันบ่จ้ะสายบัวแดงก็คือต้องมีสายบัวแดงอยู่ในเมนูนั้นแม่น
0: ครับก็คือเมนูเกือบถูกเมนูก็สิมีสายบัวปนอยู่นี่นี
1: ่แม่
0: นเดี๋ยวนี้สายตาผมบ่ได้เบิ่งเมนูอาหารเลยครับแม่ควรหาตาดีนะครับเนาะเอาเดี๋ยวผมถามข้างนอกเด้อครับเด้อขอบคุณได้หลายที่พาเข้ามาเบิ่งบรรยากาศการเฮ็ดขั้นตอนดีสะอาดมากรับรองว่าเพิ่นสะอาดแน่นอนครับเพิ่นใส่ถุงมือเฮ็ดทุกขั้นตอนกระบวนการเนาะครับกับเมนูปลาคุกฟุ้นปลาคุกฟุ้น
1: ปลาคุกฟุ้น
0: ปลาคุกฟุ
1: ้น
0: มัจฉาคุกฟุ้นเนาะขอบคุณได้หลายครับ
1: ขอบคุณค่ะ

0: แล้วครับตอนนี้ครับนี่กลุ่มในโหมดของการชิมแล้วครับต้องขอต้อนรับพี่บ้านต้นผู้ใหญ่บ้านบ้านนนกอกหมู่18สวัสดีครับพี่ต้นครับ
1: สวัสดีครับผม
0: ของดีของเด่นของตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
1: ครับ
0: พูดถึงเมนูแสบมาอุดรธานีต้องกินเมนูสายบัว
1: แม่นครับ
0: แม่นบ่พี่ต้น
1: แม่นครับ
0: มีอย่างแน่ครับ
1: ไซบัวแดงของเฮานะครับแล้วมันเป็นทั้งท่องเที่ยวแต่ก็เฮาก็เอามาเป็นอัตลักษณ์ในการเฮ็ดให้กินพร้อมให้กินก็ง่ายๆของนนกอกก็จะมีต้มปลาต้มปลานิ่นใส่ไซบัว
0: ครับ
1: ต้มปลานิ่นใส่ไซบัวแต่ว่าเฮาเอารสชาติกลางๆนะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวมาหลายพื้นที่เอารสชาติกลางๆก่อนแต่ว่าถ้าเกิดอยากได้เข้มข้น
0: บอกในครัวเลย
1: บอกได้ครับจริงๆนะครับจะใส่อันในปลาล่าว่าจะเอาแบบไหนจังไหนสีหนา
0: ครับ
1: แล้วก็มีย่ำไซบัว
0: คร
1: ับ ย่ำไซบัวเนี่ยหมูย่อนี่เป็นหมูย่อเฮ็ดเองอยู่ในชุมชนนะครับ
0: โอ้
1: หมูย่อเฮ็ดเองในชุมชนไซบัวกับไซบัวอยู่ในชุมชนเฮาพร้อมครับ
0: ครับ
1: ครับผมย่ำไซบัวไซลากามัสสาภาษาคุกฟุ้นนะครับ
0: เมนูนี้ผมไปติดตามใกล้ชิดอยู่ในครัวมาเองครับไปสัมผัสพี่อย่างน้อยรสซื้อพี
1: ่พี่อุ้มพี่แอม
0: ครับ
1: มัสสาคุกฟุ้น
0: ครับ
1: ครับก็จะสังเกตว่าไอ้ดอกไม้เนี่ยก็ถ้ายังมาน้ําขางหัวเนี่ยก็จะเห็นนะครับเห็นอยู่ขางหัวครับผมเขาจะเห็นประมาณนี้แล้วก็พวกป่าเมนูป่าเนี่ยครับ
0: ก็จ
1: ะเป็นคนในชุมชนรับคนในชุมชนเฮามีสาพร้อมนะครับมีพวกพี่ที่แล้วเฮ็ดไอ้สาปานิ่น
0: อ๋อ
1: แล้วก็มีร้านที่เพิ่นแปลว่ากระช่างไอ้แม่น้ําโขงนะครับ
0: ครับ
1: มาเฮาก็เอาส่วนมากจะใส่ผลิตภัณฑ์ในชุมชน
0: ครับถามมาแล้วครับเมื่อกี้ถามว่าทุกอย่างเนี่ยบ่ได้เห็นเองแต่อาจารย์กับสอนเพราะว่าอาจารย์กับสอนนี่สั่งซื้อมาแต่ว่าผักกับปลาเนี่ยในชุมชนผลิตเอง
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้เลยครับเมนูอย่างครับเปิดเบิ่งก็ได้ครับ
1: อันนี้ป่นปลาครับ
0: ครับ
1: ป่นปลาแล้วก็เป็นผักเป็นผักที่เฮาหาได้ตามฤดูกาล
0: ครับ
1: ในชุมชนเป็นไอ้ป่นปกติเฮานี่แหละครับแต่ว่าเฮาเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว
0: ครับ
1: ก็เลยว่าอยากเอาป่นเนี่ยขึ้นมาเป็นอยู่ในเมนูโต๊ะเฮ็ดให้แม่มีลักษณะแบบต้องเสียใส่พักแบบนี้แบบนี้แบบที่แบบเบื้องต้นเอาแบบตามที่ผู้ใหญ่บ้านมักก่อนนะครับ
0: ครับเอาที่เข้ามัก
1: เป็นหลักแม่ครับ
0: ครับ
1: แล้วก็รสชาติกับท่านก็ออกหน้ากลางๆค
0: ือเกากลางๆคือเกาก
1: ลางๆคือเกาบ่แม่นว่ากลางๆคือเป็นรสชาติไทยบ่แม่นครับ
0: ครับ
1: เป็นรสชาติที่บ่เผ็ดหลาย
0: อ๋อครับเป็นรสชาติอีสานนี่แหละครับแต่ว่าอีสานกลางๆถ้าอยากได้นัวๆประเด็กอ่ะบอกเพิ่นอยากได้เผ็ดเพิ่มก็บอกเพิ่นอีกเมนูนึงครับทั้งปุ่นครับเป็น
1: อันนี้เมนูลูกผสมครับ
0: กุ้งเลี้ยงเอง
1: บ่แม่นตึกมากเขาเรียกว่าคุณหมึกแดง
0: อ๋อ
1: คุณหมึกแดง
0: ครับ
1: เพิ่นมาครับเพิ่นมาแล้วก็เพิ่นมากินข้าวอยู่นี
0: ่ครับ
1: แล้วเพิ่นก็มาเฮ็ดเมนูกุ้งผัดกุ้งไอ้สายบัวผัดกะปิกุ้งสดจังซี่นะครับ
0: ครับ
1: ก็ได้ให้เพิ่นก็เลยเอาเมนูยกเมนูนี้ให้
0: ร้านนี้เลย
1: แม่นครับให้ร้านนั้นกล่องไว้เลยครับเป็นเมนูที่ลูกค้าสั่งหลายที่สุดนะครับสูตรถามที่ของคุณหมึกแดงเฮ็ดไรอันใดคนไห้มากนะ
0: ปกติแล้วการได้เมนูแต่ละอย่างนี่ต้องใส่เงินซื้อเนาะไปซื้อสูตรต่างๆนี่กับมูลค่าก็หลายบาทที่ว่าเมนูนี้เป็นเมนูที่เพิ่นเป็นเชฟที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วคือคุณหมึกดำนะครับ
1: หมึกแดง
0: บอกผมทำท่าหามือซื้อมาพี่ต้นสีฟ้าสมบอกบอกพี่หมึกแดงนะบอกช่างภาพเป็นหัวหล่อนะ
1: อันนี้หมึกดำ
0: อันนี้หมึกแดงนี่หมึกดำอันนั้นหมึกแดงมอบพี่นี่หายเพราะฉะนั้นแล้วทั้งหมดบดีนี้แค่นี้มีเมนูอื่นอีกบ่ครับพี่ต้น
1: โอ้หลายครับอมหนองงั่วหมูปลาพวกไข่มดแดงตามฤดูกาลนะครับตะวันผมมีแต่ตุ่มอึง
0: ถามนี้ก็อาจจะออเดอร์มาได้นะครับ
1: คุณ
0: ชมถามมีโอกาสมาอยู่บ้านโน้นกอกตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีซึ่งยึดเส้นที่อยู่อุดรไปสกลนครจากเส้นหลักนะครับขอมาประมาณจาก2กิโล
1: เมตรครับ
0: 2กิโลเมตรได้หรือว่าปักหมุดมาที่ร้านกาแฟโน่นก่อ
1: ครับ
0: นะครับมาดูกันได้ให้พี่ต้นได้ฝากให้แฟนๆรายการหรือคุณผู้ชมมาพิกัดเฮาได้อย่างไรหรือว่ามากินมาชมอย่างไรอย่างในหม่องนี้ครับ
1: ครับผมเสิร์ชใน Google ได้นะครับเรียกว่ากาแฟโน่นก่อหรือศูนย์การเล่นลูกกลุ่มท่าผาโบราณโน่นก่อหรือชุมชนท่องเที่ยวบ้านโน่นก่อนะครับอยากให้ทุกท่านลองมาสัมผัสเมืองครับว่าธรรมชาติของบ้านเฮาแล้วก็รสชาติอาหารบ้านเฮาเป็นจังได๋นะครับลองมองว่าบ้านโน่นก่อของเฮาก็มีดีแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกท่านครับที่จะมาครับเข้ามาได้ทุกมือครับบ่ได้เสียค่าเขาด้วยครับค่ากับเขา
0: ช่วงโฆษณากับโฆษณาไปผมขออนุญาตเป็นตัวแทนของรายการผมอยากซิมให้เบิ่งนะครับซิมให้ชมซิมให้ฟังพร้อมเฮาบ่ได้เฉพาะผู้ชมเด้อพี่ต้นอันนี้เฮาอ่อนไปให้คุณผู้ฟังพร้อมเด
1: ้
0: ทั้งวิทยุเปิดฟังไปได้พร้อมกันอยู่บูรณาการร่วมกันล่ะครับให้ได้รับฟังและรับชมไปพร้อมนะครับเนาะบรรยายไปเลยเด้อ
1: โมเมนต์มีแต่น่ากินเด้ครับกาแฟก็แซ่บครับกาแฟก็แซ่บเค้กก็แซ่บครับแล้วก็ไอศกรีมต่างๆนานาทุกอย่างเป็นในของในชุมชนทั้งหมดเฮาจะพยายามผลิตได้ของในชุมชนเฮาให้ได้หลายที่สุดนะครับ
0: ครับ
1: เพื่อกลายเป็นการเพิ่มรายได้แล้วก็เป็นในหาไอทุนหมุนเวียนหรือหาเอาทรัพยากรที่มีอยู่มาสร้างรายได้ให้ครอบครัว
0: ครับ
1: ครับผม
0: ที่สําคัญที่เฮานําเสนอทั้งหมดทั้งมวลนี่อยากให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ฮู้ว่าผู้นําชุมชนถือว่าเป็นเสาหลักที่สําคัญครับเช่นพยาบาลต้นเนี่ยเพิ่นเฮ็ดขึ้นมาเพื่อให้ลูกๆหลานๆคุณพ่อคุณแม่พี่ป้าน่ะอาในพื้นที่ในชุมชนนี่ได้มีอาชีพมีรายได้ไปหาปลามาขายให้เราไปเอาไส้บัวมาขายให้เราเก็บผักเก็บมีมาอันนี้ครับเป็นชุมชนตัวอย่างที่สะท้อนให้พี่น้องคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในพื้นที่ต่างๆเอาไปปฏิบัติตามได้สามารถเสิร์ชหาข้อมูลเพิ่นได้โทรปรึกษาเพิ่นได้ใครเป็นผู้ใหญ่บ้านอยากได้ประสบการณ์อยากได้ความรู้โทรหาเพิ่นได้ครับคลิกเข้าไปศูนย์การเรียนรู้กลุ่มทอผ้าโบราณบ้านนนกอกหรือร้านกาแฟนนกอกผู้ใหญ่บ้านต้นอภิชาติพล
1: บัวไข่
0: บัวไข่นะครับหมู่18นะครับเสด็จมือลาไปก่อนนะครับเนาะขอบคุณได้หลายครับสวัสดีครับซิมครับ
1: ซิมครับ
0: เอาซิมเลยครับเอาเลยครับ

0: โอ้ยเป็นตาแสบคักนะพี่เนาะอาหารรสเด็ดอาหารท้องถิ่นอุดรธานี
1: บ้านนวลกอกบ้านนวลกอก
0: การันตีว่าจากไหนครับ
1: การันตีความแสบการันตีความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่บ้านนวลกอกเขาบอกว่าการเริ่มการก่อตั้งเนี่ยเริ่มจากพยาบาลต้นพยาบาลบ้านนวลกอกโบ18ครับเป็นผู้เริ่มเป็นผู้ให้ครับพื้นที่ที่ไปท้ายเนี่ยก้อนนานี้เป็นพื้นที่น้ำเปล่าเลยครับก็เห็นเป็นกลุ่มทอผ้าโบราณกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านนวลกอกครับสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้พี่น้องคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายเนี่ยมารวมกลุ่มกันทอผ้าย่อมผ้าเอกลักษณ์ก็คือผ้าที่เอามาจากกลีบบัวสายบัวต้นบัวเนี่ยเป็นผ้าสีธรรมชาติที่สำคัญคือผ่าเนี่ยเป็นผ่าไหมผมเนี่ยสั่งไร่ได้ให้กับพี่น้องพ่อแม่คุณพ่อคุณแม่พี่ป้าน่ะอันนี้พื้นที่นั่นแล้ววันนี้แล้วก็เอาวัตถุดิบที่สายบัวที่บ่ได้ยอมนะครับเอามาเฮ็ดอาหารเมนูหลากหลายเมนูเด้งแซ่บอีหลีแซ่บครับไปเที่ยวฝากได้อีก1จุดครับอยู่บ้านนนกอกอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปช้อปปิ้งได้ไปเที่ยวได้ไปชิมอาหารได้แซ่บอีหลีครับ
0: ต้องขอบคุณไผนี
1: ่ขอบคุณพี
0: ่
1: ขอบคุณพี่นกป้าขอบคุณพี่ฝนพี่นกป้าที่ตัดไห่ด้วยครับเด้ออายไปทายมาอายกับมือแอร์แลจนว่าเอ้าทายได้ถึงทายได้ถึงครับมือแอร์แลต้องขอบคุณทีมงานหลังบ้านเฮา
0: แม่นค่ะ
1: หลังบ้านเฮาก็มีการมาซอยมาให้มันน่าสนใจดูน่าขึ้นน่าเชื่อเป็นกับเปิดเส้นทางเปิดที่เที่ยวให้เป็นของดีของเด่นเส้นทางเด็ดๆของอีสานไปเที่ยวกันได้ไปกินกันได้ไปชิมกันได้พิกัดเด็ดดินแดนอีสานครับ
0: นี่ล่ะค่ะพี่ต้อม
1: ไปต้อมมองใดน้องอํา
0: สินไปต้อมมองนี่ค่ะพี่ต้อม
1: ไปต้อมมองใดของพี่ติ
0: อาสวนี่นะน้องพาน้องไปเที่ยวได้บ่
1: ต้องบอกว่าขยับมาจากน้อยจากจังหวัดอุดรธานีนี่ไปทางจังหวัดชัยภูมิกันเริ่มแล้วเด้
0: เปิดฤด
1: ู
0: การ
1: ท่องเที่ยวทุ่งดอกกระเจียวของดีของเด่นของอำเภอหนองบัวระเวไปเที่ยวกันได้ไปสัมผัสกันได้กับทุ่งดอกกระเจียวฝนพรำพรำดอกกระเจียวกับสีชมพูอ่อนสวยๆตระการตาเป็นทุ่งกว้างครับ
0: พี่ฝนพรำพรำแสดงว่าสีมีหมอกอ่ะ
1: หมอกกับเบาๆหมอกแบบบางๆวิ่งผ่าน
0: สวยงาม
1: บ่คิดว่าพื้นที่ที่เฮาไปบ่อนี่นะคิดว่าจะเป็นภาคเหนือ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่นี่คือพื้นที่ของจังหวัดชัยภูมิครับไปเปรียบบรรยากาศครับนักท่องเที่ยวสายธรรมชาติจากน้อยครับหน้าฝนแบบนี้ครับไปเที่ยวชุ่มฉ่ําเย็นสบายกันที่ทุ่งดอกกระเจียวจังหวัดชัยภูมิพาน้ําเที่ยวโดยพี่ปูเป้กับพี่เนยๆไปกันครับ
2: สวัสดีตอนเช้า
3: สวัสดีตอนเช้าค่ะวันนี้พี่เป้พาไปไหนคะ
2: อยู่ในสายหมอกขนาดนี้นะคะแล้วก็พาเนยมาเที่ยวทุ่งดอกกระเจียวสำหรับใครที่อยากมาเที่ยวนะคะเราจะเก็บบรรยากาศไปฝากเพราะว่า1ปีมีให้เที่ยวแค่3เดือนมาเที่ยวที่นี่ก็ต้องมาเช็คอินถ่ายรูปอย่างก็คือเรื่องกินค่ะเกริ่นไว้ก่อนว่าอันซีนติดตามกันจ้า

0: ังอาจารย
1: ์มีคนลดอ่างแล้วกำลังจะขึ้นไปข้างบนค่ะ
2: นี่เราจะไปดูบรรยากาศมีหมอกมีฝนวันนี้มาเต็มไปแล้วค่ะทริปเราทริปเราต้องมีน้ำชุ่มฉ่ำตลอดทริป
0: ไปค่ะเดี๋ยวเราไปที่ผาสุดชันกัน
1: เราไปเช็คอินกันก่อนฝนตก
0: มีหมอกชื้นชื้นแต่แฮปฟันมาก
1: ว้าวถือว่ามาที่นี่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวในช่วง3เดือนนี้เป็นอย่างมากเลยค่ะ
0: ไม่รู้เขาถ่ายรูปกันตรงไหนเราเอาไปถ่ายรูปกันจ้าค่ะ
1: เดินทางออกจากขอนแก่นมาตั้งแต่เช้าเลยนะคะเพื่อมาเก็บอาบหมอกที่ทุ่งดอกกระเจียวคุ้มค่ะกับการตื่นเช้าเราตื่นออกมาตั้งแต่แบบ6 โมงเช้า
0: ใช่6 โมงเช้า
1: แต่อย่างที่บอกว่าเรามาไม่ทันมื้อเช้าของวันนี้
0: ใช่เราก็เลยแวะขึ้นมาที่
1: เช็คอินก่อน
0: ใช่ขึ้นมาที่นี่ค่ะคืออุทยานป่าหินยามนะคะ
1: หอบไม่ใช่อะไร
0: แต่ที่ทุกทาง
1: เดินจนสะดุดล้มเมื่อตะมองเธอไม่มองทางเรียกว่าวันนี้ลดไปหลายแคลพรุ่งนี้ต้องเติมอาหารเช้าอย่างเต็มที่คอยดูว่าบรรยากาศการเติมไปเติมอาหารเช้าจะเป็นอย่างไรอ๋ออ๋อเนยเดี๋ยวจะพาไปกินไอศกรีมดอกกระเจียว
0: เฮ้ยจริงนะ
1: จริง
0: เฮ้ยเดี๋ยวพี่ไปพาเนยไปกินนะ
1: เออ
0: สัญญา
1: สัญญาเอาใจเย็นๆไปเลย

0: นี่ล่ะ
1: โอ้ย
0: ซื้อที่หมู่บ้านเน
1: า
0: ะ
1: แค
0: ่นี้พอเดี๋ยวลิขสิทธิ์เดี๋ยวเช็คลิขสิทธิ์แค่นี้พอ
1: ขอบคุณพี่เนยเนยแล้วก็พี่ปูเป้นะเอาไปฝากไปเที่ยวมากนี่อีกนึงบุตรหมายทีผู้ใดทีกำลังหาหม่องเที่ยวช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ตอนนี้เปิดยังเป็นทางการหรือครับไปเที่ยวได้ที่หนองบัวระเวครับทุ่งดอกกระเจียวช่วงเทศกาลทุ่งดอกกระเจียวเปิดให้บริการแล้วแต่ว่าคำแนะนำคือถ้าไปช่วงนี้ค่ะบ่เอาเสื้อกันฝนไปก็เอาร่มไปน้ําในจักน้อยเพราะว่าก็สิมีฝนโปรยปรายจักน้อย
0: ฝนตกพรำๆ
1: หมอกเนี่ยหมอกเมื่อกี้หมอกสดๆเลยเด
0: ้
1: หมอกตอนเช้าช่วงกลางวันช่วงนี้มื้อแล้งช่วงบ่ายก็มีหมอกเป็นพื้นที่สูงไปเที่ยวได้กับทุ่งดอกกระเจียวนะครับแล้วโอ้ย
0: นี่ล่ะค
1: ่ะไปเที่ยว
0: น่ะไปเที่ยวน่ะไปเที่ยวอีเลยเอามาสนิท
1: ไปต่อใสครับ
0: ไปใสดี
1: ไป
0: ลาอุดรธานีของเฮานี่ล่ะ
1: อ
0: ย่างที่พี่ต้อมบอกค่ะว่าเค้าเดินมาเส้นทางการบินปกติบินภายในประเทศก
1: ็
0: บินแค่สนามบินไหนบ้างนะคะ
1: ถ้าบินภายในประเทศก็ประเทศของเราเขาเรียกว่าภายในประเทศแต่อันนี้เปิดเส้นทางการบินระหว่างประเทศ
0: ระหว่างประเทศ
1: ครับระหว่างประเทศหมายความว่าระหว่างประเทศไทยไปกับประเทศอื่นๆนั้นๆ
0: ค่ะ
1: ซึ่งของขอนแก่นยังบ่ทันได้มี
0: แม่นค่ะ
1: แต่อุดรธานีนี่เริ่มแล้ว
0: แม่นค่ะเพิ่นเปิดเส้นทางการบินจีนอุดรธานีเพราะว่าเชื่อมโยงกับมหากัมพูชาสวนโลกที่กำลังจะเกิดขึ้นในปลายปีนี้นะคะคุณผู้ชมคะการสิภาพไปเบิ่งนะคะจังหวัดอุดรธานีนะคะรับขานรับนโยบายรัฐบาลในการเปิดศูนย์การเชื่อมโยงเส้นทางการค้าอาเซียนนะคะคุณผู้ชมโดยการเปิดเส้นทางการบินไปยัง2เมืองไปยังประเทศจีนนะคะ2เมืองให้อุดรธานีนะคะเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญนะคะเดี๋ยวเฮาสิไปติดตามโดยจากพี่อ้อยของเฮาเอง
1: เชิญครับ
0: ไปติดตามกันค่ะ
2: นักท่องเที่ยวชาวจีนจากเมืองอี้อูกว่า200คนเดินทางถึงท่าอากาศยานอุดรธานีในช่วงค่ำจากนั้นแวะพักค้างคืนที่อุดรธานีก่อนเดินทางท่องเที่ยวต่อเป็นหนึ่งในเส้นทางใหม่ที่อุดรธานีเปิดเมืองให้ชาวจีนบินตรงมาได้ใน2เส้นทางอี้อูอุดรธานีและอูซีอุดรธานีที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจและท่องเที่ยวระดับภูมิภาคผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางการเดินทางในอาเซียนผ่านมากกว่า1เดือนเส้นทางบินนี้ยังคงได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวจีนอย่างต่อเนื่อง
3: ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับผู้ประกอบการเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยกันว่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องการให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้มากที่สุดก็คือว่าอุดรธานีมีอะไรน่าท่องเที่ยวบ้างอุดรธานีมีอะไรที่จะพร้อมในการรองรับท่องเที่ยวบ้างก็ได้พยายามจะเพิ่มโปรแกรมนะคะเพิ่มโปรแกรมก่อนที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางไปเที่ยวยังประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยให้เห็นว่าอุดรธานีมีอะไรเที่ยวก็ทางบริษัททัวร์เองก็ได้ให้ความร่วมมือนะคะโดยที่ตื่นเช้าขึ้นมาก็สามารถไปเที่ยวไม่ว่าจะเป็นศาลหลักเมืองนะคะพระพุทธโพทองท้าวเวสสุวรรณแล้วเดินทางต่อไปที่ศาลเจ้าปู่ย่าเดินทางไปเที่ยวที่จังหวัดหนองคายอีกนะคะก็คือที่ศาลาแก้วกู่แล้วก็ค่อยเดินทางข้ามไปที่สปป.ลาวเราก็มองว่าสินค้าทางการท่องเที่ยวอีก1อย่างที่สามารถที่จะให้บริการนักท่องเที่ยวจีนและเชื่อว่านักท่องเที่ยวจีนจะชอบก็คือในเรื่องของการนวดแผนไทยในเรื่องของสปาพูดง่ายๆก็คือเป็นการท่องเที่ยวในลักษณะของเวลเนสซึ่งอุดรธานีก็คือมีความพร้อมอยู่แล้วร้านนวดที่ได้มาตรฐานของสาธารณสุขจังหวัดเนี่ยก็มีมากมายนะคะ
2: เส้นทางอี้อูอุดรธานีและอูซีอุดรธานีเริ่มเปิดให้บริการในช่วงกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยบินสัปดาห์ละ1เที่ยวบินนักท่องเที่ยวที่เดินทางใน2เที่ยวบินดังกล่าววางแผนท่องเที่ยวใน2ประเทศได้แก่จังหวัดอุดรธานีของไทยและสปป.ลาวเป็นการมาครั้งเดียวเที่ยว2ประเทศส่งผลให้อุดรธานีมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติมากขึ้นสร้างรายได้ให้กับภาคธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมและร้านอาหารในพื้นที่อุดรธานีและภูมิภาคอีสานตอนบน
4: คนจีนที่บินมาจากประเทศจีนนะคะเขาจะต้องหาอาหารที่คือคนจีนสไตล์พื้นของเขาก็คือต้องอาหารที่มันไม่เผ็ดใช่ไหมคะรสไม่จัดคำว่าติ่มซำติ่มซำมันมาจากพื้นฐานของคนจีนค่ะพอเขาเห็นเขาก็มาทานค่ะมาทานน่าจะเป็นการรีวิวต่อกันนะคะพอมาทานเสร็จเป็นกลุ่มใหญ่ก็มีกลุ่มเล็กก็มีค่ะนั่งแกร็บมาค่ะทานเสร็จแล้วก็เรียกแกร็บกลับบ้านคือกลับที่พักอะค่ะแต่เดินเท่าที่ดูนะคะถามว่าผู้ประกอบการเล็กๆแบบเราก็ดีใจนะคะที่เขาเห็นเล็งเห็นว่าเอ้ยยังมีร้านอย่างนี้แล้วเขาเข้ามาค่ะ ดีสิคะในฐานะผู้ประกอบการนะคะด้านอาหารก็เรามีความรู้สึกว่าเราจะได้เปิดตัวเราให้ต่างชาติไม่ได้มีแต่มาเลเซียหรือประเทศจีนที่เป็นอาหารแบบนี้คนไทยก็ทำได้
2: ในช่วงปลายปี2569นี้จังหวัดอุดรธานีมีกำหนดจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีพ.ศ. 2569มหกรรมระดับโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำแห่งแรกของโลกที่พื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดตำบลกุดสะอำเภอเมืองซึ่งปัจจุบันการดำเนินการคืบหน้าไปมากพร้อมเปิดให้เข้าชมในช่วงปลายปีนี้ซึ่งนอกจากนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติและชาวจีนที่มีการเปิดเส้นทางบินตรงมายังอุดรธานีจะหลั่งไหลเข้ามาจำนวนมากยังเป็นการสร้างการรับรู้ให้คนทั้งโลกได้รู้จักอุดรธานีมากยิ่งขึ้น
5: ตอนนี้เราเสร็จไปแล้ว 77% พร้อมที่จะเปิดในช่วงของวันที่1พฤศจิกายนที่จะมาถึงนี้แน่นอนนะครับแต่การเตรียมการของเราเนี่ยเราใช้มอตโต้ว่าก้าวพร้อมเราพร้อมในเรื่องของโครงสร้างเราพร้อมเรื่องการมีส่วนร่วมเราพร้อมเรื่องที่อยู่ที่กินเราพร้อมในเรื่องของแพ็กเกจเราพร้อมในเรื่องของการต้อนรับเราพร้อมในเรื่องของการเติมเต็มในความสมบูรณ์แบบของโครงการมากขึ้นเพราะในงบ 2,100 ล้านที่เราได้รับความกรุณาจากรัฐบาลเนี่ยมันเป็นตัวหลักอยู่ในโครงการเป็นหลักนะครับแต่การเตรียมการด้านนอกเราต้องขอความร่วมไม้ร่วมมือจากหน่วยงานองค์กรหรือส่วนราชการต่างๆซึ่งมีภารกิจในเรื่องนี้เข้ามาช่วยก็ต้องกราบขอบคุณส่วนราชการหลายๆส่วนที่เข้ามาเติมเต็มไม่ว่าเป็นเรื่องของถนนหนทางในเรื่องของทางรถไฟที่เตรียมการในเรื่องของระบบการดูแลน้ําในพื้นที่จากกรมชลประทานนะครับ
2: ความร่วมมือในการเปิดเส้นทางข้ามประเทศในครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไทยสปป.ลาวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาคพร้อมตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการเดินทางของอาเซียนอีกทั้งยังสะท้อนแนวโน้มการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของตลาดนักท่องเที่ยวจีนและเปิดโอกาสสู่การขยายเส้นทางบินใหม่ๆในอนาคตด้วยชูชัยวงพุทธถ่ายภาพเนชนกชยคำทีมข่าว NBT ขอนแก่นรายงานจากจังหวัดอุดรธานี
0: นี่แหละค่ะอนาคตประเทศไทยเฮากับเนี่ยละสิกาวนะทั้งการบินทั้งการเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศไปนั่นไปนี
6: ่
0: ต้องบอกว่าเพิ่นนี่เปิดมาตั้งแต่เดือนเมษายนนะคะเปิดเที่ยวบิน1ครั้งต่อสัปดาห์แม่ไม่ค่ะก็สิเปิดให้ตั้งแต่เดือนเมษาแล้วนะคะใครสนใจไปใช้บริการก็ติดตามสองท่าต่างๆได
6: ้ขอบคุณพี่อ้อยกับพี่ชูชัยเด้อครับเด
0: ้อ
6: ผู้ใดที่อยากคดีวีเฟซบุ๊กพี่อ้อยเด้อค่ะอยากไปเที่ยวภาคอีสานกันแม่ไปจังหวัดหนองคายนี่กินอย่างไปโคราชกินอย่างไปอุดรธานีกินอย่างพี่อ้อยรู้ทุกอย่างเพิ่นไปเฮสกูปเพิ่นไปเอาไปทายรายการไปทายงานต่างๆไปเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเพิ่นรู้หมด
0: แม่เพิ่นจอลึกค่ะเพิ่นลงละเอียด
6: เ
0: พราะแม่ไปเที่ยวนึงเพิ่นได้เบิดเลยวัฒนธรรมการกินวัฒนธรรมการท่องเที่ยววัฒนธรรมเชิงประวัติศาสตร์เนี่ยเพิ่นได้มาหมดเลยค่ะ
6: เพิ่นก็ขอบคุณเฮาก็บ่รู้เนาะเฮาไปเที่ยวครั้งแรกเฮาไปจังหวัดเลยนี่เฮาย่านไปบ่ถึงย่านไปบ่ฮอด
0: อ่ะ
6: ถามพี่อ้อยได
0: ้ได
6: ้ถามพี่อ้อยพี่อ้อยเฮาไปด้านซ้ายไปเที่ยวไสจังซี่ถามได
0: ้ค่ะ
6: คุณผู้ชมล่ะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยากไปเที่ยวไสช่วงอากาศแบบนี้เนาะหน้าฝนฝนโปรยปรายหรือจังหวัดไหนที่อยากประชาสัมพันธ์เรื่องที่ท่องเที่ยวอยากประชาสัมพันธ์เรื่องที่พักที่อยู่ที่กินก็ให้เป็นคลิปแนวนอนมากก็ได
0: ้ส่งมาให้เฮา
6: ถ่ายมาเป็นคลิป10 วิ 10 วิ 10 วิส่งมาทาง Facebook Fanpage NBT ภาคอีสานหรือ News NBT ขอนแก่นส่งมาได้เฮาก็สิเอาคลิปนั่นๆมาเปิดมาเว้ามาจ่ามาแนะนําประชาสัมพันธ์พอหน้าฝนเข้าไปบ่ฮอดโคราชนี่บ่ช่วงหน้าฝนหมดท่องเที่ยว
0: นี่ค่ะ
6: อะไรแน่
0: เขาใหญ่เขาใหญ่
6: อ่ะเขาใหญ่นะท่องเที่ยว
0: แม่น
6: คอนบุรี
0: แม่นนี่ก็เที่ยวได
6: ้คอนบุรีนี่เขาเพิ่งอ่านข่าวไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะ
0: แม่นค่ะ
6: ที่แล้วที่เขาเปิดทุเรียนคอนบุรี
0: ทุเรียนต้นน้ํามูลคอนบุรี
6: แอดคอนบุรีเนา
0: ะ
6: โอ้อยากไปกินอยากไปชิมเนาะแล้วก็ถ้าผู้ใดมีหม่องแนะนําทางจังหวัดมหาสารคามก็ดีกาฬสินธุ์ก็ได้
0: ค่ะ
6: สกลนครนี่ก็น่าเที่ยวเด
0: ้ค่ะ
6: ภูพานมีวัดเยอะแยะ
0: หลากหลาย แต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดค่ะพี่น้องคะก็มีให้เฮาได้เที่ยวเนาะแล้วแต่ว่าเฮาสิอยากกินรอบนี้สิอยากกินหรือยังมีสิอยากเที่ยวเฮาก็เลือกเบิ่งเฮาก็จัดได้แล้วก็มีจังหวัดเลยเนาะภูเรือเขาก็จัดกิจกรรม ปิดเป็น one day trip one day trip โซนี่เพราะว่าความนิยมคนมักยางปลาคนมักเดินปลาเนี่ยหลายแห้งค่ะทางผู้เลือกจังหวัดเลยเนี่ยเพิ่นก็เลยจัดขึ้นมาเลย one day trip ไปสะดวกไปที่วันหยุดบ่ค่อยหลายแต่ว่าอยากยางปลากลับไปได้เลยเพราะว่ามันจบมือเดียวเลยไงพี
6: ่
0: ยางเปิดเส้นทางแล้วก็จบมือเดียวเฮาก็สิเห็นธรรมชาติไป
6: อุทยานแห่งชาติภูเรือเนาะหรือเป็นที่ขึ้นชื่อว่าหนาวที่สุดในประเทศไทย
0: แม่นค่ะคันได้ไปสัมผัสนี่เป็นตาคนลูก
6: ต้องไปให้ได้เด
0: ้
6: นะผู้เรือเนี่ยก็น่าไปเที่ยวใครสนใจทริปหน่อยๆครับร่วมกลุ่มกันหารค่าน้ํามันมาเด้อ
0: ค
6: ่ะละ200 200 300ไปเที่ยวกัน
0: ได
6: ้ว่าจะคืนนึงแน่อย่าไปกลับเถาะมันเมื่อย
0: ผู้ขับรถก็สิ
6: เมื่อยผู้ขับรถก็สิเมื่อยมวนยุ่นแหละผู้นางไปซื้อน่ะนอนไป
0: ได้ครับ
6: รับค่ารถไปฮอดหม่องกะเที่ยวฮอดหม่องผู้ขับรถกะในนอนเฝ้ารถ
0: แม่นบ่ได้เที่ยวซ้ํา
6: เที่ยวบ่ได้เที่ยวกันตั้งแต่กันนี้น่าจะคืนนึงเนาะผู้กระดึงครับเปิดไปผู้กระดึงนาง
0: ผู้กระดึงเขาก็มี
6: ผู้กระดึงก็มี
0: อืมไปจังได๋ผู้กระดึง
7: ผ
6: ู้หออยู่ใส่ผู้หอ
7: ผู้หอก็เลยกัน
6: อยู่เลยแ
0: ต่
6: ผู้ทอกก็มีเด้ผู้หลวงเออผู้หลวงกับจังหวัดอุ้ยจังหวัดเลยนี่ผู้หม่องเที่ยวหลายเน
0: า
6: ะ
0: ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่สงสัยว่าเฮาเว้ากับไผเฮาขึ้นนึกได้เรื่อยๆของทรงเสียงจากของทรง
6: เสียงกระซิบจากของทรง
0: เสียงกระซิบมาค่ะ
6: ผู้กระดึงนี่แนะนำไปหนาวดีกว่าเพราะว่าช่วงหน้าฝนเขาบอกอาจจะไม่ค่อยเปิดดอกอันตราย
0: อันตราย
6: ถากเยอะถากหลายการเดินทางขึ้นมันยากมันเส้นทางมันชันในช่วงหนาวหนาวครับพอดีเปิดช่วงประมาณตุลาคมครับเป็นช่วงการท่องเที่ยวของผู้กระดึงเพราะฉะนั้นแล้วก็ไปพูดถึงมันหน่อยๆเตี้ยๆอย่าไปพูดถึงมันสูงไปพูดเล่นค่าไปเอียงเกาะว่าไม่อยู่พุทธเบิกก็ได้พุทธเบิกนี่ดี
0: ค่ะดี
6: บอกดีแบบโอ้ยขาวโพล
0: อ
6: ุภามานก็ได้หรือหมอหินขาวโซนเฮนช์ที่อำเภอแก่งคลอ
0: ค่ะ
6: จังหวัดชัยภูมิผู้ผาสุนิสัยโคราช
0: โคราช
6: นี่เป็นยังต้องบอกถึงเรื่องภูเขาเพราะว่าต้องเข้าใจว่าการเหตุงานการที่หลายๆคนตั้งใจเหตุงานจันทร์ถึงศุกร์จันทร์ถึงศุกร์ความเครียดกะต่างหลายอย่าง
0: ค
6: ุณอยู่บ้านคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณยายนี่ก็มีความเครียดหลายอย่างเครียดเรื่องหลานไปโรงเรียนเครียดเรื่องรถเครียดเรื่องหนี้เรื่องสินเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้เกิดขึ้นกับตัวพี่เองเด้อพอก่อนหน้านี้พี่ปิดตัวเองบ่ไปเที่ยวไม่ไปเที่ยวเลย
0: บ่ไปเที่ยวอยู่แต่ของ
6: ขี้ข้านอยู่แต่ของเพราะว่านึงประหยัดค่าใช้จ่ายรถเยอะบ่อยากไปแต่พอสุดท้ายได้เปิดใจไปเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนปรากฏว่าแค่2มื้อหรือ3มื้อเนี่ยครับโอ้ยเสียดายจังเลยทําไมล่ะเป็นอย่างเขาคือบ่คิดเร็วกว่านี้หน่อย
0: ค่ะ
6: ก็เก็บเงินนะอาทิตย์ละ 2-300 ก็ได้ไปเที่ยวแบบประหยัดอ่ะ
0: ค่ะ
6: เดย์ทริปกับเพื่อนอันนี้เป็นการหิ้วใจเติมพลังใจก็ได้เอาที่เที่ยวมาฝากมาต่อนกันลองเบิ่งพี่น้องผู้ชมผู้ฟังครับลองหาจังหวะดี
0: ๆ
6: ไปกับลูกหรือไปกับหลานก็ได้หรือไปเองก็ได
0: ้มัน
6: สิเพิ่มพลังชีวิตให้เฮาได้อีกหลายปีเลยแหละ
0: ถูกต้องค่ะแม่นน่ะเขาเอ่ยว่าธรรมชาติบำบัด
6: ธรรมชาติบำบัด
0: แต่พอธรรมชาติเฮาก็สิแบบโอ้จัดโล่งใจมันเนาะมันสบายสบายตานั่นล่ะค่ะคุณผู้ชมเน
6: า
0: ะ
6: เอามาฝากมาต่อนกันนะฟังไปน้ําเบิ่งไปน้ํานะครับเนา
0: ะ
6: อาสิตัดสินใจกันได้เออเพิ่นแม่นความเพิ่นได้แล้วเน
0: า
6: ะลูกมาจังกรุงเทพฯพอดีพาแม่ไปเที่ยวจัก2มื้อแน่จักมื้อแน่ไปกินข้าว
0: ค่ะ
6: เติมพลังกัน
0: ล่ะ
6: ยังอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีคือก่อพี่น้องผู้ชมผู้ฟังครับต้องบอกว่าเป็นการเปิดเส้นทางการเรียนรู้เป็นแหล่งศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นหมู่บ้านเล็กชุมชนเล็กๆแห่งหนึ่งอยู่ตำบลเชียงพินอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเบิ่งไปค้นหาความผูกพันระหว่างไทยกับเวียดนามที่ยังคงมีลมหายใจอยู่ในชุมชนเล็กๆแห่งนี
0: ้
6: ไปเบิ่งกันเลยครับ
8: บ้านชั้นเดียวก่อสร้างแบบเรียบง่ายฝาเป็นไม้ไผ่ขัดแตะมุงด้วยจากปูพื้นด้วยกระเบื้องดินเผาและสร้างติดพื้นดินเป็นการจำลองอาคารบ้านพักของลุงโฮหรือประธานาธิบดีโฮจิมินห์แห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเคยมาพำนักและเคลื่อนไหวทางการเมืองในไทยเพื่อเรียกร้องเอกราชของเวียดนามจากเจ้าอาณานิคมฝรั่งเศส
9: แหล่งศึกษาและท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โฮจิมินห์จังหวัดอุดรธานีแห่งนี้นะครับเป็นสถานที่เมื่อ98ปีที่แล้วนะครับท่านประธานโฮจิมินห์วีรบุรุษของชาติเวียดนามนะครับท่านได้มาพำนักอาศัยเพื่อที่ปฏิบัติกิจกรรมกอบกู้เอกราชคืนจากฝรั่งเศส เพราะว่าปีที่ท่านมานะครับท่านก็ยังเป็นหนุ่มอยู่อายุ38ปีท่านก็มีความประสงค์จะแรงกล้านะครับที่จะขับไล่ฝรั่งเศสเพื่อเอาเอกราชให้กับเวียดนามเพราะว่าเวียดนามช่วงนั้นตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสมาเกือบ80ปีนะครับแล้วก็แหล่งประวัติศาสตร์ของเรานี่จะเป็นความร่วมมือระหว่างไทยและก็เวียดนามนะครับ
8: ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้คือแหล่งศึกษาและท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ตั้งอยู่ที่บ้านหนองฮางตำบลเชียงพินอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีภายในแบ่งพื้นที่เป็นห้องโถงกลางโต๊ะประชุมโต๊ะเรียนห้องครัวห้องนอนจัดไว้ให้สภาพเหมือนกับสมัยที่ประธานาธิบดีโฮจิมินห์อาศัยอยู่ส่วนด้านนอกจำลองเล้าหมูเล้าไก่ยุ้งข้าวและแปลงผักติดกับอาคารบ้านพักเป็นอาคารชั่วคราวเปิดโล่งที่จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในจังหวัดอุดรธานีรวมถึงภาพถ่ายเก่าและนิทรรศการลุงโฮในเมืองไทยและจังหวัดอุดรพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่19พฤษภาคม2549เป็นสัญลักษณ์แห่งความสัมพันธ์ไทยเวียดนาม
9: ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนะครับท่านชัยพรรัตนนาคะนะครับตอนนั้นท่านเป็นอดีตผู้ว่าท่านก็มีแนวคิดว่าที่ตรงนี้นี่เป็นสถานที่ที่วีรบุรุษของโลกเคยพำนักอาศัยท่านก็เลยอยากจะทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นที่ท่องเที่ยวเพื่อที่จะนำรายได้จากการท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดอุดรธานีก็ปรากฏว่าคุณแนวคิดของท่านก็ประสบผลสำเร็จเพราะว่าสถานที่แห่งนี้ก็ติด1ใน5สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของอุดรธานีที่นำรายได้เข้ามาในจังหวัดแล้วก็เป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไทยเวียดนามครับ
8: ย้อนเวลากลับไปเมื่อปีพ.ศ. 2471ประธานาธิบดีโฮจิมินห์หรือลุงโฮได้ลี้ภัยทางการเมืองและเดินทางมาพำนักณบ้านหนองฮางจังหวัดอุดรธานีเพื่อรวบรวมพลังสนับสนุนและปลุกจิตสำนึกรักชาติในหมู่พี่น้องชาวเวียดนามในช่วงที่พำนักท่านได้ร่วมสร้างความกลมเกลียวกับชุมชนท้องถิ่นอย่างเหนียวแน่นและเป็นจุดตั้งต้นในการกอบกู้เอกราชของประเทศเวียดนามจากฝรั่งเศสจนสำเร็จในที่สุด
9: ก็อยู่ที่อุดรธานีนี้ชุมชนเวียดนามเยอะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งนะอยู่นี้จะมีเวียดนามทาวถือว่าเป็นเวียดนามทาวแห่งแรกในโลกนะครับเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยมีเวียดนามทาว2แห่งแล้วตอนนี้มีที่อุดรธานีและมีที่นครพนมแล้วก็อาหารเวียดนามก็จะเป็นที่รู้จักของคนไทยอันนี้ก็จะเป็นเชื่อมดังวัฒนธรรมด้านอาหารก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งแล้วก็จะมีชุดอ่าวใหญ่ชุดประจำชาติของเวียดนามที่เราจะเห็นว่าสาวๆเวียดนามแต่งมาวันนี้นะครับ
8: พื้นดินอุดรธานีเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของประวัติศาสตร์โลกแหล่งศึกษาและท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์แห่งนี้จึงไม่ใช่แค่สิ่งก่อสร้างแต่เป็นอนุสรณ์แห่งความศรัทธาที่บอกเล่าเรื่องราวเมื่อครั้งบ้านหนองฮางได้ให้ที่พักพิงแก่ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ในวันกู้ชาติตอกย้ำว่าเกือบร้อยปีที่ผ่านมามิตรภาพไทยเวียดนามได้ฝังรากลึกในหัวใจและผืนแผ่นดินนี้อย่างแท้จริงอุทัยอัครจันทร์ถ่ายภาพภวิตาศรีบุญสมทีมข่าว NBT 11 TV สารรายงานจากจังหวัดอุดรธานี
0: นี่แหละค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังค่ะอีกหนึ่งมุดหมายที่ถ้ำให้เฮาหูซึกแล้วก็รู้ถึงความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างประเทศไทยและกับประเทศเวียดนามของเฮานะคะต้องบอกว่าเป็นบรรพี่บรรน้องเนาะมีอย่างเพิ่นกับมาเว้ากันมาแชร์กันนี่แหละเพิ่นว่าเพิ่นสินำเรื่องของการศึกษาของวัฒนธรรมเนี่ยไปเผยแพร่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกัน
6: โดยเฉพาะคนไทยเชื้อสายเวียดนามเนาะที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเนี่ยเข้าไปเบิ่งกันได้ครับเป็นแหล่งศึกษาและท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โฮจิมินห
0: ์
6: มีประวัติศาสตร์ก็เกือบ100ปีหรือกว่า100ปีนี่แหละมีความผูกพันกันมาระหว่างไทยกับเวียดนามนี่แหละเรื่องราวที่เอามาฝากกันในรายการมองอีสานสเปเชียลนะว่าจะเป็นที่เที่ยวที่กินหรือเราจริงๆนะอยากจะประชาสัมพันธ์ที่ท่องเที่ยวกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีการร่วมกลุ่มกันเป็นที่พักที่เที่ยวของแต่ละพื้นที่อย่างที่บอกนะครับว่าจังหวัดใดที่กําลังเริ่มต้นที่เที่ยวแล้วทางโซนหนองคายทางโซนด่านทรายทางโซนจังหวัดสกลนครชัยภูมิหรือทางจังหวัดนครราชสีมามหาสารคามจังซี่ส่งมาได้นะครับนะพี่น้องประชาชนหรือว่าคุณพ่อคุณแม่พี่ป้าน่ะอาทีรับชมรับฟังแล้วเอ๊ประชาสัมพันธ์ให้แม่น้อย
0: ๆจ้า
6: ส่งมา
0: ส่งมา
6: อัดคลิปจะคล้องก็ได้ว่าประชาสัมพันธ์แล้วก็มีภาพที่เที่ยวที่กิน
1: อันเมนูนี่แม่เฮ็ดเองเด้จังเมนูกบอย่างน้อมันเฮ็ดกบอันอ้วกบจังซี่เคยได้ยินบ่อ้วกบ
0: เคยได้ยินแต่บ่เคยกิน
1: ทางจังหวัดอุดรกับเป็นอุดรธานีเป็นอาหารที่เกือบสูญหายไปแล้วมีกลุ่มพี่น้องในพื้นที่ในชุมชนน่ะสั่งขึ้นมาบ่เคยหูไปกินได้คีตะกวีสี่ภาคอยู่จังหวัดอุดรธานีเป็นเมนูที่เกือบหายไปแล้วอ้วกบคือกันเอาอ้วกมาเอากบเนี่ยมาหมักเป็นคือยังใส่อ้วกคือยังใส่กรอบนี่จ้ะเอาบีหนึ่งแซ่บครับเนี่ยเป็นรายการคอนเซ็ปต์ของรายการที่อยากเห็นความสเปเชียลความพิเศษความหลากหลายของที่เที่ยวที่ยุที่กินอ
0: ิน
1: บอกมาได้
0: เนาะ
1: อินบอกมาได้ทั้ง Facebook Fanpage NBT ภาคอีสานหรือ Facebook Fanpage
0: News
1: NBT ขอนแก่นเรื่องราวมาฝากกันในมื้อนี้อาทิตย์นี้นะครับเนาะเวลากระจันจ่อมาไป
0: จันจ่อแล้ว
1: จันจ่อแล้ว
0: จ
1: ัน
0: จ่อแล้วจันจ่อแล้วให้เลยแซวเนี่ย
1: มาจังไหน
0: เก็บมาละล่ะแต่เปิดรายการละล่ะผมคือสั่นขึ้นสั่นลงสั่นลงอยู่หัน
1: ต้องผิดตรงกันแดม
0: ผมคือสั่นลงสั่นลงอยู่สั่น
1: ทั้งหลายนี่ปกติมันต้องยาวขึ้นยาวขึ้นยาวขึ้น
0: แม่ไม่ต้องโป่งเด้อันนี้มันลงลงลง
1: วันกับวันสั่นแล้วมื้อนี้ก็สั่นอีกซึ่งสั่นกว่านี่เป็นสั่นบ่เป็นสั่นธรรมดาเด้
0: ส
1: ั่
0: นได
1: ้สั่นแบบแดน
0: ๆสั่นแบบแดนๆสั่นแบบบ่คึง
1: เป็นเวิ้งเป็นเวิ้งไป
0: เพราะว่าตัดได้สั่งหยัง
1: สั่ง
0: ท้องมี
1: สั่งท้องมีเองเป็นอย่างที่ว่าจังสั่นเพราะว่าความไฟฝันนึงเนี่ยเวลาที่เขาไปตัดผมเนี่ยความรู้สึกว่าอยากตัดผ
0: ม
1: เวลาเห็นสางเขาขีดผมคือแบบจิ๊บจิ๊บจุ๊บจุ๊บเนี่ยเครียดดี
0: ง่ายเนาะ
1: เครียดดีแท้
0: ง่ายแท้เป็น
1: ป่ะแมน
0: ปัจจของเฮ็ด
1: เห็นแล้วปุ๊บจึ๊กเดียวปุ๊บปล่อยออก
0: วาง
1: แบ่งวางไปเลย
0: ไปเลย
1: นะ
0: น
1: ั
0: ่นล่ะ
1: สมมาพาควรกับเวลาแล้วครับมีเอามาฝากมาตอนกันสนิทก่อนนะครับเนาะขอบคุณคุณผู้ฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้ง11จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอบคุณทีมงานจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดทั้ง11จังหวัดของเขต1ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมไปถึงพี่ๆทีมงานจากไฟคาวหรือไฟรายการ MBT ขอนแก่นเดี๋ยวคลิปมาฝากกัน
0: แมน
1: ครับ
0: นี่ละค่ะของเฮา
1: เอามานี่ผมลาไปก่อนครับผมท้อมมี่ NBT TV สารครับ
0: หนูน้องศรีศิรวัฒน์โสดมแก้วค่ะ
1: ไปแล้วสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: กล่าวหาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันไทยดำเนินการทุกอย่างตามแนวชายแดนโดยอยู่ในพื้นที่ของฝ่ายไทยไม่ได้ละเมิดอธิปไตยตามที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหาพร้อมระบุไม่ประสงค์ตอบโต้ผ่านสื่อเพื่อนำไปสู่เงื่อนไขความขัดแย้งเพิ่มเติม
4: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC กล่าวถึงกรณีรัฐบาลกัมพูชาออกแถลงการลงวันที่19มิถุนายน2569กล่าวหาว่าฝ่ายไทยปักธงชาติไทยในดินแดนกัมพูชาอันเป็นการละเมิดอธิปไตยของกัมพูชาว่าขอยืนยันอย่างชัดเจนว่าการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ไทยเป็นการปฏิบัติหน้าที่ภายในพื้นที่ที่ฝ่ายไทยดูแลรักษาความปลอดภัยและปฏิบัติภารกิจมาโดยตลอดพร้อมระบุว่ากรณีพื้นที่ที่ทั้งสองฝ่ายยังมีความเห็นแตกต่างเกี่ยวกับแนวเขตแดนควรได้รับการพิจารณาและแก้ไขผ่านกลไกที่ทั้งสองประเทศได้ตกลงร่วมกันไว้เพื่อป้องกันไม่สถานการณ์ถูกตีความหรือขยายความจนส่งผลกระทบต่อบรรยากาศความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศส่วนกรณีที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหาว่าฝ่ายไทยเผาคลังสินค้าบริเวณโอเสม็ดนั้นปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลหรือหลักฐานใดที่สามารถยืนยันข้อกล่าวหาดังกล่าวได้ทั้งนี้ไทยยังคงยึดมั่นในข้อแถลงร่วมที่ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามร่วมกันเมื่อวันที่27ธันวาคมของปีที่ผ่านมาและความสำคัญกับข้อเท็จจริงรวมถึงการใช้กลไกทางการทูตมากกว่าการตอบโต้ผ่านสื่อเนื่องจากไม่ประสงค์ให้เกิดเงื่อนไขที่นำไปสู่ความขัดแย้งเพิ่มเติมปรินทวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
0: ฝ่ายความมั่นคงอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ส่วนที่กำลังเข้าตรวจยึดยาบ้าเกือบ1ล้านเม็ดหลังพลเมืองดีพบถูกทิ้งไว้ริมทางสาธารณะในพื้นที่ตำบลแม่สูนคาดกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงไว้ตัวทันทิ้งของกลางหนีการตรวจค้นของเจ้าหน้าที
5: ่ว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจโกศลในอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าฝ่ายปกครองอำเภอฝางได้รับแจ้งจากผู้นำชุมชนหมู่5ตำบลแม่สูนว่าพบกระสอบและกล่องพลาสติกต้องสงสัยถูกนำมาทิ้งไว้ที่ริมทางสาธารณะภายในหมู่บ้านจึงได้สั่งการให้ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงประสานกำลังร่วมกับสภ.ฝางตชด.334ทหารกองกำลังผาเมืองและฝ่ายปกครองในพื้นที่เข้าตรวจสอบอย่างละเอียดจากการตรวจสอบพบยาบ้าซุกซ่อนอยู่รวมทั้งสิ้น 994,000 เม็ดเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดการว่าขบวนการค้ายาเสพติดเกรงกลัวว่าจะถูกจับกุมเนื่องจากมีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดในพื้นที่จึงตัดสินใจทิ้งยาบ้าทั้งหมดแล้วหลบหนีไปขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนขยายผลและตรวจพิสูจน์หลักฐานเพื่อเร่งติดตามตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ถนอมศรีแก้วเลิศสวท.ฝังรายงาน
0: ประเทศไทยและญี่ปุ่นเดินหน้าความร่วมมือด้านธรณีวิทยาบรรพชีวินวิทยาและการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับไดโนเสาร์เพื่อยกระดับพิพิธภัณฑ์ไทยสู่ศูนย์กลางการเรียนรู้และท่องเที่ยวระดับโลก
6: นายยงยุทธนาควิโรจน์อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีกล่าวว่าได้เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมหารือความร่วมมือด้านธรณีวิทยาบรรพชีวินวิทยาและการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ณมหาวิทยา

0: อินทรจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้การวิจัยและแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาและซากดึกดำบรรพ์ระดับโลกสร้างคุณค่าทางวิชาการควบคู่กับการสร้างรายได้ให้ชุมชนและเศรษฐกิจท้องถิ่นปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16 นาฬิกาค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
3: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
4: เพราะทุกก้าวของชีวิตมีความเสี่ยงความเสี่ยงต่อชีวิตสุขภาพอนามัยหรือความเสี่ยงต่อทรัพย์สินเราเตรียมความพร้อมเพื่อรับความเสี่ยงนั้นอย่างไรการประกันภัยเป็นเครื่องมือสำคัญในการเยียวยาความเสียหายจากความเสี่ยงเหล่านั้นเพื่อให้เราสามารถลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งในวันที่ยากลำบากทุกเรื่องประกันภัยคปภ.พร้อมดูแลคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณสายด่วนคปภ. 1186 www.oic.or.th
5: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาท
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการคัดข่าวเล่าเรื่องทางสวทหนองบัวลำพูของเราในวันนี้ค่ะและเช่นเคยค่ะเราเจอกันในภาคบ่ายตั้งแต่เวลาประมาณ 15:10 นไปจนถึงเวลา 16:00 นสำหรับวันนี้ดิฉันธนถาปั้นแตงเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะแล้ววันนี้เราไม่ได้มีแค่ข่าวสารในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูเท่านั้นนะคะเราก็จะเชื่อมโยงเครือข่ายความเคลื่อนไหวทั่วทั้งประเทศโดยเฉพาะในภาคอีสานค่ะซึ่งวันนี้เราก็จะมีสายตรงเช่นเคยจากจังหวัดสกลนครแล้วก็จังหวัดมหาสารคามนะคะที่จะมาร่วมคัดข่าวเด่นมาเล่าให้ฟังกันแบบสดๆค่ะซึ่งก่อนจะไปพบกับผู้สื่อข่าวของเรานะคะเรามาสรุปประเด็นข่าวในบ้านเรากันก่อนนะคะสำหรับข่าวแรกที่อยากจะมาประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังได้รับทราบกันก็คือสำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะคะเข้าข่ายว่าจะสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เนี่ยรายเดิมให้รีบยืนยันตัวตนก่อนที่จะหมดเขตในวันที่21มิถุนายนนี้ก็คือวันนี้ค่ะซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วที่กระทรวงการคลังเปิดให้ท่านยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิ์ในรอบใหม่ค่ะใครที่ยังไม่ได้ทำต้องรีบดำเนินการด่วนที่สุดก่อนเวลา 23:00 นของวันนี้ก็คือ 17:00 คืนนี้เท่านั้นนะคะหากเลยเวลาที่กำหนดท่านจะถูกตัดสิทธิ์จากโครงการทันทีค่ะและท่านใดที่ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์อย่ารอช้าสามารถทำได้ง่ายๆผ่าน5ช่องทางหลักนะคะได้แก่แอปพลิเคชันเป่าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการค่ะตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและก็ธนาคารของรัฐทั้ง5สาขานะคะไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงไทยออมสินธกส.ทอส.และธนาคารอิสลามค่ะย้ำอีกครั้งนะคะหมดเขตเวลา 23:00 นคืนนี้21มิถุนายน2569เท่านั้นนะคะรีบตรวจสอบสิทธิ์และยืนยันตัวตนของตัวเองและคนในครอบครัวด่วนค่ะเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตัวท่านเองค่ะส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่อยากจะประชาสัมพันธ์เช่นเดียวกันก็เป็นงานที่ยิ่งใหญ่พอสมควรในจังหวัดใกล้เคียงกับจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะนั่นก็คือจังหวัดเลยอำเภอด่านซ้ายนั่นเอง

ฐมนตรีค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการค่ะซึ่งประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาขนจังหวัดเลยปีนี้จัดขึ้นที่เวทีกลางหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยค่ะโดยมีนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.2นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.3ค่ะนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมท.4นางธนนท์ชาญวีรกูลภริยานายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายชัยพจน์จรูญพงษ์ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดเลยแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวเราก็ไปร่วมกิจกรรมด้วยนะคะไปสวมแต่งกายชุดผีตาโขนด้วยนะคะแล้วก็มีหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนและภาคประชาชนให้การต้อนรับค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้กล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นนะคะให้เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการสร้างรายได้แล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะโดยประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนเป็นอัตลักษณ์สำคัญของจังหวัดเลยที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตความเชื่อแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งสามารถต่อยอดสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยในระดับนานาชาติได้นะคะซึ่งก่อนเปิดพิธีค่ะนายกรัฐมนตรีก็ได้เดินทางมาเยี่ยมชมบูธแล้วก็จำหน่ายสินค้าตามโครงการไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็พบปะผู้ประกอบการนะคะแล้วก็ประชาชนก่อนจะประกอบพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการค่ะด้วยการวางหน้ากากผีตาโขนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดลวดลายผีตาโขนประจำปี2569พร้อมกับสวมหน้ากากผีตาโขนร่วมถ่ายภาพและร่วมกิจกรรมนะคะกับขบวนผีตาโขนสร้างสีสันแล้วก็ความประทับใจให้ประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานนะคะซึ่งงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนเนี่ยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยค่ะสืบทอดต่อเนื่องมาอย่างยาวนานผสมผสานกับประเพณีบุญพระเวสและบุญบ้างไฟเข้าด้วยกันมันก็เลยสะท้อนถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและวิถีชีวิตของชุมชนค่ะจนได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในเทศกาลวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงอีกเทศกาลหนึ่งของประเทศไทยนะคะซึ่งการจัดงานในปีนี้จัดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะถึงวันพรุ่งนี้วันสุดท้าย22มิถุนายน2569ภายในงานค่ะก็จะมีขบวนแห่ผีตาโขนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง11แห่งแล้วก็กลุ่มผีตาโขนอิสระกว่า50กลุ่มค่ะซึ่งการประกวดหน้ากากผีตาโขนชิงถ้วยพระราชทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านการประกวดเต้นผีตาโขนน้อยตลอดจนการจำหน่ายสินค้าโอท็อปสินค้าชุมชนแล้วก็บูธโครงการไทยช่วยไทยกว่า200ร้านค้านะคะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ค่ะทีนี้ก็อยากจะฝากเรื่องการเดินทางด้วยนะคะบางท่านขี่มอเตอร์ไซค์ไปนะฝนตกนะคะก็ถนนลื่นนะคะให้เดินทางด้วยความระมัดระวังแล้วก็ไม่ประมาทนะคะในการเดินทางด้วยค่ะนี่ก็เป็นข่าวที่กำลังเป็นที่ตื่นตาตื่นใจตอนนี้จังหวัดเลยกำลังคึกคักมากใครที่ยังไม่ได้ไปปักหมุดได้เลยนะคะพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วค่ะมาต่อกันอีกเรื่องหนึ่งที่อยากประชาสัมพันธ์อันนี้ของจังหวัดหนองบัวลำภูด้วยนะคะข่าวที่พี่น้องเกษตรกรนะถือว่าเป็นข่าวดีค่ะห้ามพลาดเด็ดขาดเลยวันพรุ่งนี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภูจะขนทับปัจจัยการผลิตมาหั่นราคาค่ะเพื่อที่จะช่วยพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มผลผลิตสร้างกำไรในงานแล้วก็โครงการลดปัจจัยภาระปัจจัยการผลิตนะคะหรือว่าธงเขียวราคาประหยัดปุ๋ยถูกยาดีพรุ่งนี้ต้องไปเลยนะคะตั้งแต่วันที่22ถึง24มิถุนายน2569นี้3วันเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมสถานที่ก็สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.จำกัดนะคะอยู่ที่อำเภอเมืองนี่เองนะคะตรงข้างริมข้างทางนะคะตรงข้ามกับธนาคารธกส.เยื้องๆนิดนึงก็จัดเต็มส่วนลดสุดคุ้ม2ต่อเลยค่ะต่อแรกมีแค่สมุดทะเบียนเกษตรกรเล่มเขียวกับบัตรประชาชนเอาไปได้เลยรับส่วนลดไปเลย 1,550 บาทต่อที่2หากท่านมีหนังสือรับรอง GAP หรือหนังสือรับรองสมาชิกสหกรณ์รับส่วนลดจุกๆไปเลยค่ะสูงสุด2

0: 1,100 บาทลดปุ๋ยสูงสุดอีก6กระสอบคูปองปุ๋ยอินทรีย์หรือเคมีเกษตรอีกนะคะคุ้มมากๆเลยก็เตรียมเอกสารให้พร้อมใครที่จะเดินทางไปในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะมีบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงสมุดทะเบียนเกษตรกรเล่มเขียวแล้วก็หนังสือรับรอง GAP สมาชิกสหกรณ์ค่ะถ้ามีเพื่อรับส่วนลดเพิ่มนะก็ใครที่มีตรงนี้ก็ให้พกไปด้วยเพราะว่าท่านจะได้รับส่วนลดเพิ่มค่ะแล้วก็สิทธิพิเศษนี้เฉพาะเกษตรกรที่มีทะเบียนในจังหวัดหนองบัวลำพูเท่านั้นนะคะก็ไปช่วยกันลดต้นทุนการเกษตรค่ะเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพี่น้องชาวหนองบัวลำพูค่ะห้ามพลาดเลยวันพรุ่งนี้ค่ะ22-24มิถุนายนค่ะณสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.จำกัดอำเภอเมืองหนองบัวลำพูจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะ
1: ประกาศประกาศพี่น้องปงไปสุภูสุคนฟังทางนี้ด้วยจ้าตอนนี้กระทรวงการคลังเพิ่นเปิดให้ยืนยันซิดเขาร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569แล้วด้วยจ้าโดยเพิ่นเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่4หอดวันที่21มิถุนายน2569นี้ด้วยจ้าแต่ว่าล่าสุดทางกระทรวงการคลังเพิ่นแจ้งมาว่ายังมีพ่อแม่พี่น้องกลุ่มเดิมที่เคยมีบัตรสวัสดิการแล้วยังบ่ทันได้มาลงทะเบียนรับสิทธิ์ใหม่สูงถึง 1,200,000 กว่าคนทั่วประเทศพุ่นเด้ย้อนยังมีสำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภูเพิ่นเลยอยากฝากความห่วงใยมาประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องผู้เคยได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐปี2565แล้วยังบ่ทันได้ยืนยันสิทธิ์รอบใหม่ให้ฟ้าวๆไปดำเนินการยืนยันตัวตนเพื่อรักษาสิทธิ์ของเจ้าของเด้อจ้าโดยพี่น้องสามารถเฮ็ดได้ง่ายๆผ่านหาช่องทางตามนี้เลยจ้า 1. ผ่านแอปเป๋าตัง 2. ผ่านแอปทางรับ 3. ผ่านเว็บไซต์ของโครงการ 4. ไปเฮ็ดที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย 5. หรือสิไปที่ธนาคารทั้งหาแห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธกส.ออมสินธนาคารอาคาสงเคราะห์หรือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยไกลบ้านท่านได้เลยจ้ายังอีกที่หนึ่งขอให้พี่น้องผู้มีสิทธิ์ทุกท่านเฝ้าไปดำเนินการภายในวันที่21มิถุนายน2569นี้ด้วยจ้าเด้อเพื่อผลประโยชน์และสิทธิ์ของตัวท่านเองอย่าปล่อยให้เสียสิทธิ์ไปหากพี่น้องหนองบัวลำพูเฮามีข้อสงสัยอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถโทรศัพท์ติดต่อได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำพูที่เบอร์0423124410ได้เลยจ้า
2: โอ้โหพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวหนองบัวลำพูห้ามพลาดเด้อพบกับงานใหญ่แห่งปีไทยซอยไทยลดภาระพัดใจการผลิตคงเขียวราคาประหยัดพลัสจังหวัดหนองบัวลำพูจัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำพูวันที่22-24มิถุนายน2569ณสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.จำกัดจังหวัดหนองบัวลำพูพบผู้ประกอบการสั่งนำร้ายหลายจำหน่ายปุ๋ยเคมีเกษตรชีวพันธุ์อุปกรณ์การเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดพิเศษสุดสำหรับเกษตรกรเล่มเขียวรับสิทธิ์คูปองส่วนลดซื้อปุ๋ยเคมีสูงสุด 1,500 บาทรับส่วนลดซื้อเคมีเกษตร50บาทและสิทธิพิเศษเพิ่มเติมสำหรับผู้ซื้อสินค้าภายในงานรวมมูลค่าสูงสุดกว่า 2,100 บาทร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายคูปองส่วนลดสินค้าหน้าที่ทองลดแลกแจกแถมและโปรโมชั่นพิเศษตลอดทั้ง 30,000 เต็มแล้วพบกัน 22-24 มิถุนายน2569ณสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.จำกัดจังหวัดหนองบัวลำภูปุ๋ยถูกยาดีต้องที่ท้องเขียวแด้พี่น้อง
3: เมื่อสุดอีสานคือเมืองด่านสาย
4: ขอเชิญทุกท่านมาสัมผัสกับมนต์เสน่ห์ของงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนประจำปี2569ระหว่างวันที่20-22มิถุนายนนี้ที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยมาร่วมสืบสานงานประเพณีอันน่าหลงไหลชมและร่วมพิธีเบิกพระอุปคุฎดำน้ำงมหินเสี่ยงทายพิธีบายสีสู่ขวัญเจ้าพ่อกวนและเจ้าแม่นางเทียมพิธีแห่กันหลอนฟังเทศ

0: ทันข้อเท็จจริงใช้ชีวิตปลอดภัยมั่นใจทุกมาตรการรัฐกับรายการทัดข่าวเล่าเรื่องออกอากาศทุกวัน 15:10 น.ถึง 16:00 น.สดพร้อมกันสวท.12สถานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนข่าวชัดนโยบายตรงส่งถึงประชาชนรวดเร็วทันใจไขทุกเรื่องที่ควรรู้
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคัดข่าวเล่าเรื่องนะคะสำหรับช่วงนี้เราจะไปติดตามสถานการณ์ข่าวสารจากจังหวัดใกล้เคียงในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนของเรากันบ้างค่ะซึ่งตอนนี้จังหวัดแรกของเราพร้อมแล้วนะคะเราจะไปติดตามสถานการณ์และข่าวสารที่น่าสนใจจากจังหวัดสกลนครนะคะบ้านพิทักษ์ออทิสติกในชุมชนต้นแบบสกลนครสู่การขยายผลระดับประเทศค่ะแล้วก็พม.สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกไทยเครือข่ายปกครองร่วมขับเคลื่อนระบบดูแลบุคคลออทิสติกตลอดชีวิตค่ะกับคุณอภิชาติหานโกยจากสวท.สกลนครซึ่งตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะคุณอภิชาติคะ
2: ครับสวัสดีครับคุณธนัฐาแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ค่ะสำหรับสำหรับข่าวสารนะคะในเรื่องของบ้านพิทักษ์ออทิสติกในชุมชนเป็นอย่างไรบ้างคะคุณอภิชาติ
2: ครับท่านผู้ฟังครับเรื่องของชุมชนบ้านพิทักษ์ออทิสติกนะครับต้นแบบที่สกลนครเนี่ยก็สืบเนื่องจากว่าท่านนิกรสมกลางครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่ากระทรวงคมเนี่ยนะครับท่านลงพื้นที่มาที่จังหวัดสกลนครเมื่อวานนี้เองนะครับท่านก็ลงพื้นที่มาเยี่ยมชมจุดสุดท้ายที่ท่านไปเยี่ยมชมก็คือบ้านพิทักษ์ออทิสติกท่านก็บอกว่าวันนี้มาตั้งใจมาเยี่ยมนะมาเยี่ยมมาดูนะครับว่าการดำเนินงานซึ่งบ้านพิทักษ์ออทิสติกเนี่ยเป็นหนึ่งในการทำดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการแบบครบวงจรซึ่งจะใช้จะเน้นให้บริการกับกลุ่มคนพิการที่เป็นเด็กออทิสติกครับซึ่งถือว่าเป็นนโยบายสำคัญแหละครับที่สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกไทยก็มีมติในเอกสารให้ผลักดันอย่างต่อเนื่องครับ
1: ค
2: ือบ้านพิทักษ์เนี่ยยังไม่ได้เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าตัวที่เกิดขึ้นแล้วคือศูนย์บริการคนพิการส่วนศูนย์บริการคนพิการเนี่ยเขาจะดูแลในมิติของการให้บริการการพิทักษ์สิทธิ์แต่ว่าบ้านพิทักษ์ออทิสติกเนี่ยจะเป็นการดูแลเด็กออทิสติกที่ไม่มีพ่อแม่หรือว่า มีพ่อแม่แต่ว่าพ่อแม่ไม่ดูแลนะครับก็จะมาอยู่ด้วยแบบกินนอนตั้งแต่เช้าแล้วก็คุ้มครองให้การศึกษาพาทำกิจกรรมต่างๆจนเข้านอนนะครับก็จะอยู่ด้วยจนก็คือนึกถึงให้ท่านผู้ฟังนึกถึงเด็กออทิสติกที่ไม่มีพ่อแม่นะครับก็จะเกิดประโยชน์ในตรงนี้ส่วนเพราะว่าเด็กออทิสติกนี่จะไปอยู่ร่วมกับศูนย์สงเคราะห์ต่างๆเนี่ยเป็นไปได้ยากครับเนื่องจากว่าภาวะเด็กออทิสติกเนี่ยจะค่อนข้างเข้าใจได้ยากครับบางคนก็ดูเหมือนคนปกติทั่วไปแต่ว่าไม่สามารถทนสิ่งกระตุ้นภายนอกที่เขาอาจจะจินตนาการไปเองครับแล้วบางทีก็อาจจะเกิดอาการกรีดร้องหรือเด็กบางคนซึ่งอาจจะโตแล้วนะครับก็พอโตขึ้นก็มีพละกำลังมากขึ้นก็เวลาหยอกล้อกันกับคนอื่นเนี่ยก็ไม่รู้ว่าตัวเองมีพละกำลังก็อาจจะทำเหมือนรุนแรงหน่อยพอเรามองก็จะเหมือนว่าเขามีความรุนแรงแต่จริงๆในมิติของทางการแพทย์เนี่ยก็มองได้นะครับว่าเขาการน้ำหนักมือไม่ถูกเวลาเขาหยอกล้อกับเพื่อนๆอย่างเงี้ยนะครับก็ซึ่งเด็กออทิสติกเนี่ยในประเทศไทยเรานะครับก็ถือว่ามีการรณรงค์แล้วก็ตระหนักเรื่องนี้กันมากขึ้นให้ความสำคัญกันมากขึ้นครับเนื่องจากว่าออทิสภาวะออทิสติกเนี่ยมันไม่สามารถตรวจรู้ได้เป็นตั้งแต่ช่วงในครรภ์น
1: ะ
2: มันก็เลยก็ไม่รู้ว่าหวยจะออกที่ใครนะครับถ้าเกิดว่ามีการตั้งครรภ์ขึ้นมานะครับแต่มันก็พัฒนาได้ครับพัฒนาให้สามารถอยู่ในสังคมได้โดยใช้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมซึ่งทางสกลนครก็พยายามผลักดันเรื่องนี้ครับโดยการสนับสนุนของมูลนิธิออทิสติกไทยที่กรุงเทพก็พยายามจะให้สกลนครเนี่ยเปลี่ยนจากศูนย์บริการคนพิการที่จะแก้ให้บริการกับแต่ทั่วไปก็เปลี่ยนเป็นมาคุ้มครองสิทธิ์มาเป็นพิทักษ์สิทธิ์ร แล้วก็ให้เป็นพื้นที่เซฟโซนที่จะให้เด็กออทิสติกรวมถึงผู้ปกครองผู้ดูแลเด็กออทิสติกเนี่ยได้เข้ามาเห็นได้เข้ามาเรียนรู
1: ้
2: วิธีการดูแลด้วยนะครับก็หวังว่าที่นี่จะเป็นต้นแบบของในอีกหลายพื้นที่ครับ
1: ค่ะแล้วทางนี้ถ้าคุณอภิชาติมีข้อมูลแบบว่าถ้าผู้ปกครองส่วนใหญ่เขาพบความเสี่ยงหรือว่าสัญญาณว่าบุตรหลานเขาจะเป็นเนี่ยสามารถที่จะปรึกษาใครได้บ้างไหมคะ
2: ครับสำหรับการคัดกรองในเบื้องต้นหรือการเฝ้าระวังซึ่งทางโรงพยาบาลที่ดูแลเด็กดูพัฒนาการเด็กนะครับเขาก็จะคอยให้คำแนะนำอยู่แล้วนะครับถ้าผู้ปกครองนำเด็กเข้าไปกระตุ้นพัฒนาการตามระยะเวลาตลอดที่ทางคลินิกหรือว่าโรงพยาบาลใกล้บ้านเราก็จะมีคุณหมอนี่แหละครับเป็นคนคัดกรองในเบื้องต้นหรือว่าตามโรงพยาบาลรปสตเวลาเราพาลูกเราไปฉีดวัคซีนฉีดวัคซีนนี่แหละนะครับที่ตามรอบปีเนี่ย
1: ค่ะ
2: แกงออทิสติกแต่ที่สังเกตง่ายๆเลยก็คือออทิสติกเนี่ยมันจะไม่แสดงอาการอะไรจนกระทั่งหลัง2ปีนะครับถึงจะเริ่มชัดเพราะฉะนั้นครับเด็กก่อน2ปีเนี่ยคนที่มีลูกจะรู้นะครับว่าเด็กสักประมาณ1ขวบครึ่งเนี่ยจะเริ่มพูดอ้อแอกับคุณพ่อคุณแม่ได้แล้วแต่ว่าเด็กที่มีภาวะออทิสติกแท้นะครับออทิสติกแท้เนี่ยเขาจะไม่รู้จักเลยว่ามีใครอยู่รอบตัวเขาบ้างเขาจะไม่สามารถรับความรักหรือว่าเขาเรียกว่าไม่หือไม่อือไม่ชี้นิ้วไม่พาทีไม่สบตาอย่างเงี้ยนะครับ
1: พ
2: วกนี้ถ้าเกิดภาวะเหล่านี้เกิดขึ้นในเด็กตั้งแต่ก่อน2ขวบเนี่ยแสดงว่าเด็กเข้าข่ายเป็นภาวะเด็กออทิสติกแท
1: ้
2: ส่วนเด็กออทิสติกเทียมซึ่งในปัจจุบันก็เป็นที่นิยมกันมากนะครับเนื่องจากปัญหาเรื่องของแท็บเล็ตใช่ไหมครับแล้วก็อุปกรณ์เทคโนโลยีเนื่องจากอุปกรณ์เหล่านั้นทำให้สมองมนุษย์เราไม่พัฒนาในช่วงที่เหมาะสมควรนะครับในช่วงวัยของเขาในช่วงนั้นพออยู่กับอุปกรณ์เหล่านี้มากขึ้นเด็กจากเด็กปกติก็อาจจะเริ่มกลายเป็นเด็กที่ไม่สนใจโลกภายนอกเด็กการรับรู้แต่เอาง่ายๆคือร้องไห้ไม่หยุดนะครับร้องพ่อแม่บอกอะไรก็ร้องไห้ไม่หยุดอย่างเงี้ยแต่เด็กออทิสติกเตรียมเนี่ยสามารถรักษาให้หายขาดได้นะครับโดยการรับประทานยาแล้วก็เข้าโปรแกรมแต่สำหรับเด็กออทิสติกแท้เนี่ยต้องทำความเข้าใจนะครับว่าไม่มียาชนิดใดรักษาโรคออทิสติกแท้ได้เลยนะครับทำได้เพียงแค่ช่วยกันประคับประคองพัฒนาการอย่างท่านประธานที่ท่านก็ได้กล่าวกับท่านรัฐมนตรีนะครับรัฐมนตรีพมว่าท่านก็มีลูกชายอยู่คนเดียวท่านก็อายุ65แล้วมีลูกชายอายุ30กว่าแล้วซึ่งเป็นเด็กออทิสติกที่พูดไม่ได้แล้วก็มีภาวะทำร้ายคนอื่นนะครับทำร้ายคนอื่นแล้วทำร้ายตัวเองท
1: ่
2: านก็เป็นห่วงตรงนี้แหละว่าถ้าวันนึงท่านไม่อยู่บนโลกใบนี้แล้วใครจะดูแลเด็กคนนี้ได้ต่อไปแล้วก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะผลักดันบ้านพิทักษ์ออทิสติกให้มีสถานที่พักศิษย์ของบุคคลเหล่านี
1: ้
2: ได้นะครับแต่จริงๆเด็กออทิสติกเป็นเด็กที่น่ารักนะครับไม่ได้เป็นเด็กที่น่ากลัวเป็นเด็กที่น่ารักเขาเป็นเด็กที่จิตใจดีสามารถที่จะบางคนเขาก็มีความพิเศษไปในเฉพาะทางคืออาจจะมีความสามารถเด่นไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับแต่ว่าการเข้าสังคมของเขาเนี่ยมันต่ำมากไม่สามารถที่จะพูดคุยไม่รู้จักคำว่าไม่รู้จักการพูดเสียดสีไม่รู้จักการใส่ร้ายกันอย่างเงี้ยครับไม่สามารถเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้ก็เลยเป็นปัญหาทางทักษะทางสังคมครับซึ่งท่านนิกรนะครับท่านรัฐมนตรีท่านก็ย้ำว่าเดี๋ยวถ้าต่อไปตรงเนี้ยเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็จะมีการผลักดันแล้วก็ขยายกันต่อไปแล้วก็ท่านก็ได้พูดถึงเรื่องเงินผู้ดูแลเด็กพิการด้วยนะครับที่บอกว่าได้เดือนละหมื่นกว่าบาทใช่ไหมครับสำหรับผู้ดูแลที่เป็นเครือญาติสามารถติดตามข่าวไว้นะครับคือสามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดูแลคนพิการแล้วก็มีสิทธิ์ได้รับเงินสูงสุดไม่เกินเดือนละ 1,800 บาทแต่ต้องผ่านการปกครองก่อนแล้วเราเฝ้าดูกันว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้เห็นว่าคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติเนี
1: ่
2: ยเห็นมอบแล้วเดี๋ยวแต่รอทางคณะรัฐมนตรีขออนุมัติในหลักการขออนุมัตินะครับครม.อนุมัติเห็นชอบก็มีผลใช้บังคับได้ก็ติดตามกันต่อไปก็เป็นกำลังใจให้กับทุกครอบครัวนะครับก
1: ็
2: หมื่นกว่าบาทก็พอได้ช่วยกันจุนเจืออีกทางนึงครับ
1: ใช่ค่ะก็ขอบคุณคุณอภิชาติหันโกรธผู้สื่อข่าวจากสวทสกลนครมากนะคะวันนี้ก็ได้ข้อมูลเยอะเลยแล้วก็เพิ่งทราบด้วยว่าออทิสติกนี่มีทั้งแท้แล้วก็ทั้งเทียมนะคะคุณอภิชาติขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะตอนนี้นะคะเราก็จบไปแล้วที่จังหวัดสกลนครนะคะคุณผู้ชมเราจะขยับจากสกลนครลงมาที่จังหวัดมหาสารคามกันบ้างค่ะจากสวทมหาสารคามคุณสุรเดช1ชนะค่ะได้มีการคัดสรรข่าวสารจากมหาสารคามมาฝากค่ะในเรื่องขององค์การบริหารส่วนตำบลบอระบือค่ะจัดงานเทศกาลมันแก้วหวานและมหกรรมปศุสัตว์อีสานครั้งที่4ประจำปีงบประมาณ2569จะเป็นอย่างไรเชิญรับชมรับฟัง
3: สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรับชมรายการคัดข่าวเล่าเรื่องทางสวท11จังหวัดภาคอีสานตอนบนทุกท่านนะครับแต่ช่วงนี้ครับนำทุกท่านมาที่จังหวัดมหาสารคามครับทางองค์การบริหารส่วนตำบลบอระบือครับมีการจัดงานเทศกาลมันแก้วหวานและมหกรรมปศุสัตว์อีสานครั้งที่4ประจำปีงบประมาณ2569ครับซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ครับจัดขึ้นณสนามกีฬาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบระบืออำเภอบระบือครับมีนายกนกศรีวิชัยนันท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามครับซึ่งก็ได้เป็นประธานเปิดงานโครงการเทศกาลมันแก้วหวานและมหกรรมปศุสัตว์อีสานครั้งที่4ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2519ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบระบืออำเภอบระบือจัดขึ้นครับในระหว่างวันที่20ถึง21มิถุนายนครับมีนายสนองบัลลัยขวัญนายอำเภอบระบือนายนำชัยศักดิ์สกุลวัฒนานายกองค์การบริหารส่วนตำบลบระบือหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นภาคเอกชนเกษตรกรและก็ประชาชนเข้าร่วมภายในงานครับท่านนี้ครับโครงการที่จัดขึ้นในครั้งนี้ครับก็เพื่อเป็นการสนับสนุนเสริมสร้างแรงผลักดันแล้วก็เกิดการพัฒนายกระดับด้านอาชีพของเกษตรกรเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าเพิ่มรายได้ให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนในอนาคตและยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจและเปิดโอกาสให้เกษตรกรทั่วทั้งประเทศครับได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเพื่อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกฤษฎาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีภายในงานครับมีการจัดขบวนแห่อัญเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรอบเมืองบระบือเพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อเกษตรกรประสบกรณิกรชาวไทยการจัดประกวดโคกระบือในตำบลบระบือ8รุ่นการประกวดโคอเมริกันบรามันลูกผสมในตำบลบระบือ2รุ่นการประกวดกระบือ6รุ่นและการประกวดกระบือในโครงการพระราชทานจำนวน1รุ่นครับนอกจากนี้ครับในวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาครับซึ่งได้มีการประกวดกระบือแคระกระบือเผือกและกระบือยักษ์จำนวน25รุ่นการแข่งขันประกอบอาหารก้อยขมต้มแซ่บการแข่งขันกินมันแก้วซึ่งมันแก้วก็ถือว่าเป็นสินค้า GI ของจังหวัดมหาสารคามครับนอกจากนี้นะครับมันแก้วกระบือก็ได้รับการคัดเลือกในส่วนของ5เมนูนะครับที่จะได้รับคัดสรรเป็นเมนูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไปอีกด้วยนะครับและในวันที่21มิถุนายนครับก็จะเป็นการประกวดกระบือไทยรุ่นโอเพ่นการประกวดแกรนด์แชมป์กระบือยอดเยี่ยมชิงถ้วยพระราชทานเพศผู้และเพศเมียจำนวน28รุ่นและมีการประกวดโคฮินดูบราซิลการประกวดไก่ชนสวยงามและการประกวดต่างๆนะครับอย่างเช่นการประกวดคัฟเวอร์แดนซ์ประกวดรำวงชาวบ้านประกวดโครงงานมันแก้วการประกวดผลผลิตทางการเกษตรการแข่งขันบานแห่บนบกและกิจกรรมสันทนาการเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสุขให้แก่ประชาชนพร้อมกันนี้ครับยังมีการเสวนาบระบือปักหมุดแหล่งอาหารโลกในวันที่21มิถุนายนนี้อีกด้วยนะครับโดยการจัดงานนะครับก็จะมีมหรสพดนตรีลูกทุ่งหมอลำตลอดทั้งงานให้พี่น้องประชาชนที่มาเที่ยวภายในงานได้รับชมกันนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับทุกท่านนะครับเที่ยวงานเทศกาลมันแก้วหวานและมหกรรมปศุสัตว์อีสานครั้งที่4ประจำปีงบประมาณ2569ณอำเภอบระบือซึ่งวันนี้ก็ถือว่าเป็นการจัดงานวันสุดท้ายนะครับสุรเดชชนะสวทมหาสารคามรายงาน
1: ค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับข่าวสารของทั้ง2จังหวัดค่ะจังหวัดสกลนครและจังหวัดมหาสารคามคราวนี้กลับมาที่จังหวัดหนองบัวลำภูเรากันบ้างนะคะก็เป็นข่าวขอเชิญชวนค่ะประชาชนร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวาย เพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาณวัชรพัชรกิติยาภารามอำเภอเมืองหนองบัวลำภูจังหวัดหนองบัวลำภูนะคะตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึง27มิถุนายน2569เวลา 16:30 นเป็นต้นไปค่ะซึ่งสำหรับพระองค์ท่านนะคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินพระมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีกรมหมื่นสุทธนารีนาถพระองค์ทรงมีพระจริยวัตรอันงดงามเปี่ยมด้วยพระวิริยะอุตสาหะในการศึกษาหาความรู้และทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติด้านการศึกษาทรงศึกษาระดับอนุบาลประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นณโรงเรียนราชินีและทรงศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายณโรงเรียนจิตรดาจากนั้นทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาขณะเดียวกันยังทรงศึกษากฎหมายณสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาควบคู่กันไปด้วยการทรงงานด้านกฎหมายและงานอัยการภายหลังทรงสำเร็จการศึกษาพระองค์ได้ทรงเข้ารับราชการในสำนักงานอัยการสูงสุดในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยและทรงปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับคดีอาญาและกระบวนการยุติธรรมพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับความเป็นธรรมในทุกมิติโดยเฉพาะการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบางอาทิผู้ต้องขังหญิงและเยาวชนอันเป็นที่มาของโครงการกำลังใจซึ่งมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังและส่งเสริมโอกาสในการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีศักดิ์ศรีจากการทรงงานด้านกระบวนการยุติธรรมสิทธิมนุษยชนและการส่งเสริมบทบาทสตรีพระองค์ได้รับการถวายรางวัลและการยกย่องทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งรางวัล Model of Recognition และรางวัล Uniform Award of Excellence ด้านการต่างประเทศพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะภายใต้กรอบความร่วมมือขององค์การสหประชาชาติและสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC พระองค์ทรงมีส่วนสำคัญในการผลักดันกำหนดข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นมาตรฐานสากลว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่มิใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงโดยได้รับการรับรองจากองค์การสหประชาชาติในปี2553นับเป็นผลงานสำคัญที่สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจแก่ประชาชนในประเทศไทยและระดับนานาชาตินอกจากนี้พระองค์ยังทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐออสเตรียและทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในฐานะทูตสันทวไมตรีของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติอันสะท้อนถึงพระปรีชาสามารถด้านการทูตและความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการทหารพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการทหารโดยทรงเข้ารับการศึกษาและการฝึกอบรมทางทหารตลอดจนทรงปฏิบัติหน้าที่ในสายงานด้านความมั่นคงอย่างต่อเนื่องด้วยพระวิริยะอุตสาหะและความมั่นคงความมุ่งมั่นในการทรงงานเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติซึ่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้โอนย้ายมารับราชการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและทรงได้รับพระราชทานยศทางทหารตามลำดับปัจจุบันทรงได้รับพระราชทานยศเป็นพลเอกหญิงพลเรือเอกหญิงและพลอากาศเอกหญิงอันเป็นยศทางทหารชั้นสูงสุดของกองทัพไทยอีกทั้งยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เลื่อนพระยศและตำแหน่งเพื่อทรงรับราชการในพระองค์ในตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกพิเศษพระกรณียกิจด้านการทหารของพระองค์สะท้อนให้เห็นถึงพระวิริยะอุตสาหะความมีระเบียบวินัย ความเข้มแข็งและความเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้นำทั้งยังทรงเป็นแบบอย่างอันงดงามแก่สตรีไทยในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบของภารกิจด้านความมั่นคงของชาติและการบำเพ็ญตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมด้วยความจงรักภักดีและความรับผิดชอบต่อบ้านเมืองและด้านการสาธารณกุศลค่ะพระองค์ทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างเป็นระบบและครบวงจรนอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังส่งเสริมสิทธิสตรีและสนับสนุนการคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืนพระประวัติและพระกรณียกิจของพระองค์จึงนับเป็นแบบอย่างแห่งการนำความรู้ความสามารถและพระเมตตาธรรมมาใช้ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขและสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างอเนกอนันต์ก็ขอประชาสัมพันธ์อีกครั้งนะคะเชิญชวนร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณวัดพัชรกิติยาภารามอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูตั้งแต่บัดนี้ถึง27มิถุนายน2569เวลา 16:30 นเป็นต้นไปค่ะและมาต่อกันที่อีกข่าวต่อไปนะคะของจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะหนองบัวลำพูเดินหน้า2มาตรการรัฐกระตุ้นเศรษฐกิจดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งจังหวัดหนองบัวลำพูเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการภาครัฐทางด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและการขยายสวัสดิการประชาชนโดยล่าสุดมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสแล้วกว่า 4,335 ร้านค้าค่ะซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.95 สูงกว่าโครงการคนละครึ่งพลัสที่เคยมีร้านค้าเข้าร่วมถึง 3,838 ร้านค้าอันนี้ก็เลยสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการในพื้นที่แล้วก็ช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าให้ร้านค้าท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องนะคะในส่วนของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จังหวัดหนองบัวลำพูเนี่ยมีผู้ลงทะเบียนผ่านธนาคารแล้ว 9,654 รายค่ะซึ่งยืนยันข้อมูลครบถ้วนทั้งหมด 100% ขณะที่กลุ่มเป้าหมายผู้ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อยู่ในกลุ่มตกหล่นของกระทรวงมหาดไทยจำนวน 6,965 รายสามารถดำเนินการได้แล้ว 5,381 รายหรือคิดเป็น 77.26% ค่ะซึ่งเป้าหมายข้อมูลดังกล่าวก็สะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนนะคะคุณผู้ชมในการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐสู่ประชาชนทั้งการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนผ่านร้านค้าท้องถิ่นและการดูแลผู้มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการให้เข้าถึงความช่วยเหลือของรัฐอย่างทั่วถึงแล้วก็เป็นธรรมนั่นเองค่ะแล้วก็อีกข่าวนึงนะคะที่อยากจะประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะคะก็วันนี้อีกจังหวัดหนึ่งก็มีรัฐมนตรีลงพื้นที่ค่ะนั่นก็คือจังหวัดบึงกาฬนั่นเองค่ะรองนายกทรงศักดิ์ค่ะลงพื้นที่จังหวัดบึงกาฬค่ะซึ่งท่านได้เปิดโครงการรวมพลังแก้ปัญหายาเสพติดขับเคลื่อนนโยบาย1อำเภอ1ศูนย์บำบัดยาเสพติดค่ะซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากในทุกๆจังหวัดทั่วประเทศนะคะทางด้านรองนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้ลงพื้นที่อำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬเป็นประธานเปิดโครงการรวมพลังรักศรัทธานะคะแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการภายใต้นโยบาย1อำเภอ1ศูนย์บำบัดยาเสพติดพร้อมมอบนโยบายแก่ผู้ปฏิบัติงานแล้วก็ภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมขับเคลื่อนการป้องกันแก้ไขฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดให้เกิดเป็นรูปธรรมตามนโยบายของรัฐบาลค่ะซึ่งรองนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวนะคะว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนและประชาชนค่ะโดยเฉพาะการขับเคลื่อนนโยบาย1อำเภอ1ศูนย์บำบัดยาเสพติดที่มุ่งเน้นการบำบัดฟื้นฟูควบคู่กับการฟื้นฟูทางสังคมค่ะเพื่อให้ผู้ผ่านการบำบัดสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติและลดปัญหากลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดซ้ำนะคะซึ่งภายในงานก็จะมีกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ร่วมของภาคีเครือข่ายแล้วก็แก้ไขปัญหายาเสพติดการมอบนโยบายดำเนินงานค่ะแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนนะคะ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนการเฝ้าระวังแล้วก็แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะก็สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลนะคะที่ต้องการบูรณาการทุกภาคส่วนค่ะแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างครบวงจรทั้งด้านการป้องกันแล้วก็การบำบัดรักษาการฟื้นฟูผู้ผ่านการบำบัดเพื่อสร้างความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬค่ะซึ่งในวันที่26มิถุนายน2569ปีนี้นะคุณผู้ฟังก็ถือว่าเป็นวันยาเสพติดโลกนั่นเองนะคะซึ่งในทุกจังหวัดนะคะก็จะมีการจัดงานวันยาเสพติดโลกค่ะซึ่งยาเสพติดเนี่ยถือว่าเป็นภัยร้ายที่กระทบต่อร่างกายจิตใจครอบครัวและสังคมอย่างรุนแรงนะคะผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจเนี่ยยาเสพติดแต่ละชนิดก็มีผลต่อร่างกายแล้วก็สมองแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นยาบ้ากระตุ้นประสาททำให้ร่างกายตื่นตัวแต่เมื่อฤทธิ์หมดเนี่ยจะทำให้เหนื่อยล้าแล้วก็เสี่ยงต่ออุบัติเหตุซึ่งการใช้ต่อเนื่องทำลายระบบประสาทระบบหัวใจแล้วก็หลอดเลือดรวมถึงกล้ามเนื้อแล้วก็อวัยวะอื่นๆค่ะแล้วก็ในส่วนของเฮโรอีนเนี่ยใครใช้ก็จะไปกดประสาททำให้รู้สึกผ่อนคลายแต่เสพติดง่ายและเสี่ยงติดเชื้อ HIV ด้วยเพราะว่าการใช้เข็มร่วมกันนะคะแล้วก็ยาอีทำให้หลอนประสาทแล้วก็ติดทางจิตใจค่ะโคเคนก็จะกระตุ้นหัวใจแล้วก็ระบบไหลเวียนเลือดค่ะเสี่ยงหัวใจล้มเหลวแล้วก็ส่งผลต่อจิตใจอย่างรุนแรงนะคะซึ่งมันก็จะมีผลกระทบต่อครอบครัวแล้วก็สังคมปัญหายาเสพติดเนี่ยไม่เพียงแต่ทำลายผู้เสพแต่ยังส่งผลต่อครอบครัวชุมชนแล้วก็ประเทศชาติครอบครัวที่อบอุ่นค่ะคุณผู้ฟังและให้ความรักความสามารถก็จะลดโอกาสที่จะให้เยาวชนเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้นะคะฉะนั้นชุมชนมีบทบาทในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยแล้วก็สามารถที่จะจัดกิจกรรมอะไรที่มันสร้างสรรค์นะคะให้เยาวชนเนี่ยเบนความสนใจไปในด้านอื่นนะคะแล้วก็สามารถสร้างเครือข่ายเพื่อเฝ้าระวังยาเสพติดซึ่งแนวทางการป้องกันนะคะก็ต้องรู้คิดก่อนรู้ทันเพื่อป้องกันยาเสพติดค่ะโดยการฝึกให้เยาวชนหัดคิดวิเคราะห์แล้วก็ตัดสินใจอย่างมีสติและปฏิเสธสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ครอบครัวนะคะเป็นเกราะป้องกันยาเสพติดอันดับแรกการสื่อสารที่ดีการให้ความรักความอบอุ่นแล้วก็การสนับสนุนทางอารมณ์ให้มันไปทางที่ดีนะคะก็ว่าเป็นเกราะป้องกันชั้นเยี่ยมนะคะแล้วก็ชุมชนก็ต้องเฝ้าระวังกันด้วยนะคะมีการสร้างเครือข่ายการแจ้งเตือนการจัดกิจกรรมเสริมทักษะหรือว่าการจัดที่ชรบนะคะซึ่งจังหวัดหนองบัวลำภูก็มีชรบในทุกๆอำเภอเนาะก็เป็นหูเป็นตากันช่วยกันนะคะในเรื่องของยาเสพติดค่ะสำหรับผู้ที่ผิดพลาดต้องการกำลังใจก็ต้องให้ความเข้าใจเขานะคะไม่ใช่ไปพูดให้รู้สึกแย่ลงไปอีกนะคะให้ความเข้าใจแล้วก็สนับสนุนทางอารมณ์ค่ะแล้วก็ให้เขาเข้าถึงการบำบัดฟื้นฟูอย่างเหมาะสมค่ะสมัยนี้นะคะมันมียาเสพติดหลายประเภทค่ะไม่ว่าจะเป็นยาบ้านะคะก็จะเป็นประเภทกระตุ้นประสาททำลายระบบร่างกายและสมองเฮโรอีนก็จะเป็นประเภทกดประสาทเสพติดง่ายค่ะเสี่ยงติดเชื้อ HIV นะคะแล้วก็ยาอีค่ะกระตุ้นอารมณ์แล้วก็หลอนประสาทโคเคนกระตุ้นหัวใจและสมองก็จะเสี่ยงหัวใจล้มเหลวแล้วก็กัญชาออกฤทธิ์ต่อจิตใจและประสาทแต่มีพิษน้อยกว่ายาเสพติดชนิดอื่นแต่ก็ถือว่าเป็นยาเสพติดนะคะนี่ก็ทั้งหมดที่กล่าวมาก็คือเป็นประเภทของยาเสพติดค่ะแล้วก็สำหรับช่วงนี้นะคะก็ถึงช่วงท้ายรายการก็ถือว่าเต็มอิ่มกันเลยทีเดียวเนาะแล้วก็สำหรับข่าวสารจากทั้งจังหวัดหนองบัวลำภูสกลนครมหาสารคามจังหวัดเลยแล้วก็จังหวัดบึงกาฬนะคะแล้วก็ข่าวสารรอบบ้านรอบเมืองทั่วประเทศของประเทศไทยก็ถือว่าเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารของสวทเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและเชื่อถือได้ 100% ค่ะสำหรับช่วงท้ายนี้ค่ะขอฝากช่องทางการติดตามสวทหนองบัวลำภูนะคะก็จะมีเป็นเพจ Facebook สวทหนองบัวลำภูค่ะส่วนไลฟ์สดจะเป็นเพจ Facebook Live นะคะสวทหนองบัวลำภูหนองบัวลำภูค่ะแล้วก็จะมีช่องทางTikTok นะคะสวทหนองบัวลำภู X สวทหนองบัวลำภูแล้วก็ Instagram สวทหนองบัวลำภูก็ฝากไว้ด้วยนะคะแล้วก็ ที่สำคัญทางวิทยุนะคะเพราะเราเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภูค่ะฝากที่ FM 97.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะสำหรับวันนี้เวลาของรายการคัดข่าวเล่าเรื่องค่ะก็มาถึงช่วงท้ายรายการแล้วหมดลงแล้วนะคะดิฉันค่ะธนถาปั้นแตงและทีมงานทุกท่านค่ะก็จะมีเป็นผู้ผลิตรายการสนับสนุนรายการนะคะเป็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภูค่ะผอ.ตติมาสิริสมนะคะแล้วก็มีผู้ควบคุมนะคะช่างควบคุมค่ะก็จะเป็นนายศักดาพรหมทองดีนะคะที่อยู่เบื้องหลังของเรานะคะแล้วก็เป็นช่างท่านช่างอาวุโสอีกท่านหนึ่งนะคะที่เป็นชาวหนองบัวลำภูนะคะก็คือช่างอุบลรัตน์นะคะชัยบุรมนะคะที่มาเป็นผู้อยู่เบื้องหลังของทางสวท.หนองบัวลำภูนะคะเป็นผู้สนับสนุนและเป็นผู้มีพระคุณค่ะแล้วก็ในส่วนของสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1นะคะเขต1นะคะในเขตภาคอีสานของเราค่ะก็ขอบคุณนายสมบัติชัยรัตน์ค่ะผอ.สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1ค่ะภาคอีสานตอนบนสำหรับวันนี้รายการคัดข่าวเล่าเรื่องต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วก็พบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะจากสวทอื่นที่เป็นแม่ข่ายต่อไปวันนี้ขอบคุณที่รับชมรับฟังและสวัสดีค่ะ
0: รู้เท่าทันข้อเท็จจริงใช้ชีวิตปลอดภัยมั่นใจทุกมาตรการรัฐกับรายการคัดข่าวเล่าเรื่องออกอากาศทุกวัน 15:10 น.ถึง 16:00 น.สดพร้อมกันสวท.12 สถานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนข่าวชัดนโยบายตรงส่งถึงประชาชนรวดเร็วทันใจไขทุกเรื่องที่ควรรู้
4: ประกาศพี่น้องปองไปสุขทุกสุขคนฟังทางนี้ด้วยจ้าตอนนี้กระทรวงการคลังเพิ่งเปิดหายยืนยันซิปเขาร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569แล้วด้วยจ้าโดยเพิ่งเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่4หอดวันที่21มิถุนายน2569นี้ด้วยจ้าแต่ว่าล่าสุดทางกระทรวงการคลังเพิ่งแจ้งมาว่ายังมีพ่อแม่พี่น้องกลุ่มเดิมที่เคยมีบัตรสวัสดิการแล้วยังบ่ทันได้มาลงทะเบียนรับสิทธิ์ใหม่สูงถึง 1,200,000 กว่าคนทั่วประเทศพุ่นเด้ยังมีสำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภูเพิ่นเลยอยากฝากความห่วงใยมาประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องผู้เคยได้รับสิทธิ์สวัสดิการในรัฐปี2565แล้วยังบ่ทันได้ยืนยันสิทธิ์รอบใหม่ให้ฟ้าๆไปดำเนินการยืนยันตัวตนเพื่อรักษาสิทธิ์ของเจ้าของด้วยจ้าโดยพี่น้องสามารถเฮ็ดได้ง่ายๆผ่านหาช่องทางตามนี้เลยจ้า1ผ่านแอปเป๋าตัง2ผ่านแอปทางเว็บ3ผ่านเว็บไซต์ของโครงการ4ไปเฮ็ดที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย5หรือสิไปที่ธนาคารทั้ง5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธกส.ออมสินธนาคารอาคาสงเคราะห์หรือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยใกล้บ้านท่านได้เลยจ้ายังอีกที่หนึ่งขอให้พี่น้องผู้มีสิทธิ์ทุกท่านเข้าไปดำเนินการภายในวันที่21มิถุนายน2569นี้ด้วยจ้าเด้อเพื่อผลประโยชน์และสิทธิ์ของตัวท่านเองอย่าปล่อยให้เสียสิทธิ์ไปหากพี่น้องหนองบัวลำภูเฮามีข้อสงสัยอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถโทรศัพท์ติดต่อได้ที่สำนักงานข้างจังหวัดหนองบัวลำภูที่เบอร์0423124410ได้เลยจ้า
5: โอ้โหพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวหนองบัวลำภูห้ามพลาดเด้อพบกับงานใหญ่แห่งปีไทยซอยไทยลดภาระพัดใจการผลิตคงเขียวราคาประหยัดพลัสจังหวัดหนองบัวลำภูจัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภูวันที่22ถึง24มิถุนายน2569ณสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.จำกัดจังหวัดหนองบัวลำภูพบพ่อผู้ประกอบการสั่งนำหลายจำหน่ายปุ๋ยเคมีเกษตรชีวพันธุ์อุปกรณ์การเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดพิเศษสุดสำหรับเกษตรกรเล่มเขียวรับสิทธิ์คูปองส่วนลดที่ปุ๋ยเคมีสูงสุด 1,500 บาทรับส่วนลดปุ๋ยเคมีเกษตร50บาทและสิทธิพิเศษเพิ่มเติมสำหรับผู้ซื้อสินค้าภายในงานรวมมูลค่าสูงสุดกว่า 2,100 บาทร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายคูปองส่วนลดสินค้าหน้าที่ทองลดแลกแจกแถมและโปรโมชั่นพิเศษตลอดทั้ง3มื้อเต็มแล้วพบกัน22ถึง24มิถุนายน ายน2569ณสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธ.ก.ส.จำกัดจังหวัดหนองบัวลำภูปุ๋ยถูกยาดีต้องทีท้องเขียวเด้อพี่น้อง
6: เนื้อสุดอีสานคือเมืองด่านซ้าย
7: ขอเชิญทุกท่านมาสัมผัสกับมนต์เสน่ห์ของงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนประจำปี2569ระหว่างวันที่20ถึง22มิถุนายนนี้ที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยมาร่วมสืบสานงานประเพณีอันน่าหลงไหลชมและร่วมพิธีเบิกพระอุปคุฎดำน้ำงมหินเสียงทายพิธีบายสีสู่ขวัญเจ้าพ่อกวนและเจ้าแม่นางเทียมพิธีแห่กันหลอนฟังเทศมหาชาติและ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมปิดกั้นเว็บไซต์พนันออนไลน์ช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกแล้วกว่า 13,000 URL อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจริงรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดำเนินการปิดกั้นเว็บไซต์พนันออนไลน์ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แล้วกว่า 13,000 URLs นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่าจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์การปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ URL ผิดกฎหมายโดยเฉพาะเว็บไซต์พนันออนไลน์และ URL ที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและปราบปรามการพนันออนไลน์ตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเข้มข้นสำหรับช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ระหว่างวันที่1ถึง18มิถุนายนที่ผ่านมาได้ดำเนินการปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลและประสานความร่วมมือกับแพลตฟอร์มแล้ว 13,888 รายการด้วยการใช้เทคโนโลยี AI ในการตรวจจับและวิเคราะห์เว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์พร้อมแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการเผยแพร่เนื้อหาที่เข้าข่ายผิดกฎหมายบนสื่อดิจิทัลและโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะในกลุ่มเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันรวมทั้งการหลอกลวงออนไลน์ต่างๆโดยรู้เท่าไม่ถึงการซึ่งอาจเข้าข่ายการกระทำผิดกฎหมายพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์มาตรา14มาริชโยรายงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามแผนรับมืออุทกภัยและความคืบหน้าการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำกอนอำเภอเชียงกลาง
5: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำในเขตชลประทานจังหวัดน่านณองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงกลางพญาแก้วอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านพร้อมรับฟังสถานการณ์ปัญหาอุปสรรคแนวทางการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่โดยมีนางวิไลวรรณบุดาสารองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำร่วมให้ข้อมูลในการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้ติดตามแผนป้องกันอุทก ภัยปี2569ของโครงการชลประทานน่านซึ่งครอบคลุมการเพิ่มศักยภาพการกักเก็บน้ำการขุดลอกแม่น้ำน่านระยะทาง340กิโลเมตรการแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมการผลักดันโครงการผันน้ำเลี่ยงเมืองในอำเภอเมืองน่านและอำเภอเวียงสาพร้อมกันนี้ได้ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำกอนอำเภอเชียงกลางซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญช่วยสนับสนุนพื้นที่เกษตร73หมู่บ้านใน9ตำบลของอำเภอเชียงกลางและอำเภอปัวโดยใช้งบประมาณ 6,450 ล้านบาทกำหนดก่อสร้าง6ปีเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและบรรเทาน้ำหลากในฤดูฝนศิริมาประเสริฐนิรมนทีมข่าวสวทน่านรายงาน
1: กรุงเทพมหานครและวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุกันสาดอาคารพาณิชย์ร่วงหล่นบริเวณถนนพระราม4สั่งปิดใช้อาคาร5คูหาชั่วคราวตรวจสอบเพื่อความปลอดภัย
6: สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ร่วมกับสำนักการโยธากรุงเทพมหานครและวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารบริเวณถนนพระราม4ใกล้แยกหมอมีภายหลังเกิดเหตุการสาดอาคารชั้น2ร่วงหล่นจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าการสาดที่ร่วงหล่นอาจมีสาเหตุมาจากการเสื่อมสภาพของวัสดุจากการใช้งานมาเป็นเวลานานและได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศตามอายุการใช้งานทั้งนี้จากการประเมินเบื้องต้นของผู้เชี่ยวชาญไม่พบผลกระทบต่อโครงสร้างหลักของอาคารโดยความเสียหายอยู่เฉพาะบริเวณส่วนการสาดด้านหน้าของอาคารเท่านั้นทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและความมั่นใจของประชาชนสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ได้ดำเนินการปิดประกาศห้ามเข้าใช้อาคารจำนวน5คูหาเป็นการชั่วคราวและจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการในขั้นตอนต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้

0: พราะทุกก้าวของชีวิตมีความเสี่ยงความเสี่ยงต่อชีวิตสุขภาพอนามัยหรือความเสี่ยงต่อทรัพย์สินเราเตรียมความพร้อมเพื่อรับความเสี่ยงนั้นอย่างไรการประกันภัยเป็นเครื่องมือสำคัญในการเยียวยาความเสียหายจากความเสี่ยงเหล่านั้นเพื่อให้เราสามารถลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งในวันที่ยากลำบากทุกเรื่องประกันภัยคปภ.พร้อมดูแลคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณสายด่วนคปภ. 1186 www.oic.or.th
1: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
2: ่อทุกอาชีพใช้เงินแลกเปลี่ยนซื้อขายเรื่องธนบัตรรู

0: เฮ้ยเธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
1: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอสสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
0: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอ่ะเธอ
1: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
2: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์
3: เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
5: ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลที่คุกคามชุมชนคือภัยเงียบที่ทำลายอนาคตของลูกหลานเราวันนี้รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเสริมกำลังป้องกันชุมชนอย่างรอบด้านเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งภายในหมู่บ้านเพิ่มรายได้สร้างอาชีพลดความเสี่ยงและยกระดับการดูแลความปลอดภัยในทุกครอบครัวโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเชื่อมั่นในพลังของคนในพื้นที่เพราะเมื่อชาวบ้านหน่วยงานรัฐและทุกภาคส่วนร่วมมือกันเราจะสร้างชุมชนที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและยืนหยัดต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลได้อย่างมั่นคงหมู่บ้านเข้มแข็งคือรากฐานความมั่นคงของประเทศและเป็นมรดกสำคัญที่เราจะส่งต่อให้ลูกหลานขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังป้องกันและแจ้งเบาะแสรวมสร้างหมู่บ้านของเราให้ปลอดภัยยั่งยืนและน่า

0: อยู่ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผอมกรองความเศร้าโศกาดูลอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินขาวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเพลงดีที่คิดถึงค่ะพบกับเพลงดีที่หายไปฟังสบายๆไปกับพี่จุ๋มอมรรัตน์วินิยกูลกับรายการเพลงดีที่คิดถึงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามการพัฒนาท่าเทียบเรือโดยสารสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวเชื่อม3เกาะจังหวัดสุราษฎร์ธานีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ธนดลตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหนาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามการพัฒนาท่าเทียบเรือโดยสารสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวเชื่อมต่อการเดินทาง3เกาะสำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
5: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปแนวคิดในการพัฒนาท่าเทียบเรือโดยสารสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวณท่าเรือบริเวณสวนสาธารณะแหลมโพเฉลิมพระเกียรติ84พรรษาตำบลภูมิเรียงอำเภอชายาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายชัยรัตน์โอภาสวิบูลย์ธรรมโยธาธิการและผังเมืองสุราษฎร์ธานีกล่าวถึงโครงการพัฒนาพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะแหลมโพอำเภอชายาโดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่20มกราคม2569และจะสิ้นสุดในวันที่10พฤศจิกายน2570ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง660วันส่วนความคืบหน้าในการดำเนินโครงการณวันที่20มิถุนายน2569เป็นการก่อสร้างสะสม 5.71% ผลการก่อสร้างจริงสะสม 6.81% ซึ่งเร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ 1.10% ด้านนายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีกล่าวว่าหากโครงการจะดำเนินการในพื้นที่ดังกล่าวจะดำเนินการปรับแก้ไขรูปแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ส่วนเส้นทางการเดินทางนั้นเชื่อมโยงกันทั้งทางอากาศทางบกทางน้ำเชื่อมต่อการเดินทางสู่เกาะสมุยเกาะพะงันและเกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: กรมฝนหลวงและการบินเกษตรวางแผนจัดทำฝนหลวงเติมน้ำเข้าเขื่อนหลักช่วยเหลือเกษตรกรนอกเขตชลประทานลดผลกระทบจากสถานการณ์เอลนีโญ
6: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปิดเผยว่าลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลางจังหวัดเพชรบุรีเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์เอลนีโญที่จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคกลางทางด้านเจ้าหน้าที่ปริมาณสารฝนหลวงทั้งสารคาร์บอนไดออกไซด์หรือน้ำแข็งแห้งและโซเดียมคลอไรด์ในการปฏิบัติการช่วยเหลือเกษตรกรแต่หากพบว่ามีแนวโน้มฝนทิ้งช่วงหรือปริมาณน้ำในเขื่อนต่ำกว่าเกณฑ์สามารถเข้าปฏิบัติการได้ทันที เบื้องต้นได้เริ่มดำเนินการเติมน้ำในเขื่อนภูมิพลแล้วเพื่อความมั่นคงของน้ำในหน้าแล้งปีนี้นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทานโดยเฉพาะในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิที่กำลังอยู่ในช่วงแตกกอและเตรียมตั้งท้องเพื่อป้องกันไม่ให้ผลผลิตได้รับความเสียหายชาวนันมาลีรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเปิดปฏิบัติการคิกออฟเดินหน้ายุทธการพิทักษ์เมืองพะเยามุ่งสร้างชุมชนปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน
7: นางสาวออนอภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานเปิดปฏิบัติการคิกออฟการติดตามผลรีเอ็กซ์เรย์ณองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานอำเภอเชียงคำภายใต้ยุทธการพิทักษ์เมืองพะเยาเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาลกิจกรรมครั้งนี้ขับเคลื่อนผ่านแนวทาง5 actionทำทันทีมุ่งเน้นให้หมู่บ้านและชุมชนร่วมกันเฝ้าระวังค้นหาและคัดกรองผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างเป็นระบบโดยอำเภอเชียงคำได้เริ่มกระบวนการผ่านเวทีประชาคมเพื่อรวบรวมข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาพร้อมจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันของทุกภาคส่วนพร้อมเน้นย้ำว่าทุกภาคส่วนพร้อมให้โอกาสผู้ที่คิดกลับตัวได้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนในทุกพื้นที่ของจังหวัดต่อไปวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: รู้ผิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

องมาบอกเล่าเรื่องเก่าๆหลากลีลาเรื่องใหม่ได้สรรมาแล้วบอกเล่าฟังเพลินๆทุกวันอาทิตย์เวลา 17:10 น.

0: ทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับพบกับรายการร้อยเรื่องมาเล่าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz แล้วก็ AM ความถี่891 กิโลเฮิรตซ์ ครับเอกพงศ์นกสกุลกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะครับหลังข่าว 17:00 นทางสวทแห่งนี้แหละครับ 92.5 MHz AM 891 กิโลเฮิรตซ์ ร้อยเรื่องมาเล่าก็มีเรื่องราวหลากหลายที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังซึ่งก็ช่วงนี้เรานำเสนอกฎแห่งกรรมของท่านทอเรียนพิบูลอยู่นะครับแต่ช่วงแรกนี้ครับท่านผู้ฟังครับผมอยากจะนำสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับมานำเสนอท่านผู้ฟังก่อนเนื่องจากว่าตลอดหลายวันที่ผ่านมาประสบกรณิกรชาวไทยก็คงจะมีความรู้สึกเดียวกันนะครับเราได้ทราบข่าวการสิ้นพระชนของพระองค์ท่านตั้งแต่วันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2569ในช่วงเช้าตรู่วันนี้ร้อยเรื่องมาเล่าก็เลยจะนำเสนอสารคดีพระประวัติและพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาหลังจากจบสารคดีชุดนี้แล้วเราจึงจะมาติดตามกฎแห่งกรรมของท่านทอเรียนพิบูลกันครับ
0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทั้งทรงเป็นพระราชนดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ขึ้นในวันที่11มกราคมพุทธศักราช2522ณพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตในพระราชพิธีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงจรดพระกรรณบิดกริบพระเกศาและทรงเจิมพระขวัญตามราชประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติตามประเพณีไทยแต่โบราณซึ่งเป็นพิธีรับขวัญให้กับพระราชโอรสพระโอรสพระราชธิดาพระธิดาที่ประสูติใหม่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเริ่มศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮิตฟิลด์ในเมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรดาในระดับอุดมศึกษาทรงศึกษาระดับปริญญาตรีใน2สาขาในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของไทย2แห่งคือปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2และปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ตลอดระยะเวลาที่ทรงศึกษาทรงปฏิบัติพระ

เช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไปรวมถึงกิจกรรมต่างๆทั้งทางด้านกีฬาการบำเพ็ญประโยชน์และอื่นๆอาทิทรงเข้าร่วมกิจกรรมฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์โดยทรงเป็นผู้อัญเชิญธรรมจักรในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีครั้งที่54พุทธศักราช2541ทรงเข้าร่วมแสดงในขบวนพาเหรดชุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวาระโอกาสครบ72พรรษาในการแข่งขันกีฬาประเพณีครั้งที่55พุทธศักราช2542ในปีเดียวกันพระองค์ได้เสด็จไปศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลเมืองอิทากาบนรัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยกลุ่มไอวิลีอันมีชื่อเสียงของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์เพียง1ปีจากนั้นทรงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์และทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปด้วยพระอัจฉริยภาพและผลแห่งความภาคเพียรทำให้ทรงสำเร็จการศึกษาทั้งดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาและทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยพร้อมกันในปี2548จากนั้นทรงเข้ารับราชการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักอัยการสูงสุดสู่รองอัยการจังหวัดและอัยการจังหวัดระหว่างทรงปฏิบัติราชการด้วยพระวิริยะอุตสาหะได้ทรงริเริ่มโครงการกำลังใจเมื่อปี2550เน้นการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ในเรือนจำทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์การให้การฝึกอบรมการให้บริการทางการแพทย์ตลอดจนการฟื้นฟูจิตใจจนได้รับความสนใจจากนานาประเทศต่อมาทรงโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียตั้งแต่วันที่10มกราคมพุทธศักราช2555สู่เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มได้แก่สาธารณรัฐออสเตรียประเทศสโลวาเกียประเทศสโลวีเนียก่อนทรงกลับมารับตำแหน่งอัยการจังหวัดสู่อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดไม่เพียงทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจในหน้าที่ราชการแต่เพียงเท่านั้นหากทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจด้านอื่นๆเพื่อความผาสุกของอาณาประชาราษฎรได้แก่ทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยในการสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนมาร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากภัยธรรมชาติที่รุนแรงและมูลนิธินภาในพระดำริที่เน้นช่วยเหลือและให้โอกาสทางอาชีพกลุ่มผู้ได้โอกาสอันเกิดจากผลที่จะรับทางกฎหมายและด้านสังคมทั้งการพระราชทานทุนการศึกษาสำหรับผู้ต้องการศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิตด้านกฎหมายณคอร์เนลลอสคูลมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงจัดตั้งทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายซึ่งรับสมัครเพื่อคัดเลือกจากผู้ที่จบปริญญาบัณฑิตด้านกฎหมายและสอบไล่ได้เนติบัณฑิตของเนติบัณฑิตยสภาตามเงื่อนไขที่ทุนดังกล่าวกำหนดไว้เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้นำความรู้มาแก้ไขปัญหาของประเทศที่ต้องอาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือด้วยพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามส่งผลให้หลายองค์กรต่างทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลต่างๆเช่นกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรี
แห่งสหประชาชาติสำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อสตรีด้านหลักนิติธรรมประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล Medal of Recognition ในฐานะที่ทรงมีบทบาทสำคัญในระดับนานาชาติเมื่อพระราชบิดาเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10เมื่อวันที่4พฤษภาคม2562ได้ทรงสถาปนาพระฐานดรศักดิ์และเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีทรงได้รับพระราชทานน้ำพระมหาสังฆ์ใบมะตูมทรงเจิมแล้วพระราชทานพระสุพรรณบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีวงศ์และเหรียญรัตนาภรณ์ร.10ชั้นที่1ต่อมาวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลโทหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์โดยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพยศเป็นพลเอกหญิงต่อมาในวันที่12กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ณพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตทรงประดับพยศพลเอกหญิงให้แก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพยศทางทหารพุทธศักราช2543ว่าที่ร้อยตรีหญิงร้อยตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์พุทธศักราช2545ร้อยโทหญิงและนายทหารพิเศษประจำกองพันทหารม้าที่29รักษาพระองค์พุทธศักราช2551ร้อยเอกหญิงพุทธศักราช2561พลตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์พุทธศักราช2562พลโทหญิงพุทธศักราช2564พลเอกหญิงและทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์โดยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

ยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงสนิทสนมรักใคร่กับทูลกระหม่อมพ่อมากไม่เพียงจะทรงเป็นพระราชธิดาที่รู้พระทัยทูลกระหม่อมพ่อที่สุดแต่ยังเป็นความภูมิใจของทูลกระหม่อมพ่อเพราะทรงถอดแบบในเรื่องความองอาจเข้มแข็งและพระจริยวัตรงดงามน่าชื่นชมเป็นที่รักใคร่อย่างยิ่งของประชาชนชาวไทยภายหลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10เมื่อวันที่4พฤษภาคม2562ได้ทรงสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์และเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีต่อมาในวันที่28กรกฎาคม2562มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในโดยมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ที่ทรงปฏิบัติพระกริยกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณมาแต่รัชกาลก่อนสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระและทรงรับเป็นพระธุระในการส่วนพระองค์ให้ดำเนินลู่ล่วงไปด้วยความเรียบร้อยแบ่งเบาพระราชภาระได้เป็นอันมากเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยนอกจากนั้นได้ทรงปฏิบัติพระกริยกิจในด้านสาธารณกุศลมาเป็นเวลานานผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งทรงรับเป็นประธานกรรมการทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กอีกทั้งทรงปฏิบัติพระกริยกิจในด้านกฎหมายซึ่งทรงพระปรีชาสามารถเป็นอย่างยิ่งทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังนับว่าทรงปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมควรที่จะสถาปนาพระเกียรติยศให้สูงขึ้นตามแบบอย่างโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ความรักความผูกพันระหว่างทูลกระหม่อมพ่อและพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เป็นที่ประจักษ์ชัดมาตลอดทรงรักและทนุถนอมพระราชธิดาพระองค์แรกอย่างที่สุดสมเด็จพระยุพราชในฐานะพระราชบิดาของพระราชกุมารีน้อยทรงเป็นพระราชบิดาที่รักใคร่พระราชบุตรีเป็นที่ยิ่งแม้เมื่อทรงเหน็ดเหนื่อยจากพระราชภาระทั้งหลายเมื่อทรงกลับมาถึงพระที่นั่งอภรณ์สถานได้ทรงอุ้มชูพระราชธิดาน้อยทรงมีพระพักแช่มชื่นเบิกบานมิได้ทรงเหน็ดเหนื่อยทรงเข็นรถพระที่นั่งเล็กๆของพระราชธิดาไปตามสนามหญ้าซึ่งความรักอย่างลึกซึ้งที่ทรงมีต่อพระราชกุมารีนี้ได้เห็นประจักษ์กันทั่วไปเมื่อครั้งหนึ่งทรงพาพระราชธิดาออกงานที่มีผู้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสหนึ่งทรงจัดให้พระราชธิดาประทับข้างๆเพื่อให้ทอดพระเนตรผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทซึ่งแต่งกายด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์สีสันต่างๆน่าจะเป็นที่สนใจของทารก
แต่หาเป็นเช่นนั้นไม่พระราชธิดาทรงดิ้นรนจะไปหาพระราชบิดาอยู่ตลอดเวลาจนต้องทรงอุ้มมาวางไว้ในพระเคราพระราชธิดาจึงทรงหยุดและประทับนิ่งเฉยอยู่ในพระเคราทรงแลดูผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระราชบิดาด้วยสายพระเนตรอันสดใสบางครั้งก็ทรงแหงพระพักขึ้นจ้องดูพระราชบิดาอย่างบริสุทธิ์ไร้เดียงสาซึ่งเป็นภาพที่น่าชื่นใจยิ่งและแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพระราชธิดาทรงติดพระราชบิดาเพียงใดดังนี้ก็ประจักษ์กันแล้วว่าแม้จะทรงเคร่งขรึมเฉียบขาดแต่กับพระราชกุมารีน้อยแล้วก็ทรงละมุนละไมอ่อนโยนจนพระราชกุมารีรักเท่าเทียมพระราชมารดาแม้จะทรงมีพระราชกิจมากจนมิอาจพระราชทานเวลาแก่พระราชธิดาได้เต็มที่เมื่อมีผู้กราบบังคมทูลถามว่าในฐานะพระราชบิดาทรงมีวิธีเลี้ยงดูพระราชธิดาองค์แรกอย่างไรทรงมีพระราชดำรัสตอบว่าก็รู้สึกว่ามีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นตอนแรกก็ไม่รู้ว่าจะปฏิบัติอย่างไรแต่ตอนหลังก็ดูจากที่ตัวเองเป็นลูกมาแล้วก็พ่อแม่ทำอย่างไรก็พยายามเอาความรู้สึกอันนั้นมาใส่ก็จากประสบการณ์และจากคำที่พ่อแม่สั่งสอนมาว่าควรจะเลี้ยงลูกอย่างไรก็ถ่ายทอดมาว่าพ่อแม่มีความรู้สึกยังไงจากประสบการณ์ที่ได้ในฐานะเป็นเด็กว่าเป็นเด็กมีความรู้สึกอย่างไรพี่เลี้ยงคนไหนปฏิบัติถูกต้องหรือไม่ถูกต้องหรือมีวิธีต่างๆอย่างไรแล้วดูจากลูกคนอื่นและดูจากลูกของตัวเองสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงถือเป็นความภาคภูมิใจของทูลกระหม่อมพ่ออย่างแท้จริงไม่เพียงจะทรงเป็นพระราชวงศ์รุ่นใหม่ที่เป็นแบบอย่างในทุกด้านโดยเฉพาะในเรื่องความกตัญญูความเสียสละและการทุ่มเทพระองค์เพื่อทำงานให้เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองยังทรงมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมไทยโดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิงและเด็กให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและสามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขขณะเดียวกันทรงได้รับการยอมรับจากวงการระบบงานยุติธรรมโลกในฐานะเจ้าหญิงนักกฎหมายผู้ทรงมุ่งมั่นผลักดันส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมเพื่อประโยชน์สุขของสังคมและประเทศชาติโดยทรงได้รับการทูลถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาจากสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติพร้อมเดินสายเป็นตัวแทนประเทศไทยขึ้นกล่าวปาฐกถาบนเวทีใหญ่ๆระดับโลกการเลี้ยงลูกนั้นคงไม่ต้องพูดถึงว่าเป็นอย่างไรขอให้ดูที่ผลงานก็แล้วกันพระราชดำรัสดังกล่าวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคงพอสะท้อนได้ดีถึงความภูมิใจที่ทรงมีต่อพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้ทรงเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยช่วยแบ่งเบาพระราชภาระได้เป็นอันมากโดยตลอดเวลาที่ผ่านมาทรงปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมกับที่ทรงได้รับการยกย่องเป็นเจ้าหญิงแห่งปวงชนชาวไทย

0: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ที่จบไปนั้นเป็นสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาครับและในช่วงนี้ผมขอนำกฎแห่งกรรมนะครับเป็นเรื่องราวจากหนังสือชุดกฎแห่งกรรมของท่านทอเลียนพิบูลมานำเสนอกันครับวันนี้เราจะนำเสนอตอนที่มีชื่อว่าผลแห่งความเมตตากรุณาเราไปติดตามรับฟังกันจากคุณชัยศิลป์คนคล่องได้เลยครับ

วันหนึ่งข้าพเจ้าได้รับจดหมายมีข้อความบันทึกส่งมาจากจังหวัดธนบุรีผู้บันทึกได้เล่าถึงพระภิกษุรูปหนึ่งได้ประสบเหตุการณ์โดยบังเอิญเมื่อข้าพเจ้าได้อ่านและพิจารณาแล้วก็คิดว่าเหตุบังเอิญในทางพุทธศาสนาคงไม่มีเพราะทุกอย่างย่อมจะเกิดขึ้นจากผลแห่งกรรมดีหรือกรรมชั่วคงจะเข้าในบทเรื่องของกรรมเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นมาแล้วเมื่อมีผู้ส่งบันทึกมาปล่อยให้ผ่านไปโดยที่ไม่ได้ทำให้เกิดประโยชน์ก็เป็นที่น่าเสียดายและเป็นเรื่องที่น่าคิดการที่มีจิตใจสงสารได้แผ่เมตตาแก่สัตว์เล็กๆเกือบไม่มีความหมายมองเห็นแล้วว่าไม่สำคัญไม่นึกว่าผลจะตอบแทนได้อย่างไรแต่บางครั้งก็เกิดผลมากมายเกินความรู้สึกอย่างคิดไม่ถึงทำกรรมดีผลก็ออกมาในทางดีเป็นตัวอย่างที่น่าคิดเรื่องหนึ่งในข้อความบันทึกว่าพระภิกษุรูปหนึ่งท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดดุสิตารามหรือเสาประโคนอยู่ที่บางยี่ขันธนบุรีได้รับนิมนต์ไปสวดมนต์ฉันเช้าที่บ้านคหบดีผู้หนึ่งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมาได้กำหนดเวลาเดินทางโดยรถขนส่งสายเหนือในบ่ายก่อนจะถึงวันงานหนึ่งวันเพื่อให้ทันสวดมนต์เช้าโดยไปค้างคืนที่นครราชสีมาวันเดือนปีผู้บันทึกไม่ได้บอกมาบ่ายวันนั้นท่านได้โดยสารรถแท็กซี่ให้ไปส่งที่สถานีขนส่งสายเหนือเพื่อต่อรถโดยสารเดินทางไปนครราชสีมาระหว่างที่รถแท็กซี่ออกจากวัดมาได้ไม่นานท่านก็มองไปเห็นที่กลางถนนข้างหน้ามีปูนาตัวขนาดใหญ่กำลังยืนจังก้าชูก้ามอยู่ตรงกลางถนนท่านตาไวเห็นสัตว์ตัวเล็กๆเครื่องน้ำเครื่องบกทำเช่นนั้นก็เอ็นดูเกิดความสงสารว่าจะถูกรถที่ผ่านไปมาทับตายจึงขอร้องให้คนขับหยุดรถข้างถนนแล้วท่านก็ลงไปต้อนให้ปูตัวนั้นลงน้ำในคูข้างทางเพื่อให้พ้นจากภัยอันตรายแต่ปูตัวนั้นทำท่าไม่ยอมให้ต้อนลงข้างทางง่ายๆอย่างท่านคิดท่านพยายามต้อนไปทางซ้ายมันก็วิ่งชูก้ามหนีไปทางขวาถ้าต้อนไปทางขวามันก็วิ่งหนีไปทางซ้ายเหมือนเล่นเอาเถิดระวังพระกับปูนากว่าจะต้อนมันลงน้ำข้างถนนได้ก็เล่นเอาท่านเหนื่อยและเสียเวลาไปหลายนาทีภิกษุรูปนั้นเมื่อเห็นว่าปูลงน้ำอยู่ในคูเรียบร้อยเป็นที่ปลอดภัยแล้วท่านก็กลับขึ้นรถแท็กซี่เดินทางต่อไปเมื่อไปถึงสถานีขนส่งสายเหนือท่านจึงไปถามพนักงานว่ารถที่จะไปนครราชสีมาจะออกเมื่อไหร่พนักงานที่สถานีขนส่งได้บอกว่ารถเดินทางไปนครราชสีมาเที่ยวสุดท้ายสำหรับวันนี้เพิ่งจะออกจากสถานีไปครู่นี้เองยังมองเห็นไวๆท่านทราบเช่นนั้นก็อ่อนใจกลัวจะผิดนัดไปไม่ทันงานแต่แล้วก็ถามพนักงานว่าจะมีรถอะไรไปอีกไหมอาตมาจะต้องไปสวดมนต์ฉันเช้าวันพรุ่งนี้ให้ทันไม่เช่นนั้นก็จะเกิดเสียหายแก่อาตมาได้เพราะรับนิมนต์แล้วไม่ไปพนักงานบอกว่าถ้าท่านจะไปจริงๆจำเป็นต้องไปรถอุดรหนองคายแต่สายนี้เอียงแต่ผ่านถนนรอบนอกไม่แวะเข้าในตัวเมืองต้องต่อรถอีกทอดหนึ่งเมื่อไม่มีทางเลือกดีกว่านี้ท่านก็จำเป็นตกลงโดยสารรถผ่านไปลงปากทางที่จะเข้าเมืองนครราชสีมาต่อมาไม่นานรถที่ท่านโดยสารก็ออกเดินทางจากสถานีขนส่งสายเหนือมุ่งตรงไปภาคอีสานเมื่อรถวิ่งมาไม่นานนักก็มองเห็นข้างหน้ามีผู้คนมุงดูอย่างชุลมุนเมื่อรถวิ่งเข้าไปใกล้ก็มองเห็นรถโดยสารคันหนึ่งคว่ำอยู่ข้างทางเมื่อเห็นสภาพของรถแล้วก็นึกว่าคงจะมีผู้บาดเจ็บล้มตายกันบ้างเห็นมีคนกำลังยกร่างคนบาดเจ็บถ่ายรถไปโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดส่วนคนบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆก็ยืนอธิบายถึงวินาทีที่ใจหายใจคว่ำให้ผู้ที่ยืนมุงฟังด้วยความรู้สึกตื่นเต้นในชีวิตเมื่อรอดตายมาเหมือนได้เกิดใหม่ส่วนคนขับรถขนองมือก็ถือโอกาสที่คนกำลังชุลมุนช่วยเหลือคนที่บาดเจ็บรีบตะเกียกตะกายออกจากรถหลบหนีไปส่วนผู้เสียชีวิตก็ลำเลียงไว้ริมถนนหาผ้าและเสื่อมาปิดร่างที่จบชีวิตเพราะอุบัติเหตุกันความอุจารตากว่าจะลำเลียงไปฝากไว้วัดตำรวจทางหลวงต้องเสียเวลาทำงานหนักกว่าจะเสร็จผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแข้งขาหักก็ร้องโอดครวญด้วยความเจ็บปวดทั้งเด็กผู้ใหญ่หญิงและชาย
ทำให้ผู้ที่มีจิตใจเป็นปกติไม่ใช่พวกนักฉวยโอกาสคอยฉกชิงทรัพย์สินในยามทุกข์ยากของผู้อื่นเมื่อได้พบเห็นก็พลอยสงสารเศร้าสลดใจไปด้วยเมื่อนึกถึงญาติพี่น้องลูกหลานพ่อแม่สามีหรือภรรยาที่อยู่ทางบ้านของผู้โดยสารทุกคนไม่มีใครรู้ว่าญาติพี่น้องของตนได้รับอุบัติเหตุเมื่อรู้ก็คงจะตกใจเสียใจซึ่งบางคนเมื่อได้ทราบว่าญาติของตนต้องมาเสียชีวิตลงสดๆร้อนๆในระหว่างเดินทางเพราะเกิดอุบัติเหตุทุกคนต้องใจหายต้องร้องไห้เสียน้ำตาเสียกำลังใจไม่โดนกับผู้ใดก็ไม่รู้ว่าทุกเพียงใดเพราะเหตุเกิดขึ้นอย่างไม่นึกไม่ฝันมาก่อนเพราะทุกคนไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่ต่างก็เป็นที่รักของญาติพี่น้องพ่อแม่ด้วยกันทุกคนเพียงแต่มากน้อยเท่านั้นเมื่อพระภิกษุรูปนั้นได้เห็นสภาพของผู้ป่วยแล้วก็ต้องหวนมานึกถึงปูตัวนั้นแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าผลของความเมตตานี้ทำให้ท่านได้รอดพ้นจากภัยอันตรายที่เกิดจากอุบัติเหตุในครั้งนี้เพราะปรากฏว่ารถโดยสารคันนั้นคือคันที่พระภิกษุมาไม่ทันเนื่องจากท่านมัวแต่ต้อนปูลงน้ำรถจึงออกมาก่อนซึ่งเป็นคันเดียวกันบันทึกนี้ข้าพเจ้าได้รับมาจากคุณวิเชียน196บ้านช่างหล่อจังหวัดธนบุรีและคิดว่าเป็นผลบังเอิญทางพระว่ากรรมดีเกิดขึ้นจากการแผ่เมตตาธรรมจึงได้เกิดแคล้วคลาดดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นเป็นเรื่องน่าคิด

พเจ้าได้รับทราบเหตุการณ์บังเอิญเช่นนี้มาจากหลายทางก็ได้พิจารณาดูแล้วเห็นได้ว่าเหตุบังเอิญทำให้รอดพ้นภัยอันตรายมาได้ส่วนมากเกิดขึ้นแก่ท่านที่มีเมตตากรุณาเกิดบุญกุศลได้ช่วยให้พ้นภัยอันตรายบันทึกอีกฉบับหนึ่งที่ข้าพเจ้าได้พิจารณาดูแล้วเห็นว่าควรแก่การเข้าในชุดกฎแห่งกรรมได้เช่นกันในข้อความบันทึกเล่าว่าเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองสงบลงใหม่ๆเป็นเวลาที่ประเทศไทยขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคยิ่งของที่ทำจากต่างประเทศก็ยิ่งหายากการคมนาคมไม่สะดวกเพราะรถไฟได้รับความเสียหายถูกทำลายในเวลาสงครามสะพานรถไฟที่ชุมทางบ้านดาราถูกระเบิดเสียหายยับเยินยังไม่สามารถจะซ่อมแซมให้เป็นที่เรียบร้อยได้เพียงใช้ชั่วคราวเพราะยังขาดวัตถุดิบเวลานั้นผมมีอายุเพียง17ปีความรู้จบเพียงม.6และยังไม่มีงานอาชีพเป็นล่ำเป็นสันแม่เห็นว่าผมอยู่บ้านไม่ได้ทำอะไรอยู่ว่างๆก็อยากจะให้ผมรู้จักหัดทำการค้าขายทำมาหากินเป็นอาชีพบ้างจึงออกเงินทุนให้ผมจำนวนหนึ่งเพื่อทำการค้าแนะให้ผมซื้อพวกปลาเค็มปลาย่างนำขึ้นรถไฟไปขายทางภาคเหนือแล้วให้ซื้อของภาคเหนือมาขายบ้านเรามีหอมกระเทียมเป็นต้นให้สืบดูราคาบ้านเราว่าขายเท่าไหร่แล้วหัดคิดดูหากมีอะไรพอจะหากำไรได้มากก็ให้ฉวยโอกาสซื้อมาทางภาคเหนือก็เหมือนกันหากมีอะไรขาดแคลนราคาสูงก็ให้จดจำไว้แล้วมาสืบราคาดูถ้าเห็นมีกำไรก็ซื้อไปขายเพื่อหากำไรต่อไปทั้งขึ้นทั้งล่องไม่ต้องเสียเวลานับแต่ผมเริ่มขึ้นล่องทางภาคเหนือทำการค้าแบบขายไปซื้อมาอย่างแม่สอนรู้สึกว่ากำไรงามพอดูคุ้มค่าเหนื่อยและเสียเวลาทั้งเกิดความสนุกด้วยแต่รถไฟเดินเพียงวันละ2เที่ยวขึ้นและล่องเท่านั้นเพราะขาดแคลนหัวรถจักรและรถตู้มีไม่พอฉะนั้นคนจึงอัดแอร์เบียดกันไม่มีทั้งที่นั่งและที่ยืนเพราะคนโดยสารมีมากกว่าจะบรรจุได้ผมกับเพื่อนก็ต้องปีนขึ้นไปอยู่บนหลังคาส่วนสินค้าของผมก็อยู่ในตู้ตอยอข้างล่างผมกับเพื่อนก็นั่งบนหลังคาคอยระวังของไปพร้อมด้วยเพราะพวกตีนผีมันคอยถีบของตกรถไฟเสมอคนชั่วคอยหากินทางทุจริตมีมากไม่รู้ว่าใครเป็นใครมีทั้งคนดีคนชั่วปะปนกันไปทุกเที่ยวเสมอในเที่ยวนั้นผมกับเพื่อนนั่งกินข้าวอยู่บนหลังคารถไฟหลังจากเราพักที่สถานีพิษณุโลกซึ่งรถไฟยังไม่ออกขณะที่เรากำลังกินข้าวอยู่นั้นผมก็มองเห็นชายผู้หนึ่งอายุประมาณ40กว่าแต่งกายเป็นชาวนากำลังนั่งกินข้าวบนหลังคารถเช่นกันเห็นแกกินข้าวคลุกน้ำพริกแดงก็รู้สึกสงสารเรามีปลาย่างอยู่2ไม้เราสองคนกินไม้เดียวก็พอเหลืออีกไม้หนึ่งผมก็เอาไปให้ชายผู้นั้นบอกว่าคุณลุงครับลองทานปลาย่างของผมสิครับอร่อยมากผมเอาไปขายภาคเหนือขายดีมีคนชอบมากขายหมดผมขยักไว้สำหรับกินเพียง2ไม้เท่านั้นครั้งแรกคุณลุงผู้นั้นไม่ยอมรับเพียงแต่กล่าวคำขอบใจเท่านั้นผมต้องอ้อนวอนว่ากรุณารับไว้กินเถิดครับถ้าไม่รับผมก็ไม่สบายใจผมเป็นคนเคารพผู้ใหญ่ตามที่พ่อแม่เคยสั่งสอนให้รู้จักผู้ใหญ่ผมให้ความเคารพนอบน้อมอ่อนน้อมฐานะเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้ดูถูกหรือเห็นเป็นชาวนาจนๆกินข้าวกับน้ำพริกแดงเมื่อพ่อลุงเห็นผมตั้งใจให้ด้วยความสุจริตก็รับไว้เรากินข้าวและสนทนากันผมรู้สึกว่าพ่อลุงคนนี้ไม่ใช่ชาวนาธรรมดาเป็นผู้มีความรู้สูงเมื่อซักถามผมว่าไปไหนมาผมก็เล่าถึงแม่ผมให้หัดค้าขายโดยออกทุนให้ผมไปซื้อปลาย่างปลาเค็มขึ้นรถไฟไปขายที่ภาคเหนือแล้วก็ซื้อพวกหัวหอมกระเทียมลงมาขายภาคเราพอจะมีกำไรคุ้มค่าเหนื่อยพ่อลุงได้ฟังก็หัวเราะฮึ่ด้วยอารมณ์ดีซักถามถึงการศึกษาที่อยู่ของพ่อแม่ผมและอาชีพทางบ้านผมก็เล่าตามความจริงพ่อลุงพยักหน้ารับฟังด้วยความสนใจแล้วก็พูดขึ้นว่ายินดีมากที่เธอหากินในทางสุจริตหัดค้าขายแต่อายุยังไม่มากต่อไปก็คงชำนาญขึ้นคงเจริญรุ่งเรืองในวันข้างหน้าน้อยนักคนไทยเราที่อายุเท่านี้จะรู้จักออกมาหากินทางค้าขายส่วนตัวทั้งใจดีมีเมตตาด้วยแล้วพ่อลุงก็ให้ศีลให้พร
ผมก็ยกมือพนมไหว้รับศีลรับพรจากพ่อลุงด้วยความเคารพนับถือสักครู่หนึ่งก็มีเรื่องเอะอะเกรียวกราวกันอยู่ข้างล่างพ่อลุงหันไปทางเสียงอย่างสนใจแต่ผมไม่สนใจอะไรมากนักเพราะไม่ใช่เรื่องอะไรของเราแต่ทันใดนั้นก็มีชายหนุ่มรุ่นราวคราวเดียวกับผมวิ่งขึ้นมาบนหลังคารถมาถึงที่ผมนั่งอยู่ยังไม่รู้เรื่องอะไรกันชายหนุ่มทำหน้าตาเลิกลักท่าทางจะวิ่งต่อไปแต่กลับถอดรองเท้าที่ใส่อยู่ทิ้งไว้ตรงหน้าผมคล้ายทำท่าจะให้ผมเมื่อหันมาเห็นตำรวจแต่งเครื่องแบบจ่านาย10กับพลตำรวจปีนขึ้นมาตามจับแกก็เลยวิ่งโหนกลางตอนหลังคาต่อกันโดดหนีลงจากรถไฟไปและปรากฏว่าพอลงไปถึงก็ถูกตำรวจจับตัวไว้ได้เพราะตำรวจได้ล้อมรถไฟไว้แล้วตำรวจช่วยกันค้นในตัวหาของกลางในตัวคนร้ายไม่รู้ว่าผู้ร้ายเอาไปโยนทิ้งไว้ที่ไหนแต่แล้วจ่านาย10กับพลตำรวจอีกผู้หนึ่งโดดขึ้นมาบนหลังคารถมองมาที่ผมนั่งอยู่กับเพื่อนทำให้ผมใจไม่ดีตำรวจทั้งสองนายไม่ได้พูดจาอะไรตรงมาก็รวบจับตัวผมกับเพื่อนไว้เมื่อเราถูกตำรวจจับไม่ทันรู้ตัวก็ตกใจมากแทบสิ้นสติเพราะเกิดมาแต่ท้องพ่อท้องแม่ยังไม่เคยทำผิดอะไรถึงกับถูกจับกุมเช่นนี้ผมคิดว่าเขาสงสัยว่าผมคงเป็นพวกเดียวกับคนร้ายล้วงกระเป๋าผมกับเพื่อนกำลังจะถูกเป็นผู้ต้องหาผมเองกลัวจนตัวสั่นขวัญเสียหมดนึกอะไรไม่ออกได้แต่ถามเสียงสั่นปากสั่นเหมือนกำลังจะเป็นไข้ว่าจับผมทำไมผมทำอะไรผิดตำรวจไม่พูดอะไรกับผมเลยทำให้ผมเสียกำลังใจนึกถึงเงินที่พกอยู่ในตัวหลายพันบาทที่เหลือจากซื้อของมาขายผมกลัวว่าตำรวจจะเข้าใจผิดว่าเป็นเงินได้มาทางทุจริตผมไม่รู้จะแก้ไขให้หลุดพ้นความผิดได้อย่างไรผมนึกแช่งด่าไอ้คนร้ายที่มันมาหยุดที่ตรงหน้าผมทำท่าคล้ายจะมอบอะไรให้และถอดรองเท้าไว้ตรงหน้าผมแล้วก็วิ่งหนีไปเลยทำให้คนเกิดสงสัยว่าผมเป็นพวกเดียวกับผู้ร้ายทั้งรูปร่างเสื้อผ้าที่ผมสวมใส่ก็มีชุดเดียวไม่มีเปลี่ยนเพราะต้องปีนไปขึ้นนั่งบนหลังคารถไฟมันจึงขาดความสะอาดเรียบร้อยไปมากทำให้สภาพใกล้กับผู้ร้ายเข้าไปผมไม่รู้จะแก้ไขตัวเองให้พ้นข้อหาได้อย่างไรจนปัญญาก็ได้ยินเสียงพ่อลุงร้องบอกไปอย่างไม่พอใจว่าหยุดก่อนเอาข้อหาอะไรมาอ้างเพื่อจับเด็กสองคนนี้เด็กสองคนนี้เขาไม่ได้ทำผิดอย่าจับสุ่มสี่สุ่มห้าทำให้ผู้ที่บริสุทธิ์ต้องเดือดร้อนจะทำอะไรขอให้พิจารณาดูให้รอบคอบถี่ถ้วนเสียก่อนทำอย่างนี้ก็เสียชื่อตำรวจหมดจ่านายสิบผู้นั้นชะงักอยู่ครู่หนึ่งแล้วมองดูพ่อลุงที่แต่งตัวเป็นชาวนาผู้นั้นอย่างไม่พอใจแล้วก็ไม่นึกว่าชายชราผู้นี้จะพูดจาโอหังอ้างเหตุผลเช่นนี้จ่านายสิบผู้นั้นพูดอย่างอารมณ์เริ่มจะเสียว่านี่ไม่ใช่ธุระอย่ามายุ่งพูดแล้วจ่านาย10ก็ล้วงเอากุญแจมือออกมาทำท่าจะใส่ข้อมือทำให้ผมตกใจจนขวัญบินคิดว่าเป็นตายอย่างไรผมไม่ยอมใส่กุญแจมือผมกลัวกุญแจมือตำรวจจนแทบจะเป็นบ้าคิดว่าคนที่ไม่มีความผิดถูกใส่กุญแจมือต้องซวยแน่ถ้าผมถูกจับใส่กุญแจมือไปพบคนรู้จักผมคงขายหน้าเขาแย่ผมนึกถึงพ่อแม่พี่น้องทุกคนเพราะทุกคนไม่รู้ว่าผมกำลังจะถูกจับใส่กุญแจมือทั้งที่ผมไม่มีความผิดผมมองดูหน้าเพื่อนซึ่งขาวซีดไม่มีสีเลือดคงกลัวจนขวัญหนีดีฟอร์ผิดคิดว่าสภาพของผมก็ไม่ผิดกับเพื่อนไม่มีใครรู้ว่าเราบริสุทธิ์นอกจากผีสางเทวดาเท่านั้นนึกอะไรได้ในใจผมก็ขอให้ผีสางเทวดาช่วยเหลือผมนึกถึงพระหลวงพ่ออะไรต่ออะไรเจ้าพ่อองค์ใดที่ศักดิ์สิทธิ์เท่าที่ผมจะนึกได้ผมก็ร้องเชิญเรียกอยู่ในใจขอให้ท่านรีบมาช่วยผมโดยเร็วเพราะผมจนปัญญาแล้วสมองมันปั่นป่วนยุ่งไปหมดแต่ที่สุดก็คิดจะสะบัดหลุดแล้ววิ่งหนีแต่ก็มองไม่เห็นทางรอดทั้งไม่รู้จะไปทางไหนทิศไหนทั้งจะทำให้เขาแน่ใจว่าผมคงเป็นผู้ร้ายแน่จึงได้วิ่งหนีกำลังความคิดสับสนปั่นป่วนมองเห็นความหมดหวังกำลังคิดหมดอาลัยต่อชีวิตปล่อยตามบุญตามกรรมเพราะหมดทางที่จะขัดขืนเจ้าหน้าที่ผมหมดอะไรตายอยากในชีวิตต่อไปกำลังจะปล่อยให้ตำรวจสวมกุญแจมืออยู่แล้วก็ได้ยินเสียงพ่อลุงพูดขึ้นเสียงดังอย่างผู้มีอำนาจเด็ดขาดว่าหยุดนี่เด็กของอ้วกพวกลื้อทำอย่างนั้นไม่ได้อ้วกขอสั่งเป็นเด็ดขาดจ่านาย10และพลตำรวจสะดุ้งทันใดนั้นพ่อลุงก็ได้ล้วงบัตรประจำตัวหรือบัตรประจำตัวตำแหน่งข้าราชการซึ่งผมก็ไม่เห็นเพียงแต่เดา
เพราะผมเองก็ตื่นเต้นกลัวลนลานแล้วพ่อลุงก็ยื่นบัตรให้จ่านายสิบผู้นั้นดูทันใดเมื่อจ่านายสิบได้เห็นบัตรประจำตัวพ่อลุงก็รีบตบเท้ายืนระวังตรงยกมือขึ้นแตะกระบังหมวกพลตำรวจก็รีบทำตามทันทีไม่รู้ว่าท่านผู้นั้นเป็นใครเพราะไม่ได้ดูบัตรเมื่อจ่านายสิบคำนับพ่อลุงแล้วก็ยื่นบัตรลงไปให้นายร้อยโทผู้ควบคุมตำรวจอยู่ข้างล่างเมื่อรับบัตรจากจ่าแล้วนายร้อยตำรวจโทก็รีบตบเท้าระวังตรงยกมือขึ้นแตะกระบังหมวกอยู่ข้างล่างแล้วส่งบัตรคืนขึ้นมาแล้วสั่งถอนกำลังตำรวจลงจากหลังคารถคุมจำเลยที่ล้วงกระเป๋าออกไปข่าวว่ามีผู้เห็นของกลางที่ผู้ร้ายโยนไว้ระหว่างวิ่งหนีจึงเป็นอันจับได้พร้อมทั้งของกลางสำหรับผมกับเพื่อนเป็นอันว่าสิ้นเคราะห์ไปทีระหว่างการโต้ตอบของพ่อลุงกับจ่าตำรวจนั้นเขาพูดอะไรกันบ้างผมก็จำไม่ได้หมดเพราะผมกลัวจะถูกจับใส่กุญแจมือจนตัวชาไปหมด

ความรู้สึกเหมือนฝันร้ายแล้วก็ตื่นจากความฝันร้ายกลายเป็นดีแต่เมื่อนึกถึงทีไรผมก็อดหวาดสะดุ้งกลัวไม่ได้ผมอยากจะเข้าไปกราบเท้าพ่อลุงสัก100ครั้งคิดว่ายังไม่สมกับที่ท่านได้กรุณาช่วยเหลือผมกับเพื่อนพากันไปกราบขอบคุณท่านโดยเพียงแค่ยกมือไหว้เท่านั้นเพราะบนหลังคารถคงไม่มีโอกาสให้เราก้มลงไปกราบได้ท่านก็เพียงบอกว่าไม่ต้องขอบบุญขอบคุณอะไรหรอกเพราะเป็นหน้าที่ของท่านที่จะต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกคนที่บริสุทธิ์เราก็เป็นคนบริสุทธิ์ไม่ได้ทำผิดคิดชั่วจึงควรแก่การช่วยเหลือแม้ผมอยากจะทราบชื่อท่านใจจะขาดแต่ผมก็ไม่กล้าละลาบละล้วงถามเพียงแต่ท่านช่วยให้ผมรอดพ้นจากการใส่กุญแจมือเท่านั้นก็เป็นบุญคุณหนักยิ่งกว่าภูเขาแล้วฉะนั้นผมจึงไม่รู้นามของท่านผู้มีพระคุณนับแต่ครั้งเมื่อผมอายุได้เพียง17ปีผมไม่เคยพบหน้าท่านอีกเลยและผมยังระลึกถึงพระเดชพระคุณของท่านอยู่เสมอแต่ผมก็ยังมืด8ด้านยังไม่มีโอกาสรู้จักนามของท่านและอยู่ที่ไหนยังเป็นสิ่งที่ลึกลับตลอดมาจนถึงปัจจุบันนี้สำหรับผมนายสำรวมวรรณดิลกปัจจุบันนี้อยู่ร้านค้าไม้โชคไพศาลเลขที่291/1ถนนริมน่านตำบลตะพานหินจังหวัดพิจิตรหากท่านผู้มีพระคุณอันสูงยิ่งที่เคยช่วยเด็กอายุ17ไว้ในครั้งนั้นกรุณาบอกให้ผมทราบที่อยู่และนามของท่านด้วยจะเป็นที่เคารพนับถือของผมและผมยังไม่ลืมที่จะระลึกถึงพระคุณของท่านตลอดมาและในชีวิตนี้จะไม่มีวันลืมเรื่องนี้ข้าพเจ้าได้เขียนตามข้อความบันทึกของคุณสำรวมวรรณดิลกก่อนเขียนข้าพเจ้าได้อ่านและพิจารณาในข้อความบันทึกก็เห็นว่าในสมัยนั้นยังมีข้าราชการผู้ใหญ่ที่ได้ปลอมแปลงให้เข้ากับภูมิประเทศทำตนเป็นชาวบ้านธรรมดาปะปนคลุกคลีอยู่ในหมู่สามัญชนทั่วไปเพื่อจะได้มีโอกาสได้รู้ได้เห็นเหตุการณ์ต่างๆเพื่อเป็นประโยชน์กับทางราชการแม้จะได้รับความทุกข์ยากลำบากต้องเสี่ยงภัยอันตรายเพียงไรท่านก็ไม่ได้คิดถึงประโยชน์ส่วนตัวเพราะเห็นแก่ความสงบสุขส่วนรวมและราชการเป็นใหญ่แม้ข้าพเจ้าจะไม่รู้ว่าท่านผู้นั้นคือผู้ใดก็ดีการปฏิบัติงานของท่านเช่นนี้ควรแก่การยกย่องสรรเสริญยิ่งเพราะข้าพเจ้าแน่ใจว่าท่านเป็นผู้มีคุณธรรมสูงมีจิตใจสะอาดเป็นคนดีเห็นอกเห็นใจคนบริสุทธิ์ทั่วไปในยุคปัจจุบันนี้เป็นบุคคลที่ชาติต้องการให้มีมากข้าพเจ้าจึงขอเก็บเรื่องของท่านผู้นี้ไว้ในกฎแห่งกรรมต่อไป

ท่านผู้ฟังครับกฎแห่งกรรมของท่านทอเรียนพิบูลตอนผลแห่งความเมตตากรุณานำเสนอโดยคุณชัยศิลป์คนคล่องจบลงบริบูรณ์แล้วนะครับร้อยเรื่องมาเล่าในสัปดาห์หน้าจะนำกฎแห่งกรรมตอนอะไรมานำเสนอต่อต้องติดตามกันนะครับวันนี้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าเวลาเดียวกันนี้กับรายการร้อยเรื่องมาเล่าสวัสดีครับ

0: ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
1: ่อคณะดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตถีกลิ่นดีจอมยุทธพลุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:30 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: 99.9 90 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชนประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
1: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
0: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
2: เฮ้ยเธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
3: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอสสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
2: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอ่ะเธอ
3: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
2: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
5: ์ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
6: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHz เสนอข่าว
7: สวทขอนแก่นเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังต่อไปนี้เทศบาลนครขอนแก่นเปิดโครงการชุมชนวิถีใหม่ห่างไกลโลกไม่ติดต่อเรื้อรังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นร่วมกับโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนรู้เท่าทันภัยบุหรี่ไฟฟ้าพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นตรวจสอบข้อร้องเรียนผู้ประกอบการรับซื้อมันสำปะหลังกรณีราคารับต่ำเกินไปและปิดป้ายราคาไม่ชัดเจนในพื้นที่อำเภอเขาสวนกวางกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรเร่งผลักดันขยายตลาดสินค้าเกษตรสร้างรายได้และความมั่นคงแก่เกษตรกรไทยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าววันนี้ที่ศาลชุมชนเจ้าพ่อทองสุกนายประสิทธิ์ทองแท่งไทยนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นมอบหมายให้นางสาวนุชรีวันดอนดีเลิศรองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการชุมชนวิถีใหม่ห่างไกลโลกไม่ติดต่อเรื้อรังโดยมีผู้นำชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมสำหรับโครงการชุมชนวิถีใหม่ห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูง
4: โรคหัวใจและหลอดเลือดรวมถึงโรคอ้วนซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในปัจจุบันผ่านกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอการลดปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรครวมถึงการสร้างความตระหนักในการดูแลสุขภาพตนเองครอบครัวและชุมชนเพื่อป้องกันการเกิดโรคในระยะยาวการดำเนินโครงการครั้งนี้มุ่งเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพในชุมชนเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอันจะนำไปสู่การมีสุขภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทุกช่วงวัยนายแพทย์อภิชัยลิมานนท์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นมอบหมายให้ทีมผู้รับผิดชอบงานบุหรี่และสุราจากกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นเดินทางเข้าร่วมเป็นวิทยากรหลักเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ข้อมูลทางการแพทย์และสร้างความตระหนักรู้ให้แก่คณะครูและนักเรียนอย่างใกล้ชิดในกิจกรรมเพื่อสร้างเกราะป้องกันให้แก่เยาวชนในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและตระหนักถึงโทษและภัยของบุหรี่ไฟฟ้าสำหรับเด็กณโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกจังหวัดขอนแก่นโดยมีดร.พัฒนายอดสะอือผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้และเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายที่ซ่อนอยู่ในบุหรี่ไฟฟ้าพร้อมทั้งให้เด็กๆได้ตระหนักถึงโทษและภัยร้ายที่มีผลกระทบโดยตรงต่อพัฒนาการทางสมองและร่างกายรวมถึงการเพิ่มทักษะการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์เนื่องจากปัจจุบันบุหรี่ไฟฟ้ามีการทำการตลาดและโฆษณาชวนเชื่อผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียในรูปแบบที่เข้าถึงเด็กได้ง่ายเพื่อให้เยาวชนสามารถป้องกันตนเองจากการถูกล่อลวงและปั้นแกนนำเยาวชนจัดตั้งเครือข่าย

0: เมืองแอมอำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นมีพฤติการรับซื้อมันสำปะหลังในราคาที่ไม่ยุติธรรมโดยมีราคารับซื้อต่ำกว่าร้านรับซื้อมันสำปะหลังแห่งอื่นๆและปิดป้ายแสดงราคามันสำปะหลังไม่ถูกต้องโดยมีผู้จัดการแสดงตัวและเป็นผู้นำการตรวจสอบพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่าเกษตรกรในพื้นที่ต้องการขายมันสำปะหลังคละในราคา 3.05 บาทต่อกิโลกรัมมากกว่าการขายแบบวัดร้อยละแป้งเนื่องจากปัจจุบันร้อยละแป้งในมันสำปะหลังค่อนข้างน้อยซึ่งจะได้ราคาต่ำกว่าราคามันสำปะหลังคละเกษตรกรต้องการขายมันสำปะหลังปีละ2ครั้งและเก็บเกี่ยวในช่วงฤดูฝนทำให้คุณภาพไม่ดีและร้อยละเชื้อแป้งน้อยทำให้ราคามันสำปะหลังไม่สูงเท่ากับในพื้นที่อื่นๆส่วนกรณีปิดป้ายแสดงราคามันสำปะหลังไม่ถูกต้องตรวจสอบพบว่าณสถานประกอบการมีการปิดป้ายแสดงราคา2ป้ายคือ1ป้ายราคามันสำปะหลังรวมอยู่ที่ 3.05 บาทแต่มีได้ระบุต่อหน่วยเช่นบาทต่อกิโลกรัมและ2ป้ายแสดงราคามันสำปะหลังที่เชื้อแป้งร้อยละ25แต่ไม่ระบุราคารับซื้อและไม่ได้ระบุราคารับซื้อที่เพิ่มรสตามร้อยละเชื้อแป้งทั้งนี้พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตักเตือนและกำชับให้ผู้ประกอบการปรับปรุงแก้ไขการปิดป้ายแสดงราคารับซื้อมันสำปะหลังให้ถูกต้องตามกฎหมายและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการค้ามันสำปะหลังให้ปิดป้ายแสดงราคาให้ถูกต้องและชัดเจนหากประชาชนพบเห็นพฤติกรรมการจำหน่ายสินค้าที่ไม่เป็นธรรมหรือปิดป้ายแสดงราคาที่ไม่ถูกต้องชัดเจนสามารถแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นต่อไปติดตามปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆของโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประจำวันที่21มิถุนายน2569เขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 973.69 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 392.02 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนน้ำพุงจังหวัดสกลนครปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 52.85 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 44.17 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 991.11 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้159.73 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนจุฬาภรณ์จังหวัดชัยภูมิปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 87.61 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 50.39 ล้านลูกบาศก์เมตรและเขื่อนห้วยกลุ่มจังหวัดชัยภูมิปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 6.78 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 5.27 ล้านลูกบาศก์เมตรติดตามกันต่อที่ข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกรมอุตุนิยมวิทยาลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งขอให้ดูแลสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงพยากรณ์อากาศประจำจังหวัดขอนแก่นมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ลมผิวพื้นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดวันนี้วัดได้ที่36องศาเซลเซียสและต่ำสุดวัดได้ที่25องศาเซลเซียสต่อไปติดตามรับฟังข่าวสารนโยบายของรัฐบาลซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี
1: ้นโยบายรัฐบาลเพชรทันทีติดตามนโยบายรัฐบาลทุกด้านเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทย
0: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ระบุว่า กระทรวงพาณิชย์ร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อผลักดันการส่งออกเข้าไทยให้บรรลุเป้าหมาย7ล้านตันในปี2569แม้ตลาดโลกจะเผชิญกับความท้าทายจากการแข่งขันและความไม่แน่นอนของสถานการณ์โลกและผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ทำให้การส่งออกข้าวไปยังอิรักชะลอตัวลงแต่

0: หลายประเทศกังวลเรื่องของภาวะภัยแล้งและปรากฏการณ์เอลนินโยจึงเร่งนำข้าวเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารส่งผลให้ไทยยังสามารถขยายการส่งออกไปยังตลาดอื่นได้เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียแอฟริกาและละตินอเมริกาโดยได้เร่งขยายตลาดผ่านเครือข่ายทูตพาณิชย์การใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีการเจรจาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐกับจีนและการเปิดตลาดใหม่ในเอเชียแอฟริกาและละตินอเมริกาควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของข้าวไทยนอกจากนี้ยังเดินหน้าส่งเสริมสินค้าเกษตรกรไทยนอกจากนี้ยังเดินหน้าส่งเสริมสินค้าเกษตรไทยยกระดับกล้วยหอมไทยสู่ตลาดญี่ปุ่นผ่านการพัฒนามาตรฐานการผลิตและการเชื่อมโยงผู้ซื้อญี่ปุ่นพร้อมแนะนำโอกาสแก่ผู้ประกอบการไทยในการส่งออกอาหารวีแกนและอาหารแพลนเบสไปยังตลาดแคนาดาที่มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องจากกระแสการรักสุขภาพใส่ใจในสิ่งแวดล้อมขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งผลักดันความร่วมมือกับภาคเอกชนไทยและจีนเพื่อเปิดตลาดส่งออกโคเนื้อมีชีวิตไปยังประเทศจีนตั้งเป้าส่งออกเดือนละ 100,000 ตัวหรือประมาณ 1.2 ล้านตัวต่อปีพร้อมเร่งเจรจาด้านมาตรการสุขอนามัยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและศูนย์กักกันโรคสัตว์ตามมาตรฐานสากลเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมโคเนื้อไทยเพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกรไทยในระยะยาวจบข่าวจันจิรางามนุรักษ์บรรณาธิการข่าวและอ่าน
1: ติดตามรับฟังรายการข่าวท้องถิ่นได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
2: ภาษาไทยวรรณคำวันนี้เสนอคำว่าลดหย่อนลดหย่อนเป็นคำกริยาหมายถึงผ่อนให้เบาลงเช่นลดหย่อนภาษีขอลดหย่อนดอกเบี้ยจากร้อยละ12เป็นร้อยละ10หมายถึงทุเลาเช่นลดหย่อนโทษติดตามภาษาไทยวรรณคำกับสวรักษาลีทางสวทขอนแก่นได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะพบกับดิฉันจจิดางามนุรักษ์ในช่วงของข่าวบริการทางสวทขอนแก่นมาเริ่มกันที่ข่าวบริการและข่าวรับสมัครค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่นประชาสัมพันธ์งานบริการต่างๆดังนี้งานบริการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าให้บริการออกแบบและติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าทั้งในหน่วยงานและภาคธุรกิจงานบริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาให้บริการออกแบบติดตั้งและให้คำปรึกษาระบบโซลารูฟท็อปสำหรับที่อยู่อาศัยอาคารพาณิชย์และโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้างานบริการซ่อมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงและยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้างานบริการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าภายนอกและภายในอาคารสถานประกอบการและโรงงานเพื่อให้ระบบไฟฟ้ามีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใช้งานและงานบริการให้เช่าอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อรองรับการใช้งานชั่วคราวกรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอรับบริการได้ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่นหรือติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์043-338-076หรือ081-596-4225ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันจันจิรางามนุรักษ์กราบทุกท่านไปแล้วสวัสดีค่ะ
3: พระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2493เป็นวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับเฉลิมพระบรมนามาภิไธยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทรงเฉลิมพระยศสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์เป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินี วันที่5มิถุนายนพุทธศักราช2493ทั้งสองพระองค์เสด็จกลับประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพราะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกราบบังคมทูลแนะนำให้ทรงพักรักษาพระองค์อีกระยะหนึ่งพุทธศักราช2494สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีมีพระประสูติการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญาณเมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อเจริญพระชนสาได้7เดือนทั้ง3พระองค์จึงเสด็จนิวัตประเทศไทยประทับณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นและสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยจังหวัดขอนแก่น
4: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
5: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้ยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

อกแบบนอกทางซึ่งตามขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยนะคะลูกหลานจะต้องมีความกตัญญูร่วมบุญต่ออุปการีของตนเองไม่สามารถที่จะฟ้องผู้อุปการีของตนเองได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1562กำหนดว่าห้ามมิให้ผู้ใดฟ้องผู้อุปการีของตนเองไม่ว่าคดีคดีอาญาเว้นแต่ผู้นั้นหรือญาติสนิทของผู้นั้นร้องขอต่อพนักงานอัยการเพื่อให้ดำเนินคดีแทนกฎหมายห้ามผู้สืบสันดานฟ้องผู้อุปการีคำว่าผู้สืบสันดานหมายถึงผู้สืบสายโลหิตลงมานะคะได้แก่ลูกหลานเลนห้ามฟ้องใครห้ามฟ้องผู้อุปการีนะคะผู้อุปการีหมายถึงผู้สืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไปได้แก่บิดามารดาปู่ย่าตายายทวดการมีความตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1562เป็นกฎหมายที่จำกัดเองจึงต้องมีความโดยเคร่งครัดคำว่าจึงต้องหมายถึงผู้ที่ชอบเป็นกฎหมายเท่านั้นและคำว่าบิดาก็ต้องหมายถึงบิดาที่ชอบเป็นกฎหมายเท่านั้นเช่นกันบุตรที่ชอบเป็นกฎหมายของบิดานะคะมีดังต่อไปนี้กรณีที่หนึ่งนะคะก็คือเป็นเด็กที่เกิดในระหว่างที่บิดามารดาจดทะเบียนสมรสกัน 2. เป็นเด็กที่เกิดในระหว่างที่บิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันแต่ก็สามารถเป็นผู้ที่ชอบด้วยกฎหมายได้ด้วย3ประการดังต่อไปนี้นะคะประการแรกก็คือกรณีที่บิดามารดานั้นได้จดทะเบียนสมรสกันในภายหลัง 2. เป็นกรณีที่บิดาได้จดทะเบียนรับรองบุตรตามกฎหมายและประการที่3กรณีที่ศาลได้มีคำพิพากษาว่าเด็กเป็นผู้ที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดาส่วนกรณีของบุตรบุญธรรมนั้นแม้จะเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายแต่ไม่ได้เป็นผู้สืบสายโลหิตโดยตรงจึงไม่เป็นผู้สืบสันดานจึงไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องห้ามไม่ให้ฟ้องตามมาตรา562กฎหมายห้ามไม่ให้ฟ้องทั้งในส่วนของคดีแพ่งและคดีอาญาในหากผู้นั้นญาติใกล้ชิดมีเหตุความจำเป็นที่จะต้องยื่นฟ้องผู้อุปการีของตนเองในชั้นศาลก็สามารถยื่นร้องขอให้พนักงานอัยการดำเนินคดีแทนได้ค่ะหากท่านมีปัญหากฎหมายเกี่ยวกับคดีสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการปกครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดยะลาหรือโทรศัพท์สอบถามที่สายด่วนหมายเลข

0: ฮับปี้ไทม์ขอนแก่น FM 99.5 สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: โอ้โอ้ยายกุ้มไปใส่คือเส้าหัวด่วนทวนทวนแต่เฝ้าไปใส่ล่ะ
2: แม่ใหญ่ว่าสิขอไปย่ายสิทธิ์บัตรทองพอดีพึ่งย่ายมาจากต่างจังหวัดไปก่อนเด้อเดี๋ยวมันสิสวยคนสิหลายสันตัวโอ้เดี๋ยวเดี๋ยว
1: เจ้าบ่ฮู้บ่เดี๋ยวนี้สปสช.น่ะนะเขามีแอปพลิเคชันให้ได้ใช้งานแล้วตัวสามารถโหลดแอปพลิเคชันมาใช้ได้แล้วมื้อนี้บ่ว่าสิเป็นเรื่องของการลงทะเบียนการตรวจสอบสิทธิ์การรักษาและก็การย้ายสิทธิประกันสุขภาพแล้วแม่ใหญ่ฮู้บ่ว่าแล้วสปสช.เนี่ยเขาให้สิทธิบัตรทองในการเปลี่ยนหน่วยงานบริการได้ถึง4เทื่อต่อ1ปีผู้เด้บ่ว่าเจ้าสิอยู่ไสก็ใช้แอปพลิเคชันนี้ได้ทุกหม่องทุกเวลาซั่นเด้อฮู้บ่ล่ะแอปพลิเคชันคืออีหยังนั่นน่ะเห็นตะควันตาหมากอ่อนต้อนอ่อนต้อนเฮ้ยเล่นฮอตเฟซบุ๊กก็เป็นตัวกว่า
2: โอ้ยดีดีดีเดี๋ยวไม่ใหญ่เข้าไปเพื่อนแล้วสิโหลดแอปพลิเคชันกอนเดอร์สันนี่บอสพื้นบาสปสช.แอปเดียวจบครบทุกบริการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช.โทร1330
3: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์

0: ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและเปิดทางให้ระบบธนาคารการประกันภัยและการขนส่งโลจิสติกที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินงานได้ในระหว่างรอข้อตกลงสันติภาพสุดท้ายนะครับโอ้ถือว่าอิหร่านได้เป็นหลายไม่รู้นะผมถ้าเกิดในโดยความคิดเห็นของผมเองผมว่าอิหร่านได้มากกว่าเสียนะครับไม่ว่าท่านผู้ฟังจะรู้สึกอย่างไรผมว่าอเมริกาเสียมากกว่าได้ในสงครามครั้งนี้คือดีลนี้มันกลายเป็นไปสู่จุดที่ก่อนจะเริ่มสงครามและอิหร่านยังได้ผลประโยชน์ที่ดีกว่าก่อนจะเริ่มสงครามนี้อีกด้วยซ้ำผมก็เลยงงว่าแล้วอเมริกามันได้อะไรจากสงครามครั้งนี้นะครับทรัมป์อาจจะมีการต้องรักษาเสียงคะแนนเสียงของตัวเองนะครับเพราะว่าอเมริกาเขาก็จะมีการเลือกตั้งกลางเทอมนะครับอเมริกาเขาจะมีกฎระเบียบอย่างนั้นทรัมป์อาจจะได้กลิ่นที่ไม่ดีของตนเองว่าหากยังยืดเยื้อยังทำสงครามต่อไปประชาชนก็จะยิ่งไม่เอาจริงๆไม่ใช่รวมถึงประชาชนแต่ว่าคนในพรรคของรีพับลิกันนะครับบางส่วนที่เป็นพรรคของทรัมป์เองเนี่ยในปัจจุบันก็ยังไม่เห็นด้วยนะครับเพราะว่าอเมริกาก็ยิ่งทำยิ่งเสียอย่างนั้นนะครับทำเลยได้กลิ่นไม่ดีอันนี้ผมวิเคราะห์ของผมเองแล้วก็หลายบทวิเคราะห์ก็วิเคราะห์อย่างนั้นว่าเป็นการแคร์คะแนนเสียงในประเทศของตนเองอย่างนั้นนะครับเลยตัดสินใจยุติสงครามก่อนนะครับกลับมาข้อที่11นั่นก็คือปลดล็อกทรัพย์สินและกองทุนที่ถูกแช่แข็งทั่วโลกของอิหร่านนะครับซึ่งสหรัฐเขาก็ตกลงจะปล่อยคืนเงินฝากและสินทรัพย์ของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้ในต่างประเทศทั้งหมดโดยให้ธนาคารกลางอิหร่านมีสิทธิ์ขาดในการกำหนดปลายทางของผู้รับผลประโยชน์และสหรัฐก็จะออกใบอนุญาตทางกฎหมายที่จำเป็นให้ทั้งหมดนะครับโดยการเริ่มอายัดทรัพย์สินของอิหร่านนั้นเขาเริ่มอายัดครั้งแรกในปี1979ก็คือการปฏิวัติอิหร่านนั่นเองโดยตอนนั้นสหรัฐนะครับอยู่ในช่วงสมัยของประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์และตั้งแต่จิมมี่คาร์เตอร์มาเขาก็ได้ลงนามคำสั่งอายัดทรัพย์สินของรัฐบาลอิหร่านเพื่อตอบโต้เหตุการณ์วิกฤตการตัวประกันในสถานทูตสหรัฐประจำกรุงเตหะรานซึ่งในเหตุการณ์นั้นผมไม่แน่ใจวันและแต่ว่าคนในสถานทูตนะครับของอเมริกาในเตหะรานก็ถูกฝูงชนของอิหร่านนั้นล้อมนะครับล้อมเป็นเวลาหลายวันนะครับแล้วอเมริกาก็ต้องส่งสายลับเข้าไปเหตุการณ์นี้ถูกนำเอามาทำเป็นหนังและได้รางวัลออสการ์ด้วยนะท่านผู้ฟังชื่อเรื่องว่าอาโก้นะครับกำกับโดยเบนเอฟเฟล็กซึ่งพูดถึงเหตุการณ์ในการช่วยตัวประกันในเตหะรานเนี่ยแหละแล้วก็นำมาซึ่งความบาดหมางแต่ว่าในเรื่องของอาโก้เขาก็จะใส่สีใส่ไข่ไปนิดนึงเพื่อเสริมอรรถรสของภาพยนตร์นะครับแต่ว่าในเหตุการณ์จริงนั้นนะครับก็ถ้าเกิดเราอยากที่จะอ่านประวัติศาสตร์ก็สามารถหาอ่านได้ซึ่งโอเคเมื่อผมได้มาหาข้อมูลเรื่องของการอายัดทรัพย์สินก็เลยจับต้นชนปลายถูกว่าอ๋อเพื่อเป็นการตอบโต้การอายัดทรัพย์สินของอิหร่านเนี่ยเพื่อเป็นการตอบโต้เหตุการณ์นี้นี่เองเพราะถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความสั่นสะเทือนให้อเมริกามากๆเพราะว่าอเมริกาเดิมทีเขาเป็นหลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาเนี่ยคืออเมริกาเป็นประเทศที่ก็ต้องบอกว่าเป็นผู้กำหนดระเบียบโลกจริงๆนะครับแล้วก็มีการแบ่งปันจัดสรรอำนาจกับสหภาพโซเวียตแล้วก็ยื้อยุดกันนะครับจนมาถึงช่วงศตวรรษที่1990ประมาณนี้สหภาพโซเวียตล่มสลายอเมริกาจึงเป็นมหาอำนาจแต่เพียงผู้เดียวโลกเกิดสิ่งที่เรียกว่า globalization นะครับและจาก globalization ในปี1990ทศวรรษนั้นมาถึงในปีนี้นะครับ2026อเมริกาผู้เขียนระเบียบโลกก็ได้ทำลายระเบียบโลกลงซะเองนะครับในการลุกลามโดยนโยบายการต่างประเทศของเขานะครับข้อ12ก็คือการจัดตั้งกลไกบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติตามสัญญานะครับซึ่งตรงนี้เขาก็จะมีการเห็นชอบในการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมที่เป็นกลไกฝ่ายบริหารเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและติดตามความสำเร็จในการปฏิบัติตามข้อตกลง MOU รวมถึงความร่วมมือในอนาคตอีกด้วยข้อที่13ก็คือกลยุทธ์การเจรจาแบบแยกส่วนและขับเคลื่อนตามผลงานนะครับโดยจะเริ่มต้นอย่างเป็นทางการก็ต่อเมื่อข้อตกลงในเรื่องของการหยุดยิงในเรื่องของการถอนการปิดล้อมเปิดช่องแคบฮอร์มุสป ปล่อยขายน้ำมันคืนเงินแช่แข็งนั้นถูกนำไปปฏิบัติจริงและมีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมและในข้อสุดท้ายท่านผู้ฟังก็คือการบังคับใช้ข้อตกลงสันติภาพสุดท้ายต้องผ่านมติของ UNSC UNSC ภาษาไทยก็คือคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินะครับซึ่งใน UNSC เขาก็จะมีสมาชิกถาวร5ประเทศใน5ประเทศนั้นก็คือมีสหรัฐมีอังกฤษหรือว่าสหราชอาณาจักรมีฝรั่งเศสมีจีนมีรัสเซียนะครับก็คือประเทศมหาอำนาจทั้งนั้นนะครับข้อตกลงนี้ก็ต้องผ่านของเนี่ยมติของ5ประเทศเนี่ยยังไงก็ต้องผ่านนี้เราก็ต้องติดตามดูกันนะครับสำหรับเรื่องนี้เรามาดูที่ท่าทีของอิสราเอลบ้างท่านผู้ฟังว่าอิสราเอลว่าอย่างไรซึ่งอย่างที่ท่านผู้ฟังคิดผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังคงคิดเหมือนผมก็คือไม่เห็นด้วยอิสราเอลไม่เห็นด้วยแน่ๆกับข้อตกลงนี้นะครับเพราะว่าข้อตกลงนี้เป็นการสูญเสียอำนาจในเชิงภูมิรัฐศาสตร์โดยเฉพาะในภูมิภาคตะวันออกกลางไปโดยปริยายนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงดุลอำนาจครั้งสำคัญในภูมิภาคตะวันออกกลางนะท่านผู้ฟังในครั้งนี้ซึ่งรัฐบาลอิสราเอลนะครับเมื่อข้อตกลงนี้ออกมารัฐบาลอิสราเอลเขาก็ประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนว่าไม่เห็นด้วยนะครับมองว่าเป็นข้อตกลงที่ย่ำแย่และยังมีผลต่อเรื่องของความมั่นคงของอิสราเอลนะครับรัฐบาลของอิสราเอลไม่ยอมรับข้อตกลงนี้นะครับและการโจมตีในเลบานอนนั้นก็ยังดำเนินต่อไปนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าการโจมตีกลุ่มฮิสบอลเลาะห์ในเลบานอนเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อความมั่นคงของอิสราเอลนะครับนั่นก็คือการยืนยันจากนายเนทันยาฮูนะครับนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลนั่นเองรวมไปถึงความกังวลด้านความมั่นคงต่างในสมการนี้ท่านผู้ฟังในสมการของความขัดแย้งและก็ในสมการของความสงบศึกนะครับจากห้วงเวลา2เดือน3เดือนที่ผ่านมาไทยเราแสดงจุดยืนอย่างไรต่อดีลนี้เรากลับมาที่ประเทศไทยบ้างท่านผู้ฟังไทยเนี่ยหนุนดีลนะครับหนุนดีลสหรัฐและอิหร่านหนุนดีลสงบศึกนะครับแล้วก็พร้อมนะครับที่จะรับมือกับทุกสถานการณ์ผมเชื่อว่าใน2เดือน3เดือนที่มีสงครามกันมามีการกางฉากกระทัดนะครับในหลายๆสัปดาห์ในตั้งแต่เริ่มต้นสงครามเนี่ยผมได้นำฉากกระทัดของไทยนะครับของทางรัฐบาลของฝากฝั่งต่างๆหน่วยงานต่างๆที่เขากางฉากกระทัดว่าถ้าเกิดสงครามดำเนิน3เดือนอาจจะเกิดอะไรถ้าเกิดดำเนินไปถึงช่วง6เดือน8เดือน12เดือนจะเป็นอย่างไรเขาก็มีฉากกระทัดหมดนะครับผมลืมชื่อองค์กรนะที่เอามาพูดแต่เอาเป็นว่าโอเคในนามของรัฐบาลไทยแล้วกันนะครับซึ่งตรงนี้ประเทศไทยก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับตรงนี้เป็นการโดยคุณศิริศักดิ์พวงเกตแก้วนะครับก็ได้กล่าวถึงกรณีที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอิหร่านได้บรรลุข้อตกลงระหว่างกันเพื่อยุติความขัดแย้งนะครับเขาก็ถือว่าเป็นข่าวดีแต่ก็ขอให้มีการลงนามนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็จะเป็นผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายรวมไปถึงผลประโยชน์ของหลายๆประเทศด้วยที่ต้องนำเข้านำออกจากอิหร่านจากอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยท่านผู้ฟังมันเกี่ยวข้องกันอยู่แล้วนะครับอย่างไรก็ตามนะครับก็ต้องเป็นเรื่องที่ก็ต้องดูกันต่อไปนะครับแล้วหวังว่าจะรักษาเสถียรภาพรักษาสัญญา MOU นี้ระหว่างการรวมไปถึงประเด็นสำคัญอย่างการเปิดช่องแคบฮอร์มุซซึ่งก็จะนำมาสู่ราคาพลังงานที่ถูกลงนะครับราคาพลังงานที่ลดลงรวมถึงเรือไทยต่างๆที่ยังค้างอยู่ก็จะทำให้เดินเรือมาที่ประเทศไทยอีกครั้งนะครับแล้วก็มีการเปิดการค้าขายเป็นการโดยปกติในเรื่องของแหล่งพลังงานสำรองนะครับในการนี้คุณศิริศักดิ์เขาก็บอกว่าประเทศไทยจากบทเรียนในครั้งนี้ก็ทำให้ประเทศไทยหาตลาดในการซื้อในการนำเข้าพลังงานจากหลายๆที่มากยิ่งขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าเราจะไปพึ่งหรือว่าเอาเปอร์เซ็นต์ไปอยู่ที่ช่องแคบฮอร์มุซเป็นจำนวนมากอย่างเดียวแล้วแต่ว่า จริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยนำเข้าพลังงานนำเข้าน้ำมันจากที่อื่นทั้งแอฟริกาทั้งละตินอเมริกาทั้งรัสเซียนะครับรวมไปถึงพลังงานทางเลือกนะครับซึ่งทางรัฐบาลเนี่ยเขาก็จะทรานส์ฟอร์มไปสู่โลกแห่งพลังงานทางเลือกพวกเศรษฐกิจดิจิทัลเศรษฐกิจสีเขียวพลังงานลมพลังงานไฟฟ้าพลังงานน้ำอะไรอย่างนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่ก็ย้ำกันตลอดนะครับแล้วถ้าเกิดท่านผู้ฟังสังเกตเนี่ยตามรายการแต่ละรายการเขาก็จะนำเสนอเรื่องราวของพลังงานทางเลือกซึ่งถ้าเกิดไปได้ก็จะลดการพึ่งพาน้ำมันหรือว่าพลังงานฟอสซิลซึ่งเป็นพลังงานดั้งเดิมนะครับจริงๆประเทศไทยของเราเป็นประเทศที่มีความพร้อมด้านพลังงานทางเลือกหรือว่าแร่ธาตุต่างๆนะครับอย่างมากมายและตรงนี้อยู่ที่การบริหารจัดการหรือว่าอยู่ที่การพูดคุยกับประเทศคู่ค้าของเราต่างๆแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในการที่เราจะได้นะครับสิ่งที่ดีต่อประเทศของเราจริงๆนั่นก็คือการรักษาความเป็นกลางในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งตั้งแต่สมัยโบราณแล้วท่านผู้ฟังคือประเทศไทยเป็นประเทศที่พยายามวางตัวเป็นกลางเพราะว่า1เราไม่ใช่ประเทศมหาอำนาจเราไม่ใช่ประเทศที่เป็นประเทศเล็กแต่เราเป็นประเทศขนาดกลางแต่อย่างไรก็ตามการไม่มีเรื่องคือลาภอันประเสริฐที่สุดใช่มั้ยท่านผู้ฟังการไม่มีเรื่องคือลาภอันประเสริฐที่สุดและเราก็ต้องมีการพูดคุยพยายามเข้าไปอยู่ในกลุ่มนู้นกลุ่มนี้กลุ่มหลายๆกลุ่มนะครับเป็นผู้รับฟังเป็นผู้หารือเป็นผู้ค้าขายไทยเนี่ยวางตัวดีในตรงนี้ผมก็ยังบอกว่ายังไงไทยเนี่ยเป็นสิ่งที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วก็ไม่ล้าสมัยเลยนั่นก็คือการวางตัวของประเทศไทยต่อประเทศต่างๆนะครับรวมแม้กระทั่งภูมิศาสตร์ของไทยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ยังเป็นที่ที่สำคัญเป็นพื้นที่ที่สำคัญมากๆนะครับทั้งในแง่ของความเป็นกลางเพราะไทยสามารถเหนือใต้ออกตกนี่ไปได้หมดไปอ่าวไทยไปมหาสมุทรอินเดียไปจีนไปข้ามเทือกเขาหลายๆเทือกเขาออกเวียดนามออกลาวออกเมียนมาออกมาเลสิงคโปร์ได้หมดเลยนะครับตรงนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่ให้เราได้ภาคภูมิใจในจุดแข็งของเราตรงนี้นะครับและนี่เป็นช่วงแรกของรายการเย็นนี้ที่ 92.5 ครับพักสักครู่แล้วกลับมารับฟังช่วงที่2ครับ
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ธุรกิจมีสินค้าแต่ยังหาลูกค้าไม่ได้มีไอเดียแต่ขาดเครื่องมือและพันธมิตรวันนี้ทุกโอกาสทางธุรกิจกำลังถูกเชื่อมเข้าหากันกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์จับมือสสว.เดินหน้าสร้างระบบนิเวศธุรกิจ Business Ecosystem ที่แข็งแกร่งให้ SME ไทยในงาน SME Business Connect เชื่อมโอกาสเดินหน้าธุรกิจ 19-21 มิถุนายนนี้ณสยามพารากอน Next Hall ชั้น5สอบถามเพิ่มเติมกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโทร1570กระทรวงพาณิชย์เชื่อมทุกโอกาสสู่การเติบโตของ SME ไทย
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพ ับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียนเย็นนี้ที่ 92.5
0: รับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเย็นนี้ที่ 92.5 ครับในวันนี้นะครับทางรัฐบาลไทยนะท่านผู้ฟังไม่ใช่ในวันนี้แต่เป็นในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับโดยทางนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลก็ได้เดินทางไปยังประเทศรัสเซียนะครับและได้พบกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียอีกด้วยที่ศูนย์การประชุมนานาชาติเพื่อเข้าร่วมการประชุมอาเซียนรัสเซียคอมเมมโมเรทีฟซัมมิตนะครับซึ่งก็มีการหารือแล้วก็มีหลากหลายประเด็นผมก็นำมาพูดนะครับหลากหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรัสเซียซึ่งรัสเซียนั้นเขาก็ถือว่าเป็นมหาอำนาจอย่างที่เมื่อช่วงแรกผมก็ได้นำเรียนคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ5ประเทศหลักซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือรัสเซียก็คือหนึ่งในประเทศหลักเช่นกันนะครับและไทยก็ได้ดีลกับรัสเซียก็มีจากข้อมูลเนี่ยผมเตรียมมาประมาณ5ข้อที่ไทยดีลกับรัสเซียซึ่งก็ส่งผลประโยชน์นะครับในการเน้นย้ำถึงการทำภาคของเศรษฐกิจร่วมกันรวมไปถึงตอกย้ำความสัมพันธ์มิตรภาพอันยาวนานระหว่างไทยรัสเซียกว่า130ปีเลยทีเดียวท่านผู้ฟังด้วยตรงนี้นะครับก็มีการหารือในชื่อภาษาไทยเขามีชื่อว่าความร่วมมือทวิภาคีไทยรัสเซียหรือว่าไทยรัสเซียจอยคอมมิชชั่นซึ่งเป็นครั้งที่9นะครับก็มีการผลักดันโครงการต่างๆให้เป็นรูปธรรมเขาก็แบ่งแยกออกมาว่ามีทั้งด้านการเมืองและความมั่นคงซึ่งตรงนี้ไทยก็ได้ให้ความสำคัญกับรัสเซียซึ่งเป็นประเทศมหาอำนาจที่มีบทบาทสำคัญของโลกในทุกระดับเลยนะครับไทยนั้นก็ได้มีการซื้อขายพลังงานจากรัสเซียเช่นเดียวกันหนึ่งในนั้นก็คือก๊าซ LNG หรือปิโตรเลียมเหลวนะครับในช่วงที่ช่องแคบฮอร์มุซถูกปิดนะครับปิโตรเลียมเหลวหนึ่งในนั้นก็คือไทยทำการค้าขายกับรัสเซียนี่เองนะครับแล้วก็รวมถึงสินค้าที่จำเป็นในเชิงของเกษตรกรอย่างเช่นปุ๋ยนะครับปุ๋ยเนี่ยเราก็นำเข้าจากรัสเซียเช่นเดียวกันนะครับครอบคลุมไปจนถึงเรื่องของการทหารเรื่องของการสาธารณสุขเพราะว่าในช่วงที่รัสเซียทำสงครามกับยูเครนนะครับท่านผู้ฟังรัสเซียเขาก็ลดการซื้อขายลดและหรือและก็ถูกทางชาติตะวันตกแบนไม่ซื้อข้าวของด้วยรวมถึงรัสเซียก็แบนการนำเข้าพลังงานจากชาติตะวันตกเช่นเดียวกันก็คือต่างคนต่างแบนในช่วงสงครามรัสเซียยูเครนทีนี้รัสเซียก็เลยหันไปหาตลาดใหม่ในเมื่อได้ชาติตะวันตกทำอย่างนี้กับเราใช่ไหมเราไปขายให้คนอื่นก็ได้รัสเซียก็เลยหันมาในทวีปเอเชียรวมไปถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับโดยมีโปรโมชั่นในการขายก็คือราคาของก๊าซ LNG ที่ลดพิเศษถึง 40% จากราคาตลาดนะครับในตรงนี้ก็เลยทำให้มีการค้าขายกับชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทยอีกด้วยนะครับรวมถึงเป็นการเจาะกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆของรัสเซียในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่พอแต่ว่ายังเจาะในกลุ่มของเอเชียใต้ในเอเชียใต้ก็อย่างเช่นประเทศอินเดียและบังกลาเทศนะครับซึ่งก็ถูกมาตรการคว่ำบาตรซึ่งตรงนี้รัสเซียถูกมาตรการคว่ำบาตรจากชาติตะวันตกนั่นเองส่วนในเรื่องของเศรษฐกิจนั้นทั้ง2ฝ่ายนะครับทั้งไทยรัสเซียก็มีมูลค่าการค้าระหว่างประเทศอยู่ที่ 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐซึ่งในตรงนี้นะครับเขาก็แสวงหาความร่วมมือใหม่ๆด้วยก็มีการจัดทำ FTA ต่างๆ Free Trade Association นะครับไทยกับสหภาพยูเรเซียกับประเทศต่างๆเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าการลงทุนและการเข้าถึงตลาดระหว่างไทยรัสเซียและประเทศสมาชิกต่างๆนะครับก็มีการพูดคุยมีการดีลกันหลายๆอย่างในด้านเศรษฐกิจซึ่งในด้านเศรษฐกิจก็อย่างที่ผมได้เรียนไปโดยหลักแล้วเราก็จะ มีการนำเข้าก๊าซ LNG ซึ่งเรื่องของพลังงานก็เป็นเรื่องที่ถูกพูดคุยกันเป็นประเด็นในช่วง 2-3-4 เดือนที่ว่ามานี้นะครับต่อไปคือความร่วมมือในเวทีพหุภาคีก็ในตรงนี้นะครับก็มีการร่วมมือกันไทยรัสเซียตอกย้ำถึงความเป็นพันธมิตรกันมีการส่งเสริมเศรษฐกิจใหม่ในรูปแบบของดิจิทัลนวัตกรรมความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงทางพลังงานต่างๆที่ครอบคลุมนะครับรวมถึงเรื่อง AI รวมถึงเรื่องของเทคโนโลยีความปลอดภัยทางไซเบอร์การต่อต้านสแกมเมอร์นะครับข้อต่อมาก็คือด้านของการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมทั้งสองประเทศทั้งไทยรัสเซียก็เห็นพ้องที่จะส่งเสริมความร่วมมือด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเขาก็มีตัวเลขกลมๆนะอย่างที่ผมได้เรียนไป130ปีความสัมพันธ์ไทยรัสเซียนะครับที่จะครบในปีพุทธศักราช2570ทั้งนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียก็ยังเดินทางมาเที่ยวที่ไทยเป็นจำนวนมากโดยถ้าเกิดเราย้อนไปในปีที่แล้วปี2568เนี่ยมีคนรัสเซียเดินทางมาเที่ยวไทยเป็นจำนวนถึง2ล้านคนเลยทีเดียวนะครับรวมไปถึงวัฒนธรรมซอฟต์พาวเวอร์ของไทยของรัสเซียแต่ละประเทศนะครับรัสเซียเนี่ยเขาก็จะโดดเด่นเรื่องของเพลงเรื่องของภาพยนตร์เรื่องของศิลปะการแสดงนะครับเรื่องของเพลงถ้าเกิดใครฟังดนตรีคลาสสิกนี่ก็จะเคยได้ยินชายคอฟสกี้หรืออีกอย่างหนึ่งที่โดดเด่นมากๆและผมได้ลิ้มรสชาติศิลปะวัฒนธรรมของรัสเซียก็คือการอ่านนวนิยายนะครับในวรรณยายที่ผมเคยอ่านของรัสเซียผมอ่านเรื่องแม่ของแม็กซิมกอร์กี้ซึ่งว่ากันด้วยเรื่องของการกดขี่และก็การแสวงหาความเท่าเทียมในสังคมนะครับนักเขียนชาวรัสเซียแม็กซิมกอร์กี้แล้วก็เลียวโตสตอยเนี่ยเขียน War and Peace ซึ่งเป็นนวนิยายเล่มหนาเลยผมก็ไม่รู้อ่านไปได้ไงตอนนั้นนะครับพูดถึงสงครามช่วงนโปเลียนบุกรัสเซียนะครับซึ่งเขาก็พูดถึงชีวิตต่างๆอย่างนี้นะครับที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยเราก็จะเห็นถึงความรุ่มรวยทางวัฒนธรรมเพราะว่ารัสเซียนั้นก็เป็นอีกหนึ่งดินแดนอีกหนึ่งประเทศที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตนนะครับรวมถึงในสิ่งต่างๆในเรื่องของดนตรีในเรื่องของวรรณกรรมนะครับรัสเซียหรือสถาปัตยกรรมเขาจะโดดเด่นมากๆโดยเฉพาะสถาปัตยกรรมในยุคโซเวียตนะเวลาผมดูภาพเนี่ยสถาปัตยกรรมแบบบูทัลลิสต์รัสเซียเขาจะเด่นตรงนี้มากๆนะครับพวกอุโมงค์รถไฟผมนี่อยากจะไปเห็นสักวันหนึ่งผมก็อยากไปรัสเซียอยากไปมอสโกอะไรพวกนี้ไปดูสถาปัตยกรรมนะครับเพราะว่าสวยสวยมากๆนะครับนี่ก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเขานะที่เราก็ได้เห็นขนาดผมไม่เคยไปรัสเซียแต่ว่าเราก็ได้เห็นตามสื่อตามอะไรต่างๆนะครับก็ยิ่งสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันเหนียวแน่นแน่นแฟ้นกันระหว่างความเป็นไทยและความเป็นรัสเซียนะครับในตรงนี้นะครับเป็นเรื่องของรัสเซียนะครับนายกรัฐมนตรีก็ได้เน้นย้ำนะครับว่าเราก็จะยั่งยืนไปด้วยกันนะครับมีความสัมพันธ์ที่ดีและก็เตรียมพร้อมที่จะรับปี2570ซึ่งครบรอบความสัมพันธ์150ปีไทยรัสเซียจริงๆไม่ใช่150ปี130ปีขออภัยนะครับท่านผู้ฟังจริงๆผมอยากจะพูดถึงประวัติศาสตร์ย้อนไปสักหน่อยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แต่ว่าตอนนี้ช่วงท้ายรายการแล้วเดี๋ยวจะพูดไม่ทันแหมน่าเสียดายนะครับเพราะว่าการย้อนไปของรัชกาลที่5ที่เสด็จประพาสรัสเซียนะครับโดยตอนนั้นเป็นราชวงศ์โรมานอฟเนี่ยก็ทำให้ความสัมพันธ์ไทยรัสเซียในยุคของการล่าอาณานิคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับไทยก็ถือว่าเป็นบทบาทแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีเป็นบ้านเมืองที่เรียกได้ว่าเป็นที่เป็นประเทศที่มีบทบาทในเวทีโลกเหมือนกันนะครับโดยรายละเอียดปลีกย่อยจริงๆเหมือนผมเคยเล่าในรายการไทยแลนด์ดันสยามไปด้วยนะท่านผู้ฟังในเรื่องของความสัมพันธ์การสร้างความสัมพันธ์เพื่อคานอำนาจของผู้ล่าอาณานิคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับอีกไม่กี่นาทีผมก็จะพูดเรื่องภูฏานสักหน่อยเพราะว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านผู้ฟังก็ได้มีการถ่ายทอดเสียงนะครับพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตะมะวานซึ่งในพิธีช่วงเช้านั้นนะครับก็มีส มเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่แห่งภูฏานก็เสด็จพระราชดำเนินมาด้วยนะครับพร้อมสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของไทยเรานะครับผมก็ดูแล้วก็แสดงถึงความสัมพันธ์ถึงสายใยอันดีระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยกับภูฏานนะครับผมก็เลยค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมไปอีกว่านอกจากสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วไทยกับภูฏานนั้นในเรื่องของเศรษฐกิจเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเพราะว่าภูฏานกับไทยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมิตรประเทศที่ดีนะครับมีการแลกเปลี่ยนสินค้ากันมาโดยตลอดนะครับประเทศไทยมีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่กว่าภูฏานนะครับโดยไทยมี GDP อยู่ที่ประมาณ 527,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่ภูฏานมี GDP อยู่ที่ประมาณ 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับสินค้าที่ไทยส่งออกไปภูฏานนั้นก็จะเป็นสินค้าในหมวดของสมาร์ทโฟนเวชภัณฑ์อาหารแปรรูปและเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆส่วนสินค้าที่ไทยนำเข้าจากภูฏานนั้นก็มีสินค้าทางการเกษตรมีวัตถุดิบและมีผลิตภัณฑ์หัตถกรรมนะครับไทยกับภูฏานยังมี FTA ซึ่งได้ผลักดันการยกเว้นภาษีนำเข้าสำหรับสินค้าส่วนใหญ่อีกด้วยเพื่อลดการขาดดุลการค้าของภูฏานทั้งยังเป็นการส่งเสริมการส่งออกของไทยนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่ก่อให้เกิดรายได้ระหว่างไทยกับภูฏานก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าภูฏานก็ยังเป็นประเทศที่เขาส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยเช่นกันในการท่องเที่ยวนี้นะครับไทยและภูฏานเขาก็มีโครงการร่วมกันก็คือชื่อว่า Two Kingdoms One Destination 1ราชอาณาจักร1เป้าหมายสถานที่ที่ต้องไปเที่ยวผมแปลเป็นภาษาไทยแบบสนุกๆ นะท่านผู้ฟังโดยไทยนี้จากกรุงเทพก็สามารถบินไปภูฏานโดยสายตรงได้เลยทีเดียวนะครับโดยภูฏานเขาก็มีสายการบินของเขาเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนั้นการพัฒนาชุมชนในหมวดนี้ประเทศภูฏานก็ยังได้รับแนวทางมาจากไทยเช่นเดียวกันแนวทางนี้ก็คล้ายๆกับผลิตภัณฑ์โอท็อปในบ้านเราว่าอย่างนั้นถ้าเกิดพูดง่ายๆนะครับซึ่งภูฏานเขาเอาไปปรับใช้เป็นโครงการ OGOPนี่เป็นชื่อโครงการของเขาซึ่งก็จะเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและยกระดับสินค้าชุมชนนะครับให้ได้เช่นกันนะครับแล้วก็ยังมี FTA ยุโรปไทยยุโรปภูฏานอีกด้วยนะครับตรงนี้ก็จะทำให้เราได้เห็นแม้ว่าประเทศใดนะครับไทยเราพร้อมค้าขายกับทุกประเทศแล้วเมื่อมีรายได้เกิดขึ้นนะครับก็จะส่งผลดีต่อเรื่องต่างๆพัฒนาการด้านความสัมพันธ์ในเรื่องของเงินทองในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีหรือว่าการแลกเปลี่ยนวิทยาการไม่ว่าจะเป็นวิทยาการในเชิงเกษตรวิทยาการในเชิงของ AI เทคโนโลยีสีเขียวธุรกิจสีเขียวต่างๆนะครับอย่างไรก็ตามก็ฝากไว้อีกผมพูดอีกทีการไม่มีเรื่องคือลาภอันประเสริฐที่สุดนะครับนี่ก็คือรายการเย็นนี้ที่ 92.5 โดยผมชโลธรจันยาครับขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังครับสวัสดีครับ
4: หลากหลายวาไรตี้ที่สัมผัสได้กับรายการเย็นนี้ที่ 92.5

0: ขอบคุณ
1: ขอโทษ
0: ขอบคุณ
1: ขอโทษ
0: ขอบคุณ
1: ขอโทษคำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
0: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนจังหวัดเลยมั่นใจวัฒนธรรมไทยเป็นอัตลักษณ์ไม่สามารถเรียนแบบได้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามการพัฒนาท่าเทียบเรือโดยสารสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวเชื่อมต่อเกาะสำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้แทนของสหรัฐและอิหร่านเดินทางถึงประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วเพื่อเข้าร่วมการเจรจาระดับเทคนิคในการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเปิดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนจังหวัดเลยประจำปี2569มั่นใจวัฒนธรรมไทยเป็นอัตลักษณ์ไม่สามารถเรียนแบบได้คาดว่าตลอดการจัดงานจะสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า188ล้านบาท
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนจังหวัดเลยประจำปี2569ณเวทีกลางหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยพร้อมกล่าวว่าปัจจุบันเต็มไปด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแต่สิ่งที่ไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่หรือเรียนต่อกันได้ง่ายคือประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมซึ่งเป็นเอกลักษณ์สำคัญของแต่ละประเทศเป็นสิ่งที่สะสมมาจากความเชื่อความศรัทธาภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของผู้คนในแต่ละพื้นที่ด้วยผีตาโขนของจังหวัดเลยถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญที่สะท้อนอัตลักษณ์ของท้องถิ่นได้อย่างชัดเจนเป็นแรงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาอย่างอำเภอด่านซ้ายอย่างต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นว่าวัฒนธรรมสามารถเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างงานรายได้และโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้ในปี2568มีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานกว่า 170,000 คนขณะที่ในปีนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบุว่าได้รับกระแสตอบรับจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเป็นอย่างดีส่งผลให้ยอดจองพื้นที่ในพื้นที่อำเภอด่านซ้ายและอำเภอภูเรือเต็มเกือบ 100% แล้วโดยคาดว่าตลอดระยะเวลาการจัดงาน3วันจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 100,000 คนและสร้างรายได้หมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจชุมชนไม่ต่ำกว่า188ล้านบาทปริศนาขอนแสนสุขรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามการพัฒนาท่าเทียบเรือโดยสารสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวเชื่อมต่อเกาะสำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
3: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปแนวคิดในการพัฒนาท่าเทียบเรือโดยสารสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวณท่าเรือบริเวณสวนสาธารณะแหลมโพธิ์เฉลิมพระเกียรติ84พรรษาตำบลภูมิเรียงอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายชัยรัตน์โอภาสวิบูลย์ธรรมโยธาธิการและผังเมืองสุราษฎร์ธานีกล่าวถึงโครงการพัฒนาพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะแหลมโพธิ์อำเภอชัยยาโดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่20มกราคม2569และจะสิ้นสุดในวันที่10พฤศจิกายน2570ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง660วันส่วนความคืบหน้าในการดำเนินโครงการณวันที่20มิถุนายน2569แผนการก่อสร้างสะสม 5.71% ผลการก่อสร้างจริงสะสม 6.81% ซึ่งเร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ 1.10% ด้านนายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีกล่าวว่าหากโครงการจะดำเนินการในพื้นที่ดังกล่าวจะดำเนินการปรับแก้ไขรูปแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ส่วนเส้นทางการเดินทางนั้นเชื่อมโยงกันทั้งทางอากาศทางบกทางน้ำเชื่อมต่อการเดินทางสู่เกาะสมุยเกาะพะงันและเกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: นอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันความบริสุทธิ์ใจในการผลักดันท่าเรือยอชที่จังหวัดภูเก็ตไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลหลังยุคโควิดที่ดึงนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาสู่ภูมิภาคนี้โดยอู่ซ่อมเรือยอชต์ในจังหวัดภูเก็ตประเทศไทยเป็นอู่ซ่อมที่ใหญ่ที่สุดและดีที่สุดในภูมิภาคอาเซียนซึ่งได้ประโยชน์ในเชิงการท่องเที่ยวและกีฬาในการที่จะดึงนักท่องเที่ยวกลุ่มไฮเอนด์เข้าสู่จังหวัดภูเก็ตและเป็นจังหวัดแรกที่นำนักท่องเที่ยวยุคโควิดดังนั้นจึงเป็นข้อพิสูจน์ได้ว่าเป็นการทำงานด้วยความบริสุทธิ์ใจและเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงทั้งนี้พร้อมที่จะให้สื่อมวลชนนำเสนอและหากพิสูจน์ได้ว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนก็พร้อมที่จะพิจารณาตัวเอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำที่อำเภอเชียงกลางจังหวัดน่าน
4: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำในเขตชลประทานจังหวัดน่านณองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงกลางพญาแก้วอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านพร้อมรับฟังสถานการณ์ปัญหาอุปสรรคแนวทางการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่โดยมีนางวิไลวรรณบุดาสารองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำร่วมให้ข้อมูลในการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้ติดตามแผนป้องกันอุทกภัยปี2569ของโครงการชลประทานน่านซึ่งครอบคลุมการเพิ่มศักยภาพการกักเก็บน้ำการขุดลอกแม่น้ำน่านระยะทาง340กิโลเมตรการแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมการผลักดันโครงการผันน้ำเลี่ยงเมืองในอำเภอเมืองน่านและอำเภอเวียงสาพร้อมกันนี้ได้ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำกอนอำเภอเชียงกลางซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญช่วยสนับสนุนพื้นที่เกษตร73หมู่บ้านใน9ตำบลของอำเภอเชียงกลางและอำเภอปัวโดยใช้งบประมาณ 6,450 ล้านบาทกำหนดก่อสร้าง6ปีเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและบรรเทาน้ำหลากในฤดูฝนสิริมาประเสริฐนิรมนทีมข่าวสวทน่านรายงาน
1: กรมฝนหลวงและการบินเกษตรเร่งทำฝนหลวงเติมน้ำเข้าเขื่อนหลักและช่วยเหลือพื้นที่เกษตรนอกเขตชลประทานเพื่อลดผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโย
5: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปิดเผยว่านายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องกับการดูแลด้านน้ำติดตามความคืบหน้าการบริหารจัดการน้ำเพื่อรับมือสถานการณ์เอลนิโยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้และต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้ากรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ปรับแผนการทำงานเน้นมาตรการเชิงรุกโดยมีการจัดตั้งวอร์รูมเพื่อประมวลผลข้อมูลสภาพอากาศและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำในแต่ละวันเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพสูงสุดรวมทั้งการลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลางจังหวัดเพชรบุรีเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์เอลนิโยที่จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคกลางทางด้านเจ้าหน้าที่ปริมาณสารฝนหลวงทั้งสารคาร์บอนไดออกไซด์หรือน้ำแข็งแห้งและโซเดียมคลอไรด์ในการปฏิบัติการช่วยเหลือเกษตรกรแต่หากพบว่ามีแนวโน้มฝนทิ้งช่วงหรือปริมาณน้ำในเขื่อนต่ำกว่าเกณฑ์สามารถเข้าปฏิบัติการได้ทันทีเบื้องต้นได้เริ่มดำเนินการเติมน้ำในเขื่อนภูมิพลแล้วเพื่อความมั่นคงของน้ำในหน้าแล้งปีนี้นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทานโดยเฉพาะในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิที่กำลังอยู่ในช่วงแตกกอและเตรียมตั้งท้องเพื่อป้องกันไม่ให้ผลผลิตได้รับความเสียหายชาวนันมาลีรายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดสัปดาห์หน้าโดยพื้นที่

0: ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองโดยฝนจะยังตกหนักเป็นระยะโดยเฉพาะช่วงวันที่24ถึง27มิถุนายนเนื่องจากมรสุมยังคงพัดปกคลุมอยู่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคใต้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง23มิถุนายนนี้นายชยันต์เมืองสงฆ์เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.คาดการช่วงตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง23มิถุนายนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งจึงพบมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสมมากกว่า200มิลลิเมตรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสบริเวณอำเภอจะแนะจังหวัดยะลาบริเวณอำเภอบันนังสตาขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มไทยและญี่ปุ่นเดินหน้าความร่วมมือด้านธรณีวิทยาและการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับไดโนเสาร์เพื่อยกระดับพิพิธภัณฑ์ไทยสู่ศูนย์กลางการเรียนรู้และท่องเที่ยวระดับโลก
1: นายยงยุทธนาควิโรจน์อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีกล่าวว่าได้รับมอบหมายจากนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมหารือความร่วมมือด้านธรณีวิทยาบรรพชีวินวิทยาและการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ณ มหาวิทยาลัยจังหวัดฟุกุอิและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์จังหวัดฟุกุอิประเทศญี่ปุ่นเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยาบรรพชีวินวิทยาและซากดึกดำบรรพ์ต่อยอดสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในโอกาสนี้ยังได้หารือกับศาสตราจารย์อิวาซากิยูกิโมโตะอธิการบดีมหาวิทยาลัยจังหวัดฟุกุอิและศาสตราจารย์นิชิฮิโรชิหัวหน้าคณะไดโนเสาร์วิทยาเพื่อขยายความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัยการสำรวจภาคสนามการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และข้อมูลซากดึกดำบรรพ์รวมถึงการพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ให้มีมาตรฐานระดับสากลถือเป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือไทยญี่ปุ่นในการอนุรักษ์และศึกษาซากดึกดำบรรพ์ซึ่งเป็นมรดกทางธรรมชาติอันทรงคุณค่าสำหรับพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์จังหวัดฟุกุอิได้รับการยอมรับให้เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ชั้นนำของโลกและเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศญี่ปุ่นที่มีผู้เข้าชมประมาณ1ล้านคนต่อปีสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับพื้นที่ได้อย่างมหาศาลโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำชับให้กรมทรัพยากรธรณีนำองค์ความรู้และประสบการณ์ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาของประเทศไทยโดยเฉพาะพิพิธภัณฑ์สิรินธรจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้การวิจัยและแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาและซากดึกดำบรรพ์ระดับโลกควบคู่กับสร้างรายได้ให้ชุมชนและเศรษฐกิจท้องถิ่นปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
0: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมปิดกั้นเว็บไซต์พนันออนไลน์ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แล้วกว่า 13,000 URLs นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่าจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์การปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ URL ผิดกฎหมายโดยเฉพาะเว็บไซต์พนันออนไลน์และ URL ที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและปราบปรามการพนันออนไลน์ตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเข้มข้นสำหรับช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ระหว่างวันที่1ถึง18มิถุนายนที่ผ่านมาได้ดำเนินการปิดกั้น ซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลและประสานความร่วมมือกับแพลตฟอร์มแล้ว 13,888 รายการด้วยการใช้เทคโนโลยี AI ในการตรวจจับและวิเคราะห์เว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์พร้อมแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการเผยแพร่เนื้อหาที่เข้าข่ายผิดกฎหมายบนสื่อดิจิทัลและโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะในกลุ่มเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันรวมทั้งการหลอกลวงออนไลน์ต่างๆโดยรู้เท่า

0: ไม่ถึงการซึ่งอาจเข้าข่ายการกระทำผิดกฎหมายพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์มาตรา14มาริชโยรายงานกรมอนามัยยกระดับสมุดสีชมพูโฉมใหม่เชื่อมข้อมูลสุขภาพแม่และเด็กสู่ระบบดิจิทัลรองรับการดูแลสุขภาพแม่และเด็กอย่างครบวงจรนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับระบบสาธารณสุขและการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันโดยเฉพาะการดูแลสุขภาพแม่และเด็กตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์จนถึงเด็กปฐมวัยซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขได้ปรับปรุงสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กหรือสมุดสีชมพูโฉมใหม่เพื่อยกระดับการฝากครรภ์คุณภาพและเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านสุขภาพเข้าสู่ระบบดิจิทัลรองรับการดูแลสุขภาพแม่และเด็กอย่างครบวงจรสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลด้านการพัฒนาระบบประกันสุขภาพและบริการสาธารณสุขที่มุ่งพัฒนาระบบฐานข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลและเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพของประชาชนให้สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพสมุดสีชมพูโฉมใหม่ได้รับการปรับปรุงจากข้อเสนอแนะของหญิงตั้งครรภ์ผู้ปกครองและบุคลากรสาธารณสุขทั่วประเทศมีการพัฒนาใน5ด้านสำคัญได้แก่การปรับรูปแบบการบันทึกข้อมูลการฝากครรภ์ให้มีความชัดเจนและใช้งานง่ายการเพิ่มเครื่องมือประเมินสุขภาพเช่นกราฟติดตามน้ำหนักตามค่าดัชนีมวลกายก่อนตั้งครรภ์เพื่อช่วยประเมินภาวะโภชนาการและเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านสุขภาพรวมถึงการปรับปรุงเนื้อหาการดูแลตนเองระหว่างตั้งครรภ์การคลอดและหลังคลอดให้สอดคล้องกับองค์ความรู้ทางการแพทย์ในปัจจุบันผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครตรวจเยี่ยมทีมบริการรถสุขาสาธารณะเคลื่อนที่บริเวณท้องสนามหลวงพร้อมขอความร่วมมือผู้ใช้บริการช่วยกันรักษาความสะอาดนางสาววรนุชสวยค้าข้าวผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้บริการรถสุขาสาธารณะเคลื่อนที่ณจุดพักคอยบริเวณท้องสนามหลวงในการทำหน้าที่อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่เจ้าหน้าที่รวมถึงประชาชนที่เดินทางมายังพื้นที่ท้องสนามหลวงเพื่อร่วมถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมมอบแนวทางการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสุภาพและปลอดภัยตามมาตรฐานสุขอนามัยงานโอท็อปมิดเยียร์2026วันแรกมียอดจำหน่ายมากกว่า75ล้านบาทกรมการพัฒนาชุมชนสรุปงานมหกรรมโอท็อปมิดเยียร์2026วันนี้ซึ่งเป็นวันแรกที่ได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าชมงานและเลือกซื้อสินค้าอย่างเนืองแน่นส่งผลให้มียอดจำหน่ายสะสมรวมในวันแรกมากกว่า75ล้านบาทโดย5อันดับแรกได้แก่โซนโอท็อป5ประเภทโซนศิลปินโอท็อปโซนภาคีเครือข่ายโซนโอท็อปชวนชิมและโซนโอท็อปลักชัวรี่ซึ่งยอดรายได้ในวันแรกนี้ถือเป็นการสะท้อนถึงการตอบรับอันดีของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากทางภาครัฐได้เป็นอย่างดีโดยคาดว่างานในครั้งนี้จะช่วยสร้างยอดจำหน่ายและเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างมหาศาลขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนผู้ประกอบการชุมชนและร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างยั่งยืนในงานโอท็อปมิดเยียร์2026ซึ่งจัดไปจนถึงวันที่28มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาและในวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานในพิธีเปิดงานโอท็อปมิดเยียร์2026ณเวทีกลางอาคาร Challenger 2ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีติดท้ายข่าวประมงจังหวัดพะเยาเร่งตรวจสอบกรณีพบกุ้งกล้ามแดงในกว้านพะเยาซึ่งเป็นสัตว์ต่างถิ่นพร้อมเร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เพื่อปกป้องระบบนิเวศท้องถิ่น
1: ดร.พิสิทธิ์ภูมิคงประมงจังหวัดพะเยาเปิดเผยว่าจังหวัดพะเยายกระดับมาตรการเฝ้าระวังระบบนิเวศอย่างใกล้ชิดหลังมีการเผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์กรณีชาวประมงพื้นที่ตำบลแม่ใสอำเภอเมืองพะเยาสามารถดักจับกุ้งกล้ามแดงหรือเครฟิชได้ในกว้านพะเยาซึ่งเบื้องต้นคาดว่าอาจเกิดจากการลักลอบปล่อยสัตว์เลี้ยงลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติด้านประมงจังหวัดได้สั่งคุมเข้มตรวจสอบฟาร์มพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่เพื่อเร่งบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบหาสาเหตุดังกล่าวพร้อมสร้างความตระหนักรู้แก่ชุมชนถึงอันตรายของสัตว์น้ำต่างถิ่นหรือเอเลียนสปีชีส์และกำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบของกรมประมงอย่างเคร่งครัดป้องกันการเกิดผลกระทบต่อสัตว์น้ำท้องถิ่นและวิถีชีวิตของประชาชนในระยะยาวทั้งนี้หากพบเห็นการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการประมงสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดพะเยาโทรศัพท์054-431-420วินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลเนี่ยดูบอลโลกให้สนุกหลีกเลี่ยงการพนันเตือนผู้ปกครองช่วยกันสอดส่องดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบโดยเฉพาะการพนันทายผลฟุตบอลมีโทษทางกฎหมายดังนี้ผู้เล่นมีความผิดตามพรบการพนันต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนเจ้ามือผู้จัดให้มีการเล่นมีความผิดและอาจเข้าข่ายความผิดฐานฟอกเงินซึ่งเจ้าหน้าที่จะดำเนินการยึดอายัดทรัพย์สินอย่างเด็ดขาดสำหรับผู้โปรโมทอินฟลูเอนเซอร์ผู้แปะลิงก์หรือโฆษณาชักชวนในโซเชียลมีเดียมีความผิดตามพรบการพนันและพรบคอมพิวเตอร์ซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด5ปีหรือปรับสูงสุด 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
6: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายเจดีแวนรองประธานาธิบดีสหรัฐและนายมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านพร้อมด้วยคณะต่างเดินทางถึงเมืองเบอร์เกนสต็อกประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วและเตรียมเข้าร่วมการเจรจาสันติภาพระดับเทคนิคเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่จะเริ่มขึ้นในช่วงเช้าของวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นโดยมีนายกรัฐมนตรีบาสชารีฟแห่งปากีสถานซึ่งทำหน้าที่คนกลางไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างสหรัฐและอิหร่านมาโดยตลอดเข้าร่วมสังเกตการเจรจาในครั้งนี้ด้วยการเจรจาดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่อิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอีกครั้งโดยอ้างว่าสหรัฐละเมิดสัญญากับอิหร่านและอิสราเอลยังคงไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนนายปีเตอร์คายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงธุรกิจของอังกฤษเปิดเผยกับสำนักข่าวสกายนิวโดยระบุว่าเขาไม่มีเหตุผลที่จะเชื่อว่านายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ของอังกฤษกำลังวางแผนประกาศลาออกจากตำแหน่งในวันจันทร์นี้และจะสนทนาอย่างตรงไปตรงมากับนายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามนายคายปฏิเสธที่จะเปิดเผยรายละเอียดเนื้อหาการสนทนาดังกล่าวความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังหนังสือพิมพ์ The Observer ของอังกฤษรายงานว่านายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์จะลาออกจากตำแหน่งในวันจันทร์นี้หลังเผชิญแรงกดดันทางการเมืองจากทั้งรัฐมนตรีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคแรงงานอย่างไรก็ตามแหล่งข่าวในรัฐบาลอังกฤษยืนยันว่านายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์ยังคงมุ่งมั่นทำงานบริหารประเทศต่อไปต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:39 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรและเวลา 11:15 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:24 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง17เซนติเมตรและเวลา 17:47 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง26เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:28 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51 น
7: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกัณฑิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าวเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
1: มากกว่าการเดินทางคือการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนMove and More 33ปีรอฟมมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนควบคู่การดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมในทุกมิติเดินหน้ายกระดับบริการสร้างประสบการณ์เดินทางใหม่พร้อมเชื่อมต่อความเจริญสู่ชุมชนสายทางรถไฟฟ้าร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ก้าวไกลรอฟมเรายกระดับชีวิตเมือง
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสบายๆหลังข่าวค่ะคุยสบายๆด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและบันเทิงกับดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศนะคะเร็วๆนี้ค่ะคุณผู้ฟังกรมศิลปากรได้จัดสัมมนาวิชาการหัวข้อชื่อว่าวิราวรรณามีการเผยแพร่ความรู้กวีนิพนธ์ตำราแมวมรดกภูมิปัญญาไทยค่ะซึ่งมีกวีนิพนธ์สำคัญที่รายการของเราจะชวนคุณผู้ฟังพูดคุยในวันนี้คือกวีนิพนธ์ตำราแมวมัชรนิติพระนิพนธ์ของสมเด็จกรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์เราจะได้ไปพูดคุยกับพระมหาวโรธธรรมวโรพระมคุเทศวัดบวรนิเวศวิหารในช่วงที่2กันนะคะแต่ว่าช่วงนี้ฝากกันหน่อยค่ะรายการสบายๆหลังข่าวของเราจะมีตุ๊กตาหมีสุดน่ารักค่ะจากธนาคารออมสินให้1รางวัล นะคะกติกาคือส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวตามที่อยู่119/380ซอยสุงประภา22แขวง4กันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210ค่ะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTubeรายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังนะคะค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านแล้วทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แก่คุณทองหล่อประตูนินจากจังหวัดนครนายกค่ะแต่ว่าช่วงเวลานี้เดี๋ยวเราพักก่อนเพราะว่าช่วงที่2เนี่ยจะพาคุณผู้ฟังไปรับฟังถึงกวีนิพนธ์ตำราแมวมัชชารนิติสืบสานตำนานแมวไทยกันค่ะสักครู่นะคะเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: อยากถึงที่หมายเร็วไว
1: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
0: ลดการสร้างมลพิษ
1: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
0: ยกระดับคุณภาพชีวิต
1: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
0: ดีต่อคุณดีต่อโลกรฟม.ร่วมยกระดับเมืองมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมและพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนรฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
2: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: บายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: เข้าสู่ช่วงที่2นะคะคุณผู้ฟังคะจะได้ไปพูดคุยกันค่ะอย่างที่เราได้เกริ่นกันเอาไว้นะคะวันนี้คุยเรื่องของกวีนิพนธ์ตำราแมวมัชชารัตนิติสืบสานตำนานแมวไทยนะคะกับพระมหาวโรธธรรมวโรพระมคุเทศวัดบวรนิเวศวิหารนะคะกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะ
2: เจริญพรครับ
1: ค่ะพระอาจารย์คะคุยเรื่องของกวีนิพนธ์ตำราแมวมัชชารัตนิติซึ่งก่อนอื่นเนี่ยนะคะทางรายการต้องขอถามถึงประวัติความเป็นไปเป็นมาของเรื่องราวกวีตำราแมวกันก่อนนะคะว่ากวีนิพนธ์ฉบับนี้ค่ะสำคัญอย่างไรคะพระอาจารย์คะ
2: เจริญพรครับผมสำหรับตำราแมวประจำวัดบวรนิเวศวิหารมีชื่อว่ามัชชารนิตินะครับเป
1: ็
2: นตำราที่เรียกว่าเก่าแก่อยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าเป็นตำราที่เรียกว่ามีวันเดือนปีในการแต่งอย่างชัดเจนนะครับคนแต่งนะครับผู้แต่งหรือผู้นิพนธ์นะครับก็คือสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยากวเรศวริยาลงกรณ์นะครับท่านเป็นเจ้าวาดองค์ที่2ของวัดนะครับดังนั้นเราก็จะเรียกหนังสือหรือว่าตำราฉบับนี้อย่างลำลองว่าตำราแมวฉบับกรมพยากวเรศนะครับแต่ว่าความพิเศษของตำราแมวฉบับนี้เนี่ยนอกจากที่ผู้แต่งจะบอกว่าตัวเองเป็นใครใครเป็นคนแต่งเมื่อไหร่แต่งที่ไหนแล้วสำคัญก็คือว่าแต่งในช่วงที่ท่านมาอยู่วัดบวรนิเวศวิหารในช่วงแรกๆดังนั้นเนี่ยก็จะมีความสำคัญอยู่ตรงนี้แล้วก็ท่านบอกว่าเป็นการรวบรวมความรู้องค์ความรู้เกี่ยวกับแมวที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วก็กระจัดพัดพลายหายไปตั้งแต่ครั้งกรุงแตกมารวบรวมลงในตำราแมวฉบับนี้ทั้งการเลี้ยงแมวแบบไหนจะให้คุณแก่คนเลี้ยงแมวแบบไหนจะให้โทษกับคนเลี้ยงอะไรประมาณนี้ครับ
1: ค่ะอันนี้คือประวัติความเป็นไปเป็นมานะคะพระอาจารย์คะ
2: ใช่ครับ
1: ทีนี้ประพันธ์เนี่ยนะคะประพันธ์นี้เป็นภาษาอะไรคะอยากทราบเนื้อหาแล้วก็เรื่องราวด้วยนะคะกวีนิพนธ์นี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างคะอยากให้พระอาจารย์เนี่ยค่ะยกตัวอย่างเนื้อหาบางส่วนสักนิดนึงอะค่ะ
2: ครับสำหรับตำราแมวฉบับนี้นะครับหรือตำราแมวฉบับกรมพยาปวเรศเนี่ยจะมีความพิเศษอยู่อย่างนึงก็คือว่าท่านแต่งด้วยภาษาบาลีแต่งด้วยภาษาบาลีต้นฉบับเลยเนี่ยจะเป็นอักษรขอมภาษาบาลีดังนั้นเนี่ยถ้าเราไปเห็นตัวเล่มจริงๆซึ่งปัจจุบันเนี่ยยังเก็บรักษาอยู่นะฮะ
1: ยังมีต้นฉบับยังมีอยู่เหรอคะพระอาจารย
2: ์ยังมีอยู่ครับยังมีอยู่จัดแล้วก็จัดแสดงอยู่ที่ตึกมนุษยนาถวิทยาทานวัดบวรนิเวศวิหารนะครับต้นฉบับเนี่ยจะเป็นสมุดไทยนะครับคือสมุดที่เราจะเห็นแบบสมุดโบราณท่านดูละครบุพเพสันนิวาสอะไรก็จะเห็นสมุดแบบนี้อยู่สมุดไทยขาวนะครับเขียนด้วยอักษรขอมภาษาบาลีนะครับซึ่งท่านจะแต่งด้วยคำฉันหรือคำประพันธ์ที่เรียกว่าปัทยวัตรนะครับเหมือนกับที่เราสูตรเหมือนกับตอน8นี่แหละแต่ว่าถ้าเราไปเห็นต้นฉบับเนี่ยเราจะดูรู้เรื่องได้เฉพาะภาพวาดเท่านั้นนะ
1: เพราะอะไรอ่ะ
2: เพราะว่าตัวอักษรต่างๆเนี่ยมันเป็นอักษรขอมครับ
1: ค่ะ
2: ดังนั้นเราจะไม่สามารถเข้าใจได้ถึงแม้ว่าจะอ่านได้ก็ต้องมาแปลอีกชั้นนึงนะครับให้เข้าใจว่าผู้แต่งเขาพูดถึงเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยฮะเราจะไม่สามารถแบบอ่านปุ๊บรู้ปั๊บได้ทันทีนะครับดังนั้นเนี่ยทางวัดบวรนิเวศวิหารเรานะครับก็เลยได้เคยพิมพ์จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้นะครับมาเมื่อสักประมาณปี2559ครับก็รวม10ปีแล้วแหละ
1: ค่ะ
2: ตอนนี้กลายหนังสือเล่มนั้นกลายเป็นหนังสือหายากละชื่อเรื่องหนังสือว่าตำราดูลักษณะแมวและนกฉบับสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ครับเนื้อหาเรื่องราวนะครับจะพูดถึงลักษณะแมวนะครับที่เป็นองค์ความรู้นะครับว่าแมวแบบไหนเป็นแมวดีควรเลี้ยงแมวแบบไหนเป็นแมวโทษไม่ควรเลี้ยงนะครับซึ่งก็จะมีอยู่ทั้งหมดถ้าเป็นแมวดีเนี่ยจะมีทั้งหมด36ชนิดครับผม
1: ค่ะ
2: 36ชนิดส่วนแมวโทษจะมีอีก18ชนิดครับผม12ชนิดครับผมรวมทั้งหมด55ชนิด55ลักษณะนะครับซ
1: ึ
2: ่งแมวพวกนี้นะครับจะมีรูปภาพประกอบทุกๆลักษณะเลยทั้งแมวดีและแมวโทษตัวอย่างนะครับท่านจะแปลแล้วแหละนะครับว่าแมวตัวหนึ่งมีจุดด่าง5แห่ง ครับซึ่งจะด่างตั้งแต่จมูกนะครับที่ขาและเท้าลักษณะอย่างนี้จะทำให้ได้ตำแหน่งเศรษฐีได้ทรัพย์สมบัติมีภรรยามีสัตว์สี่เท้าสองเท้าแล้วก็ได้ทรัพย์เช่นนาสวนเงินทองเป็นต้นนะครับซึ่งอย่างนี้เป็นลักษณะของแมวดีนะครับลักษณะของแมวดีส่วนแมวโทษนะครับแมวโทษท่านก็จะบอกว่าแมวตัวใดกินลูกของตน
1: อ๋อนี่แมวไม่ดี
2: กินลูกตัวเองแมวตัวนั้นเป็นกาลกิณีอย่างแน่แท้ผู้ใดเลี้ยงไว้อวมงคลทั้งปวงก็จะบังเกิดแก่ผู้นั้นลูกเมียก็จะตายสัตว์จะทำร้ายข้าทาสบริวารจะหนีหายวัวควายที่เลี้ยงไว้ก็จะสูญหายนะครับผมแล้วก็จะต้องเจ็บป่วยต้องราชทันอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
1: ค่ะอ๋อนั่นก็คือสรุปให้เห็นว่าแมวดีมีลักษณะเป็น

0: นใจตั้งแต่ปี2566เองนะก็มีโยมถามมาตลอดเลยว่าเมื่อไหร่ที่วัดจะจัดงานแมวอีกเป็นนิทรรศการที่เป็นกระแสตอบรับอย่างดีมากเลยครั้งนั้นก็ถือว่าได้รับผลตอบรับจากผู้สนใจแล้วก็ทาสแมวต่างๆเนี่ยเยอะมากอย่างนี้ก็ต้องอนุโมทนาท่านผู้ร่วมจัดทั้งหลายแล้วก็อนุโมทนาขอบคุณญาติโยมทุกๆท่านทุกๆคนที่สนใจก็ต้องนำต้องขอเจริญพรว่าเดี๋ยวจะนำไปพิจารณาในการจัดงานจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยวัดบวรนิเวศวิหารก็มีกิจกรรมอื่นๆนะครับที่จัดอยู่เป็นประจำไม่ใช่แค่เรื่องแมวอย่างเดียวนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วที่จัดเรื่องสัพพวิทยาในตำราแมวกรมพยาปวเรศก็สืบเนื่องมาจากการที่ เราจะเชิดชูผลงานแล้วก็เผยแพร่ผลงานของอดีตเจ้าวาดวัดบวรนิเวศวิหารนะครับโดยตำราแมวเนี่ยถือว่าทุกๆคนสนใจมากนะมาเวลาที่มาเยี่ยมชมวัดบวรนิเวศวิหารก็จะพอทราบว่ามีตำราแมวของกรมพยาปวเรศก็จะเข้าไปดูทันทีนะฮะว่าเป็นยังไงแล้วก็รายละเอียดต่างๆเป็นอย่างไรแต่ว่าก็อย่างที่อาตมาได้เจริญพรไปเมื่อต้นชั่วโมงว่าทุกคนเห็นปุ๊บก็จะดูแค่ภาพอย่างเดียวเพราะว่าอ่านภาษาบาลีแล้วอ่านอย่างยิ่งเป็นอักษรขอมไม่ออกนะ
1: ค่ะนะคะยังไงก็เดี๋ยวรอในเทศกาลอีกทีนึงถ้าหากว่ามีโอกาสนะคะวันนี้กราบนมัสการพระอาจารย์นะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะพระอาจารย์คะ
0: ครับผมเจริญพรครับคุณเตยครับ
1: กวีนิพนธ์ตำราแมวเนี่ยต้องย้ำนะคะเป็นมรดกภูมิปัญญาไทยที่สำคัญอีกด้วยค่ะในฉบับที่เราพูดคุยกันไปเนี่ยนะคะก็คือมัชชารัตนิติเนี่ยต้องบอกว่าสมบูรณ์แบบนะคะในส่วนของตำราที่ยังอยู่นะคะที่วัดบวรแล้วก็ที่วัดปากน้ำด้วยนะคะแต่ว่าช่วงนี้เวลาจะหมดแล้วค่ะฝากทิ้งท้ายหน่อยรายการของเรามีตุ๊กตาหมีสุดน่ารักจากธนาคารออมสินให้คุณ1รางวัล นะคะอย่าลืมส่งจดหมายมาที่รายการสบายสบายหลังข่าวค่ะตามที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวง4กันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210ค่ะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังก็ได้นะคะค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาคือคุณทองหล่อประตูนินจากจังหวัดนครนายกนะคะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะรายการสบายๆหลังข่าวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่สัปดาห์ถัดไปสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ
2: อยากถึงที่หมายเร็วไว
3: ข
2: ึ้
3: นได้มาทีขึ้นได้มาที
2: ลดการสร้างมลพิษ
3: ขึ้นได้มาทีขึ้นได้มาทีย
2: กระดับคุณภาพชีวิต
3: ขึ้นได้มาทีขึ้นได้มาที
2: ดีต่อคุณดีต่อโลกรอฟมร่วมยกระดับเมืองมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมและพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนรอฟมเรายกระดับชีวิตเมือง
4: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
2: มากกว่าการเดินทางคือการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนMove and More 33ปีรอฟมมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนควบคู่การดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมในทุกมิติเดินหน้ายกระดับบริการสร้างประสบการณ์เดินทางใหม่พร้อมเชื่อมต่อความเจริญสู่ชุมชนสายทางรถไฟฟ้าร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ก้าวไกลรอฟมเรายกระดับชีวิตเมือง
5: สบายสบายหลังข่าวในงานศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงทุกวันอาทิตย์หลังข่าวภาคค่ำเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 92.5 MHz
6: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจ นไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
7: ่อคณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีนาคารวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
8: ขอบคุณ
9: ขอโทษ
8: ขอบคุณ
9: ขอโทษ
8: ขอบคุณ
9: ขอโทษคำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
8: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ
10: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้วันสุดท้ายของการจัดแสดงนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธามีประชาชนจากพื้นที่ต่างๆเดินทางเข้าร่วมงานจำนวนมากกรมชลประทานวางแผนบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำชีเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งอย่างยั่งยืนการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาติญี่ปุ่นชนะตูนิเซีย4-0ส่งผลให้ตูนิเซียตกรอบแบ่งกลุ่มแน่นอนแล้วแม้เหลือการแข่งขันอีก1นัดต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ประสบกรณิกรจากพื้นที่ต่างๆเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
2: ตลอดทั้งวันที่สำนักพระราชวังเปิดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศพร้อมใจเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรและทรงเป็นแบบอย่างที่งดงามในการดำเนินชีวิตและการทรงงานเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยนางกนกวรรณทับทิมอายุ66ปีชาวพัทยาจังหวัดชลบุรีกล่าวว่าเดินทางมาพร้อมหลาน2คนเพื่อเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพปลูกฝังความรักความภาคภูมิใจและความผูกพันต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนำมาซึ่งความอยู่ดีกินดีของประสบกรณิกรใต้ร่มพระบารมี
3: ความดีที่พระแม่พันปีหลวงทำไว้มีแต่สิ่งดีๆพาลูกหลานได้อยู่ดีกินดีก็เป็นบุญที่ได้มาเลยมาจากพัทยาแค่วันหยุดพาลูกหลานมากตัญญูกตเวทีต้องให้เด็กๆรู้ได้เข้าใจในสิ่งที่ดีของพระแม่พันปีหลวงที่เป็นแม่ของแผ่นดินเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกหลานเป็นคนดีทำความดีเพื่อในหลวงกับพระราชินีก็เสียใจค่ะ
2: ด้านนางสมหมายสีม่วงอายุ56ปีชาวสมุทรปราการกล่าวว่ารู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการรวมถึงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
4: ซาบซึ้งมาตั้งแต่จำความได้ตั้งแต่สมัยเรียนเป็นเด็กชุดท่านสวยมากเป็นเด็กก็สงสัยว่าทำไมมีแต่ภาพนี้ตอนโตมาจนได้เข้ามากรุงเทพแล้วก็ได้เรียนรู้นี่แหละโครงการศูนย์ประสิทธิ์บางสายชอบโครงการนี้มากแม่ฟ้าหลวงชอบมากแล้วชุดไทยของท่านนี่ชอบมากรู้สึกว่าเราไม่อยากเสียไปเราอยากให้ท่านอยู่กับเราเป็นนานๆแต่เมื่อการเวลามันเปลี่ยนไปก็ใจหายเหมือนกัน
2: สำหรับการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางโดยประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทุกวันระหว่างเวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกานิตยาคุณสิมรายงาน
1: คณะสงฆ์ในโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชวินัยวชิรเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอาวุธวิกสิตารามรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยพร้อมด้วยนางยุพาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนำคณะพระสงฆ์ในโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาจำนวน100รูปกราบสักการะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรและประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ณเรียนธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชนิดาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามจากนั้นคณะสงฆ์ได้เดินทางไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังเพื่อประกอบพิธีปลงธรรมสังเวชพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งนี้พระภิกษุผู้เข้าร่วมโครงการจะเข้ารับการศึกษาและปฏิบัติธรรมจนถึงวันที่27มิถุนายนณสถาบันกรรมฐานศึกษาสมเด็จพระสังฆราชในพระสังฆราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานีและมีกำหนดร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกในวันที่26มิถุนายน2569และร่วมพิธีลาสิกขาในวันที่29มิถุนายน2569ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวันสุดท้ายของการจัดแสดงนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธามีประชาชนจากพื้นที่ต่างๆเดินทางเข้าร่วมงานและกิจกรรมที่จัดขึ้นจำนวนมาก
5: บรรยากาศวันสุดท้ายของการเปิดนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาซึ่งรัฐบาลจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามตลอดทั้งวันมีประชาชนจากทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและจากต่างจังหวัดเดินทางมาร่วมชมนิทรรศการ99พรรษามหามงคลสกลระธรรมบารมีนำเสนอพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชในพระบรมราชวงศ์จักรีประวัติวัดพระประวัติและพระประวัติของอดีตเจ้าอาวาสบูรพาจารย์แห่งพระอารามพระประวัติของสมเด็จพระสังฆราชและนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานำเสนอพระกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยในด้านต่างๆมีการจำหน่ายตราไปรษณียกรที่ระลึกฉลองพระชนมายุ99พรรษาและกิจกรรมนำชมวัดสะสมตราประทับโดยนักเทศน้อย9จุดที่ได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าชมจำนวนมากโดยผู้ที่มาต่างชื่นชมกิจกรรมที่จัดขึ้น

0: ไม้ประดิษฐ์บริเวณระเบียงพระอุโบสถรวมถึงร่วมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและออกร้านผลิตภัณฑ์โครงการกำลังใจในพระดำริและการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มจากผู้ประกอบการที่มีประชาชนเลือกซื้อสินค้ากันอย่างคึกคักดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กรมชลประทานวางแผนบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำชีเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งอย่างยั่งยืนลดผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่กว่า 22,000 ไร
2: ่นายวัชระไกรสายผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่6กล่าวถึงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำชีว่าช่วงฤดูฝนของทุกปีระดับน้ำในแม่น้ำชีจะหนุนสูงส่งผลให้น้ำจากลำห้วยดางเดียวไม่สามารถระบายลงสู่แม่น้ำชีได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เป็นประจำขณะที่ช่วงหน้าแล้งพื้นที่ยังขาดแคลนแหล่งน้ำเก็บกักน้ำขนาดใหญ่และระบบกระจายน้ำที่เพียงพอกรมชลประทานจึงวางแนวทางการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยควบคู่กับเสริมสร้างความมั่นคงด้านน้ำช่วงหน้าแล้งกำหนดแนวทางดำเนินงานทั้งระยะเร่งด่วนและระยะต่อเนื่องโดยแผนระยะเร่งด่วนช่วงที่แม่น้ำชีหนุนสูงจะปิดประตูระบายน้ำห้วยดางเดียวควบคู่กับการเดินเครื่องสูบน้ำประจำสถานีและติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เพิ่มเติมเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ขณะที่แผนระยะสั้นดำเนินการ9โครงการเพิ่มศักยภาพการเก็บกักน้ำการระบายน้ำและการกระจายน้ำให้ครอบคลุมพื้นที่การเกษตรมากขึ้นอีกทั้งยังมีแนวทางการพัฒนาแก้มลิงและพื้นที่หน่วงน้ำการปรับปรุงระบบประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำก่อสร้างฝ่ายชะลอน้ำในลำน้ำสาขาเพื่อช่วยรองรับน้ำหลากช่วงฤดูฝนช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนหน้าแล้งและรักษาสมดุลระบบนิเวศในพื้นที่อย่างยั่งยืนทั้งนี้เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะสามารถป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ได้ประมาณ 22,000 ไร่ครอบคลุมพื้นที่4ตำบลได้แก่ตำบลทุ่งเขาหลวงตำบลเทิดไทยตำบลบึงงามและตำบลเหล่าช่วยเหลือประชาชนกว่า 4,700 ครัวเรือนพร้อมเพิ่มพื้นที่ชลประทานอีกกว่า 5,000 ไร่ส่งเสริมการเพาะปลูกตลอดทั้งปีลดความเสียหายจากภัยธรรมชาติและสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้ชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำชีอย่างยั่งยืนสำหรับอำเภอทุ่งเขาหลวงตั้งอยู่ริมฝั่งขวาของแม่น้ำชีและมีลำน้ำสำคัญคือลำห้วยดางเดียวรับน้ำจากอ่างเก็บน้ำธวัชชัยและไหลลงสู่แม่น้ำชีรวมถึงลำห้วยน้ำเค็มและพื้นที่แก้มลิงกุดกระชากุดแขแซเป็นแหล่งรองรับน้ำสำคัญของพื้นที่ปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญเร่งกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนรับมืออุทกภัยในฤดูฝนนี้
3: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและระบายน้ำไม่ทันในช่วงฤดูฝนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งดำเนินการกำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำในลำคลองแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่และติดตั้งเครื่องสูบน้ำล่วงหน้าบริเวณจุดเสี่ยงนอกจากนี้ได้สั่งการให้ทุกอำเภอสำรวจแหล่งน้ำที่มีวัชพืชหนาแน่นโดยเฉพาะผักตบชวาและจอกแหนซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการไหลของน้ำพร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการเร่งด่วนในการกำจัดวัชพืชรวมถึงเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลเช่นรถแบ็คโฮเรือกำจัดผักตบชวาและเครื่องสูบน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นด้านสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญได้สั่งการให้อปท.ทุกแห่งจัดทำแผนเผชิญเหตุและแนวทางการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยมีการซักซ้อมแผนและจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในระดับอำเภอเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างทันท่วงทีทั้งนี้จังหวัดขอความร่วมมือจากประชาชนในการไม่ทิ้งขยะลงในแหล่งน้ำและร่วมเป็นหูเป็นตาหากพบจุดเสี่ยงอุทกภัยสามารถแจ้งผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้ทันทีพงศิริศรีหานามสวทอมนาจเจริญรายงาน
1: องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์อุทกภัยตลอดฤดูฝนครอบคลุมทุกมิติน
4: ายอนันต์ทองอุ่นรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดเผยว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชประชุมเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยประจำปี2569โดยที่ประชุมได้หารือแนวทางรองรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนอย่างเป็นระบบทั้งการจัดทำแผนเผชิญเหตุการเตรียมกำลังบุคลากรเครื่องจักรกลวัสดุอุปกรณ์และระบบสนับสนุนต่างๆเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังได้กำหนดแนวทางจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าหรือ Front Office และระบบสั่งการแบบ War Room เพื่อบูรณาการข้อมูลและบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างใกล้ชิด พร้อมเตรียมความพร้อมในการรับเรื่องร้องขอความช่วยเหลือจากประชาชน

0: รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายลงพื้นที่ติดตามเหตุผนังอุโมงค์ดอยหลวงถล่มทับคนงานพร้อมประสานการรถไฟแห่งประเทศไทยเยียวยาผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่นายชูชีพพงชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้ลงพื้นที่ติดตามเหตุผนังอุโมงค์ดอยหลวงถล่มทับคนงานโครงการเส้นทางรถไฟทางคู่สายเด่นชัยเชียงรายเชียงของในพื้นที่ตำบลโชคชัยอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายโดยกล่าวว่าได้ประสานงานร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทยและแจ้งไปยังผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เพื่อดูแลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุดังกล่าวรวมถึงดูแลผู้สูญเสียและผู้ได้รับบาดเจ็บตามระบบต่างๆอย่างเต็มที่โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้จะนำข้อมูลทั้งหมดรายงานต่อนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต่อไปด้านการรถไฟแห่งประเทศไทยสั่งการผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่จังหวัดเชียงรายหยุดงาน2วันเร่งหาสาเหตุผนังอุโมงค์รถไฟดอยหลวงถล่ม
2: การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ออกแถลงการแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุการณ์ผนังอุโมงค์รถไฟดอยหลวงถล่มในโครงการก่อสร้างรถไฟสายใหม่ช่วงเด่นชัยเชียงรายเชียงของในพื้นที่จังหวัดเชียงรายทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 16:30 นของวันนี้ขณะที่คนงานกำลังติดตั้งระบบกันซึมภายในอุโมงค์ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ2รายเป็นแรงงานไทย1รายและแรงงานเมียนมา1รายนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก2รายซึ่งถูกนำตัวส่งรักษายังโรงพยาบาลดอยหลวงและโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์แล้วล่าสุดการรถไฟแห่งประเทศไทยได้สั่งการให้บริษัทผู้รับจ้างหยุดการปฏิบัติงานในพื้นที่เกิดเหตุทันทีเป็นเวลา2วันเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบโครงสร้างและหาสาเหตุอย่างละเอียดพร้อมทั้งกำชับให้บริษัทผู้รับจ้างดูแลเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ทั้งนี้ด้านการรักษาพยาบาลและสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายพร้อมสั่งทบทวนมาตรการความปลอดภัยในการก่อสร้างอุโมงค์และโครงสร้างขนาดใหญ่ทุกโครงการทั่วประเทศเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยและสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนนพศรแก้วคำรายงาน
1: ส่วนความคืบหน้าเหตุการณ์ศาสตร์อาคารพาณิชย์ร่วงหล่นบริเวณถนนพระราม4ล่าสุดกรุงเทพมหานครและวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมสั่งปิดใช้อาคาร5คูหาชั่วคราวตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ร่วมกับสำนักงานโยธากรุงเทพมหานครและวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารบริเวณถนนพระราม4ใกล้แยกหมอมีภายหลังเกิดเหตุกันศาสตร์อาคารชั้น2ร่วงหล่นจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ากันศาสตร์ที่ร่วงหล่นอาจมีสาเหตุมาจากการเสื่อมสภาพของวัสดุจากการใช้งานมาเป็นเวลานานและได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศตามอายุการใช้งานทั้งนี้จากการประเมินเบื้องต้นของผู้เชี่ยวชาญไม่พบผลกระทบต่อโครงสร้างหลักของอาคารโดยความเสียหายอยู่เฉพาะบริเวณส่วนกันศาสตร์ด้านหน้าอาคารเท่านั้นทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและความมั่นใจของประชาชนสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ได้ดำเนินการปิดประกาศห้ามเข้าใช้อาคารจำนวน5คูหาเป็นการชั่วคราวและจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการในขั้นตอนต่อไปศูนย์หม่อนใหม่เฉลิมพระเกียรติตรังขับเคลื่อนโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์หม่อนใหม่รองรับโมเดลเศรษฐกิจ BCG
3: นางสาววาทนีแห่งชวนผู้อำนวยการศูนย์หม่อนใหม่เฉลิมพระเกียรติตรังเปิดเผยว่าศูนย์หม่อนใหม่เฉลิมพระเกียรติตรังได้ขับเคลื่อนโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์หม่อนใหม่รองรับโมเดลเศรษฐกิจ BCG ประจำปีงบประมาณ2569เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำผลผลิตและวัสดุจากหม่อนใหม่มาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายสามารถต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรพัฒนาเป็นอาชีพและสร้างรายได้แก่ครัวเรือนตลอดจนส่งเสริมการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างคุ้มค่าตามแนวทางเศรษฐกิจ BCG ที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพ การหมุนเวียนใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้และการดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งนี้เกษตรกรได้สร้างสรรค์เมนูจากหม่อนและดักแด้ไหมหลากหลายชนิดเป็นการนำวัตถุดิบจากหม่อนไหมมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพิ่มทางเลือกในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชนสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองเพื่อสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไปยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
6: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการที่ระบุว่าช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกยังคงเปิดอยู่แม้ทางการอิหร่านจะประกาศปิดช่องแคบแห่งนี้อีกครั้งนาวาเอกทิมฮอลกินโฆษกกองบัญชาการกลางสหรัฐระบุว่าอิหร่านไม่ได้เป็นฝ่ายควบคุมช่องแคบฮอร์มุสและกองทัพสหรัฐกำลังเฝ้าระวังสถานการณ์เพื่อให้แน่ใจว่าการสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุสจะยังคงดำเนินต่อไปความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกองบัญชาการกลางกาตัมอันอันบิยาแห่งกองทัพอิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุสอีกครั้งเมื่อวานนี้โดยอ้างว่าสหรัฐละเมิดสัญญาและอิสราเอลยังคงละเมิดข้อตกลงหยุดยิงในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
7: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มF นัดที่2และเป็นเกมที่1000ในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกเป็นการพบกันระหว่างญี่ปุ่นที่ในเกมแรกเสมอเนเธอร์แลนด์มา2-2พบกับตูนิเซียที่เกมแรกแพ้สวีเดนมา1-5เกมนี้ทัพซามูไรบลูยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมไล่ถล่มเอาชนะไปได้4-0ทำให้ทีมชาติญี่ปุ่นเก็บเพิ่มเป็น4คะแนนจาก2นัดแต่ยังต้องไปลุ้นเข้ารอบในเกมสุดท้ายส่วนทีมชาติตูนิเซียแพ้รวด2นัดไม่มีคะแนนและตกรอบแบ่งกลุ่มเป็นที่แน่นอนแล้วแม้เหลือการแข่งขันอีกเพียง1นัดสำหรับโปรแกรมนัดถัดไปในกลุ่ม F ญี่ปุ่นพบสวีเดนและเนเธอร์แลนด์พบตูนิเซียแข่งขันในวันที่26มิถุนายนเวลา6นาฬิกาทั้งนี้โปรแกรมการแข่งขันในคืนนี้จนถึงช่วงเช้าวันพรุ่งนี้กลุ่ม G เบลเยียมพบอิหร่านเวลา2นาฬิกานิวซีแลนด์พบอียิปต์เวลา8นาฬิกาและในกลุ่ม H สเปนพบซาอุดิอาระเบียเวลา23นาฬิกาและอุรุกวัยพบเคปเวิร์ดเวลา5นาฬิกากอล์ฟ LPGA รายการ Major LPGA Classic for Simply Gift ที่สนาม Brightfield Country Club ชานเมืองเบลมอนต์รัฐมิชิแกนสหรัฐอเมริกาหลังจบรอบ2โปรพาวชเนตตีวรรณแสนโชว์ฟอร์มทำ5อันเดอร์พา67สกอร์รวม4อันเดอร์พา140ขึ้นไปรั้งอันดับ22ร่วมเท่ากับโปรเมียวปาจรีอนันต์นฤการโปรจัสมินธิดาภาสุวรรณปุระที่2อันเดอร์พา142อันดับ49ร่วมส่วนผู้นำเป็นของจิ้งหยานโปรสาวอเมริกันขึ้นนำจากฝูงด้วยสกอร์10อันเดอร์พา134นำหน้าลอตตี้โวดจากอังกฤษและเคสซี่พอตเตอร์จากออสเตรเลียที่รั้งอันดับ2ร่วม1สโตรกขณะที่โปรจีโนอาทยาธิติกุลมืออันดับ2ของโลกทำเพิ่ม2อันเดอร์พา70แต่สกอร์รวมอีเวนพา144รั้งอันดับ81ร่วมเท่ากับโปรฮัทสุวิชยาวินิจฉัยธรรมไม่ผ่านการตัดตัวการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569สนามที่4ที่สนามจักรยาน BMXภายในสวนสุขภาพสารานจิตเขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรีในรอบชิงชนะเลิศรุ่นประชาชนชายแข่งขัน3โมโตปรากฏว่าเอโกเมศสุขประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20คว้าชัยชนะ2โมโตแรกก่อนมาถูกโอมพุทธภูมินักแป้นนักปั่นรุ่นน้องร่วมทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมเฉือนเอาชนะในโมโตที่3อย่างไรก็ตามจากคะแนนสะสมทั้ง3โมโตโกเมศยังคว้าแชมป์สนามนี้ไปครองได้สำเร็จส่วนพุทธภูมิได้รองแชมป์และที่3นพดลคล้ายมณีหารการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่1 TLAMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในประเภทหญิงเดี่ยวรอบคัดเลือกณประพัฒน์เสรยานนท์เฉือนชนะยาชิธาเอเรติมือวางอันดับ3ของรอบคัดเลือกจากอินเดีย2-1เซต6-3 5-7และ10-3คว้าสิทธิ์เข้ารอบเมนรอได้สำเร็จสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยได้ตัวนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยครบทั้ง10คนสำหรับเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่าเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นหลังได้รับโควต้าตามเป้าหมายแบ่งเป็นประเภทต่อสู้8คนและประเภทท่ารำ2คนสำหรับประเภทต่อสู้มีอยู่บัลลังก์ทัพทิมแดงเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกมครั้งที่ผ่านมารุ่น63กิโลกรัมชายและใบเตยสสิการทองจันทร์นำทัพร่วมด้วยนักกีฬาดาวรุ่งอีก6คนโดยโค้ชเชชัดชัยเชหัวหน้าผู้ฝึกสอนระบุว่านักกีฬาชุดนี้มีศักยภาพไม่เป็นรองชาติใดสิ่งสำคัญคือการเร่งปรับปรุงจุดบกพร่องและเตรียมความพร้อมในช่วง 3-4 เดือนก่อนแข่งขันหากทำได้ตามแผนมีโอกาสลุ้นถึงเหรียญทองส่วนประเภทคุมเซ่หรือท่ารำหมูปิ้งนาวินปินทสูตรและใบปอทิตารีแก้วโอรันวสุทำผลงานโดดเด่นทั้งภูมิใจมาตรฐานและฟรีสไตล์จนได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทยด้านโค้ชลีนายอนยอมรับว่าการแข่งขันครั้งนี้ไม่ใช่งานง่ายแต่เชื่อมั่นในศักยภาพของนักกีฬาไทยและตั้งเป้าหมายคว้าเหรียญรางวัลกลับมาฝากแฟนกีฬาชาวไทยให้ได้ทั้งนี้กีฬาเทควันโดในศึกเอเชียนเกม2026จะมีชิงชัยรวม11เหรียญทองและแข่งขันระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคมนี้ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
8: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
6: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 เชิญร่วมสดับอัมพรโอวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
9: สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระอนุสาสน์สั่งสอนไว้ว่าความกตัญญูกตเวทีเป็นพื้นฐานของการเป็นคนดีดังนี้บุคคลใดที่ประสงค์จะประสบความสุขความเจริญในชีวิตบุคคลนั้นต้องอบรมสั่งสมความดีให้เพิ่มพูนขึ้นในการกระทำทางกายวาจาและใจของตนอยู่เสมออย่างไรก็ดีความดีทุกประการจะงอกงามขึ้นไม่ได้เลยหากปราศจากภูมิธรรมสำคัญเป็นรากฐานประดุจผืนดินอันอุดมกล่าวคือกตัญญูรู้คุณท่านและกตเวทีตอบแทนบุญคุณท่านผู้มีอุปการะคุณพระคติธรรมประทานเนื่องในวาระ110ปีมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งวันที่23มกราคม2563
10: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุนและวิกรมกรมดิษฐ
1: ์สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับวันนี้คือวันที่คุณวิกรมกรมดิษฐ์ยังเดินทางอยู่ในประเทศจีนนี่เข้าไปสู่เดือนที่3แล้วนะครับคุณวิกรมคงจะไปสำรวจตรวจสอบประเทศจีนอย่างใกล้ชิดและมาเล่าให้แฟนคลับของคุณวิกรมและรายการโลกเปลี่ยนสีได้รับทราบต้องทักทายก่อนคุณวิกรมรู้สึกกำลังอยู่ในรถเดินทางด้วยนะสวัสดีครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณสุทธิชัยแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องของที่เราจะคุยคือผู้นำนั้นสำคัญอย่างไรคุณวิชัยลองคิดดูว่าเรากำลังมามองดูว่าอย่างกับถ้าสมมติประเทศอเมริกาไม่มีจอร์จวอชิงตันนะคุณวิชัยคิดว่าระบบอเมริกาจะเป็นแบบนี้ไหม
1: ก็มันเกิดเพราะจอร์จวอชิงตันเป็นผู้นำที่วางปูทางเอาไว้ในช่วงที่อเมริกาเพิ่งก่อตั้งประเทศใหม่ๆเมื่อ250ปี250ปีพอดีนะ
2: ใช่วันนี้ใช่หรือไม่ว่าจอร์จวอชิงตันก็คือคนที่สร้างอเมริกาในระบบทุกวันนี
1: ้
2: ถ้าไม่มีจอร์จวอชิงตันเนี่ยวันนี้จะมีคนหลายๆคนนะที่เขาอยากจะเป็นประธานาธิบดีอ่ะ
1: เ
2: ขาเป็นกัน 3-4 สมัยได้จอร์จวอชิงตันเนี่ยเป็นคนกำหนดให้ฟังว่าเรานี่มีเราจะเป็นได้แค่2สมัยใช่ไห
1: ม
2: ถ้าเกิดว่าเราไม่ฉะนั้นนี่วันนี้เฮียทรัมป์เขาก็โอ้น่าจะมีความสุขนะ
1: มากกว่าเป็นสมัยที่สามเลย
2: เป็นสมัยที่สามหรือสมัยที่สี่ได
1: ้
2: วันนี้คนที่มีนะแบบความสำคัญอย่างนี้นี
1: ่
2: ผมคิดว่านะใช่ไห
1: ม
2: ท่านจอร์จวอชิงตันจนกระทั่งตอนหลังเนี่ยธนบัตรเขานะก็ทำไมก็ลง
1: รูปของ
2: วอชิงตันจอร์จวอชิงตัน
1: แต่ว่าก่อนคุณทรัมป์อยากจะเอารูปตัวเองขึ้นแบงก์หนึ่งนะแบงก์ดอลลาร์นะคุณทรัมป์อ่ะ
2: ชิงนิดเดียวฉะนั้นก็ถึงบอกไหมว่าเนี่ยทรัมป์แกนี่ก็จะเปลี่ยนแปลงนะฉะนั้นถ้าไม่มี
1: จอร์จวอชิงตันวางกฎกติกาไว้นี่ก็คงจะนะลำบากจอร์จวอชิงตันนี่เป็นบิดาผู้ก่อตั้งอเมริกานะหนึ่งในผู้ก่อตั้งเลยนะจำได้ไหมก็แกเป็นผู้บัญชาการกองทัพภาคพื้นทวีปช่วงสงครามประกาศอิสรภาพและเป็นประธานาธิบดีคนแรกสหรัฐอเมริกานะ1979จนได้รับเรียกว่าเป็นบิดาเรียกว่าเป็นบิดาแห่งชาติท่านทรัมป์คงอยากจะเป็นอย่างนี้มั้งได้ชื่อว่าเป็นผู้มีส่วนสร้างประเทศเป็นบิดาเพราะว่าแกเซ็นนี่ละลายเซ็นแกเนี่ยจะปรากฏอยู่ในแบงก์และแกก็เพิ่งเซ็นสนธิสัญญาสงบศึก MOU กับอิหร่านนะแกเซ็นเองนะเดิมที่ผมคิดว่าแกจะให้รองประธานาธิบดีเจดีแวนใช่ไหมที่จะไปที่เจนีวาเซ็นแต่ไม่ได้สำหรับทรัมป์ท่านต้องเป็นคนเซ็นเองเพราะท่านจะต้องเป็นผู้สร้างสันติภาพผู้ระงับสงครามฉะนั้นลายเซ็นนี่กำแพงเบอร์ลินนะแกเซ็นแบบเป็นกำแพงเบอร์ลินเลยนะเห็นไหม
2: เขาจะรางวัลโนเบลเลยคุณสุริชัยคิดว่าตอนนี้ความหวังของเฮียทรัมป์เรานี่ต้องการอะไรจากตอนนี้บางเขาบอกว่า8สงครามใช่ไหมที่เขาสามารถยุติได้อะ
1: อิหร่านนี่ต้อง9แล้วสิอันนี้9แล้วสิก็ต้องจบนี่อิหร่านฉะนั้นต้อง9แล้ว
2: เรื่องสงครามอิหร่านเนี่ยเขาเป็นคนสร้างหรือเขาเป็นคนแก้นะ
1: เขาสร้างก่อนแล้วเขาก็แก้เอง ก้ด้วยครับยากลำบากแล้วยังไม่รู้ว่าแก้ได้จริงหรือเปล่านะไอ้ MOU เนี่ยยังมีรายละเอียดที่ยังไม่สามารถจะมั่นใจได้นะว่าจะทำได้จริงหรือเปล่านะ
2: เนี่ยคนที่เขาเป็นผู้นำในอดีตนะมีใครที่มันสลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนซ่อนอะไรเหมือนเนี่ยทรัมป์หรอไห
1: มไม่มี
2: เออไม่มีนะเราไปดูแต่ละประเทศประเทศเนี่ยที่เขามีนะแต่ละเมืองแต่ละประเทศเนี่ยโอ้โหนี่เราคุยกันอย่างเช่นเราบอกว่าโอ้แต่ละประเทศที่เขามีอย่างผู้นำอย่างนั้นเราบอกว่าอ้าวยกตัวอย่างจีนนะ
1: ครับ
2: ถ้าไม่มีสีจิ้งผิงนี่คุณสุริชัยคิดว่าประเทศจีนตอนนี้เป็นยังไง
1: ก็แล้วแต่ว่าใครจะมาเป็นแทนแกไงสมมติไม่ใช่สีจิ้งผิงเรื่องความเป็นผู้นำต้องย้อนกลับไปคุณวิกรมจะเล่าดีสุดความเป็นผู้นำระหว่างเหมาเจ๋อตุงกับเจียงไคเช็กตอนสู้กันทั้งสองคนก็ต้องถือว่าเป็นผู้นำนะเจียงไคเช็กก็ต้องมีความเป็นผู้นำสูงนะแต่ต้องตามมาจากซุนเดอร์เซนก่อนใช่ไหมความเป็นผู้นำซุนเดอร์เซนตามมาด้วยเจียงไคเช็กตามมาด้วยเหมาเจ๋อตุงเนี่ยคุณวิกรมมองว่าความเป็นผู้นำทั้งสามคนนี่ต่างกันยังไงแล้วทำให้จีนมากลายเป็นวันนี้เนี่ยความเป็นผู้นำสำคัญยังไงอันนี้ต้องเล่าประวัติศาสตร์ช่วงนี้เพราะว่าผมเชื่อว่าคุณวิกรมรู้ดีที่สุดในเรื่องนี
2: ้ก็รู้แบบมั่วๆแล้วไม่ได้เรียนประวัติศาสตร์มา
1: ก็อยู่ไต้หวันมานานแล้วก็ได้คุยกับคนจีนตลอดแต่ว่าความไอ้ leadership เนี่ยความเป็นผู้นำที่เราคุยกันวันนี้มันต้องมาจากในยามที่สู้กันด้วยอุดมการณ์สู้กันด้วยความทุ่มเทสู้กันด้วยความกล้าตัดสินใจเสียสละใช่ไหมล่ะความเป็นผู้นำเนี่ย
2: ก็ท่านซุนยัตเซนเนี่ยเป็นผู้ที่เรียกว่าทำเรียกว่าปฏิวัตินะปฏิวัติคือเปลี่ยนการปกครองนะอันนี้ก็ถือว่าเปลี่ยนแปลงจากเมื่อก่อนนั้นนะจากเรียกว่าสมบูรณาราชสิทธิราชใช่ไหมตอนนั้นก็เปลี่ยนมาตอนนั้นในช่วงสั้นๆแต่แน่นอนเชียงไคเช็กก็เป็นผู้ที่เรียกว่าบริหารประเทศในระบบประชาธิปไตยแต่ก็คนจีนสมัยก่อนนะก็จะบอกว่าหน้าหนาวก็หนาวตายแล้วก็อดตายเยอะไปอดเลยนะเพราะความยากจนเหมาเจ๋อตุงมานี่ทำให้ประเทศเป็นปึกแผ่งเป็นปึกแผ่นแล้วก็ยิ่งใหญ่เหมือนปัจจุบันนี
1: ้
2: ก็เพราะว่าทาังเขาทำให้เกิดนะรวมชาติจนกระทั่งมีพื้นที่ 9.3 ล้านตารางกิโลเมตรมิฉะนั้นถ้าไม่มีเหมานะคุณสุริชัย
1: ครับ
2: จีนก็จะเป็นยุโรป
1: จีนจะเป็นยุโรป
2: ม
1: ีแต่กันเป็น
2: มีประเทศเล็กๆประเทศ30ประเทศใช่ไหมเพราะว่าแต่ละมณฑลก็ใหญ่มากบางมณฑลนี่อย่างปัจจุบันนี้มีคนเป็นร้อยล้านนะ
1: ใช่
2: ฉะนั้นเหมาเนี่ยเป็นคนที่ทำให้เกิดการรวมประเทศเป็นปึกแผ่นถ้าเกิดว่าเราไปดูประเทศอื่นเอามาดูประเทศไทยไหมประเทศไทยเนี่ยผมถามคุณนิชัยว่าถ้าเราไม่มีรอ5เนี่ย
1: ครับ
2: วันนี้เราถูกฝรั่งเศสเอาปืนไปยิงที่วัดพระแก้วไปแล้วตอนนั้นเขามีเรือปืนมาจอดอยู่ที่สถานทูตนะของฝรั่งเศสติดกับโอเรนเทนเนี่ยมีเรือมาจอดหนึ่งลำและอีกสองลำเนี่ยอยู่ที่ปากอ่าว
1: เ
2: ขาก็บอกมานะบอกว่าเอ้ยถ้าลือเนี่ยนะยังจะต่อสู้กับอัวนะอัวจะยิงวัดพระแก้วนะตอนนั้นรอห้าก็โอ้ยทำยังไงดีเอออย่างนั้นก็โอเคโอเคว่าจ่ายค่าเสียหายที่ว่าไปยิงเรือหรือเสียหายนะ1,500,000เหรียญทองนะตอนนั้นต้องเอาเหรียญทองเนี่ยมาหล่อกันโอ้ทั้งประเทศเลยนะคุณชายลองคิดดูว่าถ้าประเทศไทยไม่มีรอห้าเนี่ยคิดว่าจะเป็นยังไงนะ
1: คุณชายคงลำบากนะ
2: เนี่ยก็มีเก่งๆมาอย่างนี้ถ้าไม่มีรอ9เนี่ยคุณสุริชัยคิดว่าประเทศไทยนี่ถูกคอมมิวนิสต์ยึดไปหมดไหม
1: จากนั้นมีความเสี่ยงสงครามเย็น
2: ใช่ไหม
1: เวียดนามมาจ่อแล้วเวียดนามมาจ่อแล้วนะตอนนั้น
2: คุณสุริชัยเห็นไหมว่าเรานี่ เราเนี่ยอยู่ปากเดียวปากกามาเราตอนนั้นก็หลุดพ้นจากพวกตะวันตกพวกฝรั่งเราก็อาจจะเสร็จทางด้านของคอมมิวนิสต์ไหมที่จะยึดเข้ามา
1: คุณสมบัติผู้นำโดยเฉพาะในยุคสมัยนี้เนี่ยมันต้องเป็นยังไงถ้าเราจะสร้างผู้นำต่อไปอนาคตเนี่ยมันต้องมีคุณสมบัติแบบไหน
2: มีอยู่สักหลายข้อเหมือนกันนะข้อแรกเลยต้องเป็นคนที่มีวิสัยทัศน
1: ์
2: เพราะถ้าเกิดไม่มีวิสัยทัศน์เนี่ยมันก็มองที่หัวแม่เท้าเราเนี่ยมันก็วันทั้งวันก็อยู่แต่ตรงนั้นแหละนะคนที่มีวิสัยทัศน์เขาก็จะรู้ว่าควรจะพัฒนาประเทศยังไงเอายกตัวอย่างอย่างลีกวนยูเนี่ยใช่ไห
1: ม
2: เป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ถูกต้องไหมล่ะคนแบบตั้งเสี่ยวผิงเนี่ยก็มีวิสัยทัศน์มิฉะนั้นประเทศจีนจะไม่ได้เป็นอย่างนี้เอาคนอย่างกับผู้บริหารอย่างกับวันนี้ที่เราเห็นมีเนี่ยเอาดูประเทศไทยถ้าไม่มีรอ5เนี่ยคุณวิชัยคิดว่าเราก็จะเป็นอย่างประเทศอื่นไหมว่าถูกตะวันตกนี่ยึดหมดอ่ะ
1: ใช
2: ่ใช่ไหมรอ5เนี่ยท่านอุตส่าห์นั่งเรือนะไปยุโรปเนี่ยตั้ง2เที่ยวนะเที่ยวแรกไปรู้จักกับผู้นำของยุโรปตั้ง13ประเทศแล้วก็ครั้งที่2ไป15ประเทศแล้วครั้งที่2เนี่ยก็เอาพระโอรสอ่ะโอ้พระองค์เนี่ยตอนนั้นมีพระโอรสเยอะเอาพระโอรสนี่ไปเรียนในแต่ละประเทศเห็นไห
1: ม
2: นี่ไม่ใช่ไปก๊อปเขาอย่างเดียวยังส่งลูกหลานไปเรียนกับเขาอีกวันนี้ผมก็คุยโม้ไปนะผมชอบจะคุยโม้ไปว่าโอ
1: ้
2: ผมนี่มีความภูมิใจในประเทศไทยนะคุณสุริชัยว่าเราเนี่ยไม่ผมจะพูดอย่างนี้ว่าประเทศไทยนี่ไม่เคยถูกฝรั่งมายึดครองผมพูดว่าฝรั่งนะแล้วผมก็ถามว่าในโลกเนี่ยมีสักกี่ประเทศที่จะเป็นแบบประเทศไทยน้อยนะคุณวิชัยมองรอบๆไปอยู่ในเอเชียเนี่ยมีประเทศไหนบ้างที่รอดเงื้อมือของฝรั่ง
1: น้อยมาก
2: แต่พอรอ5ของเราถ้าไม่ใช่รอ5ของเรานี่วันนี้เราก็เรียบร้อยโรงเรียนฝรั่งไป
1: ใช่คุณสมบัติของผู้นำที่ดีนี่ก็คือวิสัยทัศน์ในข้อที่1
2: วิสัยทัศน
1: ์แล้วก
2: ็ผู้นำของรอ5เราม องเห็นมามองกันไกลอันที่2ต้องเป็นคนที่มีความสามารถคือการบริหารคนนี่จะต้องมีความสามารถในการบริหารคุณวิชัยบอกว่าเป็นคนมีวิสัยทัศน์เป็นคนเก่งแต่บริหารไม่เป็นเสร็จไห
1: ม
2: การบริหารนี่มีความสำคัญสูงสุดอันที่สองอันที่สามนี่ต้องเป็นคนดี
1: คนดี
2: คุณวิชัยเห็นไหมว่าพวกผู้นำในโลกนี้เนี่ยที่คนที่เอาแต่ได
1: ้
2: เอาแต่ผลประโยชน์ใส่ตัวเองเนี่ยใช่ป่ะส่วนใหญ่แล้วเป็นยังไงคอร์รัปชัน
1: โอ้
2: เห็นไหมถ้าเป็นคนไม่ดีเป็นคนมีวิสัยถ้าเป็นคนบริหารเป็นนักบริหารแต่ทำไมเป็นคนไม่ดี
1: ไม่ดีโกงโกง
2: ไอ้คนไม่ดีนี่มันสารพัดอย่างเลยนะทำคนไม่ดีเนี่ยเข้ามาเนี่ยเขาจะเข้ามาเพื่ออะไรคุณวิชัย
1: เ
2: ห็นไหมเป็นคนไม่ดีเนี่ยเขาก็มองหาประโยชน์ใช่ไหม
1: ใช่
2: อันที่สามต้องเป็นคนดีอันที่สี่นี่ต้องเป็นคนที่เข้ามาทำเพื่อหน้าที
1: ่
2: ของความเป็นผู้นำหน้าที่ของความเป็นผู้นำเนี่ยอันนี้มันเป็นอะไรที่เรียกว่าพิเศษนะคุณวิชัยเห็นไห
1: ม
2: คือเหมือนคุณวิชัยนี่เป็นคนดีนะเป็นคนที่รับผิดชอบใช่ไห
1: มพยายาม
2: เห็นไหมนี่ทำงานทำการไม่รู้จักหยุด ไม่รู้จักอะไรเนี่ยทำมาจนอายุขนาดนี้แล้วนี่เป็นคนที่รับผิดชอบนะดูแลอาซอดูแลลูกดูแลอะไรต่ออะไรเห็นไหมอันนี้นี่เป็นคนมีความรับผิดชอบใช่ไห
1: ม
2: เพราะเป็นคนดีผู้นำต้องเป็นแบบนี
1: ้
2: ถ้าผู้นำที่นะเอาแต่ตัวเองไม่รับผิดชอบเวลาให้มาเป็นผู้นำก็จะต้องไปพักร้อน นะจะต้องมีอะไรกินที่แบบว่าต้องเหล้าวายขวดละเท่านั้นเท่านี้จะต้องมีอาหารปลาคาเวียจะต้องมีอะไรอันนี้ผู้นำอย่างนี้นี่แย่และอันสุดท้ายคือผู้นำต้องติดดินคนที่ชายดูอย่างวิโดโดเป็นไงสิบปีแห่งความหลังเนี่ยวิโดโดนี่เปลี่ยนอินโดนีเซียไปเห็นไหม GDP โตตั้ง 6% เอ้าพอเปลี่ยนมาปั๊บนี่ตอนนี้อินโดนีเซียเป็นไงอ่ะเจ๋งเลยไหม
1: ใช่ใช
2: ่เห็นไหมวิโดโดนี่เป็นคนติดดินไหมคุณนิชัยดูวิโดโดเนี่ยกล่องกล่องนะแต่เวลาทำงานนี่ไม่เลยนะเอา iPad มาตั้งเอาคอมพิวเตอร์มาตั้งเลยนะผมฟังวันนั้นคุณลุงโรจน์จากที่ SCG แกไปคุยกับวิโดโดมาแกคุยให้ฟังเลยนะ
1: แกว่า
2: แกบอกว่าเอ้ยผมไปนั่งคุยกับวิโดโดมานะเฮ้ยแกเอาไอ้นั่นมาตั้งเลยนะแกเรียกว่าเอ้ยแกเอาจริงเลย
1: เอาจริง
2: แล้วก็มีคนที่รู้เรื่องเนี่ยมานั่งกับแกแล้วก็พิมพ์เดี๋ยวนั้นฟังเดี๋ยวนั้นสั่งเดี๋ยวนั้นเลย
1: ว้าว
2: ไม่ต้องมาอะไรต่ออะไรเห็นไหมอันนี้ก็เป็นคนที่ทำงานจริงจังติดดินแล้วก็มีวิสัยทัศน์แล้วก็เป็นคนดีคุณริชัยเห็นไหมว่าถ้าเป็นอย่างนี้ไปอย่างกับอินโดนีเซียนี
1: ่
2: เขาก็มีอะไรอ่ะประชากรที่ยากจนมีเกาะเป็นหมื่นเกาะพัฒนาก็ยากแต่ดูอินโดนีเซียโตมากเลยวิโดโดคนไปลงทุนในประเทศอินโดนีเซียเยอะแยะมากมายญี่ปุ่นนี่เขาบอกว่าเขาไปลงทุนในอาเซียนมากที่สุดก็คืออินโดนีเซีย
1: แล้วก็พอถึงปัจจุบันล่ะผู้นำอินโดนีเซียโปรโบโวสเวียนโตล่ะสามารถจะสืบทอดได้ไหม
2: แหมตรงนี้นี่คุณสุริชัยเห็นมาแกก็สร้างนโยบายประชานิยมใช่ไหม
1: เอออ
2: ะไรที่มันประชานิยมเนี่ยมันไม่ต่อเนื่องมันไม่ทำให้เกิดประสิทธิภาพคุณสุริชัยลองคิดดูว่าคุณสุริชัยนี่จะแจกน้ำปลากับคันเบ็ดเนี่ยให้กับคนเนี่ยในคนคนเดียวกันเนี่ยความหมายมันไม่เหมือนกันนะ
1: ใช่
2: เอาให้ปลาไปเนี่ยประเดี๋ยวก็กินหมดละพอกินหมดมันก็หมดไปละใช่ป่ะแต่ถ้าแจกคันเบ็ดเขาไปเนี่ยเขาไปตกปลาได้เนี่ยเขาก็ไปตกอีกอ่ะเขาก็จะมีปลากินนะวิโดโดเนี่ยเขาเป็นนักธุรกิจที่รักประเทศเขาเขาเอาวิสัยทัศน์เอาความสามารถในการบริหารแล้วเอาความเป็นคนดีนี่ขนาดเขาไปที่สิงคโปร์นะเขาส่งลูกเขาไปที่สิงคโปร์ตอนจบอ่ะเอ้ยเขาก็นั่งเครื่องบินพูดโดยสารขนาดเอคอนอมิกไปนะแล้วใช้เงินส่วนตัวใช้เงินส่วนตัว
1: อ
2: ันนี้วิโดโดเนี่ยและเวลาสิบปีเนี่ยคุณวิชัยเห็นไหมว่า
1: อ
2: ินโดนีเซียเปลี่ยนแปลงเป็นยังไง
1: เยอะเปลี่ยนไปเยอะมากแต่ว่าไม่สามารถส่งต่อได้นี่ก็เป็นปัญหาเป็นผู้นำที่ดีต้องสามารถส่งไม้ต่อให้ผู้นำที่ดีต่อไปด้วยนะใช่ไหม
2: ก็อันนี้ไงประเทศจีนเนี่ยเขาทำได้ดีเห็นไห
1: ม
2: เขาต่อมาเพราะทำไมเขามีการวางแผนฝึกคนของเขาเขาดูคนอันนี้นะว่าจะเป็นคนที่มีความสามารถตั้งแต่เริ่มต้นมาเขาฝึกอบรมมาและเขาผ่านโพลิบูโรให้โพลิบูโรนั้นเนี่ยมาลงคะแนนให้ว่าคนเนี้ยจะมาเป็นเบอร์หนึ่งได้ไหม
1: ใช
2: ่เห็นไหมมันมีขั้นตอนฉะนั้นจีนจะมีผู้นำที่มีความสามารถนะตั้งแต่โรงเรียนจนทำงานจนกระทั่งอะไรทุกอย่าง ฉะนั้นต่างกับประเทศอื่นโดยสิ้นเชิงไม่มีประเทศไหนที่วันนี้นะเขาจะทำแบบจีนเพราะว่าทำไมระบบไง
1: ระบบ
2: ระบบเราเนี่ยประชาธิปไตยฉันก็ต้องมาจากเลือกตั้งฉันก็ต้องมาอะไรที่มาจากประชาชนแล้ววันนี้ดูสิจีนเนี่ยกับเวียดนามนะที่ระบบเป็นคอมมิวนิสต์แล้วก็มีการดูแลการจัดการผู้นำอย่างเป็นระบบของคอมมิวนิสต
1: ์
2: ดูสิวันนี้เขาโตกันยังไงอ่ะ
1: ใช่ดังนั้นเราคิดว่าเราจะต้องสร้างผู้นำรุ่นใหม่เนี่ยมันต้องเริ่มตรงไหนล่ะถ้าไทยเราจะสร้างผู้นำรุ่นใหม
2: ่มันก็จะต้องมาจากเรามีเงื่อนไขเมื่อกี้ที่ว่าเนี่ย5-6ข้
1: อ
2: เอาเป็นเหมือนกับเป็นกรอบนะของการนะเลือกคนแบบนี้มาไอ้คนที่ไม่มีเงื่อนไขแบบนี้อย่ามา
1: แต่ว่าเพราะเราต้องฝึกตั้งแต่เด็กๆหรือเปล่ามันยัง
2: ไม่หรอกวันนี้ทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความเข้าใจวันนี้นะคุณวิชัยกับผมเนี่ยเรียกว่าลุงแล้วนะลุงยุน
1: ลุงกรมลุงไม่กรมนะ
2: ก็ถ้าเราวันนี้เราเข้าใจพรุ่งนี้เราก็จะเดินทางได้ถูกแต่ปัญหาคือเราไม่ยอมเข้าใจเพราะว่าผูกผลประโยชน์มาบดบังผมถามคนดุยใจหน่อยได้ไห
1: ม
2: ว่าคนที่ไปเป็นนักการเมืองนะจะมีสักกี่คนที่เขาไปเป็นนักการเมืองเนี่ยเพราะเขาทุ่มเทเพราะเขาอยากเสียสละเพื่อจะทำให้กับประเทศและสังค
1: ม
2: นะส่วนใหญ่เนี่ยในประเทศที่อย่างกับเรานี่แหละประชาธิปไตยคุณวิชัยคิดว่าใน100คนเนี่ยจะมีสักกี่คนที่จะไปทำเสียสละเพื่อประเทศ
1: ใช่อันนี้คือยากเพราะการเมืองนั้นไม่มีคุณภาพ
2: อ้าวแล้วทำไมสิงคโปร์การเมืองก็มีเขาทำได้อ่ะ
1: นั่นน่ะสิ
2: เป็นเพราะอะไรเอ่ยเพราะลีกวนยูนี่เขาวางลีกวนยูนี่เป็นนักกฎหมายนะเขาก็วางสิ่งที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่เขาเห็นว่าเป็นระบบเป็นระเบียบใช่ไหมล่ะเอาแล้วถ้าประเทศไทยเรามาวางกฎวางระเบียบวางอะไรให้เป็นอย่างที่สิงคโปร์เขาวางกันล่ะวิชัยคิดว่ายังไง
1: ใช่มันอยู่ที่ต้องมีการวางระเบียบแล้วต้องมีการเอาจริงเอาจังปราบคอร์รัปชันและส่งเสริมการทำความดีใช่ไหม
2: วันนี้นะผมถามคุณวิชัยหน่อยว่าประเทศไทยเราเนี่ยคุณวิชัยคิดว่าคนไทยนี่เก่งโกงเก่งเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าใจร้อนคุณวิชัยคิดว่าคนไทยนี่โกงเก่งกว่าคนจีนไห
1: มก็มันความสามารถการโกงนี่มันไม่จะอยู่ที่เชื้อชาติประเทศชาติมันอยู่ที่โอกาส
2: เอ้ยแหมไม่มีทางเลยคนไทยเนี่ยจะไปโกงเก่งกว่าคนจีนได้ยังไงค
1: ุ
2: ณวิชัยคิดว่าคนไทยนี่จะโกงเก่งกว่าคนสิงคโปร์ไห
1: ม
2: โอ้จะดีกว่าคนสิงคโปร์อะไรต่ออะไรกว่าคนสิงคโปร์ไหมไม
1: ่
2: แต่ทั้งสองอันเนี่ยมันไปตายที่ระบบระบบที่เขาลีกวนยูสร้างขึ้นมาเนี่ยเป็นระบบที่ทำให้ท
1: ุ
2: กคนในระบบราชการทุกคนเนี่ยจะต้องเสร็จในระบบ
1: ใช
2: ่แต่ประเทศไทยนี่เหนือฟ้ายังมีฟ้า
1: โอ้โ
2: ห ระบบมันตั้งขึ้นมาแต่คนที่อยู่เหนือระบบคือก็คนที่เป็นผู้บริหาร
1: ใช่
2: อ๋อใช่ไหมใช่หรือเปล่าว่าเราเนี่ยเราสร้างระบบมาเราไปก๊อประบบมาจากยุโรปนะกฎหมายอ่ะระบบอะไรต่ออะไรเราก็ไปก๊อปชาวบ้านมาคนที่มันทำนี่สิใช่ไหมเรามันไม่เคร่งครัดไม่จริงจังใช่เปล่า
1: ใช
2: ่แหมวันนี้เราก็เลยมาดูไงประเทศไทยเราไอ้ยาทำไมอ่ะ
1: ไอ้ยาม
2: ันไม่เจริญเข้ากับชาวบ้านก็เพราะอะไรเอ่ยวันนี้เราก็คงจะต้องมายอมรับได้ว่าประเทศจะเจริญหรือประสบความสำเร็จ ได้หรือไม่ก็อยู่ที่ผู้นำ
1: ถูกต้อง
2: การและระบบ
1: และระบบแล้วก็ผู้นำต้องสร้างระบบที่ดีขอบคุณมากครับวันนี้คุยเรื่องผู้นำได้เนื้อหาประวัติศาสตร์ปัจจุบันและอนาคตครับขอบคุณมากครับคุณวิกรมครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ยุ่นแล้วก็ทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ติดตามรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีได้เป็นประจำเวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
1: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับอานนท์ นันตาสุคนครับนายกรัฐมนตรีร่วม งานโอท็อปมิดเยียร์2026เป็นวันที่2อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ธนดลตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดลตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจริงรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีร่วม งานโอท็อปมิดเยียร์2026เป็นวันที่2พร้อมเชิญชวนประชาชนอุดหนุนผู้ประกอบการใช้ไทยช่วยไทยพลัสภาพรวมยอดจำหน่ายวันแรกสูงเกือบ150ล้านบาท
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางมายังงานโอท็อปมิดเยียร์2026ให้กำลังใจผู้ประกอบการและขอบคุณประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยในงานตามโซนต่างๆพร้อมเชิญชวนประชาชนช่วยกันจับจ่ายใช้สอยและอุดหนุนผู้ประกอบการสินค้าประเภทต่างๆจากทั่วประเทศพร้อมประชาสัมพันธ์ช่วยกันใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อลดภาระค่าครองชีพตามนโยบายรัฐบาลภาพรวมยอดจำหน่ายภายในงานโอท็อปมิดเยียร์2026ตั้งแต่เมื่อวานนี้ซึ่งเป็นวันแรกจนถึงขณะนี้มียอดจำหน่ายรวมกว่า147ล้านบาทจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีกำชับการแก้ปัญหายาเสพติดควรใช้มาตรการที่เด็ดขาดพร้อมเพิ่มบทโทษผู้เกี่ยวข้องสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิต
6: ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอโซ่พิสัยนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการรวมพลังรักศรัทธาแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการตามนโยบาย1อำเภอ1ศูนย์บำบัดยาเสพติดโดยรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดควรมีมาตรการที่เด็ดขาดภายใต้แนวคิดไม่มีผู้ค้าก็จะไม่มีผู้เสพเพิ่มบทลงโทษผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้หนักขึ้นถึงขั้นประหารชีวิตหรือจำคุกโดยไม่มีการลดหย่อนโทษโอกาสนี้รองนายกรัฐมนตรียังได้ทำการมอบหนังสือคู่มือการดำเนินงานด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬนายสุรพลเจริญภูมิและนายอำเภอทั้ง8อำเภอเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อนุชิตบุญชมสวทบึงกาฬรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดน่านยกระดับการบริหารสหกรณ์ด้วยเทคโนโลยีเพื่อสร้างอาชีพและสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
7: นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดน่านเน้นย้ำบทบาทสหกรณ์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนและการพัฒนาสหกรณ์ตามนโยบาย CPD Drive สู่ความเข้มแข็งด้วยการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาลและใช้นวัตกรรมโอกาสนี้ได้มอบเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรสนับสนุน27กลุ่มเกษตรกรจำนวน 10,576,000 บาทเพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนด้านการผลิตและการตลาดพร้อมสนับสนุนเงินทุนแก่3สหกรณ์รวม18ล้านบาทเสริมศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์รวมถึงการใช้ระบบบัญชีครบวงจรสมาร์ท 4M ยกระดับการบริหารจัดการสหกรณ์ด้วยเทคโนโลยีแก้ปัญหาให้เกษตรกรมุ่งสร้างอาชีพรายได้และความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนสิริมาตรประเสริฐนิรมลสวทน่านรายงาน
1: ขณะที่นายพลพีสุวรรณชวีพร้อมด้วยนายเจเศรษฐไทยเศรษฐและนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมลงพื้นที่อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยพร้อมชื่นชมการขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะความสำเร็จด้านการจัดการปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเลยโมเดลที่เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมเดินหน้าแก้ปัญหาเอกสารสิทธิ์ตกค้างเพื่อประโยชน์ของประชาชนน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: คือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสงถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ครับเชอ

ศิลปินคุณภาพนะครับที่มีคอนเสิร์ตใหญ่ไปในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ได้เคยแล้วก็ร้องได้ทุกรูปแบบสำหรับเพลงทั้งสากลเพลงไทยสากลเพลงลูกทุ่งเพลงเพื่อชีวิตเราเคยจำได้ว่าได้มีงานคอนเสิร์ต3ตำนานเพลงเพื่อชีวิตแล้วครับคุณใหม่เจริญบุรันไปชมด้วยนะฮะแล้วมีคอนเสิร์ตแล้วดูในเฟซต่างๆก็รู้สึกได้ว่าค่อนข้างที่จะเป็นศิลปินที่มากคุณภาพและก็มีการเอนเตอร์เทนได้อย่างถูกรูปแบบเรียกว่าครบเครื่องจริงๆโดยเฉพาะเรื่องของการแสดงนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับในละครเรื่องนั้นเนี่ยโอ้โหผมแกเล่นขาดจริงๆนะฮะเรื่องนำมาฝากกันนะครับสำหรับช่วงเวลาของทนดนตรีในคืนวันอาทิตย์กับผมเพียงโยรุ่งสมัยและคุณสุริศสมนัสควบคุมเสียงในคืนวันนี้นะครับเพลงของมอริเต็มนะฮะก็ถ้ามีโอกาสจัดทนดนตรีต่อไปครั้งหน้านี่ก็อยากจะจัดแบบหนึ่งศิลปินในรุ่นๆอย่างเงี้ยนะครับรู้สึกว่าพลังและการทำงานทางด้านหน้าเวทีเนี่ยเขานะครับสุดจริงๆเลยฮะสุดติ่งจริงๆผมไม่ได้ไปดูนะครับแต่ก็อาศัยดูทางเฟซทางคลิปต่างๆที่เขาส่งกันเข้ามาแชร์กันเข้ามาก็ได้เห็นนะครับเรื่องราวของศิลปินมากคุณภาพท่านนี้คอนเสิร์ตที่ผ่านไปส่วนของเราก็คุณภาพของเราก็ประมาณนี้ไม่อาจจะมากมายไปได้แบบโปรดักชันแสงสีเสียงแขกรับเชิญเยอะแยะมากมายเพราะเรามีงบทางราชการที่จำกัดเราก็ทำได้ตามศักยภาพเท่าที่มีอยู่ในช่วงเวลาของทนดนตรีไลฟ์นะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการทนดนตรีของผมพินโยรุ่งสมัยนะครับทีมงานของเราคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองเรืองกิจหลักการจันทร์วัฒน์วงสว่างเอกมณิภาเทียมแสนสมเกียรติแท่มณีและแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาช้างน้อยนักเดินทางนะครับ0816346452หมายเลขโทรศัพท์ของทนดนตรี0816346452แล้วก็ทาง Google Form ที่ส่งมาก็มีเพลงส่งเข้ามาแล้วนะฮะหลายต่อหลายเพลงเดี๋ยวคงจะต้องค่อนข้างจะใช้เวลานะวันนี้ไม่แน่ใจว่าคุณรัศมีมณีใหญ่เข้ามาเห็นเธอในเพจของเธอมีอาการบาดเจ็บไม่ทราบว่าไปวิ่งมาแล้วเกิดอาการอะไรบ้างไม่ได้คุยกันบ้างเลยวันนี้

ขอกันมาในแบบฟอร์มที่ให้ไว้นะฮะทั้งสหายเด็กฝั่งทนแล้วก็เพลงบูบูให้ตาไก่ตีนจากคุณเป่าปอชิตตาจันทบูรณ์ขอปูชิววันนังสตาร์ไวซีดโอ้โหสิง9518จากหัดใหญ่ไม่ได้เปิดเพลงของลูกชายของจะเพียนขาเหล็กนี่แหละครับก็นานแล้วแก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใครคุณเจ้าคุณขอแก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใครเอ๊ะเดี๋ยวเลือกเพลงของใครวงนั่งเล่นเหรอไม่ใช่แก้มน้องนางขอเพลงของเขียนขายระวานิชใช่ไหมฮะอ๋อครับเพลงถึงเพื่อนด้วยนะครับเจ้าคุณขอหนาวน้ำตาเพลงนี้ไม่เคยได้ยินเล่นนานละเลขาขอมาอย่าลืมมาหนังสือกันนะครับเดี๋ยววันงาน26หาหนังสือไปแจกพี่น้องเราที่ขอมาในไลน์เมื่อวันก่อนเมื่ออาทิตย์ก่อนด้วยนะครับ40กว่าท่านแล้วก็จะมีซีดีธรรมะมาแจกด้วยนะฮะคำสอนของแม่เสือจิ้งหรีดสิงห์ทองแพงคุณตู่ขอมาโอ้ไม่เคยได้ยินเลยน่านตรึงใจนะครับป้อมเจริญกรุงคนเหล็กถนนชีวิตที่ขอมา2วันแล้วคุณจรัสแล้วก็ดอกไม้เมืองนะพี่แอร์สุนทรีเบชานนท์นะครับแล้วกับเพลงที่มอบให้ในวันนี้สำหรับลูกทุ่งก็แล้วกันในฝันครับ

0: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 3:23 นเดินทางกันกับถนนดนตรีในชั่วโมงแรกผมเป็นยศรุ่งสมัยแล้วก็ทีมงานของถนนดนตรีคุณเมฆกันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองเรืองกิตติ์กัญจนันท์วสันต์วงศ์สว่างสมเกียรติธรรมนีมนุษย์พาเทียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินนายุทธยาและคุณสุภิสวรรณควบคุมเสียงมีผู้ฟังที่ขอแหมลูกทุ่งก็เลยมาลูกทุ่งกันเยอะเลยน้ำตาจ่าโทอย่างนี้นะฮะจากหล่มศักดิ์อ๋อไม่มีของนังหงาขอฉันนังหงามีของคนอื่นเอาได้ครับต้องดูมีของใครคุณสวิตดูกันแล้วกันนะฮะก็ยังมีอีกหลายเพลงนะครับลูกทุ่งที่ทางเพื่อชีวิตจะไปนำมาร้องคุณอ้อยเอเจวันนี้กลับมาฟังแล้วข้ามเมื่อวานไปดูคอนเสิร์ตพี่ใหม่มาครับเพลงที่กำลังเปิดด้วยอ๋อไปดูมาเหรอครับโอ้สุดยอดสุดยอดเล่าให้ฟังว่างเป็นไงบ้างส่งมาทางไลน์ก็ได้ปอชิตา 91.75 สวทระยองชัดเจนดีมากไม่มีฝนแทรกครับขอบคุณครับระยองนี่อยากไปบ้านก้นอ่าวนะอยากไปจะเกษียณแล้วรวมเพื่อนๆที่เคยไปทำกิจกรรมที่ตรงทะเลตรงบ้านก้นอ่าวที่ระยองกันอยู่เสมอเมื่อสมัยก่อนที่ยังเรียนวัดนวลนรดิษฐ์ก็ไปรวมเพื่อนกลุ่มของเราพิเศษโรงเรียนวัดนวลนรดิษฐ์ที่เคยไปทำกิจกรรมนั้นที่บ้านก้นอ่าวกันแทบจะทุกเดือนแต่ก่อนไปกันประจำนะฮะว่างมาไหนก็เอารถเอาลาหารถอะไรกันไม่ได้ไปโบกรถกันก็มีสนุกดีสวยดีตรงนั้นนะครับตรงก่อนทะเลสวยสวยมีชาวประมงที่เขาทำประมงพื้นบ้านก็อยู่ที่นั่นแล้วก็เราก็ไปอาศัยขอพวกเศษปลาเศษปูเศษอะไรที่เขาจับมาจากประมงพื้นบ้านแล้วเขาก็ไม่เคยคือปลาเขาก็จะเลือกตัวโตๆไปตัวเล็กๆเลยเขาก็ทิ้งเราก็มาทำเป็นอาหารกันนะฮะทะเลสวยครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับทุกคนนะแถวนั้นชลบุรีชัดเจนครับไม่มีคลื่นแทรกขอบคุณครับก็คุณโบกี้ส่งเรื่องการฟังผ่านแอปมาด้วยนะฮะขอบคุณมากครับช่วยกันในไลน์ของถนนดนตรีที่มีสมาชิกกันไม่ถึงพันนาที900กว่าท่านยังไงกับมันขับตันอยู่แค่ตรงนี้นะฮะไม่ขึ้นไปถึงพันนาทีเอาให้ถึงพันหน่อยนะครับแล้วก็วันที่26เนี่ยถึงพันแน่นอนเพราะว่าที่จองมาพันท่านแล้วถ้าไม่ได้มาหรือว่ามาไม่ได้ปิดธุระอะไรก็ช่วยแจ้งด้วยในสัปดาห์หน้านี่แหละครับสัปดาห์สุดท้ายแล้วก็ถ้าในวันงานไม่ได้มาเราก็จะให้สิทธิ์ท่านอื่นหลังเวลา5โมงครึ่งไปแล้วที่มารอที่หน้านะครับที่หน้าเคาน์เตอร์ก็ที่เคาน์เตอร์จะมีของแจกเป็นซีดีธรรมะด้วยแล้วก็หนังสือดีๆด้วยนะฮะส่วนทางข้างบนนั้นก็จะมีรอบละ30ตัวสำหรับซื้อยืดถนนดนตรีไลฟ์ครับเขาชมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะฮะสำหรับถนนดนตรีไลฟ์ที่มีเป็นประจำทุกเดือนละครั้งซึ่งก็จะเหลืออีก3ครั้งที่จะได้ทำหน้าที่กันแล้วก็ปิดอำลาถนนดนตรีไลฟ์ในปีนี้ไปพร้อมกับเรื่องราวในความทรงจำที่เราได้มีต่อกันในการได้มาพบเจอกันตามวัตถุประสงค์ที่ทางผู้บริหารโดยท่านทิบดีนะครับท่านทิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะฮะท่านสุรไทยเลิศเกษมได้ให้ไว้ว่าอยากจะเอาพื้นที่ของทางราชการโดยเฉพาะห้องออดิโทเรียมที่ไม่ได้ใช้งานมาให้ประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนเราก็ได้ทำตามวัตถุประสงค์และนโยบายแล้วเรียบร้อยทุกอย่างทั้งการเข้าชมเป็นที่รู้จักโซเชียลที่ติดตามได้ทาง Facebook และก็สื่อต่างๆทางโซเชียลแล้วก็รวมไปถึงเรตติ้งที่ต้องการที่จะให้มีขึ้นในการเข้าชมไม่ว่าจะชมที่บนเวทีที่หน้าเวทีในห้องประชุมในห้องออดิโทเรียมจำนวน 1,000 ที่นั่งเต็มกับทุกรอบแล้วก็ทางสื่อโซเชียลของทาง พจต่างๆของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยและก็ทางถนนดนตรีด้วยและกรมประชาสัมพันธ์ด้วยก็ทำตามวัตถุประสงค์ทุกบทประกาศแล้วแล้วก็รวมไปถึงนำเทปบันทึกมาออกอากาศทางช่อง NBT ทุกวันเสาร์ต้นเดือนนะครับต้นเดือนที่1วันเสาร์ที่1ที่2ของเดือนถนนดนตรีทางวิทยุก็จะทำหน้าที่กันต่อไปถ้าทางราชการเขานะครับยังมอบหมายให้ทำหน้าที่ได้ต่อไปก็จะทำหน้าที่กันวันนี้ก็น้องเขยคุณนงศักดิ์นิยมทองก็มาเสร็จขึ้นมาเครื่องมือเป็นที่เรียบร้อยสำหรับการเตรียมในหลังเกษียณที่จะภาคภาพยนตร์ภาคหนังซีรีส์แนวตั้งนะครับแนวตั้งแนวนอนอะไรก็ว่าไปทุกแนวนะฮะก็จะได้ภาคอยู่ที่บ้านก็เป็นอีกงานหนึ่งที่เราก็เป็นอาชีพที่ได้หล่อเลี้ยงชีวิตมาตั้งแต่ช่วงเริ่มตั้งแต่เริ่มรับราชการแล้วก็ได้ไปภาคสารคดีภาคหนังทำอาหารเลี้ยงชีวิตของตัวเองไปได้นะครับตลอดรอดฝั่งเหลือนี่อยู่ประมาณ 900,000 กว่าช่วยขายที่ป่าธงชัยให้ด้วยแล้วกันนะฮะ11ไร่ที่พอทิ้งมรดกเล็กๆไว้ให้นะใช้นี่สหกรณ์อีก1ล้านนะครับที่ได้นำเงินมาทำงานให้กับทางราชการในช่วงเวลาที่ถนนดนตรีทำงานมา3ปีแล้วก็เหลือนี่ไว้นะฮะคุณแม่เขาค้ำประกันอยู่ก็จะได้ไม่เดือดร้อนกันต่อไปหลังจากที่ผมเกษียณราชการกันไปแล้วครับลาสาวแม่กลองครับ

คำว่าเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยมันเกิดขึ้นในยุคที่เราเรียกร้องสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยในสมัยนั้นเขาเรียกว่าทำงานเพื่อประชาชนก็เลยมีบทชี้นำเป็นทฤษฎีการทำงานศิลปะขึ้นมาก่อนหน้านั้นเราค่อนข้างจะเป็นอิสระเรามองศิลปะเป็นเรื่องบริสุทธิ์ศิลปะทำงานเพื่อศิลปะคงจะมีเพื่ออย่างอื่นอย่างใดหลังจากศึกษาทฤษฎีเรื่องเพื่อชีวิตก็รู้ว่าการทำงานศิลปะมันมีความเป็นมาเป็นเรื่องวัตถุกำหนดจิตเพลงแต่ละเพลงหรือว่าบทกลอนบทข้อเขียนล้วนแต่มีความเป็นมาที่แน่นอนของคนที่ผลิตเขาอยู่จุดไหนเขาก็จะรับใช้สิ่งนั้น

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 3:39 หมดรอบของเพลงลูกทุ่งแล้วเพราะว่ามีคนบอกว่าเพราะจุงเบยก็ชอบกันเราก็เลยต้องขอยุตินะฮะเพราะว่าเป็นธรรมชาติของทนดนตรีเราชอบแกล้งผู้ฟังครับก็ขอบคุณมากครับไม่มีอะไรอยากฟังต่อใช่ไหมได้ครับเดี๋ยวจัดให้นะฮะจริงก็พอดีเมื่อสักครู่ที่บอกขอเป็นของน้องตาจะโทรที่นั่งอาจร้องหาไม่เจอนะครับเอาไว้ข่าวต่อไปจะให้คุณบุญประกอบเขาไปลงเพลงไว้ให้เป็นลูกทุ่งมากๆกันแล้วกันพอดีไม่ค่อยได้เปิดลูกทุ่งหรอกครับแต่ว่าก็มีเพลงเพื่อชีวิตที่เขามาร้องหรือศิลปินอย่างใหม่ชลบุรีมาร้องก็รู้สึกว่าเขาร้องได้ดีแล้วก็เขามีคอนเสิร์ตอยู่ที่ผ่านมาก็เลยคุยถึงตรงนี้อยู่วันนี้คงใส่คุณรัศมีไม่ได้เข้ามาแน่นะครับคุณอดิเรกส่งเพลงป่าปูนรักแม่คำสอนของแม่เนี่ยเสือจิ้งหรีดสิงห์ทองแพงมาให้ฟังยังไม่ได้ฟังนะครับเดี๋ยวสักครู่ก็สารบุญอยู่หน้าใหม่ตรงนี้รักเดียวไม่พอจบเพลงฮาปอชิตาน้ำตาจาโทพร้อมจินตนาการตั้งใจเพลงที่มากครับพร้อมจินตนาการคุณเลขานะครับคุณสาวรสบอกเพราะจุงเบยสวัสดีคุณโยและทุกคนขอเพลงคนกับหมาป้าต่อยนะฮะครับขอบคุณมากครับว้าวรบกวนขอเพลงในฝันอ๋อจัดทันให้แล้วนี่นะครับแล้วก็คุณเจ้าคุณบอกมุ่นแต่เน้อครับไอ้คุณมุ่นบางนาเพลงเพราะค่ะบ่ายโมงวันที่26มิถุนายนสุขดีพบกันนะฮะคุณเลขาฟังทาง YouTube เสียงชัดเจนมากนะครับแล้วเพื่อส่งต่อสแกนได้เข้ากลุ่มได้ง่ายขึ้นอ๋อได้ครับเรื่องในไลน์ใช่ไหมครับสมาชิกในไลน์ได้ครับดีครับจะได้เพิ่มสมาชิกเพิ่มยอดให้เยอะๆขึ้นอันนี้ก็อยู่ที่912ท่านนะครับวันที่26ก็มานะฮะวันที่26เขาให้นางงานร้องสดเลยดิอาจารย์โทเนี่ยกำลังเรียนคิวเรียนเพลงกันอยู่ครับทั้งคาราวานน้อยนะฮะแล้วก็ลูกชายพี่ก่อเขตด้วยที่อยู่ในวงคาราวานน้อยเป็นมือกลองเมื่อวันที่ไปงานศพของสามีพี่ฟงสนั่นจมรจันทร์นะครับเมื่อวานนี้ก็ไปเจอพี่ก่อเขตได้คุยกันนะครับบอกว่า ซ้อมกันบ้างหรือยังแล้วก็บอกว่าลูกไม่รู้ซ้อมหรือยังนะฮะก็คงจะซ้อมกันแหละครับเพราะว่าตันตึมเขาก็บอกว่าเขาจะเล่นก่อนคิวก่อนพ่อนะครับก็วงวัยรุ่นก็จะเล่นก่อนนะฮะดังนั้นก็วงวัยของเรานะครับส่วนดวงดาวเดียวดายก็คงจะมีเพลงของดวงดาวเดียวดายด้วยนะครับเพลงดีๆหลายเพลงกันแล้วค่อยๆทยอยเปิดแล้วก็เหมือนกับมีผู้ฟังที่ขอเพลงของเขียนไขแล้ววันนี้ใช่ไหมฮะนั้นเพลงเนี่ยแก้มน้องอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะไม่เคยได้เปิดด้วยเพลงแก้มน้องนางแดงกว่าอะไรใครเนี่ยนะครับใช่ไหมครับเดี๋ยวนะฮะสักครู่หนึ่งช้าจังโอเคเพลงแก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใครใช่ไหมครับเดี๋ยวลองดูนะฮะว่าจะมีเพลงนี้หรือเปล่าครับ0816346452ครับกับเพลงเพื่อชีวิตที่คุณขอมาทั้งในกูเกิลฟอร์มแบบฟอร์มที่แอดมินช่างน้อยหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาได้ส่งเข้ามาให้แล้วก็ทาง0816346452ในคืนวันนี้นะครับกับเพลงหนาวน้ำตาครับ

เพลงที่คุณขอกันมาหลายวันแล้วผมไม่ได้จัดให้สักทีก็วันนี้ก็ได้โอกาสมอบให้งานของพี่อ้องสุรศรีที่คุณซึ่งเราก็เชิญพี่อ้องเอาไว้ในถนนดนตรีไลฟ์ในปีนี้แต่ว่าก็ไม่ทันซะแล้วเพราะว่าเวลาในการทำรายการตรงนี้ก็หมดลงแล้วในถนนดนตรีไลฟ์อีก3ครั้งก็จะได้ปิดอำลากันไปครับช่วงท้ายของถนนดนตรีในชั่วโมงแรกกับผมมีดนตรีสมัยและเพลงที่คุณขอมาทางจังหวัดแพร่พระเนจรและเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2กันครับ

ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับทีมชาติสเปนลุ้นส่งลามินยามาลเป็นตัวจริงลงแข่งขันฟุตบอลโลก2026คืนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ทีมชาติสเปนลุ้นส่งลามินยามาลเป็นตัวจริงลงแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่จะพบกับทีมชาติซาอุดีอาระเบียเวลา 23:00 น.ของวันนี
5: ้การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในคืนนี้จนถึงช่วงสายของวันพรุ่งนี้มีโปรแกรมลงสนามทั้งหมด4คู่โดยคู่ที่น่าสนใจอยู่ในกลุ่ม H เป็นการพบกันระหว่างสเปนพบซาอุดีอาระเบียในวันนี้เวลา 23:00 น.โดยในเกมแรกทัพกระทิงดุทำได้เพียงเสมอเคปเวิร์ดมา0ประตูต่อ0ส่วนทัพสิงห์ทะเลทรายทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเสมออุรุกวัยมา1ประตูต่อ1เกมนี้สเปนน่าจะใช้งานลามินยามาลปีความหวังจากสโมสรบาร์เซโลนาได้มากขึ้นหลังจากนัดที่แล้วส่งลงสนามเป็นตัวสำรองในช่วงครึ่งหลังขณะที่ฝั่งซาอุดิอาระเบียฝากความหวังไว้กับฟิราสอัลบิคานดาวซันโวที่ทำประตูไป5ประตูในรอบคัดเลือกรวมถึงซาเลมอัลดอซารีกัปตันทีมวัย34ปีสำหรับโปรแกรมคู่อื่นๆเบลเยียมพบอิหร่านเวลา 2:00 น.อุรุกวัยพบเคปเวิร์ดเวลา 5:00 น.และนิวซีแลนด์พบอียิปต์เวลา 8:00 น.ปุริภัสสรการรายงาน
1: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตยกระดับองค์ความรู้ทะเลไทยและเสริมสร้างความร่วมมือด้านงานวิจัยนวัตกรรมเพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่รับมือวิกฤตสิ่งแวดล้อมโลก
6: นายปิ่นศักดิ์สุรัสสวัสดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกล่าวว่ากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านวิชาการงานวิจัยและนวัตกรรมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศอย่างยั่งยืนถือเป็นความก้าวหน้าในการบูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาการกับงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพโดยครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเลการประมงนิเวศวิทยาและวนศาสตร์ป่าชายเลนภูมิสารสนเทศเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งยังมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การดำเนินงานวิจัยร่วมการฝึกอบรมและการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงเพื่อสร้างกำลังคนคุณภาพด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรองรับการพัฒนาประเทศในอนาคตทั้งนี้ยังช่วยสร้างนักวิจัยและบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถและความเข้าใจเชิงลึกในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างรอบด้านพร้อมรับมือกับวิกฤตสิ่งแวดล้อมโลก3ด้านสำคัญได้แก่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและมลพิษทางสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลไทยให้คงอยู่สู่คนรุ่นต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: โรงเรียนบ้านแม่โกนเกณฑ์อำเภอแม่สอดจังหวัดตากประกาศหยุดการเรียนการสอนเพื่อความปลอดภัยจากสถานการณ์สู้รบชายแดนไทยเมียนมา
7: ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัยแสงแปลงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่กลเกณฑ์เผยว่าตามที่ได้รับรายงานจากแหล่งข่าวภายในพื้นที่ว่ากองกำลังทหารของเมียนมามีการเสริมกำลังประมาณ200นายเข้ามาบริเวณฐานปฏิบัติการป่าสักอำเภอเมียวดีจังหวัดเมียวดีรัฐกะเหรี่ยงสาภาพเมียนมาโดยคาดว่าจะทำการเข้าตีต่อกองกำลังกลุ่มต่อต้านที่บ้านผาลูตรงข้ามบ้านห้วยมหาวงหมู่9ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากภายใน 1-2 วันข้างหน้าจากการประเมินสถานการณ์เบื้องต้นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนเผชิญเหตุพบความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียนและคณะครูจากการสู้รบที่อาจจะเกิดขึ้นโรงเรียนบ้านแม่กลเกณฑ์จึงขอประกาศหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษจำนวน1วันคือวันจันทร์ที่22มิถุนายน2569หากสถานการณ์ปลอดภัยเพียงพอจะทำการเปิดการเรียนการสอนตามปกติในวันอังคารที่23มิถุนายน2569ดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสงถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ับเข้ามาชั่วโมงที่2ของทนดนตรีคืนวันอาทิตย์ประโยชน์รุ่งสมัยนะคุณสวิทย์สมนัสควบคุมเสียงในห้องส่งที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงส่วนผมอยู่ที่บ้านที่หนองแขมเพชรเกษม79ก็ทำหน้าที่กันพร้อมออกอากาศด้วยทั่วประเทศครับการส่งทางด้านสัญญาณเน็ตไปให้ที่ห้องส่งแล้วก็จัดรายการอยู่ที่บ้านได้หลังเกษียณก็จัดรายการที่บ้านต่อแล้วก็ภาคสารคดีภาคหนังที่บ้านนี่แหละครับก็อาจจะเดินทางไปไหนต่อไหนบ้างเป็นบางครั้งคราวแต่ว่าอาจจะไม่ได้เดินทางบ่อยแต่ว่าครั้งที่ทำงานคงจะไม่ได้มีโอกาสที่จะได้ไปทำหน้าที่กันอีกแล้วใน4เดือนข้างหน้านี้นะครับเพลงที่คุณผู้ฟังขอมาทาง0816346452 0816346452นกกาไฟกวีศรีชาไร่น้ำหมูพงเทพกระโดดชำนาญกักสาวสุราษฎร์น้ำหมูจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ว่าปลายปีก็ติดตามกันได้ครับเดินทางกันด้วยบทเพลงที่ครั้งคุณขอมาแล้วผมก็เลือกให้ด้วยตอนนี้เป็นที่ขอมาทาง Google Form กับเพลงสหายและแก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใคร

0: นเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: นักเดินทางทั้งหลายก็ส่งข้อความเข้ามาเอาเพลงเพราะครับคุณเจ้าคุณเขาก็ฟังอยู่ที่เชียงใหม่เพลิดเพลินดีนะฮะแจ้งบอกว่าขอบคุณครับอ้ายเพลงนี้นั่งบนดอยฝ่อหมอกลอยไปลอยมาชื่นใจขนาดเนิร์ดครับอ้ายอย่างแน่นอนนะครับถ้าฟังอยู่ในบรรยากาศที่เพลงก็เพราะเพราะซึ้งซึ้งนะครับเบาๆสบายสบายมีธรรมชาติอยู่ใกล้ตัวก็นั่งจิบอะไรนิดหน่อยนะครับก็จะทำให้อารมณ์เคลิ้มเพลินนั้นไปเช่นเดียวกันนะครับแล้วมีความสุขไปนะฮะก็เสียงเพลงเหล่านี้ก็จะได้ช่วยกล่อมเกลาในเรื่องของจิตใจเรื่องของพลังกายใจที่เรานะครับได้เหนื่อยไปจากการทำงานเราก็จะได้พักผ่อนก็จะเป็นสิ่งที่เราบรรเทาความเหนื่อยล้ากันได้แล้วก็จะเป็นช่องทางหนึ่งที่เราได้ทำหน้าที่กันทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนกับทนดนตรีส่วนทนดนตรีไลฟ์ก็จะให้ความสุขความบันเทิงนะครับแล้วก็สาระเรื่องราวต่างๆที่ศิลปินได้ถ่ายทอดให้เป็นประจำทุกเดือนเดือนละครั้งก็ครั้งนี้ก็จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่นังหาจะมาทนดนตรีตลอด3ปีเราไม่เคยขาดสำหรับตำนานของเพื่อชีวิตการเดินทางจะไม่สิ้นสุดของคาราวานและวันที่26นี้ก็จะเป็นตำนานหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของการเดินทางของนังหา78ปีจุดพักของนักเดินทางกับทนดนตรีไลฟ์ในวันที่26มิถุนายนและดวงดาวเดียวดายกับคาราวานน้อยด้วยเห็นไหมครับชมฟรีมีเสื้อแจกมีซีดีธรรมะมีหนังสือดีๆแจกแล้วก็ยังมาจะแย่งที่กันได้ไม่ได้นะครับเป็นอย่างนี้ไม่ถูกต้องหรือว่าจะมาแบ่งเรื่องความไม่เท่าเทียมอะไรกันในการเข้าจองที่นั่งอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้มีอยู่ในวุฒิภาวะของพี่น้องทนดนตรีทั้งนั้นและทุกคนที่มาด้วยใจมาให้ทนดนตรีมีน้ำใจต่อกันและกันมีมิตรภาพมีเพื่อนมีความรักมีความชื่นชอบในเสียงเพลงเพื่อชีวิตเบื้องหลังในการทำงานผมไม่เคยบอกนะครับว่าเราจะมีความเหน็ดเหนื่อยยากอะไรแค่ไหนแต่ก็ได้เก็บเอาไว้นะครับหรือว่าสิ่งที่ได้พบหรือเจอในความเจ็บปวดเหล่านั้นก็จะเก็บเอาไว้แล้วก็ทำหน้าที่ของเราในรอยยิ้มแล้วก็ในมิตรภาพแล้วก็เสียงเพลงที่เรามีต่อกันในวันที่26มิถุนายนและเดือนกรกฎาคมก็13กรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและ6สิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงกับมาริโฮนาก็ปิดท้ายด้วยมาริโฮนากันครับเดินทางด้วยเพลงที่คุณขอมาทาง Google Form ที่ขอมาและทาง0816346452จากภูผาถึงทะเลและลำธารที่ขอมาจากสมุทรปราการครับ

0: คุณพ่อครับผมมาขอรับพรจากคุณพ่อครับ
1: พ่อให้พรลูกไม่ได้หรอกแต่ว่าหากสิ่งที่ลูกกำลังจะทำมันถูกต้องพระเจ้าก็จะอยู่เคียงข้างลูกแต่หากมันผิดพรของพ่อก็ย่อมไม่มีประโยชน์อันใด
2: คือผมชอบเพลงพระชีวิตแหละตั้งแต่ต้นคือมันถูกผลิตขึ้นมาเพื่อรับใช้การต่อสู้ทางการเมืองมันเป็นการเล่าเรื่องเล่าเรื่องของสังคมในเวลานั้นในยุคนั้นแต่ว่าตัวศิลปินแต่ละคนจะสามารถเอาดนตรียังไงมาทำให้มันเจาะเข้าถึงผู้ฟังได้อย่างแยบยลเป็นแฟนเพลงวงไทยวงแรกก็คือคาราวานถ้าวงเนี้ยเราสึกว่ามันมีเสน่ห์มันเขาต่อสู้ทางการเมืองชัดเจนไม่มีพาณิชย์ไม่มีอะไรเพราะว่าเสน่ห์อย่างหนึ่งที่คนแต่งเพลงส่วนใหญ่ของคาราวานคือพี่หงายใช่ไหมฮะแกเป็นนักเขียนมาก่อนเพราะฉะนั้นแกจะได้เปรียบเรื่องภาษาในขณะที่แกแต่งเพลงช้าๆโรแมนติกมันก็ยังเป็นการต่อสู้มันหาวิธีทำอย่างแกยาก

0: นเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สี่ทุ่มสี่สิบเอ็ดนาทีนะครับเดินทางกันในชั่วโมงที่สองของถนนดนตรีผมพี่โยรุ่งสมัยและคุณสุริสมนัสควบคุมเสียงในคืนวันนี้เพลงที่ขอมาจากจังหวัดสมุทรปราการมอบให้แล้วลำธารก็มีอีกหลายเพลงที่คุณขอมาก็จะมอบให้ในคืนวันนี้แต่บางเพลงก็จัดให้ในคืนวันนี้เช่นเดียวกันอย่างเช่นเพลงนี้เนื่องจากเห็นข่าวที่เขาทำรถไฟก็ทำอุโมงค์ไปสำหรับทำรถไฟแล้วถล่มที่ดอยหลวงก็เลยจะถึงดอยหลวงเชียงดาวเดือนเต็มดวงครับ

ป็นศิลปินที่เดินทางกับนักงานคารวานแล้วก็มีการบันทึกเรื่องราวของนักงานคารวานในการเดินทางร่วมกันมาเป็นหนังสือเล่มหนึ่งสำหรับป้อมเจริญกรุงในวันที่26มิถุนายนทนดนตรีไลฟ์ป้อมเจริญกรุงนำหนังสือมาจำหน่ายและแจกหลายเส้นผมยังคิดว่าจะให้ป้อมลงมาร้องเพลงให้กันสักแบบเปิดหมวกข้างล่างสักหน่อยก็แล้วกันไปดูว่าจะเป็นไปได้แค่ไหนครับเดินทางกันด้วยเพลงที่คุณขอมาจากคุณตู่แล้วก็หลายเพลงที่คุณส่งข้อความมาในไลน์โดนในคืนวันนี้นะครับท่านคุณเจ้าคุณที่เชียงใหม่แล้วก็หลายต่อหลายคนที่ชื่นชอบกันครับน้ำชาผมหมดหลังแน่ๆครับเพลิดเพลินไปกับเรื่องราวที่เราได้ถ่ายทอดให้ทั้งเสียงเพลงแล้วก็กิจกรรมต่างๆข้อมูลข่าวสารบทเพลงเพื่อชีวิตแล้วก็เรื่องราวที่ประทับใจต่างๆที่เราจะได้ถ่ายทอดกันมา31ปีของการเดินทางของทนดนตรีผมพี่โดรุ่งสมัยนะครับพร้อมกับทีมงานของเราคุณเมฆขันแก้วณรงค์ศักดิ์นิยมทองประกิจและกัญจนันท์วัฒน์สันมุ่งสว่างสมเกียรติแท้มณีมรุภาเทียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาและคุณสุริสมนัดควบคุมเสียงเราปิดท้ายกันชั่วโมงนี้ด้วยเพลงที่คุณขอมาในเกินฟอร์มที่แอดมินช่างน้อยได้ส่งเข้ามาให้นะครับปูชิวครับและเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีจังครับ

เพลงเพื่อชีวิตเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อสมัย4ตุลา2516ในยุคของวงคาราวานนั้นนับเป็นเพลงเพื่อชีวิตมีทั้งในสายของเพลงสายวรรณกรรมสายของการแสดงแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเป็นการผสมผสานของคนในเจเนเรชันนั้นที่แข็งแรงที่ก่อกำเนิดของคำว่าเพลงเพื่อชีวิตขึ้นแล้วก็เป็นหมุดหมายเป็นหมุดใหม่หลักใหม่ที่สำคัญในเวลาต่อๆมาให้กับคนรุ่นหลังๆเป็นคุณูปการของคนทางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบันทึกของประวัติศาสตร์ของประเทศไทย

คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับอานนท์ นันตสุคนครับรองปลัดกรุงเทพมหานครกำชับสำนักงานเขตเพิ่มความระมัดระวังกรณีบัตรเลือกตั้งเขย่งอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รองปลัดกรุงเทพมหานครกำชับสำนักงานเขตเพิ่มความระมัดระวังกรณีบัตรเลือกตั้งเขย่งเนื่องจากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในบางพื้นที่ไม่เท่ากัน
5: นางสาวอรัญญาพรชัยยะและนายธนิตตันบัวพรีรองปลัดกรุงเทพมหานครร่วมตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่สำนักงานเขตทุ่งครุและสำนักงานเขตภาษีเจริญโดยนายธนิตได้เน้นย้ำให้สำนักงานเขตดูแลความปลอดภัยของหน่วยเลือกตั้งที่ตั้งอยู่ในเต็นท์รวมถึงระบบไฟฟ้าและสายไฟที่ต่อพ่วงเตียงหน่วยเลือกตั้งเนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูฝนหากเกิดฝนตกอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ขณะเดียวกันให้เพิ่มความระมัดระวังกรณีบัตรเลือกตั้งเขย่งเนื่องจากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในบางพื้นที่ไม่เท่ากันจึงต้องตรวจสอบและจ่ายบัตรเลือกตั้งให้ผู้มาใช้สิทธิ์อย่างถูกต้องซึ่งหลายสำนักงานเขตได้นำมาตรการต่างๆมาใช้เพื่อป้องกันการจ่ายบัตรเลือกตั้งเกินอาทิการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแยกต่างหากหรือการใช้บัตรนำทางรับบัตรเลือกตั้งที่มีสีแตกต่างกันเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถสังเกตและปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รองผู้บัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีชี้แจงภูเก็ตยังเป็นเป้าหมายของแก๊งหลอกลงทุนออนไลน์เนื่องจากเป็นพื้นที่เศรษฐกิจและคดีหลอกลงทุนยังครองอันดับความเสียหายสูงสุด
6: พลตำรวจตรีธินกรรมารองผู้บัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเปิดเผยภายหลังการแถลงผลการปฏิบัติการกวาดล้างอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในพื้นที่ภาคใต้ที่จังหวัดภูเก็ตว่าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์หรือ AOC ได้บูรณาการข้อมูลและการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่รับแจ้งเหตุสืบสวนเส้นทางการเงินตรวจสอบบัญชีม้าและติดตามผู้เกี่ยวข้องกับการถอนหรือเคลื่อนย้ายเงินผิดกฎหมายโดยผลการปฏิบัติการระหว่างวันที่1มิถุนายนจนถึงปัจจุบันสามารถจับกลุ่มผู้ต้อง หาได้รวม14รายตรวจยึดทรัพย์สินและของกลางมูลค่ากว่า15ล้านบาทปัจจุบันคดีออนไลน์ที่สร้างความเสียหายสูงสุดยังคงเป็นการหลอกลวงให้ร่วมลงทุนโดยเฉพาะการลงทุนหรือเทรดหุ้นผ่านแพลตฟอร์มปลอมซึ่งในห่วงเดือนมิถุนายน2569เจ้าหน้าที่สามารถทลายเครือข่ายหลอกลงทุนเทรดหุ้นออนไลน์ที่มีมูลค่าความเสียหายกว่า 7.6 ล้านบาททั้งนี้จังหวัดภูเก็ตถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญที่พบคดีหลอกลงทุนออนไลน์ในสัดส่วนสูงกว่ารูปแบบอาชญากรรมออนไลน์ประเภทอื่นเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจและการลงทุนจำนวนมากทำให้กลุ่มมิจฉาชีพมักใช้เป็นเป้าหมายในการหลอกลวงประชาชนและนักท่องเที่ยวนวพันธ์รายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งปิดเหมืองทองโต๊ะโมะเพื่อเร่งแก้ปัญหาสัตว์ป่าและฟื้นฟูการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอสุขิรินทร์
7: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสประชุมร่วมกับฝ่ายปกครองตำรวจทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางมาตรการเร่งด่วนแก้ไขปัญหาในพื้นที่อำเภอสุขิรินทร์ครอบคลุม3ประเด็นสำคัญประเด็นแรกการป้องกันการลักลอบบุกรุกเหมืองทองโตโมที่ประชุมมีมติให้ปิดทางเข้าถ้ำเหมืองทองรวม5จุดภายใน15วันโดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่23มิถุนายนนี้เพื่อป้องกันการขโมยทรัพยากรลดอุบัติเหตุและเพิ่มความเข้มงวดปราบปรามการนำเครื่องจักรกลเข้ามาใช้ในพื้นที่อย่างผิดกฎหมายประเด็นที่2การจัดการปัญหาสัตว์ป่าสำหรับปัญหาช้างป่า6เชือกที่มี1เชือกเข้ามาทำลายพืชผลการเกษตรในตำบลภูเขาทองจังหวัดได้วางแนวทาง3ระยะคือการผลักดันช้างกลับเข้าสู่ป่าการกำหนดแนวเขตป่าอนุรักษ์ให้ชัดเจนและการสร้างแหล่งอาหารในป่าลึกประเด็นสุดท้ายคือการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยววัดภูเขาทองผู้ว่าสั่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ให้ถูกต้องตามกฎหมายและเตรียมซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างที่ชำรุดเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนวิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

นเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

กลับเข้ามาชั่วโมงสุดท้ายของดนตรีกับเพลงที่ชื่อสั้นที่สุดเลยในศิลปินท่านนี้จะมีเพลงที่ยาวชื่อจำไม่ได้เลยนะครับแต่ละเพลงมีเพลงนี้แหละจำได้จะใดเนี่ยนะครับของดวงดาวเดียวดายก็เริ่มในต้นชั่วโมงสุดท้ายเพลงเขาก็ประมาณนี้กวีดนตรีก็แบบนี้นะฮะก็น่ารักดีแล้วก็งดงามดีนี่คือถนนดนตรีในคืนวันอาทิตย์แต่ผมเป็นยศรุ่งสมัยนะคุณสุริศสมนัสควบคุมเสียงและเพลงในชั่วโมงสุดท้ายนะครับมีผู้ฟังที่ขอแบบเพลงเร็วๆอย่างเช่นเพลงราชันฝันสลายนะครับตรงนี้ก็ยังต้องเป็นเพลงช้าๆเพราะอยู่ในช่วงของการได้แสดงความอาลัยแล้วก็ในสมเด็จในพระกรุณาธิคุณนะครับการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพยาวดีนะครับมีอีกหลายเพลงที่คุณผู้ฟังขอขึ้นมาทาง0816346452ไม่แน่ใจว่าหลับไปหมดหรือยังนะครับก็ดีแล้วครับกล่อมกล่าวกันไปแบบนี้นะฮะในช่วงดึกดึกอากาศก็ไม่แน่ใจว่าฝนตกที่ไหนหรือเปล่าแต่ที่นี่ไม่ตกที่หนองแขมนะครับแต่ไม่ร้อนนะฮะแต่มีเสียงกบเขียดอึ่งอ่างร้องนี่มันเหมือนกับรอคอยว่าฝนจะโปรยปรายลงมานะครับกับบรรยากาศของชั่วโมงสุดท้ายด้วยเพลงเพราะเธอหุ่นนั่งเล่นเนี่ยที่ชัยเดชครับ

0: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ผมอยู่พนมไพรไร่ขายของช่วยแม่แล้วก็มาเรียนในเมืองอยู่โคราชอยู่กับสังคมเมืองมาเรื่อยพี่หงาชวนแกเป็นนักเขียนอะไรเขาอยู่มาวันหนึ่งจะเรียกให้มาเล่นก็มายกกันมาทั้งวงกับบังคลาเทศวงนักศึกษานะจะได้เล่นเพลงหนึ่งชวนทำวงด้วยกันเล่นด้วยกันไหมเลยก็เล่นก็เล่นเพราะปีสุดท้ายแล้วผมก็เอามาทำพูดคุยแจมกันใหม่แล้วก็เล่นกันใหม่เป็นเหมือนกลับมาเคลียร์กันใหม่ที่มีพิงเข้ามาเพลงมันก็เหมือนกับเป็นเอเชียมากที่เรารักตรงนี้ด้วยเป็นภาษาของเราบ้างไม่ใช่ตามฝรั่งอะไรนี่ก็จนเป็นวงคาราวานนั่งนั่งกลับไปเรียนมันก็เหลืออยู่แค่น้ำแดงอืดวองสี่คนก็เลย

วันนี้ต้องขอบคุณทุกอย่างที่คุณพินโยพูดมานะครับแล้วโดยเฉพาะคุณพินโยก็เป็นเพื่อนเก่าแก่มาแต่โบราณโบราณแล้วก็เป็นคนที่ยังมุ่งมั่นกับการทำกิจกรรมทางสังคมนี้ตลอดอันนี้เป็นเรื่องที่โอ้ยากยากมากมนุษย์เราแปลกหมกมุ่นทำมาหากินทำงานเช้ากลางวันเย็นค่ำกินน้อยประหยัดทำงานก้มหน้าก้มตาไม่ห่วงชีวิตไม่ห่วงร่างกายจนได้เงินได้ทองมาเยอะแล้วสักวันหนึ่งป่วยพอป่วยก็เอาเงินที่หามาได้แหละทุกบาททุกสตางค์ทรัพย์สินที่หามาได้ทุ่มเทให้อาการรักษาตัวเองเพื่อกลับมาเป็นเหมือนเดิมผมเองก็ไม่พ้นจากตรงนั้นสุดท้ายก็ต้องร้องเพลงวันนี้ขออนุญาตให้ทุกท่านมีความสุขนะครับไม่ต้องเครียดกับมันไม่ต้องมีอะไรกับมันมันร้องเพลงได้บ้างไม่ได้บ้างมันจะร้องไปหยุดแคะฟันบ้างกระช่างมันไม่ต้องไปเครียดกับมัน

ังดูเพลงที่คุณขอเพลงของน้ำหมูมากำลังดูเช็คในไลน์เอ้ผมหาไม่เจอว่าขอกันมาตอนช่วงต้นๆนะครับเพราะว่ารู้สึกจะอ่านเห็นว่ามีขอน้ำหมูอยู่เพลงหนึ่งจะเพลงอะไรเดี๋ยวขอไล่ดูก่อนนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามกันทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์นึกว่าหลับไปแล้วเลยโทรแจ้งมาบอกว่ายังไม่หลับค่ะฟังอยู่ที่สุราษฎร์ใช่ไหมฮะก็อีกหลายจังหวัดนะครับทั่วประเทศที่รับสัญญาณของทนดนตรีในคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนที่เราทำรายการเพลงเพื่อชีวิตมาตลอด31 ปีแล้วแล้วก็ปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายการเดินทางของทนดนตรีไลฟ์จะไม่ใช่ทนดนตรีทางภาพวิทยุนะครับภาพวิทยุก็ยังทำหน้าที่กันต่อตามที่ทางราชการเขาให้โอกาสมาก็จะทำหน้าที่กันให้ไปจนถึงสุดทางไม่รู้ว่าจะสุดทางเมื่อไหร่จะเป็นจุดพักของนักเดินทางเมื่อไหร่แต่ก็ทนดนตรีเราก็ยังเดินทางต่อไปกันเรื่อยๆนะครับจากตรงนี้ก็จะไปทำตรงโน้นจากตรงโน้นก็ไปทำตรงนี้เดี๋ยวจะมีทางช่อง YouTube ทางช่องโซเชียลอื่นๆอีกด้วยนะครับกำลังจะสัมภาษณ์ทางศิลปินแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเพลงที่อยู่ในป่าเขาเพลงปฏิวัติเพลงอะไรเนี่ยนะครับที่อยู่ในเขตงานในป่าเขาหรือว่าเพลงที่เคยหลงลืมกันไปหรือเพลงที่ไม่ค่อยได้เล่นได้ร้องนะครับก็เราจะเริ่มด้วยนางอ่ะก่อนเพราะว่าถือว่าเป็นตำนานหลักของบทเพลงเมื่อชีวิตกันเลยนะครับเป็นผู้ก่อกำเนิดทั้งงานของคาราวานที่ทำให้คนรู้จักกับเรื่องของบทเพลงเพื่อชีวิตและการเดินทางการต่อสู้ของชีวิตของผู้คนอยู่มากมายนะครับเพลงที่ขอมาทางของแปดเมื่อใหม่นะฮะหลับหรือยังครับยังไม่หลับก็ฟังเพลงพินของระวังอะไรกันครับ

0: เม็ดทรายดินเน่าเปื่อยจังคอยเลิกลากัน
1: ผมกำลังหาว่าที่ขอเพลงของน้าหมูชื่อเพลงอะไรยังหาไม่เจอเลยเจอที่คุณขอคุณเขาจะเยือกกับเมาไม้ใต้เงาจันทร์ของนิดหลายสื่อคุณเป็ด ND91 นวลนาริตแล้วครับ91หรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วคุณสาวรถขอทันน้อยไอ้ทันไข่นะฮะดูในไลน์แล้วทำไมหาไม่เจอครับวิศกนี้ขอแม้เราจะไม่พบกันอยู่ในคิวเพลงด้วยครับคุณเป็ด ND91นะได้ครับเดี๋ยวจะไปดูตอนนักงานซ้อมคือทุกครั้งอะที่เวลาคารวานที่นักงานมาเนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะกำหนดคิวเพลงได้เลยบางทีก็เขียนเพลงมาแล้วมันไม่ได้เป็นตามนั้นนะครับเพราะน้าเขาจะตามอารมณ์ครับบางทีเขียนเพลงไปเนี่ยหรือว่าแกน้าก็ส่งเพลงมาบางทีก็ไม่ใช่ตรงตามนั้นแล้วก็นอกสคริปต์อยู่เสมอเพราะนี่ก็คือสิ่งที่เป็นจุดเด่นของน้าเขาเนี่ยนะครับเวลาทำงานด้วยกันก็จะรู้เลยว่าฉะนั้นไม่ต้องไปเตรียมเขียนสคริปต์อะไรไปมากมายเพราะว่าน้าเขาจะตามเรื่องของบรรยากาศอารมณ์แล้วก็สิ่งที่นำพาไปแต่บางทีก็นึกไม่ออกกับเพลงนั้นๆนะฮะก็ตามสภาพนะครับแต่มีหลายเพลงที่เวลาเราขอไปเนี่ยน้าก็จะเล่นให้นะครับก็จะลองดูแน่ๆนะฮะว่าที่ขอไว้คุณป้าต่อยนะฮะไม่หลับนะครับเราฟังอยู่ครับเราจำเพลงไม่ได้เพลงอะไรก็เลยเลือกจุกฟ้าฝากดินมาให้กันละกันนะครับครับเพลงที่ขอมาทางไลน์นะครับคุณเขาเยือกและขอทานน้อยครับ

0: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ช่วงท้ายของชั่วโมงสุดท้ายในการเดินทางของถนนดนตรีเจอแล้วนะฮะอันประต่อยขอเพลงคนกับหมามาในไลน์แต่ว่าก็คงต้องพอดีเพลงจังหวะเร็วๆสนุกจังหวะมันก็จะค่อยโครมนี่จะไม่ค่อยได้นำเสนอกันนะฮะก็จะอยู่ในช่วงของการที่เราจะต้องแสดงความอาลัยอยู่นะครับช่วงนี้ด้วยนะครับพอดีเป็นเพลงแทนแล้วกันนะครับเป็นเพลงของน้ำหมูพงเทพแล้วกันเพลงเมื่อเร็วเกี่ยวรวมแล้วก็ช่วงท้ายนะครับในวันนี้ก็จะพบกันอีกทีหนึ่งวันศุกร์ที่26นะครับในทนดนตรีไลฟ์สำหรับท่านที่ได้ลงทะเบียนจองที่นั่งกันไว้แต่ถ้ามาไม่ได้นะครับหรือติดภารกิจใดๆรีบแจ้งด้วยนะครับเพราะท่านอื่นๆที่เขารอกันอยู่อยากจะเข้าชมก็มีอีกจำนวนมากทีเดียวส่วนท่านที่จะมาหน้างานเลยนะฮะก็มากันได้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามารอที่ยกเลิกไม่ได้มาก็จะได้ปล่อยให้ท่านที่มาทีหลังหรือว่ามาที่หน้างานได้เข้าชมกันมาแบ่งปันกันเรามีหน้าที่อยู่ประมาณพันกว่าที่นั่งก็แบ่งปันกันอรุมอร่วยให้กันและกันก็มีพื้นที่เล็กน้อยด้านหน้าให้เซิงเต้นกันพอสนุกสนานแต่ที่ด้านข้างไหนข้างไหนก็นั่งฟังกันนะฮะไม่บังกันให้เป็นบรรยากาศที่เราได้จัดขึ้นมาก็สู่ปีที่3ของทนดนตรีและอีก3ครั้งที่เราจะได้ยุติแล้วก็ล่ำลากันกับทนดนตรีไลฟ์นะครับส่วนในทนดนตรีทางวันเสาร์อาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนทางวิทยุแห่งประเทศไทยก็จะทำหน้าที่ต่อกันไปครับเราจะกลับมาพบกันใหม่นะครับในช่วงเวลาของทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางในอาทิตย์หน้าเสาร์และอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับผมเป็นโยธุงสมัยพร้อมด้วยทีมงานของทนดนตรีคุณเมฆขันแก้วนรศักดิ์นิยมทองเรืองกิจหลังการจันทร์วสันต์มงสว่างสมเกียรติแท้มณีบริพาเทียมแสนตื่นใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาและวันนี้คุณสุริศสมนันควบคุมเสียงผมมีเพลงต่อจากเมื่อเดียวเกี่ยวรวงเนี่ยทุกครั้งในเพลงนี้จะให้ในช่วงของผู้ที่เขาเกษียณราชการนาวทิวาสารจุธาเขียนเพลงนี้ดีชอบนะครับกับความหมายที่เราก็จะต้องปล่อยวางในทุกสิ่งทุกอย่างกันไปนะครับที่สุดของคนนะครับแล้วเราก็จะมอบสองเพลงนี้เป็นการปิดท้ายทนดนตรีในคืนวันนี้ขอบคุณคุณฟังทุกท่านที่ติดตามและสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยทั่วประเทศที่รับสัญญาณของทนดนตรีกลับมารับใช้คุณใหม่ในเสาร์อาทิตย์หน้าคือวันนี้ลาคุณไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

ามผมว่ามีอุดมการไหมผมมีอยู่ส่วนหนึ่งอุดมการแต่ในขณะเดียวกันผมก็ต้องทำมาหากินทุกวันนี้ผมแยกชีวิตออกเป็น3ด้านด้านหนึ่งก็คือด้านส่วนตัวที่อยู่กับตัวเองอยู่กับการค้นคว้าการฝึกฝนด้านที่สองก็อยู่กับสังคมต่อสู้เพื่อสังคมเห็นอะไรไม่ถูกไม่ควรกระโดดกระไรได้มากได้น้อยตามอายุตามยุคสมัยแต่อันหนึ่งก็คือสำคัญด้วยก็คือต้องหาอยู่หากินต้องทำอย่างไรให้วงเราสามารถแข่ง

0: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ไทยสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆได้โดยดีเพราะว่าจิตใจสามัคคีและแสดงออกซึ่งสามัคคีถ้าตราบใดเรารักษาความสามัคคีและความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันไว้ได้เราก็จะอยู่ได้อย่างมีความสุขตราบนั้นพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านคะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศจากอาคารที่ทำการเลขที่20/1ถนนนิกรสำราญตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาจนถึงเวลา24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะวันนี้วันจันทร์ที่22 มิถุนายน 2569ตรงกับวันขึ้น8 ค่ำเดือน8ปีมะเมียสำหรับรายการที่น่าสนใจในวันนี้มีดังต่อไปนี้แจ้งรายการแล้ว5 นาฬิกาขอเชิญติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณ6 นาฬิกาติดตามรับฟังรายการข่าวยามเช้า7 นาฬิกาติดตามรับฟังข่าวและรายการจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครหลังจากนั้นขอเชิญติดตามรับฟังรายการที่น่าสนใจจากทางสถานีค่ะ
1: คุยกับเราด้วยโดยการจะนำประเด็นข่าวสารทั่วไปหรือว่าเรื่องที่น่าสนใจใดๆมาพูดคุยดูซิว่าจะมีประเด็นธรรมะใดๆที่จะนำมาปรับใช้กันได้บ้างวันนี้เรามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจกันบ้างคุณสมบัติครับ
2: เป็นประเด็นข่าวสารนะครับมีไฮโซท่านหนึ่งนะครับที่โซเชียลเนี่ยเขายกตำแหน่งให้เป็นคุณแม่นะคุณแม่ผู้ชายที่ถูกยกตำแหน่งให้เป็นคุณแม่นะครับคือแง่มุมตรงนี้เนี่ยเอาออกมาเปิดใจไฮโซท่านเนี่ยนะเปิดใจทั้งน้ำตาสะท้อนปัญหาภายในบ้านนะครับบอกว่าฟังเส้นสุดท้ายมาจากกรณีที่ถูกคุณแม่แท้ๆเนี่ยฟ้องร้องขับไล่เพิกถอนสิทธิ์ในที่ดินอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งนะครับแล้วก็ทำให้ผู้ฟังท่านนี้ฮะคุณไก่เนี่ยก็นึกถึงเมื่อวันพฤหัสที่21 พฤษภาคมที่ผ่านมาได้ฟังสิงคาลักกสูนะครับตามอ่านนะครับตามไปอ่านนะตอนท้ายกล่าวไว้ว่าการให้1เจรจาไพเราะ1การประพฤติให้เป็นประโยชน์1ความเป็นผู้มีตนเสมอในธรรมทั้งหลายในคนคนนั้นตามควร1ทำเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจในโลกเหล่านี้แลเป็นเหมือนสลักรถอันแล่นไปอยู่ถ้าธรรมะเรื่องยึดเหนี่ยวเหล่านี้ไม่พึงมีไซส์มารดาและบิดาไม่พึงได้รับความนับถือหรือความบูชาเพราะเหตุแห่งบุตรนะครับและต่อด้วยครับว่ายกตัวอย่างที่เกาหลีใต้มีกฎหมายใหม่นะครับกฎหมายเกาหลีใต้ไม่อนุญาตให้พ่อแม่รวมถึงก็คือพ่อแม่นั่นแหละฮะคิดได้เลยทอดทิ้งลูกได้รับมรดกจากลูกอีกต่อไปกฎหมายนี้รู้จักในชื่อกฎหมายคูฮารามีผลบังคับใช้เมื่อต้นปีจะมีผลบังคับใช้ในปี2026นะครับปีนี้บังคับใช้แล้วต้นปีนี้นะครับคำถามคือว่าในฐานะบุตรควรวางจิตและปฏิบัติต่อมนุษย์คุณแม่อย่างไรเมื่อไม่สามารถฝืนความรู้สึกให้รักและนับถือได้ครับ
1: อย่างพอในข้อนี้มีหลายประเด็นเลยแล้วประเด็นเรื่องธรรมะที่คุณใหญ่ท่านผู้ถามนี่ยกขึ้นมาก่อนแล้วก็คือข้อมูลที่มาจากสิกขาลักสูตรแต่สิกขาลักสูตรเนี่ยเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าตรัสบอกเด็กหนุ่มคนหนึ่งอายุ16 ปีเด็กหนุ่มคนนี้ก็เพิ่งแต่งงานด้วยแล้วก็พ่อเนี่ยเพิ่งตายคุณพ่อเนี่ยเพิ่งเสียพ่อคุณพ่อของนายสิกขาลักเนี่ยนะก็มีศรัทธาในธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามากเลยคือระดับที่เราเป็นโสดาบันขั้นผลด้วยแต่ว่าลูกเนี่ยไม่สนใจใดๆทั้งสิ้นเลยไม่สนใจธรรมะจะให้ทานใส่บาอะไรไม่เอาไม่สนชวนไปก็ไม่ไปแล้วทีนี้พ่อก็เลยโอ้ถ้าเราตายไปนี่แล้วลูกเราไปเจอเพื่อนชั่วนี่โอ้มันคงจะไปไม่ดีโอ้แล้วเราไปขนาดเป็นโสดาบันแล้วลูกเราจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะไป ได้เรื่องที่ไหนเค้ก็เลยมาคิดคุณพ่อของสิทธาลักษณ์นี่นะมาคิดว่าเอ๊ะจะทำยังไงดีจะทำยังไงดีก็เลยทำเป็นอุบายทำเป็นอุบายก็เรียกว่าความรู้ที่อยู่ในกำมือเนี่ย
2: หลังจาก
1: กำมือของคุณพ่อก็จะมีศัพท์คำนี้กำมือของคุณพ่อคือสิ่งที่ความลับที่คุณพ่อกำไว้ไม่ยอมบอกจนกระทั่งว่าจะตายพ่อเนี่ยก็คือคุณสมบูรณ์เคยดูหนังจีนไหมที่ว่าก่อนตายจะสั่งเสียอะไรไหมอะไรเงี้ยนะคำสั่งเสียนั่นแหละทีนี้พอจะเอ็นกายตายปุ๊บสั่งเสียลูกเอาไว้แล้วตายไปเลยคำสั่งเสียของคุณพ่อตรงนี้เป็นที่บอกว่าติดอยู่ในใจของนายสิทธาลักษณ์มากนั่นคือพ่อเขาบอกว่าลูกให้บูชาอาทิตย์นะให้บูชาอาทิตย
2: ์
1: บูชาอาทิตย์นี่คือคำนี้จำแม่นเลยให้บูชาอาทิตย์เหรอก็คือต้องกราบทิศไหว้ทิศอะไรอะวางนี้ทิศนี่หมายถึงทิศทางไงแต่คนนี้ก็เลยแบบถือเอาตามนั้นเลยแบบที่พ่อบอกเนาะว่าตื่นเช้ามาเสร็จปุ๊บแกก็อาบน้ำเรียบร้อยหวีผมเรียบแป้แต่งตัวงดงามพรมน้ำหอมต่างๆเสร็จปุ๊บออกมาด้านกราบไปข้างหน้ากราบไปข้างขวากราบไปข้างหลังข้างซ้ายข้างบนข้างๆกราบกราบกราบกราบพ่อบอกให้บูชาที่แกก็เลยทำอย่างนี
2: ้ครับ
1: ทีนี้ทำไมพ่อถึงสั่งไว้อย่างนั้นนี่คือคำสั่งเสียก่อนตายเพราะว่าพ่อของนายสิทธาลักษณ์เขารู้นะพระพุทธเจ้านี่เดินบิณฑบาตผ่านหน้าบ้านทุกวันเดินบิณฑบาตผ่านหน้าบ้านทุกวันไม่เคยจะแบบจะโชคดีป่านนี้เนี่ยหรอไหมพระพุทธเจ้าเดินผ่านหน้าบ้านทุกวันเนี่ยเดินบิณฑบาตนี่
2: โชคดีมาก
1: แต่ลูกเขาไม่ยอมใส่บาตรไงเข้าใจไหมเขาก็เลยว่าทำไมลูกเราเป็นอย่างนี้แต่อย่างไรก็ตามพอลูกออกไปบูชาทิศตามคำสั่งของพ่อทุกเช้าทุกเช้านี่วันหนึ่งเจอกับพระพุทธเจ้าคุณสมบัติเจอกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยถามว่าหนูน้องน้องทำอะไรเนี่ยโยมเนี่ยทำอะไรใช่ไหมเขาบอกว่าบูชาทิศไงพ่อสั่งไว้ก่อนตายครับเอาเขาไม่ได้บูชาทิศกันอย่างนี้ท่านก็เลยสอนจึงเป็นที่มาของพระสูตรนี่นี่คือที่มาของพระสูตรนี้ว่าแล้วท่านสอนนายสิกขาละกันเนี่ยสอนเรื่องอะไรเราก็สอนเยอะเลยล่ะหนึ่งในนั้นก็เรื่องที่ทั้ง6แล้วก็คือข้อความตรงนี้เรียกว่าเป็นพระสูตรผนวกก็เรียกว่าอะไรเป็นคาถาผนวกท้ายพระสูตรคาถานี่คือจะเป็นลักษณะที่ว่าคำกลอนที่แต่งเอาไว้สรุปเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยอยู่ในนี้เดี๋ยวนี้สรุปมันก็ได้พอประมาณนะก็คือจึงได้ธรรมะ4ข้อนี้ออกมาเรียกว่าสังคหวัตถุ4หรือสังคหวัตถุ4ในเรื่องของทิศที่เราจะต้องมีหน้าที่ต่อกันคือเอาคอนเซ็ปต์ตรงนี้ก่อนว่าทิศทั้ง6ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าจงบูชาทิศเนี่ยคุณพ่อเขาสั่งไว้แต่ในอริยวินัยคือในคำสอนของพระพุทธเจ้าทิศนี่หมายถึงอะไรหมายถึงเบื้องหน้าคือมารดาบิดาเนี่ยเบื้องขวาคือครูอาจารย์เบื้องหลังคือลูกคู่ครองสามีภรรยาเบื้องหลังเบื้องซ้ายคือเพื่อนของเราเบื้องซ้ายคือเพื่อนของเราเบื้องล่างคือลูกน้องลูกจ้างเบื้องบนคือสมณพราหมณ์สำหรับพระนักบวชทั้งหลาย
2: ครับ
1: ถ้าเรารักษาทิศทั้ง6ให้ดีได้เราจะไม่มีภัยจากทิศนั้นๆนะคำว่าภัยจากทิศนั้นๆหมายความว่าอันตรายนั่นเองเราจะกลุ้มใจเราจะกังวลใจถ้าคุณทำหน้าที่อันใดหนึ่งในทิศทางนั้นไม่ถูกต้องจะมีภัยเราจะกลุ้มใจเพราะนั้นหมายความว่าอ้าวก็ถ้าเขามีปัญหากันในครอบครัวระหว่างพ่อแม่ลูกก็แสดงว่าตัวลูกทำหน้าที่ทิศเบื้องหน้าไม่ดีตัวพ่อแม่ทำหน้าที่ทิศเบื้องหลังไม่ดีเข้าใจนะครับทีนี้ถ้าเราทำหน้าที่ของเราดีแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งทำไม่ดีอย่างสมมติสามีภรรยากันแหละ
2: ครับ
1: สามีทำหน้าที่ของสามีดีภรรยาทำหน้าที่ของภรรยาไม่ดีโอเคไหมสมมติเป็นอย่างนี้นะสมมติอย่างนี้ลูกทำหน้าที่ของลูกดีแต่พ่อแม่ทำหน้าที่ของพ่อแม่ไม่ดีคุณไปเป็นอย่างนี้เพื่อนทำหน้าที่ของเพื่อนดีฉันทำของฉันดีแต่ว่าเพื่อนอีกคนหนึ่งมันทำไม่ดีพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บจะเกิดอะไรขึ้นเราจะไม่มีปัญหากับทิศนั้นเพราะว่าเขาไม่ได้ทำหน้าที่ของเขาเขาจะมีปัญหาของเขาเองตรงนี้เราต้องตั้งจิตไว้อย่างนี้เราต้องตั้งจิตว่าเออฉันทำหน้าที่ของฉันแล้วนะถ้าสมมติว่าคุณทำไม่ดีฉันก็ไม่ได้มีปัญหาแต่ว่าฉันทำหน้าที่ของฉันแล้วก็จะหมายสมมติลูกทำหน้าที่ของลูกทำหน้าที่อะไรเอาก็
2: แต่บิดามารดา
1: ใช่ดูแลบิดามารดา
2: บิดามารดา
1: ใช่ทำตามหน้าที่รับมรดกอะไรต่างๆก็ทำไปใช่ไหมแต่ว่าถ้าพ่อแม่ไม่ทำหน้าที่ของพ่อแม่เช่นไม่คุ้มครองรักษาไม่ให้การศึกษาตามควรอย่างเงี้ยนะ
2: ก็คือไม่อุปการะเลี้ยงดูว่าอย่างนั้นเถอะปล่อยให้ตามมีตามเกิดไม่ได้ทำหน้าที่ของบิดามารดาอย่างแท้จริง
1: ปัญหาคืออะไรก็คือจะมีปัญหากับคุณพ่อแม่เนี่ยจะมีปัญหาของตัวเองแต่ว่าคุณลูกเนี่ยเนื่องจากว่าลูกทำหน้าที่ของตัวเองแล้วเราจะไม่มีปัญหาเราจะไม่มาเสียใจภายหลังว่าโอ้หน้าที่ของฉันจะไม่ได้ทำเราจะไม่เสียใจไงเราจะสบายใจในข้อนี้ว่าโอเคหน้าที่ของฉันจะได้ทำต่อให้เขาไม่ได้เปิดโอกาสให้ทำเราก็ทำได้ในรูปแบบที่เราทำได้นะเห็นไหมครูอาจารย์ก็อย่างเช่นว่าเราทำบุญที่ให้ท่านเวลาที่ท่านจากไปหรือเวลาที่ท่านยังอยู่เราก็ฟังเราก็ทำตามในส่วนที่ทำได้อย่างเงี้ยนะก็ทำหน้าที่ของเราไปเราก็จะไม่มาเสียใจภายหลังว่าโอเคฉันไม่ได้ทำเราจะไม่เป็นแล้วพอเราทำหน้าที่ของเราถูกต้องภัยจากทิศทางนั้นเนี่ยจะเกิดไม่ได้พระพุทธเจ้าว่าไว้แล้วหมายความว่าถ้ามีการสืบสวนสอบสวนหรือทำอะไรคือแน่นอนมันมีการกระทบกันนะถ้าผมว่าไม่มีอีกฝั่งหนึ่งเขาไม่ได้ทำหน้าที่ของเขานี่ต้องมีการกระทบกันแน่แต่ว่าภัยเนี่ยจะไม่เกิดตัวอย่างเช่นภาษามีภรรยาก็ถ้าฝ่ายภรรยาไม่นอกใจแต่ฝ่ายสามีนอกใจภรรยาทำหน้าที่ของภรรยาแล้วแต่สามีไม่ทำหน้าที่ของสามีเอาไปเล่นสามีเนี่ยเดือดร้อนภรรยาเนี่ยจะไม่เดือดร้อนหรือไม่เดือดร้อนคือหมายถึงไม่เป็นภัยแต่ว่าภาษามันกระทบกันแน่นอนแหละเราก็อดทนเอาแล้วก็ค่อยๆปรับตัวไปอย่างเงี้ยนะแต่ว่าพอหน้าที่ของใครไม่ทำเนี่ยคนนั้นน่ะมีปัญหาแต่ถ้าเราทำหน้าที่ของเราเนี่ยเราจะไม่มีภัยเกิดขึ้นต้องให้มั่นใจได้นะนี่คือเรื่องของที่ทั้ง6เรื่องประการที่1
2: ครับ
1: ประการที่2ที่ท่านผู้ถามคือคุณไก่ยกขึ้นมาในที่นี้สังกัดวัตถุสีอันนี้ดีมากเลย The phrase ตรงนี้สำคัญเลยข้อความตรงนี้บอกว่าถ้าไม่มีใครทำเครื่องนี้นะเรียกว่าเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจไว้เนี่ยโลกนี้จะไม่มีใครได้อะไรจากใครโลกนี้จะไม่มีใครได้อะไรจากใครมารดาบิดาก็จะไม่ได้อะไรจากบุตรก็จะไม่ได้อะไรจากบิดามารดาถ้าไม่มีทำเครื่องยึดเหนี่ยวเหล่านี้เขาเรียกว่าทำเครื่องคุ้มครองโลกก็คือหิริและโอตตัปปะหิรินี่ก็คือความละอายต่อบาปโอตตัปปะคือความกลัวต่อบาปเราจะทำให้โลกเนี่ยมันหมุนไปกับเพื่อนไปได้อันนี้คือหลักใหญ่ๆนะสูงโดยรวมทีนี้พอเรามีหิริโอตตัปปะแล้วเราจะเทคแอคชั่นเราจะกระทำยังไงเราก็จึงมาถึงธรรมะ4อย่างตัวนี้ที่ท่านยกขึ้นมาพอเรามีฮิริโอตตัปปะแล้วมีความกลัวความละอายต่อบาปแล้วยังไงถ้าคนไหนควรแก่ทานเราให้ทาน
2: ครับ
1: คนไหนควรที่จะแก่สิ่งของเนี่ยเราเอาสิ่งของให้เขาแต่บางคนเขารวยอยู่แล้วเขาไม่ได้ต้องการสิ่งของข้าวของอะไรฉันมีอยู่แล้วฉันมีมากกว่าเธอด้วยซ้ำอะไรอย่างนี้นะถ้าเขาไม่ได้ควรแก่ทานแต่เขาควรแก่ปิยวาจาไหมเราก็คือเจรจาไพเราะพูดดีๆกันจะพูดดีๆกันพูดแบบว่าไม่ให้ทิ่มแทงกันคือจะเปรียบเทียบนะว่าให้เห็นส่วนต่างของสมมติอย่างให้ทานตรงข้ามกับให้ทานเนี่ยคือตระหนี่จะไม่ให้
2: คร
1: ับ อันนี้คือตรงข้ามกันเราก็อย่าไปตระหนี่เราก็ให้นี่คือสำหรับคนที่ควรแก่สิ่งของข้าวของเนาะแต่คนที่เขาไม่ได้ควรแก่สิ่งของข้าวของเขามีข้าวของอยู่แล้วเนาะก็ควรจะเจรจาไพเราะนะพูดดีๆกันพูดดีๆก็ต้องมาเทียบเคียงกับอะไรที่มันพูดไม่ดีแต่พูดไม่ดีเนี่ยคุณสมบัติก็คือลักษณะว่าพูดแล้วมันกระเทือนใจเขา
2: ครับเหน็บแนมเจ็บปวดหัวใจทำให้เขารู้สึกไม่ดี
1: ใช่นะคำพูดประชดประชันต่อให้เป็นวาจาที่ฟังแล้วแบบไม่ได้มีภาษาพระขุนรามอย่างเงี้ยนะอันนี้เขาเรียกว่าวาจาหยาบ
2: ครับ
1: เป็นเหมือนหอกเขาเรียกว่าหอกคือปากทิ่มแทงไปซึ่งปัจจุบันนี้มันก็มาในทุกรูปแบบคุณสมบัติไม่ใช่แค่คำพูดนะแต่ยังพิมพ์ข้อความใน Facebook
2: ใช่ครับ
1: แชร์สตอรี่
2: คอมเมนต์แย่ๆบนโลกออนไลน์หรือโพสต์ลอยๆ
1: โพสต์ลอยๆยังรวมถึงสัมภาษณ์สื่อข่าวบางคนน่ะคนในครอบครัวกันนะไม่รู้เรื่องของกันและกันแต่ต้องได้อ่านข่าวรู้สึกพิมพ์
2: ครับครับ
1: เป็นอย่างนี้บางทีพวกไฮโซทั้งหลายรู้อีกทีน่ะฉันรู้จักข่าวรู้สึกพิมพ์ หรือหนังสือพิมพ์เดี๋ยวก็ไม่ใช่หนังสือพิมพ์แล้วก็เรียกข่าวออนไลน์ใดๆก็แล้วแต่
2: ออนไลน์จริงบ้างเท็จบ้างหรือจริงๆบนเท็จๆอย่างเงี้ยคนสนใจนะพระอาจารย์ทำไมก็ไม่ทราบ
1: ก็เรื่องดราม่าไงเรื่องของคนอื่นเขาชอบสนใจก็เลยควรจะมีวาจาไพเราะถ้ามีวาจาไพเราะคำนี้คือไม่พูดสีไม่พูดคำหยาบไม่พูดโกหกนี่นะเรื่องอะไรที่มันไม่ได้ควรเอามาพูดเราก็ไม่ต้องพูดถึงเรื่องอะไรที่ไม่ควรเอามาพูดคืออะไรถ้าพูดแล้วมันจะแตกกันอย่าพูดนั่นคื

0: เรามาคุยกันมาเชื่อมกันก่อนต่อกันก่อนเสร็จแล้วอะไรที่มันไม่เคลียร์เราค่อยมาพูดจุดนั้นในภายหลังอันนี้คือลักษณะการเจรจาที่ควรจะเป็นอันนี้คือประการที่สองว่าใครไม่ได้ควรแก่ท่านแต่เขาควรแก่ปิยวาจาเราควรพูดดีๆกับเขาพูดให้แบบว่าฟูใจพูดให้ชื่นใจร่าเริงใจอันนี้ประการที่สองถัดมาประการที่สามคือการประพฤติประโยชน์แล้วคือบางคนเขาอาจจะไม่ได้ว่าต้องการให้เราพูดดีๆกับเขามากเท่าไหร่ก็อาจจะพูดได้นิดหน่อยแต่ว่าการประพฤติประโยชน์นี่อาจจะสำคัญกับเขาแล้วเราก็ช่วยเหลือเขาประพฤติประโยชน์แก่เขาอย่างเช่นคือมันจะแบ่งลักษณะอย่างเงี้ยนะคือการให้เนี่ยคือคนสูงกว่ามอบให้คนต่ำกว่าก็ได้แล้วหรือเป็นโอกาสพิเศษคนต่ำกว่าจะมอบให้คนสูงกว่าก็ได้ในโอกาสพิเศษใดๆแล้วเจรจาไพเราะนี่คือจะลักษณะที่ว่าคนเสมอๆกันทั่วไปนะโดยทั่วไปเช่นคุณเอากับข้าไปถวายพระเธอก็เอากุ้งมาฉันก็เอากุ้งมาแต่ถ้าพูดว่ากุ้งของฉันเนี่ยออร์แกนิกนะกุ้งของเธอเนี่ยกุ้งเลี้ยงอันนี้คือวาจาไปเปรียบเทียบว่า
1: เปรียบเทียบละ
0: ไม่ถูกอันนี้คือยกตนแล้วก็ดูแคลนของคนอื่นแต่เราควรจะพูดว่าโอ้โหกุ้งของคุณพี่น่ากินจังเลยผัดนี่ดูดีของดิฉันเนี่ยนึ่งก็เราก็ถวายพระเหมือนกันเนี่ยก็จะฟังดูดีใช่ไหมนี่คือเสมอกันไปหรือลักษณะที่ว่าเราทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมนี่คืออันที่สามประพฤติประโยชน์เนี่ยช่วยงานหรือทำอะไรที่มันจะเป็นประโยชน์ต่อคนนั้นอันนี้ก็ประการที่สามจะไม่ได้มาเป็นปิยวาจาละเรื่องการประพฤติประโยชน์มันจะไม่เหมือนกันกับพูดอย่างเดียวเพราะว่าการประพฤติประโยชน์เนี่ยบางทีเราต้องทำงานด้วยแล้วก็อย่างเช่นถ้าเราจะเตือนเพื่อนอย่างเงี้ยนะเพื่อนเราชอบกินเหล้าอย่างเงี้ยนะเพื่อนเราเป็นคนไม่ดีชอบพูดอะไรนั่นนี่ไม่ดีกับครอบครัวอะไรเงี้ยเราจะเตือนเขาว่าเฮ้ยคุณอย่าทำอย่างนั้นพูดดีๆดิคุณอย่ากินเหล้าดิคุณอย่าผิดศีลดิคือถ้าเราพูดเรื่องอย่าให้ผิดศีลกับคนที่เขาผิดศีลอยู่เนี่ยมันฟังไม่ไพเราะคุณโยนเขาจะฆ่ากันแล้วเขาจะขโมยกันแล้วเงี้ยเราเฮ้ยอย่าทำสิมันไม่ดีเขาจะไม่พอใจนะ
1: โอ้ใช่ครับ
0: ใช่ไหมเขาจะโกงอยู่แล้วเราบอกเฮ้ยคุณอย่าโกงดิโอ้ยเขาเล่นเราเลยล่ะใช่ไหมล่ะเพราะว่ามันเขาจะทำอยู่แล้วเขาจะผิดศีลนะ
1: ไปขวางทางเขาซึ่งไม่ได้
0: ในทางตรงข้ามก็จริงนะอย่างเช่นว่าถ้าคนมีศีลเนี่ยแล้วมาชวนให้ผิดศีลเนี่ยอุ้ยคุณพูดอะไรเนี่ยคุณพูดได้ไงเนี่ยก็จะไม่ชอบใช่ไหม
1: จริง
0: เพราะฉะนั้นสมมติเราเตือนให้เขาไปในทางดีแล้วเขาเป็นคนไม่ดีอยู่เนี่ยนี่ไม่ใช่ปิยวาจาเข้าใจไหมคือเขาเป็นคนไม่ดีอยู่นะเขามีส่วนที่ไม่ดีอยู่แล้วแล้วเราเตือนส่วนนั้นของเขาว่าให้ทำดีสิเขาจะไม่ชอบเขาจะแบบว่าไม่ใช่ว
1: ่
0: าเขาจะถือว่าวาจานั้นน่ะไม่แผ่วหรอกแต่ขอโทษนะไอ้สิ่งนี้มันจะเป็นประโยชน์กับคุณนะแต่มันจะเป็นข้อที่สามที่แยกกันกับเรื่องวาจาไพเราะไงวาจาไพเราะเราก็พูดอะไรเรื่องที่มันลงกันได้ก่อนแต่นี้พอส่วนไหนที่เขาไม่ดีเราก็ไปบอกให้เขาแก้นั่นคือส่วนที่จะเปิดพฤติประโยชน์แต่ถ้าเขาไม่มีศีลพูดอะไรให้เขามีศีลนี่เขาไม่มีศรัทธาพูดอะไรให้เขามีศรัทธาดิศีลศรัทธาจาระปัญญาเนี่ยเราให้เขาตั้งอยู่ตรงนี้ให้ได้ถือว่าเราประพฤติประโยชน์แต่ประพฤติประโยชน์ในเรื่องสูงๆนี่คือศีลศรัทธาจาระปัญญาหรือประโยชน์ทั่วๆไปอย่างเช่นว่าไปทำจิตอาสาอย่างเงี้ยนะไปช่วยสัตว์ในทะเลอย่างเงี้ยนะทำมูลนิธิอะไรที่จะเพื่อสังคมอันนี้คือประพฤติประโยชน์อันนี้ก็ด้วยกันอยู่ในข้อที่สามนี้แล้วก็ถ้าในบางเรื่องบางคนเขาก็ไม่ได้ว่าจะให้เรามาประพฤติประโยชน์ฉันก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับเธอตรงนี้แต่ว่าให้วางตนเสมอกันก็ได้วางตนเสมอกันในธรรมทั้งหลายในคนนั้นๆตามควรก็มาวางตนเสมอกันก็คือหมายถึงว่าทักทายกันทั่วไปถ้าเป็นเพื่อนกันเพื่อนก็เสมอกับเพื่อนหรือคนทำงานในที่ทำงานกับเสมอกันกับคนในที่ทำงานอย่างเงี้ยนะให้เหมาะสมตามฐานะสูงต่ำของตนของตนก็จะไม่กระทบกระเทือนกันจะไม่ได้มีปัญหากันในสังคมแน่นอนสังคมครอบครัวคือมันเริ่มตั้งแต่ครอบครัวแล้วครอบครัวก็จะหมุนไปได้หมุนไปได้คือดำรงทรงอยู่ได้พอครอบครัวดำรงทรงอยู่ได้หมู่บ้านองค์กร จังหวัดประเท

0: ก็จะทรงกันอยู่ได้หมุนไปได้ตรงนี้ก็จึงเป็นหมวดธรรมะที่ดีมากๆเนื่องมาจากทำเครื่องคุ้มครองโลกคือฮิริโอตปาแล้วก็มาถึงสังฆวัตถุ4นี่คือประการที่2ประการแรกเราพูดไปแล้วนะที่มาของพระสูตรประการเรื่องของที่ทั้ง6นะประการที่2เราพูดถึงเรื่องสังฆวัตถุ4แล้ว
1: ครับพระอาจารย์ขอแทรกนิดนึงเมื่อกี้พอดีพระอาจารย์พูดถึงทิศทั้ง6ทิศทั้ง6พระอาจารย์ได้แจงรายละเอียดไปแล้วทิศทั้ง6เนี่ยบางคนเนี่ยมีปัจจัยในชีวิตไม่เหมือนกันการจะเรียงลำดับว่าเป็นอันดับ1อันดับ2อันดับ3เนี่ยมันจะมีปัญหาเช่นคนที่มีสามีหรือภรรยาอ่ะก็จะมีอีกครอบครัวนึงการที่จะไปดูแลทั้งบุตรทั้งสามีภรรยาของเขาอ่ะรวมถึงดูแลพ่อแม่ที่มีชีวิตเนี่ยบางทีมันยากที่จะให้ความสำคัญเท่าเทียมกันพระอาจารย์อะไรคือการบูชาทิศทั้ง6เนี่ยมีทางออกไหมฮะจะทำยังไงให้มันสมดุลกันหรือดีที่สุดในการที่จะบูชาทิศทั้ง6คือโอกาสที่จะบูชา6ทิศด้วยความ
0: ทรัพยากรที่มีใช
1: ่ไหมใช่ที่มันเท่าเทียมกันเนี่ยมันเป็นไปได้ยากปัจจุบันพระอาจารย์มีทางออกไหมครับ
0: ก็ตรงนี้แหละที่เป็นความบีบคั้นของผู้ครองเรือนคุณอุบล
1: ครับ
0: เพราะว่าผู้ครองเรือนเนี่ยคุณต้องดูแลทิศทั้ง6เนี่ยมันมาทุกด้านน่ะจริงๆอ่ะ
1: ถ้ามันมาทุกด้านเราอยากจะทำให้ได้ทุกด้านจริงๆแต่มันยาก
0: แบบ
1: พระอาจารย์มันติดขัดไงสมมติบ้านพ่อบ้านแม่อยู่หลังนึงไปอยู่กับสามีภรรยาอีกหลังนึงบางทีข้ามจังหวัดพระอาจารย
0: ์
1: เราดูแลกันยังไงอ่ะส่งเงินไปให้มันพอหร
0: อ
1: หรือบางคนไม่ส่งไม่ส่งแล้วยังไงแล้วมันเป็นการไม่บูชาไหมฮะหรือให้ความสำคัญกับคนที่ไม่ได้เลี้ยงเรามาแต่ไปให้ความสำคัญกับคนที่เรามาเจอทีหลังหรือไปให้ความสำคัญกับบุตรธิดาที่มาหลังบิดามารดาเนี่ยยังไงดีอาจารย
0: ์หลักการเป็นอย่างนี้คุณสมบัติเพื่อที่จะคลี่คลายเพราะว่าการบีบคั้นเนี่ยมันคือลักษณะของผู้ครองเรือนอยู่ถูกบีบคั้นอย่างที่ว่าจากทุกที่ทุกทางแต่เพราะนั้นจะคลี่คลายออกแต่พระเจ้าจึงให้แนวเอาไว้โอเคหน้าที่นะคุณต้องทำให้ครบแต่เช่นถ้าพ่อแม่หน้าที่ของลูกคือเลี้ยงดูตอบแทนช่วยเหลือทำงานดำรงตระกูลประพฤติตนที่เหมาะสมในการที่จะรับมรดกแล้วก็ทำบุญตีไทยเมื่อท่านลงหลับไปเอาละถ้าครอบครัวแล้วล่ะครอบครัวภายในและสามีภรรยาก็ต้องไม่ดูหมิ่นไม่นอกใจมอบความเป็นใหญ่ในหน้าที่ให้ดูแลเรื่องจัดการทรัพย์สินตามควร
1: ที
0: นี้พอมันไม่ใช่แค่นี้ยังหน้าที่การงานอะไรต่างๆใช่ไหมบีบเข้ามาปุ๊บเนี่ยอันดับแรกเลยทรัพยากรคุณมีเท่าไหร่แต่ทรัพยากรนี่มีอะไรบ้าง1ความคิดความคิดมันสมองของเรานี่เป็นทรัพยากรได้2เวลาเวลาและ3เงินมีแค่3อย่างนี้เอาเรื่องเงินก่อนเพราะเงินเนี่ยสำคัญเอาเรื่องเงินเนี่ยเงินคุณแบ่งยังไงเงินเนี่ยคุณแบ่งให้ใช้จ่ายใน4หน้าที่ก็คือเลี้ยงดูเนี่ย1แล้ว2ต้องมีส่วนที่เก็บ3ต้องมีส่วนที่ทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นสงเคราะห์และ4ส่วนที่จะทำบุญให้ทานให้ทานเลยให้ทานนี่คือหมายถึงว่าให้กับสมณะพราหมณ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหวังเอาบุญแล้วเราหวังเอาบุญข้อที่4 1ตรงนี้แหละที่มันสำคัญว่าแล้วเราจะแบ่งยังไงข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาข้างบนข้างล่างใช่ไหมหลักการก็คือเราก็ต้องให้รายรับท่วมรายจ่ายอย่าให้รายจ่ายท่วมรายรับนี่คือเบสิกเลยรายรับต้องท่วมรายจ่ายอย่าให้รายจ่ายท่วมรายรับ
1: หมายถึงการปฏิบัติใช่ไหม
0: ใช่ใช่เพราะเงินทองมีเท่าไหร่เรามาดูค่าใช้จ่ายมีเท่าไหร่เรามาดูแต่ถ้าเรามีเงินมากเราจ่ายได้มากแต่ถ้าเรามีเงินน้อยเราก็ต้องจ่ายน้อยนี่คือในส่วนที่หนึ่งเนาะส่วนที่สองเราต้องมีส่วนที่เก็บเพราะว่าถ้าเราจ่ายหมดเลยเราไม่มีเก็บมันอันตรายเราจะกังวลใจเราจะเครียดเราจะคิดอะไรไม่ค่อยออกแต่พอเราฉันเก็บส่วนนี้ไว้อย่างน้อยจิตใจเรายังสบายได้ส่วนหนึ่งแต่สามสี่คือส่วนที่เราจะให้ต้องมีเดี๋ยวสามเราจะสงเคราะห์ใครมีงบเท่าไหร่อาจจะเป็นส่วนน้อยให้ทานต่อไปอีกมีงบเท่าไหร่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแยกไปแต่ต้องทำครบหน้าที่พอทำครบหน้าที่ปุ๊บจิตใจลึกๆของเราเนี่ยมันจะสบายจุดหนึ่งแต่ทีนี้เหลือเท่าไหร่ตรงเนี้ยเราต้องมาบริหารจัดการคือหมดแล้วบริหารจัดการเนี่ยก็คือ ถ้ามันมีน้อยมันก็ทำได้แบบน้อยๆถ้ามีมากก็ทำแบบมากๆได้เดี๋ยวยกตัวอย่างเช่นมาพวกการรักษาเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างเงี้ยนะถ้าเป็นมะเร็งเข็มละล้านคีโมอ่ะมีนะคุณผู้ช
1: มมีครับยามุ่งเป้าเนี่ยล้านหนึ่ง
0: แต่ถ้าเอาแบบเขาเรียกว่าประกันสังคมฟรีไม่ต้องจ่ายก็มีเหมือนกัน
1: ค
0: ีโมเหมือนกันแต่แบบประกันสังคมจ่ายเราไม่ต้องจ่ายก็มี
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นนี่คือส่วนที่ว่าเงินทองใช่ไหมสองความเวลาแต่เวลาเราก็แบ่งเอาแต่ว่าบางทีเราจะไปจุดนั้นบางทีเราจะมาจุดนี้และสามความคิดนี่ก็คือลักษณะที่ว่าอย่างเราจะมีใครช่วยเหลือไงไหมเช่นเงินคนแก่เรื่องการรักษาพยาบาลใช้สิทธิ์ตรงนั้นตรงนี้อันนี้คือความคิดที่เราจะต้องคิดมาเพราะฉะนั้นตรงนี้พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าทำเองก็ได้หรือจัดการให้กระทำก็ได้จัดการให้กระทำก็คือเอาคนอื่นมาช่วยเช่นบางคนบางทีคุณอาจจะจ้างพยาบาลช่วยคนดูแลคนป่วยช่วยหรือให้ไปอยู่สถานเดย์แคร์ยังไงก็ได้เพื่อที่จะตัวเองไม่ได้ลงมือทำแต่ว่าให้คนอื่นตัวเองเป็นคนจัดการให้คนอื่นมาช่วยทำได้เพราะฉะนั้นทรัพยากร3อย่างคือ1เวลา2เงินทองและ3ความคิดเฮ้ยเราจะต้องมาบริหารจัดการให้มันลงตัวให้มันลงตัวถ้าตัวเองทำไม่ไหวต้องหาคนช่วย
1: คร
0: ับซึ่งคนช่วยตรงนี้เราก็ดูว่าเอ๊ะมันต้องมีทางบ้างอ่ะจะไม่ได้ใช้เงินเยอะแต่เราจะคนให้คนข้างบ้านมาช่วยดูแล้วเราก็มีคอมเพนเซชั่นอะไรบางอย่างให้เค้าอย่างงี้นะให้เงินทองบ้างหรือมีน้ำใจอะไรต่างๆใดๆบ้างก็เพื่อนบ้านก็ช่วยได
1: ้
0: ถ้าเราจะเอาความคิดข้อนี้มาแก้ปัญหาเนาะแล้วก็อาจจะไม่ใช่ตัวเองทำก็ได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นตัวนี้3อย่างต้องบริหารจัดการให้เหมาะสมซึ่งอันนี้นะเป็นภาระไงคุณวนของผู้ครองเรือนนี่คุณหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยแบบมันเป็นหน้าที่แต่เป็นหน้าที่คือถ้าคุณมีลูกแล้วคุณต้องมีหน้าที่ของพ่อแม่คุณจะมาปฏิเสธหน้าที่พ่อแม่แล้วก็มีลูกออกมาเนี่ยไม่ได้หรือคุณมีเพื่อนฝูงเราก็ต้องมีหน้าที่ของเพื่อนฝูงเช่นผู้จ่าไปรอช่วยเหลือคือคุณการไม่ทอดทิ้งในยามอันตรายอย่างเงี้ยเป็นต้นก็ถ้าเรามีเพื่อนแล้วมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นถ้าเราจะแบบว่าไม่ทำหน้าที่ทั้ง6มันจะมีภัยอันตรายมาจากทางทิศนั้นๆเนี่ยแน่นอนคุณต้องได้กลุ่มใจคุณจะต้องได้เสียใจใดๆอันหนึ่งอะไรไงอ่ะอีกทางหนึ่งทำไงบวชจ้าเข้าใจไหมมาบวชบวชเนี่ยก็จะไม่ต้องมีภาระเรื่องเหล่านี
1: ้
0: หมายความว่าเนี่ยเป็นภาระเป็นทุระเป็นการบีบคั้นของผู้ครองเรือนแต่พอมาบวชแล้วปุ๊บเนี่ยคือมันไม่ต้องทำหน้าที่เหล่านี้มันตัดออกแล้ว
1: เคยมีภาระก็ตัดภาระออกเช่นมีเมียมีลูกมีอะไรก็ตัดออกอ่ะ
0: ใช่
1: ก็ตัดออกพ่อแม่ก็ตัดออกเหมือนกันก็คือนั่นแหละก็อีกสถานะหนึ่ง
0: ใช่งานนั้นงานนี้อะไรเราก็จะไม่ต้องไปละเดี๋ยวงานของเพื่อนเขาเลี้ยงนั่นเลี้ยงนี่ไม่ต้องไปละถ้าเป็นนักบวชแต่ถ้าบอกว่าเรายังเป็นผู้ครองเรือนอยู่เฮ้ยเขามีงานศพไว้เราต้องไปไหมมันก็ต้องใส่ซองใส่ซองไปเอางบจากตรงไหนต้องแบ่งมาอย่างเงี้ยนะเผื่อเอาไว้คิดไว้ก่อนอย่างเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่เราต้องบริหารจัดการแต่เพราะฉะนั้นทางรัฐทำยังไงทางรัฐเขาพยายามช่วยคุณผู้ชมรัฐเนี่ยพยายามช่วยเหลือประชากรของตนเองทีนี้แนวทางการช่วยของเขาเนี่ยก็จะมีหลายอย่างนะให้เงินทองทรัพยากร3อย่างอย่างที่ว่าเงินทองเวลาหรือว่าเรื่องมันสมองใดๆเรื่องมันสมองใดๆเขาก็ออกกฎหมายคุณผู้ชมออกกฎหมายเราออกกฎหมายว่าไงในเกาหลีเราไม่ให้พ่อแม่ใช่ไหมที่ละเลยลูกได้รับมรดกของลูกอีกต่อไป
1: ได้รับมรดกของลูกใช่ถ้าลูกจากไปก่อนนะครับ
0: ถ้าลูกจากไปก่อนแล้วลูกปกติแล้วเงินก็จะกลับไปที่พ่อแม่
1: ก็จะมีทรัพย์สินพ่อแม่ก็จะต้องได้ในฐานะมรดกผู้รับมรดกแหละถ้าลูกตายก่อน
0: นี่คือในทางกฎหมายใช่ไหมทีนี้ว่าในทางกลับกันเนี่ยใช่ไหมสมมติถ้าพ่อแม่ตายก่อนแล้วลูกจะได้รับไหม
1: ลูกก็ต้องได้รับครับถ้าไม่ได้ทำพินัยกรรมมอบให้คือถ้าอันดับแรกเนี่ยคือถ้าผู้ตายเนี่ยทำพินัยกรรมมอบให้คนอื่นอันนั้นตัดเลยฮะคนไหนก็ได้รับคนนั้นแต่ถ้าเกิดในกรณีที่พ่อแม่ลูกเนี่ยพ่อแม่ตายก่อนลูกก็จะได้รับมรดกในฐานะ ในฐานะทายาทโดยธรรมแต่ถ้าเกิดลูกเนี่ยตายก่อนบิดามารดาเนี่ยก็ต้องดูว่ามีคู่สมรสไหมถ้าคู่สมรสเนี่ยก็เอาไปครึ่งนึงแล้วก็ที่เหลืออีกครึ่งนึงเนี่ยก็ลงไปสู่พ่อแม
0: ่
1: นะฮะอ๋อถ้ามีลูกก็ได้เออแต่พ่อแม่ก็จะได้ส่วนนึงว่าอย่างนั้นเถอะนะฮะแต่ในกรณีของเกาหลีก็บอกว่าเฮ้ยถ้าพ่อแม่เนี่ยไม่ดูแลลูกเลยละเลยทิ้งลูกเนี่ยก็ไม่ได้เลยสักบาทนะฮะเ
0: ออขอแล้วท่านในทางกับแฟนว่าลูกไม่ได้ดูแลพ่อแม่แล้วพ่อแม่ตายไปก่อนใช่ไหมลูกจะได้เงินจากพ่อแม่ไหมถ้าเขาไม่ได้ระบุ
1: ได้โดยกฎหมายไทยได้ครับได้เว้นแต่บิดามารดาจะเขียนไว้ในพินัยกรรมว่ามอบให้คนอื่นๆอย่างเงี้ยอาจารย์เช่นให้วัดอย่างเงี้ยคือลูกก็ไปแย้ไม่ได้นะครับหรือจะไปยกให้ผมทรงพลเนี่ยบุคคลที่สามเนี่ยก็ได้เออไม่ยกให้ลูกก็ได้นะเขาเรียกว่าตัดมาจากมรดกแนวภาษาบ้านๆนะถ้าเป็นอย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้นได
0: ้โอเคทีนี้มันน่าจะมีกฎนี้ด้วยว่าถ้าเขาสามารถออกนี้กับพ่อแม่ว่าพ่อแม่ไม่ให้ได้รับใช่ไหมก็ออกกับลูกบ้างสิว่าลูกถ้าไม่ทำหน้าที่ก็ไม่ให้ได้รับเหมือนกัน
1: มีเหมือนกัน
0: ก็คือว่าเกาหลี
1: ของไทยอ่ะของไทยมีเหมือนกันนะฮะคือถ้าเนรคุณหรือว่าไม่เลี้ยงดูบิดามารดาก็เรื่องของการให้เนี่ยสมมติพ่อแม่เนี่ยมอบทรัพย์สินให้ลูกให้ไปแล้วนะฮะให้บ้านให้ช่องให้รถอะไรไปแล้วแล้วปรากฏลูกเนี่ยไม่อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาผู้นั้นเลยหลังจากมอบทรัพย์สินไปให
0: ้
1: ก็เรียกคืนได้นะฮะในเหตุแห่งการเนรคุณปกติการให้เนี่ยเอาคืนไม่ได้นะครับผมให้พระอาจารย์ให้ใครเนี่ยปกติถ้าเป็นให้เนี่ยเรียกคืนไม่ได้เว้นแต่มีเหตุเนรคุณทางกฎหมายเช่นให้เขาแล้วเนี่ยเขาไม่เลี้ยงดูอุปการะเราไม่ว่าจะเป็นบิดามารดาหรืออะไรก็ตามอะไรพวกเนี้ยคือให้แล้วไม่ให้แล้วเนรคุณ
0: อ
1: ่ะ
0: เรียกคืนได้
1: ต้องมีอีกนั้นเท่านั้นแต่ถ้าไม่มีเหตุเนรคุณปุ๊บนะให้ไปแล้วเรียกคืนไม่ได้พระอาจารย์อันนี้กฎหมายไทยก็มีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา535ถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ
0: นี้ก็จะสอดคล้องกับที่พระพุทธเจ้าสอนไว้นะว่าลูกเนี่ยควรจะต้องประพฤติตนให้เหมาะสมในการที่จะได้รับมรดกจากพ่อแม
1: ่ครับ
0: แล้วก็พ่อแม่เนี่ยก็หน้าที่ก็คือว่ามอบมรดกให้ลูกตามเวลาที่เหมาะสมก็มอบมรดกให้ลูกก็รับทำตัวให้ดีในการที่จะรับอย่างนี้ก็สอดคล้องกันนี่มีหลักธรรมข้อนี้อยู่ทีนี้ถ้าเราทำหน้าที่แล้วในจุดนี้อาจจะไม่ได้ต้องให้กฎหมายมาบังคับอ่ะเพราะว่ากฎหมายคืออาจจะออกครอบคลุมได้เท่าที่เขาจะออกได้
1: มันเป็นกฎเกณฑ์อย่างหยาบผมว่า
0: ใช่เท่าที่เขาจะทำได้
1: ใช่ไหมอย่าไปเยอะเลยก็จะ
0: ใช่แต่เพราะฉะนั้นตรงนี้แหละจึงเป็นเรื่องที่ว่าถ้าเราทำหน้าที่ของเราให้ดีในที่ทั้ง6แล้วความสบายใจความไม่เป็นพิษเป็นภัยจะเกิดขึ้นกับเราแล้วเราก็จะไม่ถูกบีบคั้นชนิดที่บอกว่าโอ้ยทำใจไม่ได้เราให้ทุกคืนอย่าทำใจไม่เป็นเราก็จะพอทำใจได้เพราะว่าเราอยู่ในหลักธรรมธรรมะจะคุ้มครองเราแต่ถ้าเราปฏิบัติตามธรรมะธรรมะจะคุ้มครองเราให้เราเนี่ยมีจิตใจที่สบายอยู่ได้แม้มีภาษาอะไรมากระทบอย่างนี้นะคนอื่นเขาไม่ทำหน้าที่ของเขาไม่เป็นไรแต่เราทำหน้าที่ของเราแล้วเราก็จะได้รับการรักษาโดยธรรมเราก็จะมีความสบายใจได้เพราะนั้นตอบคำถามของคุณไก่ที่ถามมาตอนสุดท้ายเนี่ยว่าเราจะวางจิตอย่างไรในความเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นถ้าใครไม่ทำหน้าที่ไม่เป็นไรเราทำหน้าที่ของเราให้ดีทำหน้าที่ตรงนี้คือตามไหนตามธรรมะในเรื่องที่ทั้ง6ตามสังฆวัตถุ4ใครควรแก่ของเราให้ของใครควรแก่ปิยวาจาเราให้ปิยวาจาใครควรแก่การวางตนเสมอกันเราก็เฉยๆไปได้ทำให้เหมาะสมปุ๊บเราจะได้รับการคุ้มครองโดยธรรมธรรมะจะรักษาเราเราก็จะอยู่ในโลกได้เห็นข้อนี้ปุ๊บด้วยความสบายใจธรรมะที่มีอยู่ในใจเราก็จะได้บทเรียนจากสถานการณ์นี้อ๋อครับคนนี้ก็เป็นอย่างนี้อ๋อเพราะคนนี้ไม่ทำหน้าที่นี้คนนี้ทำหน้าที่นี้เราก็มาเป็นอุทาหรณ์เตือนตัวของเราแล้วก็รักษาในจุดที่เรารักษาได้นั่นเองก็จะสบายใจได้ประมาณ
1: ครับพระอาจารย์ฮะเวลาชีวิตเจอเรื่องผิดหวังอย่างกระทันหันตกงาน
0: อ
1: กหักสูญเสียคนรักก็จะมีคำทางโลกอ่ะบอกเฮ้ยช่างมันเถอะถ้าทางธรรมคื การปล่อยวางถ้ามันเกิดกับการปล่อยวางเนี่ยมันเหมือนกันต่างกันไหมครับ
0: โอ้ต่างกันมากคุณดวงมนต์เอาใหม่ก่อน
1: ต่างกันเหรอ
0: ต่างกันมากต่างกันมากคือเพราะอะไรเพราะว่าสมมติช่างมันช่างมันแล้วเราปล่อยวางทั้งสองคำนี้เลยนะคุณสมพลมันแบบเป็นแบบโมหะก็มีแบบโมหะเต็มๆโมหะเต็มๆนี่คือโอเคฉันไม่แคร์ไม่สนใจแล้วก็แบบบอดฉับไม่เข้าใจสถานการณ์แล้วอะไรก็ปล่อยวางนี่โมหะเลย
1: ครับ
0: โมหะคือแบบเหมือนนกกระจอกเทศซึ่งเรื่องนี้เขาพิสูจน์มาแล้วไม่จริงนะนกกระจอกเทศสมมติมันกลัวภัยใดๆมันเอาหัวซุกลงไปในดิน
1: ครับ
0: แล้วมันก็บอกฉันปลอดภัยแล้วเพราะฉันไม่เห็นศัตรูไม่ถูกไง
1: ใช่
0: มันไม่ถูกนี่คือการ์ตูนนะการ์ตูนนี่คือการ์ตูนเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วนกกระจอกเทพไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกพูดถึงการ์ตูนนกกระจอกเทพในการ์ตูนเนี่ยมันจะมาหลบภัยโดยการที่เอาหัวซุกไปในดินไม่เห็นภัยใดมันก็ปลอดภัยแล้วไม่ถูก
1: ครับ
0: เพราะว่าถ้าเราแบบเกิดเรื่องไม่น่าพอใจเกิดเรื่องที่ช้ำใจแล้วก็ปล่อยวางไอ้ปล่อยวางนี่มันกลายเป็นเก็บกดด้วยซ้ำถ้าคุณทำไม่ถูกนะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะปล่อยวางเนี่ยปล่อยวางจริงๆมันต้องมีขั้นตอนคือ
1: ฮะ
0: ก่อนเราจะปล่อยวางได้ปุ๊บจิตคุณต้องคลายกำหนัดก่อนนี่คือประเด็นจะไล่ลำดับให้นะก่อนจะปล่อยวางได้คุณต้องคลายกำหนัดก่อนนะคลายกำหนัดก่อนจะคลายกำหนัดได้เนี่ยคุณต้องเบื่อหน่ายก่อนหน่ายก็เรียกว่านิพพิทาแต่ก่อนที่คุณจะเบื่อหน่ายได้นิพพิทาได้คุณต้องเห็นตามความเป็นจริงซ้ำๆย้ำๆก่อนที่คุณจะเห็นตามความเป็นจริงได้จิตคุณต้องสงบเป็นสมาธิก่อนที่คุณจะจิตสงบเป็นสมาธิได้เนี่ยคุณต้องมีเครื่องอะไรให้จิตคุณสงบนั่นคืออาจจะเป็นสติปัฏฐาน4หมายถึงพุทธานุสติคิดอะไรที่เราจะสบายใจได้ก่อนเช่นนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงความดีของเราคือศีลานุสตินึกถึงการให้ทานการบริจาคของเราเป็นจักขานุสติพอเรามีสติเหล่านั้นปึ้งมีสติก่อนนะมีสติก่อนมีสติปุ๊บเราจะสามารถประคับประคองจิตใจของเราให้มันนิ่งๆสบายๆได้นี่คือขั้นตอนที่2หนึ่งสติสองสมาธิพอคุณมีสมาธิปุ๊บขั้นตอนที่สามคุณจึงจะเห็นตามความเป็นจริงว่าสิ่งนี้มันไม่เที่ยงนะมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาขั้นตอนที่สามต้องทำซ้ำๆทำบ่อยๆเหมือนสับหมูสับสับสับสับสับสับสับสับสับสับหมูพลิกแล้วก็สับสับสับสับสับสับสับสับสับปุ๊บมันจะเกิดขั้นตอนที่สี่นั่นคือความหน่ายคลายกำหนัดความหน่ายก่อนนะหน่ายนี่ก็ใช้คำว่านิพพิทาหน่ายเนี่ยไม่เหมือนกับเบื่อหน่ายขอไปไม่เหมือนกับเบื่อเซ็งเนื้อเบื่อหน่ายคือนิพพิทาไม่เหมือนกับเบื่อเซ็งตรงนี้แหละที่ว่าเขาจะผิดพลาดว่าโอ้ยเกิดเหตุการณ์นี้แล้วเซ็งช่างมันปล่อยวางนี่ผิดพลาดได้เพราะอะไรเพราะถ้าเซ็งมันไม่ใช่นิพพิทาต่างกันยังไงเซ็งเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบเขาเรียกว่าเบื่อเซ็งเหมือนกับเราเบื่อสิ่งเนี้ยเบื่อของเนี้ยแล้วเราก็จะไปยึดถือสิ่งใหม่เป็นลักษณะที่จิตไม่สงบเลยแต่เป็นลักษณะความไม่พอใจความวุ่นวายใจนี่ก็จึงเบื่อเซ็งแต่เบื่อหน่ายต้องเกิดจากปัญญาเบื่อหน่ายต้องเกิดจากปัญญาถ้าคุณมีปัญญาแล้วคุณจะหน่ายเป็นลักษณะของหน่ายเนี่ยมันจะเย็นมันจะนิ่งแต่เซ็งปุ๊บไงมันจะวุ่นวายมันจะไม่สงบมันจะไปยึดถือสิ่งอื่นเบื่อคบคนนี้ก็ไปคบคนอื่นเบื่อโทรศัพท์เครื่องนี้ก็ไปใช้โทรศัพท์เครื่องอื่นเบื่อที่ทำงานนี้ก็ไปทำงานที่อื่นมันจะไปยึดถือสิ่งอื่นตัวมันเองมันก็เกิดจากเป็นพวกของนิวรณ์เป็นพวกความวุ่นวายใจความไม่สงบแต่นายคือนิพพิทาเนี่ยตัวมันเองนี่มันคือลักษณะที่เย็นลักษณะที่เกิดจากปัญญาลักษณะที่เกิดจากการเห็นความไม่เที่ยงแล้วถัดมาผลของนายนะขั้นตอนที่5คือคลายกำหนัดลักษณะการคลายกำหนัดเนี่ยพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้เหมือนกับเราเอาขนไก่เนาะหรือผ้าไหมเนี่ยไปเผาไฟเอาไฟมาใกล้ๆปุ๊บมันจะงอออกจากไฟมันจะไม่งอเข้าหาไฟที่เป็นธรรมชาติของมันธรรมชาติแบบนี้ก็คือว่าพอเราเห็นตามความเป็นจริงมีความหน่ายแล้วจิตเราจะคลายกำหนัดตรงนี้แหละที่ว่ามันจะปล่อยออกเหมือนกำมือ
1: ครับ
0: เรากำมืออยู่เนี่ยถืออะไรไม่รู้แล้วคลายออกมันจะคลายออกตรงนี้ตรงคลายออกคือแล้วเราจะกำมือไปทางหลังมือไม่ได้แล้วสมมติเราจะกำนิ้วเราไปทางหลังมือมันไม่ได้ก็จะไหมลักษณะการคลายออกก็จะเป็นอย่างนี้ว่ามันจะปล่อยวางโดยอัตโนมัติแล้วมันจะถึงสเต็ปที่6ก็คือการปล่อยวางได้ก่อนที่คุณจะมาถึงความว่าปล่อยวางได้มันต้องมีสเต็ปนี้ก่อนมาอีก5อันก่อนนะถ้าเราไม่ได้มาตามสเต็ปนี้5ขั้นตอนเนี่ยแสดงไอ้ที่เราบอกปล่อยวางช่างมันเนี่ยเป็นโมหะ ป็นโมหะไม่ได้ประกอบด้วยปัญญา
1: ครับ
0: ถ้าเป็นโมหะไม่ได้ประกอบด้วยปัญญาจะเกิดอะไรขึ้นเราจะเป็นปมอยู่ในจิตใจเป็นปมเป็นปมปมเนี่ยมันรอวันระเบิดอยู่บน
1: ครับ
0: แล้วถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้อีกเซ็งอีกเก็บกดอีกอีกเซ็งอีกเก็บกดอีกเป็นปมปมไปเรื่อยๆปมไปเรื่อยพอมีอะไรมากระตุ้นปึ้งมันระเบิดออกเลยบางทีพฤติกรรมก็เปลี่ยนแปลงไปเพราะอะไรเพราะปมในชีวิตอันใดอันหนึ่งอย่างเงี้ยขึ้นมา
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเราต้องทำไงคลายปมเราต้องมาตามขั้นตอนนี้ก่อนจะปล่อยวางได้คุณต้องคลายกำหนัดก่อนแล้วก่อนจะคลายกำหนัดได้คุณต้องเบื่อหน่ายก่อนนิพพิทา
1: ครับ
0: ก่อนจะเบื่อหน่ายได้คุณจะต้องเห็นตามความเป็นจริงแล้วก่อนจะเห็นตามความเป็นจริงได้จิตเราต้องสงบก่อนจิตเราจะสงบได้เราต้องตั้งสติไว
1: ้ครับ
0: เพราะฉะนั้นพอเราตั้งสติได้นี่คือขั้นตอนแรกเลยเจอเหตุการณ์อะไรไม่น่าพอใจนั่นนี่ตั้งสติตั้งสติทำยังไงหายใจลึกๆหายใจลึกๆหายใจลึกๆปุ๊บจิตเรามันจะมีกราวดิ้งมันคือจะสงบแล้วเราจะได้เห็นว่าเออมันไม่เที่ยงเนี่ยเราอุตส่าห์ทำนั่นนี่แต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นไปตามที่เราหวังทำไงอ่ะมันก็เป็นอย่างนี้แหละอ่ะยอมรับมันได้นี่คือไหนล่ะ คุณไหน อันนี้คือคุณจะปล่อยวางได้ไปตามเส้นทางนี้ถูกคือมันก็ไม่ได้ยากนะคุณสมบัติแล้วมันก็สามารถทำเร็วๆได้
1: ยากเหมือนกันยากในฐานะฆราวาสเนี่ยยากตัดใจอะไรบางอย่างยังมากยากพระอาจารย์บางทีเป็นปีนะพระอาจารย์
0: ใช่คือแต่ว่าขั้นตอนแรกเราตั้งสติไว้แต่ทีนี้ระยะเวลาจากที่เราจะถึงจุดปล่อยวางมันอาจจะช้ามันอาจจะเร็วเราได้หมดอะอย่างน้อยให้เราไปถูกทางแล้วกันคือถ้าเราจะเอาเร็วๆแล้วผิดทางเนี่ยยังไงมันก็ผิดไงคุณสมบัติ
1: ครับ
0: เร็วๆแล้วผิดทางยังไงมันก็ไม่ใช่ทางแต่ถ้าเรามาถูกทางแต่มันอาจจะช้าอันนี้สำเร็จกว่าเราจะย่นระยะเวลาตรงนี้ได้อยู่มันมีสูตร
1: ครับ
0: แล้วคือกว่าเราบางทีจะปล่อยวางบางคนเดี๋ยวบอกว่าเป็นปีใช่ไหมเฮ้ยเราจะย่นระยะเวลานี้แล้วให้เราปล่อยวางได้เร็วเราไม่ต้องมาทุกนานการย่นระยะเวลาเนี่ยพระพุทธเจ้าใช้คำว่าบ่มเหมือนกับบ่มอินทรีย์นะคือเหมือนเราบ่มมะม่วงบ่มทุเรียนบ่มอะไรที่มันยังไม่สุกให้มันสุกนะซึ่งเขาก็จะมีกรรมวิธีใช่ไหมบ่มอาจจะบ่มแก๊สใช่ไหม
1: มีวิธี
0: หรือบ่มหนังสือพิมพ์
1: ให้มันไวขึ้น
0: ถ้าอยากให้ช้าๆก็ไปแช่ตู้เย็นแต่ถ้าอยากจะให้เร็วๆก็บ่มลักษณะนี้พระพุทธเจ้าก็เคยตรัสถึงการบ่มอินทรีย์อินทรีย์เนี่ยคือคุณธรรมอันหนึ่งที่อยู่ในจิตของเราเนาะที่ว่าถ้าเรามีมากแก่กล้าก็จะบรรลุปล่อยวางได้เร็วถ้าเรามีน้อยไม่แก่กล้ายังอ่อนก็จะใช้เวลานานใช้เวลาอินทรีย์5ประการคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาแล้วศรัทธาต้องคู่กับปัญญาต้องปรับกันแล้วถ้ามันจะไม่แก่กล้านะถ้ามันไม่สมดุลแล้วหมายความว่าถ้าบางทีศรัทธามากแต่ปัญญาน้อยมันจะกลายเป็นความงมงาย
1: ครับ
0: งมงายลุ่มหลงแต่ถ้าปัญญามากศรัทธาน้อยมันก็กลายเป็นยกตนข่มท่านตีตนเสมอท่านอินทรีย์มันก็ไม่สมดุลมันก็ไม่แก่กล้า
1: ครับ
0: วิริยะกับสมาธิต้องปรับกันวิริยะกับสมาธิต้องปรับกันเป็นคู่นั่นหมายความว่าถ้าสมาธิมากเกินไปจิตมันก็จะเฉยชาไม่อยากจะทำอะไรลักษณะของขี้เกียจขี้คร้าน
1: ครับ
0: แต่ถ้าวิริยะมากเกินไปมันกลายเป็นความฟุ้งซ่านไม่สงบวุ่นวายนั่นนี่ความเปลี่ยนมากเกินไปต้องเอาสมาธิเพิ่มต้องเพิ่มส่วนที่เป็นสมาธิเพื่อปรับไปถ้าศรัทธามากเกินไปต้องเพิ่มส่วนที่เป็นปัญญาต้องปรับไปแต่พอเราปรับให้สมดุลกันเนี่ยมันจะหมุนไปได้หมุนไปได้เร็วนี่คือแก่กล้าได้เร็วพออินทรีย์เราแก่กล้าได้เร็วเราจะปล่อยวางได้ดีได้เร็วได้ไวเพราะฉะนั้นศรัทธาคืออะไรก็คือศรัทธาในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่สตินี่ต้องมีมาก่อนเลยปัญญาเห็นความไม่เที่ยงสมาธิคือจิตสงบวิริยะคือการพิจารณาการมองเห็นมุมใหม่ๆอย่างนี้เราก็จะปล่อยวางได้เร็วถ้าเราอินทรีย์5แก่กล้าเอาตรงนี้มาบ่มถ้าบ่มทำไงก็ทำมากๆทำบ่อยๆก็เป็นการบ่มได้นั่นเองเ
1: ป็นไปต้องมีหลักการมีวิธีการแล้วก็ขั้นตอนใช่ไหม
0: ใช่เป็นไป
1: พระอาจารย์เวลาไปปฏิบัติธรรมเวลาเข้าวัดเนี่ยจะมีคนที่เขาเหมือนกับปฏิบัติธรรมมานานพอปฏิบัติธรรมมานานเนี่ยก็จะมีความรู้สึกอันนี้ไม่ใช่ทุกคนนะฮะจะมีความรู้สึกว่าอ๋อฉันเนี่ย แก่กล้าแล้วแก่กล้าแล้วก็มีวิธีการในการที่จะสอนคนอื่นๆที่มานะฮะคือวิธีการสอนก็มีหลากหลายแหละแต่บางครั้งสอนด้วยวิธีการติอย่างนั้นไม่ถูกอย่างนี้ไม่ถูกหรือต่อว่าเนี่ยมันเป็นวิธีการที่ถูกต้องไหมพระอาจารย์คือหรือมีแนวทางอื่นๆไหมพระอาจารย์เคยเห็นไหมแบบนี้อาจารย์พระอาจารย์
0: คืออันนี้เป็นบวกและลบนะมีทั้งข้อดีข้อเสียต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่าพอเราไปปฏิบัติธรรมและสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเราจะมีจิตสงบเราจะมีศรัทธาเราจะมีอะไรต่างๆเพิ่มขึ้นคือเราเห็นธรรมะนั่นแหละเห็นธรรมะข้อใดข้อหนึ่งนี่คือลักษณะของธรรมะคุณสมบัติที่ว่าพอเรารู้ธรรมะข้อใดข้อหนึ่งเนี่ยนะเราจะเข้าใจว่าโอ้ธรรมะนี่ยิ่งเปิดเผยยิ่งรุ่งเรืองติดไว้ไม่รุ่งเรืองแต่ยิ่งบอกต่อยิ่งดีไม่บอกต่อไม่ดีเชิญคนเข้ามาพิสูจน์ควรจะที่จะให้คนอื่นเขารู้ทำไปบ้างแต่นี่คือเป็นลักษณะพิเศษของธรรมะแต่ที่เออก็ดีสิเพราะว่าพอฉันรู้ธรรมะแล้วฉันก็อยากให้คนอื่นรู้ด้วยไม่ใช่ว่าฉันเก็บคนเดียวเข้าใจไหมคือสมมติเราได้สิ่งของคุณได้เงินล้านมาฉันไม่แบ่งกันแล้วฉันเก็บคนเดียวแต่ธรรมะไม่เป็นอย่างนั้นคุณได้ธรรมะมาโอ้ถ้าคุณได้จริงๆนะคุณจะมีความรู้สึกว่าอยากแบ่งปันเหมือนเรามีของกินดีๆโอ้ถ้าคนอื่นได้กินด้วยมันจะดีมากๆเลยเขาจะกินอย่างนี้นี่คือแสดงว่าเขาได้เห็นธรรมข้อไหนข้อหนึ่งแน่นอนคือมีความรู้สึกต่ออัตตามีความรู้สึกต่อธรรมะทำให้คุณจะพยายามที่จะเผยแผ่ขึ้นมาโอเคนะอันนี้คือถูกต้องคือดีบวกทีนี้ในการเผยแผ่ตรงนี้แหละที่ว่าถ้าเราพูดติคนนั้นมากคนนี้อันนี้ไม่ถูกละ
1: ครับ
0: อันนี้ไม่ดีละแต่คนนั้นไม่ดีงี้วิธีนี้ดีกว่าอันนี้ไม่ดีแล้วไม่ถูกอ่ะในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเวลาที่จะเผยแผ่พระพุทธเจ้าให้แนวไว้ว่าการที่จะมาติคนนั้นว่าคนนี้ไม่ดีการเทศน์การบอกการสอนก็ต้องมีลักษณะอยู่5ประการนะคือไม่เทศน์กระทบตนไม่เทศน์กระทบคนอื่นพูดไปตามลำดับไม่ลัดขั้นให้ขัดความเป็นต้น
1: ครับ
0: แล้วก็เวลาแสดงธรรมก็แสดงไปตามตัวบทลักษณะอย่างเงี้ยถึงจะเป็นการประกาศธรรมะได้ดีแต่เพราะว่าในการที่เรารู้ธรรมเห็นธรรมกับการที่เราประกาศธรรมเนี่ยมันคนละส่วนกันคนละส่วนกันไม่ใช่ส่วนเดียวกันนะ
1: ครับอ
0: าจารย์ถึงต้องแบ่งแยกตรงนี้นะแยกว่าไอ้ส่วนที่เรารู้ธรรมะเข้าใจธรรมะอันใดอันหนึ่งแต่ไม่เรารู้สึกว่าธรรมะนี่เป็นของดีมากๆเลยควรจะบอกต่ออันนี้ดีงามอันนี้คุณตามได้แต่การบอกต่อธรรมะนี่มันต้องแบบอีกแบบนึงใช่ไหมพระพุทธเจ้าจึงให้แนวว่าบางคนพอเพื่อตัวเองแต่ไม่พอเพื่อคนอื่นพอเพื่อตัวเองคือตัวเองรู้ทำได้บรรลุทำได้แต่การจะมาบอกต่อคนอื่นเขาทำไม่ได้ทำได้ไม่ดีทำได้ไม่ดีก็ต้องแบ่งกันไปทีนี้ตรงนี้แหละคือหลักการที่ดีของธรรมะนะคุณหมอพอเราแบ่งแยกตรงนี้ปุ๊บบางคนตัวเองทำไม่ได
1: ้ครับ
0: ฉันไม่ได้เห็นธรรมะข้อใดๆเลยแบบตันตื้อเลยแต่ว่าเขาสามารถเทศบอกสอนได้ตามที่พระพุทธเจ้าสอนไห
1: ม
0: ให้คนอื่นบรรลุทำได้อันนี้เป็นนี่คือเป็นลักษณะพิเศษของธรรมะในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าคือเพราะว่ามีคนพูดกันมากคุณสมบัติบอกว่าไอ้คุณต้องทำให้ได้ก่อนดิคุณถึงจะมาสอนคนอื่น
1: ใช่
0: คุณต้องทำให้ได้ก่อนแล้วคุณถึงจะมาสอนคนอื่นได้คือสำหรับคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้น 100%
1: ครับ
0: ไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างนั้น 100% หมายความว่าคุณเห็นบ้างแล้วก็คุณก็มาบอกตามที่พระพุทธเจ้าบอกอ่ะบอกตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ถึงจะถูกเข้าใจไหมเพราะว่านี่คือผู้สอนในศาสนาเนี่ยมีคนเดียวคือพระพุทธเจ้าอย่างพระมหาไพบูลย์หรือใครก็ตามครูบาอาจารย์เนี่ยไม่ใช่ผู้สอนนะต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนเพราะว่าพระอาจารย์ไม่ได้สอนแต่ทำอะไรบอกตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้บอกตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว
1: ้ครับ
0: อย่างเช่นมาตอนนี้อัลเบิร์ตไอน์สไตน์ยังไม่อยู่แล้วใช่ไหมแต่ถ้าคุณจะสอนทฤษฎีสัมพันธภาพเนี่ยเราจะเรียกคนที่สอนทฤษฎีสัมพันธภาพในฟิสิกส์ม.ปลายทุกวันนี้นะให้กับนักศึกษาฟังเนี่ยเราจะไม่ได้เรียกเขาว่าครูผู้สอนเราจะเรียกว่าผู้บอกตามที่ไอน์สไตน์สอนไว
1: ้
0: ผู้บอกตามที่ไอน์สไตน์สอนไว้ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าจะเป็นอย่างนี้นะ
1: มีเหตุและผล
0: ใช่
1: ไหม
0: ก็คือจะไม่ได้เรียกคนที่บอกต่อกันมาว่านี่คือผู้สอนจะไม่ใช่เขาบอกต่อเฉยอาจจะมีเทคนิคนั้นเทคนิคนี้เพิ่มเติมก็เป็นครูบาอาจารย์ไปแต่ไม่ใช่ผู้สอน ม่ใช่ศาสดานั่นเองศาสดาว่าผู้สอน
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นในศาสนานี้ศาสดามีคนเดียวคือพระพุทธเจ้าคนอื่นนี่บอกต่อเฉยๆทีนี้พอบอกต่อแล้วเราก็บอกต่อให้มันตรงกับที่พระพุทธเจ้าบอกไว้บอกทั้งอรรถะและพยัญชนะให้ตรงกับที่พระพุทธเจ้าสอนไว้อันนี้ถึงจะดี
1: คร
0: ับ ซึ่งบางคนอาจจะไม่ได้ปฏิบัติได้ด้วยตัวเองเต็มที่แต่เขากำหนดอรรถะและพยัญชนะได้ดีก็มีเคสอย่างเช่นท่านพระอานนท์ยังเป็นพระโสดาบันอยู่แต่สามารถสอนคนอื่นให้เป็นพระอรหันต์ได้แต่ก็บอกทางที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เพราะฉะนั้นสองส่วนต้องแยกกันส่วนที่ปฏิบัติของตัวเองอันนี้ก็ส่วนหนึ่งส่วนที่เทศสอนบอกสอนนี่ก็ส่วนหนึ่งแล้วก็ถ้าทำหน้าที่ได้ดีทั้งสองฝ่ายก็ดีมากแน่นอนแล้วก็ค่อยปรับไปแต่บางทีอาจจะด้วยความประมาทเพิดพลั้งเผลอไปบางส่วนการประกาศอาจจะไม่ดีเราก็ต้องแก้ไขแต่เพราะในศาสนาเนี่ยถ้าเราทำไม่ดีจุดไหนพระพุทธเจ้าเปิดโอกาสให้แก้ไขได้ท่านก็จะเตือนไว้บอกไว้จุดนั้นจุดนี้เรื่องการสอนเรื่องการปฏิบัติเรามาทำแล้วเราก็จะดีขึ้นได้นั่นเองเดี๋ยวบ้าง
1: ครับคือธรรมะเนี่ยทุกคนรู้หมดเลยนะฮะศีลห้าทุกคนก็รู้เพียงแต่ว่าปฏิบัติ 100% ยากพระอาจารย์โลกแห่งความเป็นจริงเช่นไปถ่ายฟีดโซเชียลเห็นคนอื่นมีชีวิตดีๆอะไรข้างบ้านโอ้โหดีไปหมดเลยนะฮะพระพุทธเจ้าบอกไงมุทิตามุทิตาเราไม่มุทิตาอิจฉาเลยครับอิจฉาก่อนเลยครับหรือโดนนินทาเขาบอกต้องอุเบกขาเราก็ด่าเขากลับก่อนเลยพระอาจารย์โ
0: อ
1: ้มันปฏิบัติยากอ่ะคือมองได้อย่างนี้พระอาจารย
0: ์
1: เรารู้ธรรมะแต่ปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติยากแล้วคือมันก็เสื่อมศรัทธาพระอาจารย
0: ์
1: คนก็ไม่นับถือไงอย่างที่พระอาจารย์บอกอ๋อมันไม่จำเป็นที่จะต้องแบบปฏิบัติ 100% แต่บางทีมันมีผลนะพระอาจารย์คือเหมือนนุ่งขาวห่มขาวเนี่ยพอแบบโอ้พุทโธธัมโมสังโฆแล้วเวลาหมาเห่าปุ๊บด่าหมาเลยมันก็ไม่ใช่หรือว่าม
0: ันเป็นอย่าง
1: น
0: ี
1: ้คือเขาด่าปุ๊บด่ากลับเลยมันก็ไม่ได้พระอาจารย์มันต้องเริ่มต้นจากตัวเองก่อนไหมครับพระอาจารย์
0: ใช่ใช่ใช่แต่พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับเวลาที่เด็กเลี้ยงควายนะเด็กเลี้ยงควายเขาเอาควายไปเลี้ยงตามทุ่งนะเขาบอกว่าไปเลี้ยงที่ทุ่งที่มันแบบมีข้าวกล้าอยู่เยอะแยะเนี่ยมันจะยากมันจะยากเด็กเลี้ยงควายต้องใช้กำลังตีต้อนห้ามกันอะไรต่างมากนะหรือแต่ถ้าเปรียบเทียบกับว่าไปเลี้ยงตามทุ่งโล่งๆเวลาที่เขาเก็บข้าวกล้าไปหมดแล้วนี่นะมันไม่ต้องอะไรมากก็ปล่อยมันเดินไปทางไหนก็แค่นั้นแหละแล้วก็ไปเรียกมันมาไม่ต้องกังวลอะไรมากอันนี้คือเปรียบเทียบกับการเลี้ยงโคซึ่งบางคนอยู่ในเมืองจะไม่เห็นมาพูดถึงในการขับรถก็ได้ถ้าเราขับรถแบบรถติดๆแต่ว่าเคลื่อนตัวไปช้าๆอย่างเงี้ยเราต้องระวังมากแล้วมอเตอร์ไซค์ทั้งจะเลนซ้ายเลนขวาแต่ถ้าเราขับรถโล่งๆนะคุณสมบัติเราก็ขับไปบางทีเราจะมองตรงนั้นมองนี้ได้สบายๆเปรียบเทียบนะสองอันนี้คือจิตของเราเป็นยังไงแล้วจิตของเราถ้าผมว่าจิตของเรามันวุ่นวายแบบอย่างที่คุณสมบัติว่าจะรักษาศีลก็นั่นเดี๋ยวดูโซเชียลก็นี่แล้วก็นั่นนี่นอนไว้วุ่นวายนี่คือเหมือนคุณอยู่รถติดๆแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนไปอันตรายเหมือนเด็กเลี้ยงควายเอาวัวไปเลี้ยงตามที่มันยังมีข้าวกล้าอยู่คุณต้องใช้กำลังมากเพราะทำไงวิธีช่วยก็คือคุณก็ไปที่โล่งๆคุณก็ไปที่มันจะไม่มีต้นข้าวกล้ามากต้นเลี้ยงควายเพราะหมายถึงว่าเราก็ไปที่มันยังมีภาษาเยอะอันนี้ต้องรักษาจิตก่อนเพราะว่าถ้าเราความสามารถไม่ถึงแล้วเราไปขับรถติดรถชนมีปัญหาได้แน่นอนอย่างที่บอกอ่ะมันยากไงเพราะมันมีปัญหาได้แน่นอนเราจึงต้องรักษาจิตของเราก่อนคุณสมบัติก่อนนี่คือหมายถึงว่าก่อนและสำคัญด้วยนะเหมือนคนที่กำลังไฟไหม้ผมไฟไหม้เสื้อผ้าอยู่แล้วคุณต้องเอารีบดับไฟอ่ะแทนที่จะโทรหาแฟนแทนที่จะโทรหาแม่ไม่ดับไฟก่อนถ้าจิตเรามันวุ่นวายอยู่แล้วคุณยังรักษาจิตไม่ได้คุณต้องอย่าเพิ่งเล่นโซเชียลต้องงดบ้างต้องมีจังหวะที่ว่าต้องดีท็อกซ์มีจังหวะที่เราจะเทคโนโลยีดีท็อกซ์อย่างเงี้ยนะเพื่อที่จะรักษาจิตอันนี้สำคัญมากกว่าที่เราจะรู้เรื่องคนอื่นและจิตเราเหวอะหวะถ้าเรารู้เรื่องคนอื่นและจิตเราเหวอะหวะไม่สู้ว่าเราไม่ต้องรู้แล้วจิตเราสบายสำคัญกว่าพอเรารักษาตรงนี้ได้แล้วเราจึงค่อยไปรู้เรื่องเขาไม่เป็นไรที่หลังก็ได้
1: ครับ
0: รักษาตรงนี้ได้ตรงนี้คือสติไงคุณสมบัติตรงนี้คือสิ่งแวดล้อมที่เราตั้งขึ้นไว้ตรงนี้คือกัลยาณมิตรที่เรามีเรารักษาสิ่งแวดล้อมกัลยาณมิตรและตั้งสติไว้นะตรงนี้เรามีฐานที่มั่นคงแล้วมันเราก็จะไปทำอย่างอื่นได
1: ้ครับ
0: หลักธรรมเป็นอย่างนี้นั่นเองเจ้าบ้าน
1: จริงพระอาจารย์คือการรู้เรื่องชาวบ้านให้มันน้อยลงนะฮะ มันทำให้ชีวิตเรามีความสุขมากขึ้นนะครับพระอาจารย์ส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะทุกข์กับเรื่องชาวบ้านนะ
0: ใช่
1: จริงๆคือถ้าเราตัดคืออย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเอางี้ดีกว่าคือไม่ใช่ว่าโอ้โหเขาเดือดร้อนแล้วเราไม่ช่วยเลยนะคือบางทีเนี่ยการรับรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไปที่ไม่ใช่เรื่องของตนเนี่ยมันก็จะทำให้เราเป็นทุกข์คือบางทีมาย้อนกลับมาดูตัวเองในแต่ละวันเอ๊ะมันมีเรื่องของเราสักเท่าไหร่แล้วเราไปทุกข์แทนชาวบ้านเขาตั้งเท่าไหร่ทำไมเขาไม่อย่างนั้นทำไมเขาไม่อย่าง
0: น
1: ี
0: ้น
1: ี่รีดเราเป็นอะไรอยู่บางทีก็เลยบอกว่าการปล่อยวางที่ดีเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยนะคือการยุ่งเรื่องชาวบ้านให้มันน้อยลง
0: ถูกต้อง
1: ทำให้เราทุกข์น้อยลงคือไม่ได้สุขนะครับแต่ทำให้เราทุกข์น้อยลงแทนที่จะทุกห้าเรื่องอาจจะทุกสักสองเรื่องอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะฮะที่ในทางโลกอ่ะที่ผมก็ขอเสนอแนะในฐานะคารวาสก็แล้วกันนะครับ
0: เต็ม
1: ครับเอาล่ะนี่คือเรื่องราวนะครับนำมาฝากกับท่านผู้ฟังนะครับเรื่องของธรรมะในการปรับใช้ในการดำเนินชีวิตนะครับทุกวันจันทร์กับสมการชีวิตนะฮะก็จะพบกับผมสมพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากมูลนิธิปัญญาภาวนานะครับที่จะนำเรื่องราวธรรมะนะฮะเอามาใช้ได้จริงในชีวิตนะครับเพราะธรรมะถ้าปฏิบัติไม่ได้เดี๋ยวมันก็ขาดความสำคัญลงนะครับสำคัญคือนำธรรมะไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตให้ได้มากที่สุดครับเอาละครับวันนี้เวลาทางรายการหมดลงแล้วครับวันนี้ผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากมูลนิธิปัญญาภาวนาลาท่านฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ
0: เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: สายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
2: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาค

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงวัฒนธรรมยกระดับความร่วมมือด้านดนตรีและวัฒนธรรมร่วมสมัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: ดูอีกแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายถ้าไม่มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ที่เขาวงจรเลยนะ
4: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลกดูอีกแล้ว Green Power by PEA
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาติสเปนชนะทีมชาติซาอุดีอาระเบีย4ประตูต่อ0
7: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม H นัดที่2ระหว่างทีมชาติสเปนพบกับทีมชาติซาอุดีอาระเบียที่ในนัดแรกทั้ง2ทีมจบด้วยผลเสมอกันมาทั้งคู่ผลปรากฏว่าทัพกระทิงดุคืนฟอร์มเก่งเดินหน้าไล่ถล่มซาอุดีอาระเบียขาดลอย4ประตูต่อ0เก็บเพิ่ม3แต้มมี4คะแนนขึ้นนำจากฝูงกลุ่ม H ได้สำเร็จส่วนอีกคู่เป็นการแข่งขันกลุ่ม G เบลเยียมเสมออิหร่านแบบไร้สกอร์0ประตูต่อ0สำหรับโปรแกรมในวันนี้อุรุกวัยพบเคปเวิร์ดกำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้และนิวซีแลนด์พบอียิปต์เวลา8นาฬิกาปุริพัฒน์สอนการรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมหารือสมาคมศิลปินเพลงไทยสากลยกระดับความร่วมมือด้านดนตรีและวัฒนธรรมร่วมสมัยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยสู่เวทีโลก
8: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าได้หารือร่วมกับพลโทหม่อมราชวงศ์วโรรสบริพัตรนายกสมาคมศิลปินเพลงไทยสากลถึงแนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพลงไทยสากลโดยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อวางแนวทางการส่งเสริมกิจกรรมด้านเพลงไทยสากลเพื่อยกระดับบทบาทของศิลปินเพลงไทยในการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมร่วมสมัยสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางดนตรีที่สร้างโอกาสในการเผยแพร่ผลงานของศิลปินไทยและส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมดนตรีในมิติวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมเพลงไทยสากลการพัฒนาศักยภาพศิลปินและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเผยแพร่ผลงานเพลงไทยสู่สาธารณชนทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยการหารือครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการสานต่อความร่วมมือระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมและสมาคมศิลปินเพลงไทยสากลสะท้อนถึงความมุ่งมั่นร่วมกันในการใช้พลังของดนตรีเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมสมัยพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และยกระดับคุณค่าของทุนทางวัฒนธรรมไทยสู่เวทีโลกมาริชโยรายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษเร่งสร้างกำลังคนด้านสิ่งแวดล้อมผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและตลาดแรงงาน
9: นายสุรินทร์ วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษและสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกันเดินหน้าสร้างกำลังคนด้านสิ่งแวดล้อมผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศหลังได้ประกาศใช้กฎกระทรวงที่กำหนดให้แหล่งกำเนิดมลพิษประเภทต่างๆจำเป็นต้องมีผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายเนื่องจากปัจจุบันยังพบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในสายอาชีพดังกล่าวขณะที่บัณฑิตบางส่วนแม้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมแต่ยังมีหน่วยกิจด้านการควบคุมมลพิษทางน้ำไม่ครบตามเกณฑ์ส่งผลให้ต้องเข้ารับการอบรมเพิ่มเติมก่อนขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพดังนั้นการพัฒนากำลังคนในสาขานี้ไม่เพียงช่วยสร้างโอกาสทางอาชีพใหม่ให้บัณฑิตเท่านั้นแต่ยังเป็นกลไกสำคัญสนับสนุนภาครัฐให้สามารถกำกับดูแลการระบายน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษอย่างมีประสิทธิภาพผ่านบทบาทของผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียในฐานะบุคคลที่3จะช่วยยกระดับการจัดการคุณภาพน้ำของประเทศและลดปัญหามลพิษทางน้ำได้อย่างยั่งยืนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ครับ
0: นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เช้าวันจันทร์ที่22มิถุนายน2569นะคะตรงกับขึ้น8ค่ำเดือน8ปีมะเมียคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิทยาพรวงศ์อุบลค่ะและอยู่กับคุณสุกัญญาสว่างสันติสกุลนะคะสวัสดีค่ะพี่กบค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้วันจันทร์นะคะก็อาจจะสดชื่นสดชื่นนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้กรุงเทพมหานครมีฝนลงมาแต่ว่าตกไม่ทั่วฟ้านะคะ
0: ตกไม่ทั่วฟ้าใช่
1: เพราะว่าบางพื้นที่อย่างบ้านคุณพลอยอยู่ที่นนทบุรี
0: นนทบุรีใกล้ๆกับกรุงเทพเลยนะไม่ตกเลย
1: ก็ติดอยู่กับปทุมแหละใกล้ๆกันแต่ว่าปทุมตกนะคะแต่ว่าตกไม่มากเท่าไหร่แต่บางพื้นที่เขาบอกว่าตกเยอะเหมือนกันนะ
0: คะ
1: วันนี้เราเจอกันในวันจันทร์ก็นำเรื่องราวมาฝากกันด้วยนะคะข่าวสารมาอัปเดตกันด้วยค่ะวันนี้นอกจากเราสองคนแล้วนะคะยังมีทีมงานค่ะคุณแนนอัคเดชคัมภีระควบคุม Facebook Live วันนี้นะคะส่วนคุณสุวิทย์สมนัสค่ะควบคุมเสียงให้เราวันนี้ค่ะแล้วก็คุณผู้ฟังสามารถติดตามได้นะคะใครที่รับฟังทางวิทยุก็ได้ค่ะ FM 92.5 MHz และ AM 819 891 KHz ค่ะพร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศที่รับสัญญาณรวมไปถึงหอกระจายข่าวหมู่บ้านนะคะแล้วก็มีวิทยุชุมชนที่รับสัญญาณด้วยเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะคุณปูบุญมาศรีมาจะมาตีของร้องข่าวในช่วงตีของร้องข่าวให้ฟังด้วยค่ะ
0: ค่ะช่องทางออนไลน์นะคะก็สามารถติดตามการจัดรายการของเราสองคนนอกจากได้ยินเสียงแล้วเห็นภาพเห็นหน้าค่าตากันด้วยนะ
1: คะ
0: ที่เพจข่าวยามเช้านะคะตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วค่ะหลายท่านที่เข้ามาแล้วนะคะใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกับเราสองคนมาได้เลยค่ะรวมถึงช่องทาง TikTok ของทั้งเราสองคนด้วยนะคะใครเลื่อนผ่านไปผ่านมาก็ยินดีต้อนรับใครยังไม่ได้กดติดตามกดถูกใจกดได้เลยตอนนี้
1: ค่ะ
0: สำหรับวันนี้นะคะรายการข่าวยามเช้าก็ยังคงเตรียมข่าวสารต่างๆมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันช่วงเช้าแบบนี้เริ่มต้นรายการแบบนี้เรามาติดตามเรื่องของการพยากรณ์อากาศกันหน่อยค่ะวันนี้ภาคกลางนะคะรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่อยู่นะคะเนื่องจากตอนนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยอยู่ยังไงอยากให้คุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเตรียมพร้อมที่จะรับมือแล้วก็ระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะค่ะใครที่อยู่พื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำที่ไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะคะสำหรับคลื่นลมค่ะไปดูภาคใต้ทะเลอันดามันตอนบนนะคะตอนนี้มีกำลังปานกลางคลื่นสูงอยู่ที่1-2 เมตรด้วยกันค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนนี้คลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นตอนนี้สูงกว่า2เมตรด้วยกันค่ะยังไงพี่น้องชาวประมงนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะแล้วก็หลีกเลี่ยงเรื่องของการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนตกไว้ด้วยค่ะ
1: ค่ะมาดูพยากรณ์อากาศนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาเช้านี้นะคะบอกว่ายังมีฝนอยู่นะคะแต่ว่าอาจจะเบาบางลงภาคเหนือใครที่อยู่ภาคเหนือวันนี้ฝนประมาณ 30% ค่ะแล้วก็ภาคอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราก็อยู่ที่ประมาณ 20% ลดลงแล้วค่ะภาคตะวันออกเมืองผลไม้อยู่ที่ 30% ค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของภาคใต้นะคะภาคใต้วันนี้2ฝั่งเลยอันดามันและอ่าวไทย 40% นะ
0: คะ
1: คลื่นอันดามันเนี่ยประมาณ 1-2 เมตรอ่าวไทยประมาณ1เมตรค่ะส่วนภาคกลางค่ะวันนี้ 30%กรุงเทพมหานครปริมณฑลฝนลดลงแล้วนะคะ 20% ค่ะ
0: ค่ะก็ขอให้ลดลงจริงๆนะเพราะว่ากรุงเทพมหานครฝนมาเวลาราชการทุกๆวันเลยพี่กบบางทีอาจจะมาช่วงเช้าเวลาออกมาทำงานแล้วก็นี่เลิกงานค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมาเกือบทุกวัน
1: เขาคงเป็นห่วงเรา
0: ตั้งเขามาแล้ว
1: เขากลัวว่าเราเวลาขับรถเราจะร้อนไง
0: คือบางทีเรามีแอร์ค่ะเราขับรถ
1: ไม่รถเมย์ไงรถเมย
0: ์รถสาธารณะใช่ไหมคะอาจจะช่วงนี้ก็ต้องติดตามเรื่องของฝนที่ลดลงเพราะว่าอย่างที่กรมอุตุนิยมวิทยาเขาพยากรณ์อากาศเอาไว้นะคะว่าตั้งแต่ช่วงปลายเดือนที่จะถึงนี้แหละประมาณปลายสัปดาห์นี้ไปจนถึงต้นสัปดาห์หน้าเราอาจจะเจอช่วงฝนทิ้งช่วงแล้วก็ต้องเตรียมพร้อมที่จะบริหารจัดการน้ำท่าต่างๆแล้วก็เรื่องของเอลนีโญด้วยที ่เราจะต้องพบเจอกันนะคะ
1: ไปดูเรื่องของกรมฝนหลวงกันหน่อยค่ะตอนนี้ก็มีการเตรียมความพร้อมนะคะรวมไปถึงตั้งแต่เตรียมอุปกรณ์ต่างๆสารเคมีแล้วก็ตัวบุคลากรของกรมฝนหลวงด้วยค่ะที่จะทำฝนหลวงเติมน้ำเข้าเขื่อนหลักแล้วก็ช่วยเกษตรกรนอกเขตชลประทานลดผลกระทบจากเอลนีโญค่ะทางด้านของอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรค่ะคุณวิทยาแก้วมีนะคะก็บอกว่าทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็คือคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะก็ได้สั่งการมาบอกว่าให้หน่วยงานที่ในสังกัดที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปดูแลเรื่องของน้ำท่ากันหน่อยค่ะแล้วก็ติดตามความคืบหน้าเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเพื่อที่จะรับมือกับเอลนีโญค่ะคาดว่าในช่วงปลายปีนี้ต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าเลยนะคะในช่วงต้นปีหน้าคือปี70นะคะก็จะมีการลงพื้นที่ไปตรวจความพร้อมศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลางจังหวัดเพชรบุรีด้วยค่ะแล้วก็เตรียมรับมือกับสถานการณ์เอลนีโญค่ะที่จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคกลางสำหรับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนั้นก็พร้อมค่ะทั้งเจ้าหน้าที่ปริมาณสารฝนหลวงต่างๆนะคะแล้วก็สำหรับการปฏิบัติการช่วยเหลือเกษตรกรค่ะส่วนแผนการดำเนินงานนั้นกรมฝนหลวงเองก็จะมีการตั้งห้องปฏิบัติการขึ้นมาที่จะติดตามสถานการณ์ธรรมชาติอย่างใกล้ชิดค่ะซึ่งถ้าหากว่ามีปริมาณฝนตกตามธรรมชาติเพียงพอจะไม่มีการดัดแปลสภาพอากาศแต่ถ้าหากว่าไปตรวจพบว่าแนวโน้มฝนทิ้งช่วงเนี่ยหรือว่าปริมาณน้ำในเขื่อนเนี่ยมันต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ก็จะเข้าปฏิบัติการทันทีนะคะก็จะต้องดูสถานการณ์ณตอนนั้นด้วยนะคะปัจจุบันเนี่ยได้มีการเริ่มดำเนินการเติมน้ำเข้าเขื่อนภูมิพลแล้วค่ะเพื่อที่จะตรึงความมั่นคงของน้ำในฤดูแล้งปีหน้านี้นะคะแล้วก็ช่วยเหลือเกษตรกรนอกเขตชลประทานค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะต้องบอกว่าทุ่งกุลาร้องไห้เนี่ยมันกินพื้นที่หลายจังหวัดมีตั้งแต่จังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกษร้อยเอ็ดด้วยนะคะทีนี้เพื่อที่จะช่วยเหลือนอกชลประทานแบบนี้นะคะก็ซึ่งถือว่าทุ่งกุลาร้องไห้เนี่ยเป็นแหล่งอู่ข้าวอู่น้ำก็คือเขาจะปลูกข้าวหอมมะลินะคะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็กำลังอยู่ในช่วงแตกกอด้วยเตรียมตั้งท้องค่ะหลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยคาดการณ์ว่าไทยนั้นจะเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงกรมฝนหลวงก็เลยเตรียมแผนปฏิบัติการทำงานเน้นมาตรการเชิงรุกไว้ค่ะโดยตั้งวอร์รูมขึ้นมาเพื่อที่จะประมวลข้อมูลสภาพอากาศแล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์น้ำในแต่ละวันนะคะเพื่อที่จะให้สามารถเข้าช่วยเหลือเกษตรกรได้ทันท่วงทีแล้วก็อธิบดีกรมฝนหลวงเองนะคะท่านก็ย้ำเลยค่ะว่าถึงแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยปริมาณน้ำในเขื่อนหลายแห่งยังคงมีความมั่นคงก็ตามแต่ว่าปริมาณน้ำฝนสะสมจากปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าหากว่าสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงในปีนี้ยาวนานกรมฝนหลวงเองก็จะต้องทำการบริหารจัดการค่ะทางด้านทรัพยากรสารฝนหลวงงบ

0: นะคะถ้าเกิดว่ากรมฝนหลวงช่วยได้เนี่ยก็ไปช่วยได้ทันทีนะคะ
1: หรือว่าใครที่อยู่ในพื้นที่ไหนเขาจะมีอาสาฝนหลวงอยู่แล้วนะคะที่เป็นชาวบ้านเกษตรกรนี่แหละก็จะมีอาสาฝนหลวงทั่วประเทศเลยแจ้งไปได้เลยนะแต่จริงๆแล้วอาสาฝนหลวงเนี่ยเขาจะมีการดูพยากรณ์อากาศแล้วก็แจ้งมาที่กรมฝนหลวงอยู่แล้วนะคะก็ช่วยกันได้ค่ะ
0: มาดูเรื่องของกรมชลประทานหน่อยค่ะก็ต้องมีการวางแผนบริหารจัดการโดยเฉพาะการจัดการลุ่มน้ำชีนะคะเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาน้ำท่วมแล้วก็ภัยแล้งอย่างยั่งยืนค่ะโดยทางด้านของคุณวัชระไกรสายนะคะผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่6พูดถึงเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำชีค่ะบอกว่าช่วงนี้เนี่ยฤดูฝนของทุกปีค่ะคือระดับน้ำในแม่น้ำชีเนี่ยถ้าฝนเยอะๆจะหนุนสูงแล้วก็ส่งผลทำให้ลำน้ำนะคะจากลำห้วยดังเดียวไม่สามารถที่จะระบายลงสู่แม่น้ำชีได้อย่างมีประสิทธิภาพก็เลยเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เป็นประจำค่ะส่วนช่วงหน้าแล้งนะคะพื้นที่ก็ยังขาดแคลนแหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่แล้วก็ระบบกระจายน้ำที่เพียงพอก็เลยทำให้พื้นที่เกษตรกรรมที่อยู่ห่างจากแม่น้ำชีเนี่ยก็เสี่ยงต่อสภาวะฝนทิ้งช่วงแล้วก็ขาดแคลนน้ำสำหรับเพาะปลูกค่ะกรมชลประทานก็ต้องมีการวางแผนบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการนะคะเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันแล้วก็แก้ปัญหาน้ำท่วมด้วยควบคู่ไปกับการเสริมความมั่นคงด้านน้ำช่วงหน้าแล้งซึ่งมีการกำหนดแนวทางดำเนินงานที่สำคัญค่ะไม่ว่าจะเป็นในระยะเร่งด่วนแล้วก็ในระยะต่อเนื่องนะคะส่วนเรื่องของแผนระยะยาวเนี่ยขอไปกับระยะเร่งด่วนนะคะคือช่วงที่แม่น้ำชีมีการหนุนสูงเนี่ยเขาก็จะมีการปิดประตูระบายน้ำห้วยดังเดียวไว้ควบคู่ไปกับการเดินเครื่องสูบน้ำประจำสถานีที่ติดตั้งเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ลดผลกระทบต่อประชาชนในขณะที่แผนโครงการระยะสั้นเนี่ยเขาดำเนินการ9โครงการนะคะเพิ่มศักยภาพการกักเก็บน้ำการระบายน้ำแล้วก็การกระจายน้ำให้ครอบคลุมพื้นที่การเกษตรมากขึ้นรวมทั้งยังมีแนวทางเรื่องของการพัฒนาแก้มลิงแล้วก็พื้นที่หน่วงน้ำมีการปรับปรุงระบบประตูระบายน้ำแล้วก็สถานีสูบน้ำด้วยค่ะส่วนการสร้างฝายชะลอน้ำในลำน้ำสาขานะคะตรงนี้ก็สร้างมาเพื่อที่จะช่วยรองรับน้ำหลากช่วงฤดูฝนก็จะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในหน้าแล้งได้ด้วยแล้วก็รักษาสมดุลระบบนิเวศในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนค่ะเมื่อโครงการต่างๆแล้วเสร็จนะคะคือมันก็จะเห็นผลเลยแหละสามารถที่จะป้องกันและบรรเทาเรื่องของผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ได้ประมาณ 22,000 ไร่เลยนะคะก็จะครอบคลุมพื้นที่4ตำบลก็คือทุ่งเขาหลวงอำเภอเทิดไทยตำบลบึงงามนะคะแล้วก็ตำบลเหล่านะคะก็จะช่วยเหลือพี่น้องได้เยอะเลยแล้วก็จะเพิ่มพื้นที่ชลประทานอีกกว่า 5,000 ไร่ด้วยกันค่ะก็จะมีการส่งเสริมการเพาะปลูกตลอดทั้งปีนะคะลดความเสียหายจากภัยธรรมชาติแล้วก็สร้างความมั่นคงด้านน้ำให้กับชุมชนพื้นที่ลุ่มน้ำชีอย่างยั่งยืนนะคะสำหรับที่อำเภอทุ่งเขาหลวงนะคะที่ตั้งอยู่ริมฝั่งขวาของแม่น้ำชีแล้วก็มีลำน้ำสำคัญคือห้วยดังเดียวนะตอนนี้ก็รับน้ำจากอ่างเก็บน้ำทวัดชัยแล้วก็ไหลลงสู่แม่น้ำชีรวมถึงลำห้วยน้ำเค็มนะคะแล้วก็พื้นที่แก้มลิงกุดกาชากุดแขแซนะคะก็เป็นแหล่งรองรับน้ำสำคัญในพื้นที่อีกเช่นเดียวกันคือต้องรอถ้าเกิดว่าการก่อสร้างแล้วเสร็จเนี่ยนะฝ่ายชะลอน้ำนะคะตรงนี้ก็จะมาช่วยชาวบ้านได้เยอะเลยนะคะโครงการต่างๆถ้าแล้วเสร็จค่ะ
1: ค่ะจากเรื่องของน้ำท่านะคะการบริหารจัดการน้ำก็ต้องดูแลกันไปนะคะเราในฐานะที่เป็นประชาชนก็ใช้น้ำอย่างประหยัดเหมือนเดิมเลยค่ะ
0: ใช่จริงๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครถ้าเกิดว่าไม่ได้รับผลกระทบจริงการประหยัดน้ำก็ยังต้องให้ความร่วมมืออยู่
1: ค่ะใช่ค่ะมาดูเรื่องของฟุตบอลกันหน่อยนะคะช่วงนี้เป็นฟุตบอลโลกนะคะสีสันเรื่องของการเชียร์เนี่ยก็มีแตกต่างกันออกไปนะแต่ละประเทศเขาก็เชียร์กันนะคะใครเชียร์ทีมไหนอยู่ในใจนะตอนนี้ขอให้เชียร์เป็นแบบกีฬาน
0: ะคะอย่าเอาการพนันมาข้องเกี่ยว
1: ใช่ค่ะอันนี้ดีที่สุดนะคะเพราะว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็มีการดำเนินการนะคะในเรื่องของพวกเว็บไซต์ที่เป็นเรื่องของการพนันต่างๆด้วยนะคะซึ่งขณะนี้เนี่ยดำเนินการปิดกั้นเว็บพนันออนไลน์ในช่วงของการแข่งขันฟุตบอลโลกนะคะไปแล้วเนี่ย 13,000 URL แล้วค่ะทางด้านของคุณแนนบุญทิตาปุณธิดาสมชัยนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยก็ได้เปิดเผยนะคะบอกว่าได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์เป็นการปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์

0: ไซต์ URL ผิดกฎหมายค่ะโดยเฉพาะเว็บไซต์พนันออนไลน์แล้วก็ URL ที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อป้องกันแล้วก็ปราบปรามการพนันออนไลน์ตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเข้มข้นค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะก็มีการแข่งขันฟุตบอลโลกด้วยซึ่งอยู่ระหว่าง 1-18 มิถุนายนที่ผ่านมาได้ดำเนินการปิดกั้นไปแล้วนะคะโซเชียลมีเดียเพจแล้วก็เว็บไซต์ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลนะคะแล้วก็มีการประสานความร่วมมือกับแพลตฟอร์มไปแล้วเนี่ย 13,888 รายการค่ะด้วยการใช้เทคโนโลยี AI นี่แหละค่ะไปตรวจจับแล้วก็วิเคราะห์เว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ค่ะพร้อมกับแจ้งเตือนมานะคะว่าประชาชนต้องระมัดระวังการเผยแพร่เนื้อหาที่อาจจะไปเข้าข่ายการผิดกฎหมายบนสื่อดิจิทัลหรือว่าโซเชียลมีเดียค่ะโดยเฉพาะในกลุ่มเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันรวมไปถึงการหลอกลวงออนไลน์ต่างๆโดยรู้เท่าไม่ถึงการนะคะซึ่งอาจจะเข้าข่ายการกระทำความผิดตามกฎหมายพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาตรา14ก็ได้ค่ะ
1: ก็ดูให้เป็นกีฬานะดูสนุกสนานได้แล้วก็ในเรื่องของการดูผลฟุตบอลเนี่ยยังไงก็เผื่อเรื่องของการนอนหน่อยนะอย่างบางทีเวลาในยุโรปกับประเทศไทยไม่ตรงกัน
0: ไม่ตรงกัน
1: บางคนอาจจะดูจนดึกดื่นแล้วก็ตื่นมาทำงานไม่ไหวอันนี้จะต้องส่งผลกระทบต่อเรื่องของการทำงาน
0: ถูกต้อง
1: ยังไงบาลานซ์เวลาให้ดีดูได้นะคะเพื่อความสนุกสนานเนาะเพราะว่าเข้าใจแฟนฟุตบอลเนี่ย4ปีจะมีครั้งหนึ่งนะพี่กบ
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะ
0: ก็เสียกันเต็มที่นะคะแต่ว่าจัดสรรเวลาให้ดีเพื่อสุขภาพของเราด้วยค่ะ
1: ค่ะมาดูเรื่องของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันบ้างค่ะเมื่อวานนี้23 นาฬิกาปิดรับลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะสำหรับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะคะทางด้านของคุณลวรนแสงสนิทค่ะปลัดกระทรวงการคลังพูดถึงเรื่องของการลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่านช่องทางที่กำหนดภายในเวลา23 นาฬิกาของเมื่อวานนี้นะคะโดยใครที่ยังไม่ได้กดลงทะเบียนหรือว่ากดยืนยันสิทธิ์เนี่ยจะถูกตัดสิทธิ์โดยอัตโนมัติเลยค่ะส่วนกรณีการนำชื่อผู้ถือบัตรสวัสดิการไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีกระทรวงการคลังจะยังไม่ตัดสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้นะคะขณะที่ทางด้านของคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิค่ะโฆษกกระทรวงการคลังมีการรายงานยอดผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมขณะนี้เนี่ยมีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเข้ามาลงทะเบียนแล้วก็กดยืนยันตัวตนสำเร็จแล้วจำนวนกว่า12,654,200คนด้วยกันค่ะโดยขอให้ผู้ที่ลงทะเบียนนะคะไปตรวจสอบความถูกต้องผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะพิมพ์ภาษาไทยได้เลยนะคะหรือว่าจะเป็นที่เว็บไซต์ welfare.mof.go.th ก็ได้นะคะหรือจะเป็นแอปพลิเคชันเป๋าตังรวมถึงสาขาธนาคารของรัฐค่ะสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยนะที่กระทรวงมหาดไทยสำรวจว่าท่านเข้าข่ายที่จะเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตอนนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ 1,500,000 คนด้วยกันนะคะขณะนี้มียอดลงทะเบียนแล้วเสร็จเนี่ยอย
0: ู
1: ่ที่ 1,047,313 คนถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยเยอะนะคะตอนนี้ดำเนินการสำเร็จไปที่ 99.98% แล้วค่ะส่วนกลุ่มผู้ตกสำรวจที่กระทรวงมหาดไทยรับหน้าที่ประสานงานนั้นปัจจุบันนี้เราได้ดำเนินการลงทะเบียนแล้วเสร็จนะคะอย่างที่บอก 1,047,313 รายด้วยกันนะคะเน้นย้ำเลยนะคะว่าหลังจากที่ปิดระบบเมื่อคืน5 ทุ่มของเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยกระทรวงการคลังจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็คัดกรองข้อมูลของท่านที่ได้กรอกเข้ามาโดยมีกำหนดประกาศผลการตรวจสอบสิทธิ์จะประกาศอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านรอติดตามได้17 กรกฎาคมนี้นะคะซึ่งผู้ที่ลงทะเบียนใหม่แล้วก็ผู้ที่ยืนยันตัวตนแล้วทุกคนสามารถที่จะไปตรวจสอบผลการลงทะเบียนได้นะผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการก็คือเว็บไซต์โครงการนะหรือว่าแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็ช่องทางธนาคารรัฐด้วยนะคะโดยหลังจากประกาศผลแล้วเนี่ยก็จะเปิดให้สำหรับกลุ่มคนที่ตกหล่นหรือไม่ผ่านคุณสมบัติขึ้นว่าไม่ผ่านหรืออะไรให้ยื่นอุทธรณ์สำหรับผู้ที่ไม่ ่านเกณฑ์นะคะแล้วก็คาดว่าจะเริ่มจะสามารถเริ่มให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์รอบใหม่เนี่ยเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปนั่นเองนะคะเน้นย้ำนะใครที่ลงทะเบียนเรียบร้อยเสร็จแล้วรอตรวจสอบสิทธิ์ใน17กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะคะ
0: ใครที่จะไปที่ธนาคารของรัฐ5แห่งก็จะมีกรุงไทยออมสินธกส.ทอส.ก็คือธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วก็ธนาคารอิสลามนะคะ5แห่งนี้ก็ไปดำเนินการธุรกิจธุรกรรมได้เลยนะคะมาติดตามเรื่องของสถานการณ์ที่เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยประเทศไทยนะจากที่เมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะไม่เคยได้ยินว่าถนนยุบตรงนู้นตรงนี
1: ้
0: หร
1: ือ
0: ว่าตึกถล่มหรืออะไรก็ตามนะคะตั้งแต่เราเจอเรื่องแผ่นดินไหวเราก็เจอเรื่องปัญหานี้มาตลอดนะคะปรากฏว่าเมื่อช่วงวันหยุดดิฉันก็เจอข่าว
1: ติดตามข่าวอยู่เหมือนกัน
0: ติดตามข่าวแต่ว่าแว๊บนะคะด้วยอาจจะแบบคือพอเราเห็นแล้วเราก็ตกใจเหมือนกันตอนแรกเอ๊ะข่าวจริงหรือข่าวปลอมพอเข้าไปดูเนี่ยอ้าวข่าวจริงตึกมันถล่มลงมาใช่ไหม
1: ใช่เป็นอาคารเก่า
0: อาคารเก่าเป็นอาคารเหมือนอาคารพาณิชย์นั่นแหละค่ะวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะกับเจ้าหน้าที่ในเขตสัมพันธวงศ์ก็ลงพื้นที่ไปที่เกิดเหตุค่ะหลังจากที่เจอเหตุการณ์นี้นะคะไปตรวจสอบอาคารพาณิชย์2ชั้นค่ะใกล้กับวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารนะคะถนนเจริญกรุงเทพนี่แหละค่ะที่กันสาดสุดตัวถล่มจนเป็นเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะเมื่อวันเสาร์ที่10มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะทางด้านของประธานกรรมการกฎหมายและจรรยาบรรณวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะคุณอิทธิพลภสิทธิ์โยธินนะคะก็ได้พูดถึงสาเหตุของเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะบอกว่าจากการไปตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยไปพบว่าอาคารพาณิชย์หลังนี้เนี่ยมีอายุไม่ต่ำกว่า50ปีนะคะโครงสร้างอาคารนั้นมีสภาพเสื่อมโทรมแต่ว่าภายในเนี่ยเขามีการตกแต่งบิวอินใหม่เลยน
1: ะ
0: ตัวอาคารมีรูปแบบการก่อสร้างแบบก่ออิฐถือปูนนะคะแล้วก็คือรูปแบบของก่อสร้างดั้งเดิมที่ใช้ก้อนอิฐนั่นแหละเรียงต่อกันเป็นชั้นๆโดยมีปูนสอแล้วก็ทำให้เป็นตัวประสานนะคะใช้ระบบคานไม้ส่วนกันสาดที่ถล่มลงมาเนี่ยมันเป็นกันสาดคอนกรีตเสริมเหล็กอาคารหลังนี้เนี่ยถ้าเปรียบกับร่างกายของคนเราเนี่ยก็คือยื่นแขนค้างไว
1: ้เหมือนทำนี
0: ้ยื่นแขนค้างไว้นะคะแล้วก็ เมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยมันไม่มีการไปดูแลบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องก็เลยทำให้ตัวอาคารเนี่ยเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลากันสาดถูกความชื้นเข้าแทรกประสิทธิภาพในการยึดเกาะของเหล็กเนี่ยก็เสื่อมไปอีกนะคะก็เลยทำให้การสาดเนี่ยถล่มลงมาจนกลายเป็นฉนวนเหตุของโศกนาฏกรรมครั้งนี้ค่ะซึ่งหลังจากนี้เนี่ยทางด้านของหน่วยงานนี้นะคะก็จะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปเคลียร์พื้นที่ให้มีความปลอดภัยก็ดำเนินการเชิงรุกแล้วล่ะค่ะตอนนี้แล้วก็ขอให้ประชาชนที่อยู่โดยรอบของอาคารพาณิชย์เหล่านี้เนี่ยดูแลตัวเองให้ดีนะคะอย่าไปตื่นตกใจเพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นนั้นอาจจะไม่เกิดขึ้นกับทุกหลังก็ได้อยู่ที่การบำรุงรักษาของอาคารแต่ละอาคารว่ามีการบำรุงรักษาต่อเนื่องไหมนะคะแล้วก็อาจจะไม่เกิดขึ้นกับทุกหลังนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งตื่นตระหนกจนเกินไปส่วนการสาดที่ยื่นออกมานะคะทางสวท.เนี่ยก็คือหน่วยงานในวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นี่แหละค่ะก็คือสวท.นะคะชื่อเหมือนเราเลยนะ
1: ชื่อคล้ายเรา
0: เลยนะคะตัวย่ออันเดียวกันเป๊ะนะคะแนะนำให้ใช้ไว้ค้ำยันนะคะเพื่อที่จะเดินสัญจรที่ปลอดภัยแล้วก็ขอให้กระจายของขอให้กระจายของภายในอาคารนำของหนักจาก2ชั้น2เนี่ยไปไว้ในพื้นที่ที่เหมาะสมนะคะเอามาไว้ข้างล่างก่อนนะคะเป็นการกระจายน้ำหนักสามารถที่จะสร้างเขาเรียกว่าถ่วงความสมดุลของตัวอาคารไว้เพราะว่าอาคารเนี่ยมันมีอายุมากแล้วนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยทางด้านของผู้ช่วยอำนวยการเขตสัมพันธวงศ์เองนะคะคุณชัญญาพักชำนิกล้านะคะทางสำนักงานเขตก็ลงพื้นที่ไปเหมือนกันนะคะไปตรวจสอบอย่างละเอียดเพราะว่าอาคารนี้เนี่ยส่วนใหญ่เป็นอาคารเก่าอายุมากกว่า50ปีตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2568ที่ผ่านมาเนี่ยปลัดกรุงเทพมหานครมีหนังสือสั่งการไปแล้วนะให้ทุกสำนักเขตเนี่ยตรวจสอบอาคารเก่าที่มีลักษณะแบบนี้หลังจากมีดำเนินการเชิงรุกนะคะวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องก็จะเข้าไปตรวจสอบนะคะแล้วก็เช็คลิสต์อาคารที่มีความเสี่ยงต่อไปด้วยค่ะ
1: ค่ะตอนนี้ประชาชนที่อยู่บริเวณโดยรอบก็คืออาจจะ าดกลัวอยู่นะคะแล้วก็หวาดระแวงในเรื่องของความปลอดภัยของอาคารเพราะว่าจริงๆเนี่ยคือยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงว่าทรุดตัวเกิดจากอะไรส่วนตัวแล้วเนี่ยนะคะประชาชนบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าอย่างที่บอกคานรับน้ำหนักนะคะคือในสมัยก่อนเนี่ยไม่มีการเสริมคานเพื่อรับน้ำหนักแล้วก็ประกอบกับเมื่อมีฝนตกลงมาน้ำฝนหรือคลื่นหรือความชื้นอะไรต่างๆแล้วก็บวกกับอาคารมีอายุเยอะทำให้ก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นนะคะมีการทรุดตัวขึ้นนอกจากนี้นะคะนอกจากอาคารพาณิชย์ที่เกิดเหตุแล้วเนี่ยบริเวณโดยรอบถนนเจริญกรุงตลอดจนถนนเยาวราชค่ะคือถ้าพาใครไปย่านนั้นบ่อยจะรู้ว่าแถวนั้นตึกเก่าเยอะนะคะคือแถวนั้นเนี่ยก็จะมีเหตุการณ์บ่อยครั้งนะคะเพื่อความปลอดภัยของประชาชนจึงอยากให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องค่ะก็ลงมาตรวจสอบสถานที่โดยเร็วนะเพื่อยกระดับความปลอดภัยแล้วก็กำหนดมาตรการต่างๆต่อไปค่ะนี่เป็นการอัปเดตข่าวสารนะคะในเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแถบเขตสัมพันธวงศ์นะที่เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์นะคะเอาละค่ะช่วงนี้นะคะเวลา 6:31 นาทีนะคะเดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่หนึ่งก่อนค่ะช่วงหน้านะคะเรากลับมาติดตามตีคล้องร้องข่าวกันค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อ
3: ยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
7: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช็อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมาดข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีเปิดงานผีตาโขนจังหวัดเลย2569ชี้วัฒนธรรมไทยเป็นอัตลักษณ์ที่เลียนแบบไม่ได้พยายามดันซอฟต์พาวเวอร์สร้างงานสร้างรายได้และโอกาสสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่21มิถุนายน2569เวลา10นาฬิกานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนจังหวัดเลยประจำปี2569ณเวทีกลางหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสิ่งที่ไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่หรือเลียนแบบกันได้ง่ายๆนั่นก็คือประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิมซึ่งเป็นเอกลักษณ์สำคัญของแต่ละประเทศเป็นสิ่งที่สะสมจากความเชื่อความศรัทธาภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของผู้คนในแต่ละพื้นที่ผีตาโขนก็เช่นเดียวกันไม่ใช่เพียงการละเล่นหรือขบวนแห่สีสันสวยงามเท่านั้นแต่เป็นเรื่องราวของชุมชนเป็นความศรัทธาที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเลยทีเดียวและเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าเพิ่มขึ้นทุกปียิ่งโลกเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเท่าไรผู้คนก็ยิ่งแสวงหาประสบการณ์ที่มีความหมายและมีเอกลักษณ์งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนก็เป็นแรงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมายังอำเภอด่านซ้ายอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับสะท้อนให้เห็นว่าวัฒนธรรมสามารถเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างงานสร้างรายได้และก็สร้างโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมพ่อแม่พี่น้องที่รักครับนี่แหละครับคือคำกล่าวของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลและทั้งนี้ทั้งนั้นทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้ออกมาระบุอีกว่างานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนได้รับกระแสตอบรับจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเป็นอย่างดีส่งผลให้ยอดจองที่พักในอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยและอำเภอภูเรือเต็มเกือบ 100% แล้วโดยคาดว่าตลอดระยะเวลาการจัดงาน3วันนี้แหละครับจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 100,000 คนแล้วครับแล้วก็สร้างรายได้หมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจชุมชนไม่ต่ำกว่า188ล้านบาทครับไปกันที่เรื่องของรัฐบาลเดินหน้าแก้กฎหมายจัดซื้อจัดจ้างมุ่งได้งานดีคุ้มภาษีประชาชนลดปัญหาการทิ้งงานครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าฝ่ายกฎหมายของรัฐบาลอยู่ระหว่างผลักดันร่างแก้ไขพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560เพื่อปรับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้ได้งานที่มันคุ้มค่ามีคุณภาพและเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนโดยร่างกฎหมายที่จะปรับปรุงได้แก้ไขเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วและอยู่ในขั้นตอนเสนอให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและอธิบดีกรมบัญชีกลางไปพิจารณากันต่อไปก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนตามกฎหมายครับสำหรับสาระสำคัญของร่างแก้ไขไม่ว่าจะเป็นการปรับหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่สัญญาของรัฐให้หน่วยงานพิจารณาประโยชน์ของราชการวัตถุประสงค์การใช้งานและความสามารถในการปฏิบัติตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอมากกว่าข้อเสนอด้านราคาครับพร้อมทั้งให้ดูต้นทุนตลอดอายุการใช้งานมาตรฐานสินค้าและบริการหลังการขายพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมและผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการเอามาประกอบกันด้วยนะครับประเด็นนี้ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญทีเดียวเพ ราะว่าที่ผ่านมาการใช้ราคาต่ำสุดเป็นเกณฑ์หลักนั้นทำให้หลายโครงการของรัฐได้ผู้ชนะประมูลที่เสนอราคาต่ำแต่ว่าทำงานไม่ได้ตามสัญญาทิ้งงานบ้างหรือทำให้งานรัฐล่าช้าบ้างนะครับสุดท้ายแล้วประชาชนก็เป็นฝ่ายเสียประโยชน์นั่นเองโดยร่างกฎหมายก็ยังเพิ่มเหตุบอกเลิกสัญญาและการขึ้นบัญชีผู้ที่งานให้ครอบคลุมกรณีคู่สัญญาทำงานบกพร่องหรือผิดพลาดอย่างร้ายแรงก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานของรัฐต่อชีวิตต่อร่างกายต่อทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนหรือต่อสิ่งแวดล้อมกันด้วยครับเพื่อให้ทางรัฐนั้นมีเครื่องมือจัดการคู่สัญญาที่สร้างความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะได้อย่างจริงจังและอีกประเด็นที่สำคัญนั่นคือให้อำนาจหัวหน้าหน่วยงานของรัฐคู่สัญญาสั่งให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาเป็นผู้ทิ้งงานได้โดยตรงแล้วจึงแจ้งปลัดกระทรวงการคลังเพื่อเวียนรายชื่อในระบบกรมบัญชีกลางซึ่งจะนำไปสู่การลดความล่าช้าและก็ปิดช่องผู้ประกอบการที่มีปัญหาแล้วไปเสนอราคากับหน่วยงานอื่นต่ออันนี้ปิดตายเลยทีเดียวครับแล้วมากไปกว่านั้นในร่างกฎหมายดังกล่าวยังได้มีการกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้มีการใช้สิทธิ์อุทธรณ์โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรแล้วครับเพราะว่าในปัจจุบันนี้มีการอุทธรณ์แทบจะทุกโครงการของรัฐก็ว่าได้เชียวล่ะครับพี่น้องทำให้การจัดซื้อจัดจ้างมันล่าช้าพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายการแก้ไขกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้จะทำให้การใช้เงินของแผ่นดินมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้งานที่มีคุณภาพคุ้มค่าโปร่งใสลดปัญหาการทิ้งงานและช่วยให้โครงการภาครัฐมันเดินหน้าได้เร็วกว่าเดิมเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยนั่นเองครับพี่น้องมาถึงเรื่องข่าวดีของแรงงานไทยกันหน่อยตอนนี้แรงงานไทยเรียกว่าเนื้อหอมกันเลยทีเดียวทางอิตาลีเขาเล็งแล้วครับที่จะเปิดรับสูงสุด 30,000 คนต่อปีรัฐบาลเองก็เร่งทำ MOU ปูทางสู่ตลาดงานในยุโรปครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานไทยผ่านการขยายตลาดแรงงานในต่างประเทศโดยล่าสุดนั้นนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้หารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและนโยบายทางสังคมสาธารณรัฐอิตาลีระหว่างการประชุมใหญ่ประจำปีองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือภาษาอังกฤษที่เราคุ้นหูกันว่าILC นี่แหละครับสมัยที่114ณนครเจนีวาสมาพันธรัฐสวิสเพื่อผลักดันความร่วมมือด้านแรงงานระหว่าง2ประเทศคือไทยกับอิตาลีให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นแล้วจากการหารือระหว่างกันทางฝ่ายอิตาลีก็ได้แสดงความสนใจนะครับที่จะรับแรงงานไทยสูงถึง 20,000 ถึง 30,000 คนต่อปีเลยทีเดียวในสาขาที่ยังขาดแคลนในประเทศอิตาลีอันได้แก่ภาคเกษตรกรรมสาธารณสุขและภาคบริการครับและทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ขอรับการสนับสนุนจากกระทรวงแรงงานและนโยบายทางสังคมของอิตาลีกันด้วยเพื่อเร่งรัดการจัดทำบันทึกความเข้าใจหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่า MOU นั่นแหละครับในด้านแรงงานระหว่าง2ประเทศคือไทยกับอิตาลีให้มันแล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดซึ่งก็จะเป็นกลไกสำคัญในการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายกันต่อไปลดความเสี่ยงจากการถูกหลอกลวงโดยนายหน้าเถื่อนๆพร้อมยกระดับการคุ้มครองสิทธิแรงงานสวัสดิการและสภาพการจ้างงานตามมาตรฐานสากลแล้วในการหารือนั้นทั้ง2ฝ่ายยังเห็นพ้องในการขยายความร่วมมือใน4ประเด็นสำคัญสำคัญอันได้แก่1การพัฒนาอาชีวศึกษาและศูนย์ฝึกแรงงานร่วม2การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านระบบบำนาญชราภาพ3การคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการครอบครัวและ4การเพิ่มโอกาสจัดส่งแรงงานไทยเข้าสู่ตลาดแรงงานยุโรปทีนี้หากการจัดทำ MOU แล้วเสร็จตามเป้าหมายทางอิตาลีก็จะกลายเป็นอีกหนึ่งตลาดแรงงานสำคัญของคนไทยแล้วครับในยุโรปความร่วมมือครั้งนี้จึงไม่เพียงเปิดประตูสู่โอกาสการทำงานของแรงงานไทยเท่านั้นแต่ยังสะท้อนบทบาทของไทยในฐานะแหล่งแรงงานคุณภาพที่ได้รับความเชื่อมั่นจากประเทศคู่ค้าในระดับสากลอีกด้วยครับพี่น้อง และไปกันที่จังหวัดในภาคใต้ที่ติดชายทะเลกันหน่อยภูเก็ตกระบี่พังงาตอนนี้ทางรัฐบาลเขากวาดล้างนอมินีในพื้นที่ภูเก็ตกระบี่พังงายึดคืนที่ดิน49ไร่มูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาทเลยทีเดียวเพื่อเร่งขยายผลเดินหน้ากวาดล้างกันต่อไปแล้วปราบปรามในทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยกันอย่างจริงจังและต่อเนื่องกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในวันที่22มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงผลการดำเนินงานในการปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลครับภายใต้นโยบายเร่งด่วนคือกวาดล้างขบวนการนอมินีหรือการใช้ชื่อบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาตินอมินีนี่แหละครับตลอดจนแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติทางรัฐบาลเองก็บูรณาการความร่วมมือสนธิกำลังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆและครับเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของนายกรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นลงพื้นที่กวาดล้างขบวนการนอมินีรวมไปถึงแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติให้มันเห็นผลเกิดผลเป็นสำเร็จเป็นรูปธรรมแล้วสำหรับผลการดำเนินงานล่าสุดนั้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยต่างๆบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่กว่า500นายเลยทีเดียวปฏิบัติการที่ชื่อว่าทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส3ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดพังงาและจังหวัดกระบี่ครับดำเนินการตรวจค้นที่ดิน89แปลงด้วยกันพื้นที่รวมกว่า49ไร่รวมมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างก็ประมาณ 1,053 ล้านบาทครับแล้วนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังสั่งการอย่างเร่งด่วนทีเดียวบอกว่าให้เร่งขยายผลลงพื้นที่กวาดล้างปราบปรามในทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยกันด้วยอย่างจริงจังและต่อเนื่องหากพบเห็นการกระทำความผิดกฎหมายของกลุ่มทุนต่างชาติไม่ว่าชาติไหนให้แจ้งเบาะแสได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่หรือจะเป็นสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599อันนี้โทรได้ตลอด24ชั่วโมงครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเร่งตรวจสอบคดีน้องน้ำที่เสียชีวิตจากอาหารเสริมลดน้ำหนักผสมสารอันตรายเอ้าต้องไปถามที่หน่วยไหนก็สคบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนี่แหละครับโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้สั่งการสคบไปบูรณาการแล้วรายละเอียดเป็นยังไงมาฟังกันหน่อยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อผู้บริโภคแล้วล่าสุดนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อที่เราคุ้นหูกันว่าสคบนี่แหละได้สั่งการให้ทางสคบเป็นหน่วยงานหลักบูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือตัวย่อที่เราคุ้นหูกันว่าอย.นั่นแหละครับพร้อมทั้งกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์แพลตฟอร์มออนไลน์แล้วก็สถานีตำรวจนครบาลดินแดงด้วยเพื่อบูรณาการร่วมแรงร่วมใจกันก็เพื่อติดตามข้อเท็จจริงกรณีการเสียชีวิตของน้องน้ำซึ่งมีรายงานนะครับว่ารับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนักที่ตรวจพบสารไซบูตรามีนซึ่งเป็นสารอันตรายที่ห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารแหละครับและในขณะนี้คดียังอยู่ในระหว่างกระบวนการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ของทางอย.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจากการตรวจสอบเบื้องต้นก็พบนะครับว่ายังคงมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักลักษณะเดียวกันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์นี่แหละครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายเพิ่มความระมัดระวังในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆนานาจากออนไลน์หากพบผลิตภัณฑ์ต้องสงสัยหรือได้รับความเสียหายก็สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบเขาแหละหมายเลขคือ1166 1166หรือจะแจ้งข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายได้ที่สายด่วนอย.ก็ที่1556 1556ก็เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเร่งดำเนินการตรวจสอบกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของสมุดสีชมพูโฉมใหม่มันเป็นยังไงครับทางรัฐบาลเขาก็ยกระดับสมุดสีชมพูโฉมใหม่เชื่อมข้อมูลสุขภาพแม่และเด็กสู่ระบบดิจิทัลย้ำว่าเน้นฝากคันคุณภาพดูแลแม่ลูกครบวงจรสอดรับนโยบายสุขภาพดิจิทัลของประเทศไทยครับรายละเอียดมาฟังกันเลยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับการยกระดับระบบสาธารณสุขและการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลสุขภาพแม่และเด็กตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์จนถึงเด็กวัยปฐมวัยนะครับซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศทางกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขเขาก็ได้มีการปรับปรุงสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กหรือสมุดสีชมพูโฉมใหม่ครับเพื่อยกระดับการฝากครรภ์คุณภาพและเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านสุขภาพเข้าสู่ระบบดิจิทัลรองรับการดูแลสุขภาพแม่และเด็กอย่างครบวงจรเลยทีเดียวครับและทั้งนี้ทั้งนั้นสมุดสีชมพูโฉมใหม่ก็ได้รับการปรับปรุงจากข้อเสนอแนะของหญิงตั้งครรภ์ผู้ปกครองและบุคลากรสาธารณสุขทั่วประเทศไทยแล้วครับเพื่อให้มันทันสมัยใช้งานสะดวกและตอบโจทย์การดูแลสุขภาพในยุคดิจิทัลมากยิ่งขึ้นครับโดยมีการพัฒนาใน5ด้านสำคัญอันได้แก่การปรับรูปแบบการบันทึกข้อมูลการฝากครรภ์ให้มีความชัดเจนและใช้งานง่ายการเพิ่มเครื่องมือประเมินสุขภาพอย่างเช่นกราฟติดตามน้ำหนักตามค่าดัชนีมวลกายก่อนตั้งครรภ์หรือ BMI เพื่อช่วยประเมินภาวะโภชนาการและเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านสุขภาพรวมไปถึงการปรับปรุงเนื้อหาการดูแลตนเองระหว่างตั้งครรภ์การคลอดและหลังคลอดให้สอดคล้องกับองค์ความรู้ทางการแพทย์ในปัจจุบันและนอกจากนี้ยังเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านสุขภาพเข้าสู่ระบบดิจิทัลผ่าน QR code ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญได้อย่างสะดวกทั้งในด้านโภชนาการสำหรับหญิงตั้งครรภ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่การส่งเสริมพัฒนาการของเด็กการดูแลสุขภาพช่องปากการใช้สื่อดิจิทัลอย่างเหมาะสมและการเลี้ยงดูเด็กตามช่วงวัยกันด้วยครับโดยทางกรมอนามัยก็ขอเชิญชวนหญิงตั้งครรภ์ทุกคนแหละครับเข้ารับบริการฝากครรภ์ก่อน12สัปดาห์และที่สำคัญคือให้นำสมุดสีชมพูติดตัวทุกครั้งที่เข้ารับบริการทางการแพทย์เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขสามารถติดตามและดูแลสุขภาพแม่และลูกได้อย่างต่อเนื่องครบถ้วนและมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับโดยสถานพยาบาลที่สนใจสามารถขอรับสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นที่สำนักส่งเสริมสุขภาพกรมอนามัยหรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศครับและไปกันที่ความคืบหน้าเรื่องของผนังอุโมงค์รถไฟดอยหลวงถล่มว่าเป็นยังไงล่าสุดทางการรถไฟได้สั่งหยุดงาน2วันเพื่อเร่งหาสาเหตุแล้วในโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่ช่วงเด่นชัยเชียงรายเชียงของครับพี่น้องที่รักทั้งหลายการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือตัวย่อรฟท.ได้ออกแถลงการแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุการณ์ผนังอุโมงค์รถไฟดอยหลวงถล่มในโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่ช่วงเด่นชัยเชียงรายเชียงของในพื้นที่จังหวัดเชียงรายครับทั้งนี้ทั้งนั้นเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 16:30 นของวันที่20มิถุนายน2569ขณะที่คนงานกำลังติดตั้งระบบกันซึมภายในอุโมงค์แห่งนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ2รายทันทีครับซึ่งก็เป็นแรงงานไทย1รายและแรงงานชาวเมียนมา1รายครับและนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก2รายซึ่งถูกนำตัวส่งรักษายังโรงพยาบาลดอยหลวงและโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์แล้วล่าสุดครับการรถไฟแห่งประเทศไทยได้สั่งการให้บริษัทผู้รับจ้างหยุดการปฏิบัติงานในพื้นที่เกิดเหตุทันทีทันใดเลยนะครับ เป็นเวลา2วันด้วยกันเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญได้เข้าตรวจสอบโครงสร้างและหาสาเหตุอย่างละเอียดกันต่อไปพร้อมทั้งได้กำชับให้บริษัทผู้รับจ้างดูแลเยียวยาครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่กันด้วยทั้งในด้านการรักษาพยาบาลและสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายพร้อมสั่งทบทวนมาตรการความปลอดภัยในงานก่อสร้างเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยอีกและก็สร้างความมั่นใจในความปลอดภัยสูงสุดให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและพี่น้องประชาชนกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับอีกไม่กี่เดือนแล้วเท่านั้นการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings จะถูกจัดขึ้นคือระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2026นี่แหละครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์งานระดับโลกแบบนี้ที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพเป็นครั้งที่2แล้วก็สะท้อนศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยในทุกมิตินะครับทั้งในด้านสถานที่การเดินทางความปลอดภัยและบริการท่องเที่ยวอย่างไรก็ตามแต่ติดตามข้อมูลและอัปเดตล่าสุดในเรื่องการประชุมนี้ได้ที่ www.am2026thailand.go.th โซเชียลมีเดียก็ที่ Facebook คือ am2026thailand Instagram X YouTube TikTok LinkedIn อย่างไรก็ตามแต่ครับพี่น้องเรามาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทประเทศไทยบนเวทีเศรษฐกิจโลกด้วยกันครับพี่น้องสำหรับในวันนี้ตีข้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ

0: แล้วเข้าถึงประชาชน
1: ช่วงสุดท้ายของรายการข่าวยามเช้านะคะช่วงนี้นะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเลยค่ะที่ร่วมกันกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็คอมเมนต์เยอะมากวันนี้นะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ค่ะมาทักทายกันหน่อยค่ะพี่กบคะสวัสดีทุกๆท่านนะคะสวัสดีพี่หนุ่มเพชรภูไทยค่ะบอกว่าภาพชัดแหวนที่นิ้วนางข้างซ้ายสวยนะจ๊ะข้างขวาค่ะคุณพี่
2: ข้างซ
1: ้
2: าย
1: ข้างซ้ายไม่ได้ใส่อะไร
2: เลยใส่ข้างซ้ายเอ้ยฉันใส่ข้างขวา
1: อ๋อ
2: จอมันจะสลับกันไงค
1: ุ
2: ณ
1: ใช่สลับฝั่งกันนะคะสวัสดีพี่สุพิชค่ะบอกว่าติดตามทุกวันครับขอบพระคุณมากเลยค่ะ
2: วันนี้นะคะฟังเรื่องข่าวสวัสดิการแห่งรัฐบอกว่าที่ได้เดือนละพันของสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยยังได้ไหมเดือนถัดไป
1: ค่ะแล้วก็สวัสดีพี
2: ่ได้4เดือนเนาะ
1: ใช่4เดือน
2: 4เดือนนะคะคุณวันนี้นะคะที่ใครที่ได้รอบนี้นะคะก็คือ1เดือนผ่านไปแล้ว
1: ค่ะ
2: เดี๋ยวพอเดือนใหม่ก็ได้4เดือนเหมือนกันเดือนละพันเหมือนกัน
1: ถูกต้องค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะพี่สุเมธบอกแฟนตัวยงฟังทุกวันเลยน้องชาตีสวัสดีนะคะ
2: ค่ะ
1: คุณพานุมาสวัสดีค่ะ
2: คุ
1: ณสุชิน
2: ค่ะคุณสุพจน์ค่ะบอกว่าติดตามข่าวอยู่ค่ะพระรุ่งด้วยค่ะคุณจิรารัตน์นะคะคุณณรงค์ชัยบอกว่าสวัสดีครับสองสาว
1: พี่อัศวสวรรค์บอกว่าติดตามฟังที่กาฬสินธุ์หลังจากฝนตกเช้านี้อากาศเย็นสบายค
2: ่ะดร.สุธรรมค่ะบอกว่าชัดเจนอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ครับขอบคุณมากค่ะ
1: คุณธินกรสวัสดีข่าวยามเช้าแล้วก็ผู้ดำเนินรายการนะคะบอกว่ารับฟังที่อุทัยภาพเสียงชัดเจนดีค่ะ
2: ค่ะคุณทองหยดด้วยนะคะคุณธินกรพูดไปแล้วใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
2: ค่ะคุณคณาวุฒิคุณไก่บอกว่านครสวรรค์26องศา
1: ค่ะ
2: พี่ติ๋มคลองเตยคุณสมเกียรตินะคะคุณอักษรสวรรค์คุณชะลอ
1: ค่ะสวัสดีคุณ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค่ะ
1: เจมวยปะโมกนะคะพี่กุศลแล้วก็คุณห่างไกลใจห่วงด้วยค่ะ
2: ข
1: อบคุณจริงๆค่ะทุกๆคอมเมนต์เยอะมากเลยนะคะแต่ว่าจำกัดด้วยเวลาเนาะวันนี้หมดเวลาของข่าวยามเช้าแล้วค่ะคุณผู้ฟังติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะ
2: กบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะพร้อมกับคุณสายชนีทางสุวิทย์สมนัสและคุณแดนอัคเดชคัมภีระลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีจะประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนวันนี้เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานระยะยาวรัฐบาลบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนนโยบายปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติเตรียมขยายการปราบปรามทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
1: ผู้นำสหรัฐขู่จะโจมตีอิหร่านรอบใหม่หากกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอน